0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: นี่คือ30นาทีสุดท้ายนะคะของรายการ Good Morning ASEAN ในเช้านี้ค่ะเช้าวันอังคารแบบนี้อยู่กับพี่ต้นและน้ำหวานนะคะ
2: ผมในเช้าวันนี้นะครับเราก็มีข่าวมาเสนอให้กับคุณผู้ฟังตั้งแต่6นาฬิกาแล้วนะครับจนกระทั่งถึง7นาฬิกา30นาทีก่อนที่เราจะไปคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหันวงศ์อาจารย์ประจำคณะภาควิชาประวัติศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเรื่องของ5ปีสงครามเมียนมาฆ่ากว่าแสนชีวิตไร้แววสันติจะเป็นอย่างไรเราก็จะไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้กับเราในเช้าวันนี้ครับเติมน้ำหวานเลยครับ
1: ค่ะก่อนที่จะทักทายคุณผู้ฟังนะคะพอดีเมื่อสักครู่เรารับฟังข่าวจากคุณแอสเซอรี่ยังเวอร์ตี้ใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างสมเสร็จเนาะแล้วที่ฉันก็รู้สึกว่าโอ้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะเมื่อสักครู่ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเอ๊ะแล้วเขาทานอะไรเป็นอาหารนะคือสมเสร็จเนี่ยเป็นสัตว์ที่กินพืชอย่างเดียวเขาเรียกว่า herbivore นะคะคือสัตว์จะมีพวกกินเนื้อเรียกว่า carnivore แล้วก็ที่กินพืชอย่างเดียวคือ herbivore นะคะบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยวันใช้เวลาไปกับการหาอาหารกินค่ะโดยสามารถกินพืชผักได้เนี่ยรวมกันนะคะประมาณ 30-35 กิโลกรัมสิ่งที่เขาชอบกินก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่คือผลไม้เบอร์รี่ที่ร่วงหล่นอยู่นะคะแล้วเขาชอบพืชน้ำมักจะลงไปกินพวกพืชน้ำสาหร่ายในลำธารนะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือดินโป่ง salt lickภาษาอังกฤษเรียกว่า salt lick นะคะ salt ที่แปลว่าเกลือ lick ที่แปลว่าเลียนะคือเขาต้องไปเลียกินดินโป่งเพื่อเติมแร่ธาตุและสารอาหารที่จำเป็นและช่วยขับสารพิษจากพืชบางชนิดที่กินเข้าไปด้วยนะคะสมเสร็จเนี่ยมีจมูกที่ลักษณะเหมือนงวงช้างสั้นๆมีความยืดหยุ่นสูงเขาก็จะใช้สิ่งๆนี้แหละในการม้วนตวัดเด็ดดึงใบไม้ผลไม้เข้าปากอย่างคล่องแคล่วนะคะคราวนี้สิ่งนึงที่น่าสนใจก็คือสมเสร็จเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นนักปลูกป่าแห่งเอเชียนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาทานผลไม้เข้าไปเนี่ยเขามักจะไม่ได้เคี้ยวจนแหลกก็เลยกินไปพร้อมกับพร้อมๆกับเมล็ดนะคะเลยเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการปลูกป่าด้วยแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยพอสมเสร็จเหลือน้อยนะคะมันก็ส่งผลกระทบกับป่าแล้วก็สัตว์พอสูญพันธุ์แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถเกิดมาต่อได้แล้วตามระบบกลไกธรรมชาตินะคะ
2: น้องธรรมบัตรเคยเห็นตัวเขาไหมครับ
1: เหมือนคุ้นๆนะคะเหมือนจะเคยเห็นที่สวนสัตว์แต่เป็นสัตว์ที่หาชมได้ยากแล้วดิฉันจำได้ว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยก็ชอบอ่านหนังสือพวกสารานุกรมใช่ไหมคะแล้วก็จะมีรูปของสมเสร็จเนี่ยแหละรู้สึกชอบมากเพราะว่าเขาคล้ายๆแพนด้านะคะสีขนจะขาวๆดำๆใช่ไหมแล้วตรงหัวเนี่ยเป็นสีดำจมูกสั้นๆเหมือนช้างคือหน้าตายูนิคนะไม่เหมือนใคร
2: ยูนิคไม่เหมือนใครเหมือนช้างผสมหมูก็เป็นน่ารักเลยทีเดียวนะครับในเฟซบุ๊กเนี่ยเห็นคุณจุบพศักดิ์นะครับบอกว่าปกติถ้าผู้เล่นโดนใบแดงนี่จะต้องสกิปไป1เกม
1: ใช่ก็กรณีคุณทรัมป์นะคะแล้วก็ทีมชาติสหรัฐอเมริกาเนาะแต่ว่าเนี่ยแหละกลับมาเล่นได้การเมืองเข้าไปแทรกซึมแม้กระทั่งเรื่องการกีฬาด้วยอ่ะนี่ก็ไม่ใช่แค่ฟุตบอลโลกนะแทบจะทุกที่แหละนะคะ

0: เอาล่ะมีคุณแอนนี่นะคะมีคุณสุภชัยที่ทักทายเข้ามานะคะคุณแอนนี่สปป.ลาวบอกว่ากำลังจะไปใส่บาตรอยู่วัดนี่ที่ฉันอ่านจากภาษาลาวนะคะเดาม ีคุณสานิษฐ์บอกสวัสดียามเช้าพิธีกรทั้งสองท่านนะครับค่ะคุณชวรี
2: ฝนตกตำพรำ
0: ถูกต้องค่ะคุณชวรีบอกเชียงใหม่อากาศดี25องศาคุณอัมพายบอกว่าสุโขทัย26องศานะคะขอบคุณทุกท่านค่ะพี่ต้นล่ะคะเห็นใครบ้างคะ
2: ผมเห็นทาง TikTok เนี่ยจะมีคุณ BB นะคะมาติดตามเราคุณ3 NM บอกอรุณสวัสดิ์ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนทุกเช้าตั้งแต่สาวๆยันวัยรุ่นตอนปลายเลยค่ะตอนนี้เป็นวัยรุ่นตอนปลายแต่ครับแล้วก็คุณไอออนเกิร์ลคุณวันดีคุณอีกหลายๆท่านเลยนะครับคุณนวยนะครับคุณ999คุณเดชเดชาแล้วก็คุณโกโกโมะนะครับคุณยูเซอร์658นะครับเข้ามาร่วมกันรวมทั้งคุณยุทธด้วยครับขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ครับ
0: ค่ะในช่วงนี้เรามาติดตามข่าวสารกันเพิ่มเติมก่อนที่จะไปคุยหัวข้อ5ปีสงครามเมียนมาฆ่ากว่าแสนชีวิตไร้แววสันติกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงศ์อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะมาดูเรื่องนี้กันค่ะเป็นข่าวที่คึกโครมทีเดียวที่อินโดนีเซียนะช่วงก่อนหน้านี้นะคะแถวๆเดือนเมษายนช่วงปลายเดือนนะมีข่าวใหญ่เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะได้เข้าไปค้นศูนย์รับเลี้ยงเด็กแห่งหนึ่งเขาเรียกว่าเดย์แคร์เนาะเป็นมันเหมือนเนอร์เซอรี่นะคะที่ดูแลเด็กหลายสิบคนเลยทีเดียวค่ะคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยในยุคปัจจุบันก็ต้องทำงานนะการที่จะเป็นคนที่มีเวลาดูแลบุตรได้เองเนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายมีหลายๆอย่างที่พร้อมจะทำให้ทำแบบนั้นได้นะคะเนื้อหาข่าวนี้เนี่ยมีเนื้อหาสะเทือนใจอยู่นิดนึงดิฉันจะพยายามนำเสนออย่างระมัดระวังนะคะเพราะว่ามีเด็กๆด้วยนะที่บางทีนั่งรถอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วรับฟังรายการ Good Morning ASEAN อยู่นะคะ Reuters พูดถึงเรื่องนี้ไว้ค่ะว่า Indonesia daycare abuse case grows to 27 suspects police say นะคะคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาเข้าไปค้นแล้วก็พบว่ามีเด็กหลายสิบคนเลยค่ะช่วงอายุระหว่าง 2-6 ขวบนะถูกทารุณนะหลายคนเนี่ยถูกมัดมือมัดเท้าบางคนถูกมัดติดกับประตูนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยก่อนหน้านี้เขาจับไปแล้ว13คนค่ะรวมถึงเจ้าของศูนย์รับเลี้ยงเด็กซึ่งชื่อว่า Little Arasia นะคะมีทั้งผู้อำนวยการศูนย์ผู้เลี้ยงเด็กในข้อหาทารุณกรรมและทอดทิ้งเด็กค่ะศูนย์เดย์แคร์แห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่เมืองยอร์กจาการ์ตานะคะและยังดำเนินกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตด้วยค่ะล่าสุดเนี่ยเขาจับเพิ่มเติมประกอบไปด้วยผู้ทำหน้าที่ดูแลเด็ก10คนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1คนที่ต้องตรวจดูแลเรื่องความปลอดภัยแต่รู้เห็นเป็นใจนะคะและมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารโดยผู้ดูแลเด็กเนี่ยถือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยนะคะและถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการทำทารุณกรรมและทอดทิ้งเด็กๆในครั้งนี้นะเด็กก็น่าเศร้าอ่ะ 2-6 ขวบนี่วัยอนุบาลนะคะและก็มีการสอบสวนผู้ต้องสงสัยใหม่ในขณะที่เขาบอกว่ามีหลักฐานเพียงพอในการจับกลุ่มด้วยนะคะต้องติดตามกันเพิ่มเติมว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีการสืบสวนขยายผลจับกลุ่มอีกมากน้อยแค่ไหนนะมันก็น่าเศร้าใจนะคะแล้วก็สะท้อนถึงสภาพสังคมด้วยว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเขาต้องไปทำงานหาเงินมาก็ต้องมาจ่ายค่าเดย์แคร์นะและเดย์แคร์นี้เนี่ยทำโดยผิดกฎหมายนะเป็นผู้ที่ไม่ได้มีความรู้ความชำนาญในการดูแลเด็กแถมยังไม่ได้ทำหน้าที่แบบถูกต้องด้วยอ่ะนะคะใดๆก็ตามไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดนะถูกหรือผิดดีหรือชั่วทุกอย่างมีคอนซิเควนซ์มีผลที่จะตามมาที่ต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะคะข่าวนี้มาจากรอยเตอร์สค
2: ่
0: ะ
2: แล้วการกระทำกับเด็กเนี่ยมันจะเป็นแผลในใจไปนานเลยนะบางคนนี้ไม่สามารถจะสลัดออกได้นะก็จะติดตัวไปตลอดชีวิตเลยทีเดียว
0: ค
2: ่
0: ะ
2: น่าเศร้ามากๆนะครับผมมีข่าวของ7-Eleven นะครับ7-Elevenตอนนี้นะครับใครที่เป็นแฟน Nike นะครับก็เจอแล้วนะครับ2องค์กรนี้ซัดกันแล้ว 7-Eleven ฟ้อง Nike นะครับเพราะว่า Nike กำลังจะออกรองเท้าซีรีส์ใหม่ชื่อ Air Max นะครับโดยเขาบอกว่าดีไซน์ใหม่อันนี้นะที่เห็นในภาพข่าวของ Straight Time Singapore เนี่ยเป็นรองเท้า

0: ขาเป็นสนีกเกอร์เนี่ยนะครับแต่ว่าเขาใช้สีส้มเขียวแดงเรียงกันเป๊ะเหมือนเห็นแล้วเรานึกถึง 7-Eleven เลยอ่ะ
1: 7-Eleven รู้สึกว่าอาจจะได้รับแรงบันดาลใจจาก 7-Eleven ในขณะที่ Nike อาจจะบอกว่าเอ๊ะมาจากแยกไฟแดงหรอขอดูหน้าตาก่อนนะ Air Max อะไรนะคะ Nike
0: Air Max นะครับเป็น Nike Air Max นะครับเขาก็บอกว่าเป็นรุ่นใหม่ที่จะออกขายนะครับในวันที่11กรกฎาคมนี้นะครับก็ตรงเลยเดือน7วันที่11เท่ากับ 7-Eleven นะครับโดยทาง 7-Eleven นะเขาได้ฟ้องร้องต่อศาลรัฐบาลกลางในมอลรัฐเท็กซัสว่าNike นะครับออกแบบนี้เนี่ยนะครับโดยแถบสีส้มเขียวและแดงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เอกลักษณ์ของร้านสะดวกซื้อบนรองเท้าผ้าใบ Nike ที่จะวางจำหน่ายในวันที่11กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งก็คือวัน 7-Eleven Day ในวันนั้นเนี่ยทาง 7-Eleven เนี่ยเขาก็จะแจกสลับปี้ด้วยนะครับให้รับประทานกันฟรีๆนะ
1: wow.
0: ที่อเมริกาไม่รู้บ้านเราแจกหรือเปล่าแต่ว่าทาง Air Max 95นะครับรุ่น95นะครับก็ดูกันต่อไปว่าศาลจะออกมาระยับระงับยับยั้งการออกวางจำหน่ายรองเท้าไนกี้รุ่นนี้ได้ทันในวันที่11นี้หรือไม่นะครับแต่ว่ายื่นฟ้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรายงานข่าวยังไม่ได้บอกนะว่าจะฟ้องร้องด้วยค่าเสียหายอะไรนะครับแต่ฟ้องร้องไม่ให้เอามาขายหรือยังไงนะครับก็คือเขาอาจจะทำด้วยวิธีการที่ไม่ได้มีการคุยกันร่วมมือกันอะไรกันแบบนี้ก่อนล่วงหน้านะมันไม่ได้สมรู้ร่วมคิดกันก็เลยทำให้ทาง 7-Eleven เขาไม่ค่อยสบายใจในเรื่องนี้คร
1: ับ
0: ก็ติดตามกันต่อครับ
1: คือจะเป็นลักษณะของแบรนด์ collaboration นะคะเวลาที่มีการเจรจาตกลงคุยกันได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเนาะแล้วก็จะมีการร่วมมือเพื่อสร้างบริการหรือสินค้าใดๆก็ตามที่มีองค์ประกอบเป็นส่วนธุรกิจของทั้งสองฝ่ายเนี่ยแหละและหน้าตาของ Nike Air Max 95ใช่ไหมคะพี่ต้นขา
0: ใช่ครับ
1: เป็นรองเท้าสีขาวAir Max ก็คือจะเป็นรุ่นที่ด้านล่างเนี่ยมันจะมีบริเวณพื้นที่เป็นช่องใสๆอ่ะนะคะแล้วก็เคลือบด้วยพลาสติกมีอากาศเพื่อที่ว่าทาง Nike เนี่ยเขาจะเคลมว่า product นี้เนี่ยทำให้เกิดการ bounce นะเวลาเดินเวลาใช้งานมันจะเด้งๆอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวรองเท้าเนี่ยสีขาวมีแถบเหมือนที่พี่ต้นบอกก็คือ3สีของ 7-Eleven เนี่ยแถบบนสุดสีส้มแถบตรงกลางสีเขียวและแถบด้านล่างสุดจะเป็นสีแดงซึ่งบนรองเท้าเนี่ยมันไล่เรียงสีตามแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็ด้านหัวของรองเท้าก็จะเป็นวัสดุคล้ายหนังกลับสีน้ำตาลเนาะส่วนหัวนะคะก็เลยนั่นแหละฟ้องร้องกันอยู่นะแต่ว่าตอนที่ฉันเปิดมาเห็นหน้าตาครั้งแรกอ่ะดิฉันนึกถึงพวกแฮมเบอร์เกอร์ค่ะหรือว่าดิฉันหิว สีด้านบนมันเหมือนขนมปังแล้วก็มีผักมีมะเขือเทศแต่ก็เหมือนเซเว่นจริงอ๋อทำไมไม่คอแลบล่ะเนาะแบรนด์ใหญ่ขนาดนี้นะคะอ่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันช่วงหน้า5ปีกับสงครามเมียนมาค่ะ
2: เด็กๆเรียนเรื่องความซื่อสัตย์ในห้องเรียนแต่สิ่งที่เขาเห็นนอกห้องเรียนมาจากผู้ใหญ่อย่างเราลองคิดภาพตามนะครับถ้าลูกเห็นเราใช้เส้นสายเพื่อความสบายหรือพูดว่าจ่ายนิดหน่อยจะได้จบไวเขาจะซึมซับทันทีว่ากฎมีไว้ให้คนอื่นทำและอยากได้อะไรเร็วต้องใช้ทางลัดแต่ถ้าเขาเห็นเราต่อแถวตามคิวทำทุกอย่างตามกฎเขาจะเรียนรู้ว่าความซื่อสัตย์ทำได้จริงในชีวิตนี่คือเหตุผลที่สำนักงานปปช.เน้นการปลูกฝังวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตผ่านหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพราะการป้องกันการโกงที่ดีที่สุดคือการปลูกฝังตั้งแต่ต้นทางก่อนจะลัดกติกาครั้งต่อไปลองหันมามองหน้าลูกหลานแล้วถามตัวเองว่าเราอยากให้เขาทำแบบเราไหมถ้าคำตอบคือไม่เริ่มต้นที่ตัวเราตั้งแต่วันนี้ครับหากพบเห็นความไม่ถูกต้องแจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะสังคมที่ซื่อสัตย์เกิดจากการลงมือทำของพวกเราทุกคนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมาก

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเกี่ยวกับเรื่อง5ปีสงครามเมียนมาฆ่ากว่าแสนชีวิตไร้แววสันติค่ะตอนนี้เขาก็เลือกตั้งได้รัฐบาลกันมาสักพักนึงแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรมาคุยกันค่ะ
0: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ลลิตาค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะขอบคุณที่อาจารย์ให้เกียรติกับรายการ Good Morning อาเซียนของเรานะคะ
3: ยินดีค่ะ
2: ค่ะตอนนี้ผ่านไป5ปีนะคะในเรื่องความขัดแย้งภายในประเทศของเมียนมาจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยก็มีการจัดการเลือกตั้ง3เฟสและได้รัฐบาลซึ่งก็เป็นขั้วรัฐบาลทหารเนี่ยมาบริหารชาติบ้านเมืองนะคะแต่ว่าตอนนี้เหมือนความขัดแย้งต่างๆเนี่ยมันยังไม่สามารถยุติได้อาจารย์มองว่าอะไรเป็นปัจจัยสำคัญบ้างคะ
3: ปัจจัยสำคัญในเวลานี้ค่ะก็คือยังเป็นเหมือนเดิมค่ะก็มีความขัดแย้งทางด้านชาติพันธุ์แล้วก็ความเชื่อแล้วก็เรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองก็ฝั่งของกองทัพอยู่ฝั่งหนึ่งค่ะแล้วก็ฝั่งของกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็ฝ่ายต่อต้านอยู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งกรณีของฝ่ายต่อต้านเนี่ยเขาก็จะมองว่าเขาต้องการที่จะนำพาประเทศเนี่ยออกจากการปกครองของกองทัพทหารแล้วก็เผด็จการทหารนะถึงแม้ว่าจะผ่านการเลือกตั้งไปแล้วนะถึงแม้ว่าจะมีการตั้งประธานาธิบดีคนแรกคนใหม่แล้วนะซึ่งก็คือมีน้องหลายคนเดิมที่เป็นผู้นำนะครับทหารคราวก่อนนะคะแต่ว่ามันก็ยังสร้างความไม่พอใจแล้วก็ยังทำให้ฝ่ายต่อต้านเนี่ยที่มีทั้งฝ่ายต่อต้านกลุ่มหลักนะคะที่เราเรียกว่ารัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ NUG แล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยก็ยังเรียกร้องนะคะให้นำกองทัพออกจากการเมืองแล้วก็สร้างระบบสหพันธรัฐเพื่อที่จะทำให้กลุ่มทุกกลุ่มในประเทศเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันได้นะแต่ว่ากองทัพก็ไม่ได้รับข้อเสนอตรงนี้นะก็จึงยังมีการสู้รบกันอยู่อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะ
2: เป็นเส้นทางที่ยากจะบรรจบนะคะเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองและความขัดแย้งชาติพันธุ์ที่ก็ฝังรากลึกมานานพี่ต้นเชิญค่ะ
4: ครับอาจารย์ครับในเรื่องของสหพันธรัฐก็สหภาพเมียนมาเขาก็เป็นมันต่างกันยังไงครับกับความคิดระหว่างการเป็นสหภาพเมียนมากับสหพันธรัฐเนี่ยครับ
3: เป็นคำถามที่ดีมากค่ะสหภาพพม่าหรือสหภาพเมียนมาเนี่ยเป็นระบอบการปกครองที่มีมาตั้งแต่เดิมนะคะตั้งแต่ยุคหลังจากที่พม่าเขาได้รับเอกราชจากอังกฤษหลักการเนี่ยมันต่างกันอยู่ที่ใครเป็นผู้กุมอำนาจในการดูแลในแต่ละรัฐนะคะเมียนมาเขามีเขาแบ่งการปกครองเป็น7รัฐ7เขตนะคะเจ็ดเขตเนี่ยก็คือเขตที่เป็นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนพม่านะเป็นประชากรส่วนใหญ่เป็นคนพม่าเช่นมันดาเลย่างกุ้งหงสาวดีอะไรประมาณอย่างนั้นนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มีรัฐนะที่เป็นพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเช่นรัฐฉานรัฐชินรัฐมอน อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในแต่ละรัฐเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขาต้องการพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ต้องการที่จะปกครองตัวเองนะมีอำนาจในการตัดสินใจแล้วก็เวลาเก็บภาษีมาเนี่ยก็สามารถนำไปดูแลประชาชนของตัวเองได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะแต่ว่าที่ผ่านมานะคะรัฐบาลเมียนมาก็ไม่ได้ตอบรับในเรื่องของสหพันธรัฐตรงนี้นะแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์เขามองว่าสหพันธรัฐจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่จะนำไปสู่การกระจายอำนาจนะแล้วก็มอบอำนาจที่แท้จริงให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มค่ะ
4: แต่ก็ยังรวมกันเป็นประเทศเดียวกันอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะสหพันธรัฐที่เราเห็นมันมีตัวอย่างให้เห็นในโลกหลายแห่งนะคะแล้วก็ที่เราอาจจะคุ้นเคยกันแต่ว่า

0: ประเทศอย่างในยุโรปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกมาประกาศว่าเป็นสหพันธรัฐส่งเสริมสหพันธรัฐเพราะว่าเขาเป็นสหพันธรัฐที่อยู่มันยาวนานแล้วอย่างเยอรมันก็เป็นสหพันธรัฐนะคะส่วนอย่างกรณีของสวิตเซอร์แลนด์เป็นสมาพันธรัฐเนี่ยก็มีนักเคลื่อนไหวในเมียนมาจำนวนหนึ่งที่อยากจะเป็นเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เหมือนกันนะแต่ว่ามันมีจุดต่างไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าที่ฝั่งของเมียนมาเขาอยากจะเรียกร้องที่สุดในเวลานี้ก็ยังเป็นสหพันธรัฐอยู่ค่ะ
1: อยากจะให้เกิดขึ้นในแง่สหพันธรัฐนะคะคราวนี้ความขัดแย้งต่างๆที่ก็มีมานานแล้วนะคะทั้งการสู้รบกันในบางจุดบางพื้นที่นะคะที่มีความเห็นต่างกันขัดแย้งกันระหว่างกองทัพเมียนมากับพวกกลุ่มต่อต้านเนี่ยมีผู้เสียชีวิตมีผู้พลัดถิ่นมากมายเลยทีเดียวตอนนี้ผลกระทบทางด้านมนุษยธรรมเป็นยังไงบ้างคะ
0: โอ้ผลกระทบทางด้านมนุษยธรรมนี้ต้องเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยค่ะตัวเลขจาก IOM นะคะ International Organization for Migration ที่เขาทำเรื่องการพลัดถิ่นเนี่ยเพิ่งจะออกมาเมื่อไม่นานมานี้นะคะแล้วก็บอกว่ามีจำนวนตัวเลขของคนเมียนมาที่หนีภัยสงครามเข้ามาเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยน่าจะ 600,000 คนเป็นอย่างต่ำในช่วงแค่ปี2ปีที่ผ่านมานะคะคือการอพยพย้ายถิ่นฐานจากเมียนมาเข้าสู่ประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านอื่นแต่ว่าไทยเป็นประเทศที่รับมากที่สุดนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราต้องการแรงงานด้วยแล้วก็ชายแดนธรรมชาติของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะกว้างกับเมียนมามีถึง 2,401 กิโลเมตรแล้วมันก็พอมีการโจมตีทางอากาศครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าการที่กองทัพของเมียนมาเข้าไปโจมตีในหมู่บ้านของชาวบ้านครั้งหนึ่งเนี่ยมันทำให้มีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะคะด้วยความที่กองกำลังของฝ่ายต่อต้านของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเขาก็มีความเข้มแข็งนะคะก็ยันกันไปยันกันมาทำให้ไม่มีใครที่ชนะก็ชนะ 100% ไม่มีใครที่แพ้ 100%พอการสู้รบมันยังดำเนินอยู่ในเวลานี้นะคะต้องมาความจริงอ่ะไม่ใช่แค่5ปีนี้นะคะแต่ว่าสงครามกลางเมืองในเมียนมามีมาตั้งเกือบ80ปีแล้วนะคะนับตั้งแต่เมียนมาได้รับเอกราชคนที่รับผลกระทบมากที่สุดก็คือชาวบ้านธรรมดานะคะแอร์สไตรค์ในแต่ละครั้งการโจมตีทางอากาศแต่ละครั้งเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นข่าวมาบ้างนะคะว่าเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่ฐานหรือฝั่งของทหารหรือกองกำลังของกลุ่มต่อต้านนะคะแต่เป็นในพื้นที่สาธารณะอย่างโบสถ์โรงเรียนวัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละครั้งก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตแตกต่างกันไปจะเป็น40ครั้งละ40คนก็เคยมีนะคะโจมตีหมู่บ้านตายไปหลายสิบคนก็มีนะคะก็เราก็จะเห็นข่าวแบบนี้เรื่อยๆพอมีการสู้รบมากขึ้นนะคะเศรษฐกิจก็แย่มันก็เลยมีผู้อพยพที่เข้ามาในประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมาเนี่ยโดยเหตุผลทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนมหาศาลเป็นแสนคนเพื่อมาหางานทำนะคะแน่นอนว่าจำนวนมากก็ไม่มีเอกสารแล้วก็ไม่มีพาสปอร์ตไม่มีอะไรแบบนี้ก็กลายมาเป็นแรงงานผิดกฎหมายไปนะคะซึ่งมันก็กลายมาเป็นปัญหาสำหรับประเทศอย่างประเทศไทยเช่นเดียวกันค่ะ
1: อาจารย์คะช่วยเรียงลำดับเรื่องชาติพันธุ์ที่มีความขัดแย้งกับกองทัพเมียนมาได้ไหมคะว่าชาติพันธุ์ไหนที่หนักหน่อยแล้วก็อาจจะมีเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์กองกำลังเมื่อเปรียบเทียบกันเนี่ยชาติพันธุ์ไหนเยอะๆหน่อยเยอะที่สุด
0: ค่ะเรียงอย่างนี้นะคะว่ากลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมาเนี่ยมีเป็นร้อยกลุ่มนะคะแล้วก็ในจำนวนรัฐทั้ง7รัฐเนี่ยอาจจะมีกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆที่ไม่ได้มีรัฐเป็นของตัวเองอาจจะมีเขตปกครองพิเศษบ้างหรืออะไรนะคะแต่ว่ากลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งที่สุดในเวลานี้ก็คือรัฐยะไข่หรือว่าคนอารากันนะคะที่เขามีกองกำลังที่ชื่อว่า AA หรือว่าอารากันอาร์มี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งมากแต่ว่าเราในประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะได้ยินชื่อของเขาน้อยหน่อยนะเพราะว่าของเขาอยู่ฝั่งมหาสมุทรอินเดียอยู่ฝั่งอ่าวเบงกอลนะก็จะไกลจากชายแดนของไทยนิดนึงนะคะแต่ว่ากลุ่มที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะแล้วก็เรียกว่าต่อสู้กับกองทัพแล้วก็รัฐบาลเมียนมาต่อเนื่องที่อยู่ติดกับฝั่งไทยเนี่ยไล่จากฝั่งภาคเหนือมาเลยนะคะก็คือฝั่งของกองกำลังรัฐฉานนะหรือ SSA นะคะ

0: ลงมาอีกนิดนึงฝั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็จะมีกองกำลังของกลุ่ม KNPP หรือกลุ่มขยานะบางทีเรียกว่าคารินีลงมานะคะตั้งแต่แม่ฮ่องสอนแม่เสรียงลงมาจนถึงราชบุรีเลยไกลมากก็คือกลุ่มของ KNU หรือว่ากะเหรี่ยงกะเหรี่ยงที่เป็นกลุ่มกะเหรี่ยงที่ใหญ่ที่สุดนะคะแต่ว่าในฝั่งของจังหวัดตากลงมาจนถึงอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะกะเหรี่ยงเคเอ็นยูเพียงกลุ่มเดียวนะเราก็จะเห็นกะเหรี่ยงอีกหลายๆกลุ่มซึ่งก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลเมียนมาบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างนะเช่น DKBA PDF กลุ่ม PC เขาจะมีพลวัตของเขาเยอะนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็จะสู้กับ KNU สู้กับกะเหรี่ยงด้วยกันบ้างบางครั้งก็จะสงบศึกกันเราก็จะเห็นการโจมตีของกลุ่มฝ่ายต่อต้านนะคะที่อยู่ตามแนวชายแดนของเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะลงมาอีกนิดนึงมีกลุ่มสุดท้ายค่ะก็คือกลุ่มหลักก็คือ New Mon State Party หรือว่ากลุ่มมอนค่ะที่ยังต่อต้านรัฐบาลเมียนมาอยู่ในปัจจุบันค่ะ
1: โอ้โหอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เราในฐานะประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราจะรับมือกับเรื่องอย่างนี้อย่างไรครับทั้งในด้านของเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็สังคมนะครับความบ้านคง
0: เป็นยังไงในฝั่งของประเทศไทยเนี่ยค่ะเรารับมือกับปัญหาจากฝั่งเพื่อนบ้านมาโดยตลอดนะคะเรามีประสบการณ์ความจริงเนี่ยถ้าย้อนกลับไปพูดตั้งแต่ยุคของเขมรแดงในกัมพูชานะคะก็อย่างที่เป็นเรื่องเป็นราวกันเราอาจจะคุ้นเคยกันในหน้าข่าวนะเราก็มีการรับผู้อพยพจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาในช่วงหนึ่งเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะคะแต่กรณีนั้นเนี่ยเวลาภัยสงครามในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านสงบลงเนี่ยคนเหล่านี้ก็กลับไปประเทศตัวเองนะหรืออาจจะมีหลงเหลือในประเทศไทยบ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อยใช่ไหมคะแต่ในฝั่งของเมียนมาเนี่ยเรายังมีค่ายผู้อพยพนะคะที่เราเรียกว่าพื้นที่พักพิงชั่วคราวเนี่ยอยู่ถึง9แห่งนะคะแล้วก็พื้นที่พักพิงชั่วคราวเนี่ยอยู่มาแล้ว40ปีคือก็ที่เก่าที่สุดเนี่ยอยู่มา40ปีนะคะก็ทั้งกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีความพยายามจะมี move เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นก่อนหน้านี้นะคะมีการตัดงบประมาณจากสหรัฐอเมริกานะทำให้ฝั่งของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รัฐบาลได้ผลักดันให้มีผู้อพยพผู้ลี้ภัยเนี่ยจำนวนหนึ่งที่สามารถออกมาทำงานนอกพื้นที่พักพิงได้ส่วนใหญ่เราก็จะไปเป็นแรงงานเกษตรนะที่ไปทดแทนแรงงานกัมพูชาฝั่งภาคตะวันออกแล้วก็ฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งใต้นะคะแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่พักพิงทั้งประมาณตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 100,000 คนนะแต่ว่าคนที่ทำงานได้จริงๆเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 4-50,000 คนหรือ 60,000 คนไม่เกินนี้นะเขาควรจะได้รับสิทธิ์ที่ออกมาทำงานแต่ว่าในการทำงานในที่เนี้ยนะคะคือการทำงานที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆค่ายของเขานะมันมีงานทางด้านการเกษตรรองรับแล้วก็อื่นมากมายฮะแน่นอนนะคะว่าที่ผ่านมาไทยเราก็เป็นพื้นที่ที่รับผลกระทบจากการสู้รบนะคะชาวบ้านตามแนวชายแดนของเราในเขตอำเภอแม่สอดเนี่ยปัจจุบันยังบ้านสั่นอยู่นะคะหลังคายังสั่นอยู่เพราะว่ามีการโจมตีทางอากาศอยู่ทุกวันนะคะก็มีเพื่อนๆของดิฉันเองที่ก็บ้านยังสั่นอยู่ทุกวันนะคะแล้วก็คลื่นของผู้อพยพก็ยังหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยไม่ว่าจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะในเรื่องนี้ดิฉันคิดว่านโยบายเรื่องของเมียนมานะคะมันไม่ใช่เรื่องของผู้ลี้ภัยมันไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าประเทศไทยควรจะหาทางออกเรื่องเมียนมาอย่างจริงจังนะคะโดยการบูรณาการเวลาพูดคำนี้อาจจะมีคนที่บอกว่าโอ้บูรณาการอีกแล้วแต่มันจำเป็นจะต้องใช้จริงๆนะคะในโจทย์ที่มันใหญ่แล้วก็ท้าทายประเทศไทยมากเพราะว่าโจทย์ของเมียนมาเนี่ยมันไม่ใช่โจทย์ของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งไม่ใช่โจทย์ของกองทัพอย่างเดียว
2: แต่มันเป็นโจทย์กันในทุกๆภาคส่วนของไทยที่เราพอจะมีสรรพกำลังนะคะเช้านี้ขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงเดี๋ยวโอกาสหน้าต้องเรียนเชิญอาจารย์มาคุยกันต่อเรื่องนี้นะคะมีรายละเอียดมากมายทีเดียวขอบคุ
0: ณค
2: ่
0: ะ
2: พร้อมกันนี้นะคะดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลพี่ต้นสุชาติชวังกูลและทีมงาน Good Morning ASEAN ลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: นาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่7เดือนกรกฎาคม2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีพร้อมกับข่าวหน้า1ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะยังคงติดตามประเด็นในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะซึ่งก็มีหลากหลายประเด็นเลยทีเดียวนะคะเรื่องของการเมืองนะคะรวมไปถึงคดีแอร์สาวที่ถูกจับกลุ่มที่ออสเตรเลียค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะขอไปที่ประเด็นเรื่องของการเมืองกันก่อนเลยค่ะโดยทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์นะคะกรณีที่ผลสำรวจความคิดเห็นของนิด้าโพโดยคะแนนของตัวนายอนุทินและพรรคภูมิใจไทยลดลงว่าโพเหมือนกระจกส่องตัวเองวันนี้ต้องขอบคุณผู้ทำโพและคนที่แสดงความคิดเห็นเราก็ต้องฟังเราเคยป๊อปปูล่าแล้วคะแนนมันน้อยลงแสดงว่าต้องมีปัญหาตรงไหนเราก็ต้องแก้ไขตรงนั้นเพราะตนเองสนใจโพมาตลอดเพราะตนเองก็มาจากโพ 2% ตอนนี้โชคดีเหลือ 21% ก็อย่าให้ลงกลับไปที่ 2% ต้องเร่งทำให้กลับไปที่เดิมซึ่งผลโพลที่ออกมาไม่ได้บอกว่าต้องไปแข่งกับใครเอาเป็นว่าจาก 26% แล้วลงมา 21% หายไป 5% ก็ต้องไปแก้ไขผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่า 5% ที่หายไปเนี่ยคิดว่าเป็นจุดใดนายอนุทินบอกว่าคงหลายเรื่องบางทีเราสื่อสารไม่ชัดเจนไม่เต็มที่คิดว่าประชาชนไม่ถือสาหาความก็อาจไม่ได้เน้นตรงนั้นส่วนที่ดีดันไม่สื่อสารวันนี้ก็คอมเพลนไปหลายคนเพราะวันนี้ GDP ก็โตเงินลงทุนต่างชาติก็เพิ่มมากขึ้นตลาดหุ้นก็เสถียรขึ้นมาอยู่เหนือ 1,600 จุดเรื่องการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประเทศก็สูงขึ้นการเข้าสู่ OECD หลายประเทศก็ยืนยันสนับสนุนจากแทบทุกประเทศที่ได้พบทุกคนต่างเชื่อมั่นประเทศไทยว่ามีอนาคตที่สดใสมีโอกาสที่ดีเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมิภาคและในโลกนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เรื่องที่เป็นภาระเรื่องที่ดึงให้เราถอยหลังก็พยายามสลัดมันให้ออกโดยกำจัดสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้และไปเน้นสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจของประเทศให้มากที่สุดต้องถือว่ายังสื่อสารไม่ดีก็ต้องยอมรับต้องพยายามซึ่งวันนี้ผมก็เชิญรัฐมนตรีมาประชุมแทบทุกคนถ้ายังเป็นรัฐมนตรีโลกลืมนายกก็จะลืมบ้างถ้านายกลืมก็ไม่จำเป็นต้องมีเขาในคณะรัฐมนตรีก็ต้องมานั่งคุยกันแต่ครม.ชุดนี้เพิ่งทำงานมา2เดือนการตัดสินใจหรือทำอะไรขึ้นมาเราต้องอธิบายเขาให้ได้ครบสมมุติผมจะปรับครม.จะให้ใครออกใครเข้าไม่ใช่ผลัดกันเป็นสมบัติผลัดกันชมต้องอธิบายเขาได้ว่าทำไมถึงไม่ควรอยู่ในตำแหน่งต่อไปประเด็นเรื่องของการเมืองนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของไทยโพสต์ค่ะคันนอตรัฐม

0: ตรีโลกลืมนายกขู่ปรับครม.คะแนนนิยมวูบต้องเร่งแก้วิปไฟเขียวนิรโทษอนุทินรับโพเหมือนกระจกส่องตัวเองคะแนนนิยมหายต้องเร่งแก้อ้างบางเรื่องสื่อสารไม่ชัดเจนส่วนที่ดีกลับไม่สื่อสารขู่รัฐมนตรีโลกลืมเดี๋ยวนายกลืมบ้างหลุดครม.ได้สั่งรัฐมนตรีกินลาบกับนักข่าวสร้างความคุ้นเคยวันนอบอกคะแนนนิยมนายกลดเป็นเรื่องธรรมดาของคนทำงานระบุต้องให้กำลังใจต่อสู้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันมติวิปรัฐบาลเห็นชอบผ่านร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขตามที่สว.แก้ไขไม่ต้องตั้งกรรมธิการร่วมกกต.เตรียมชง3คำร้องเลือกตั้งส.ส.และ1คำร้องออกเสียงประชามติเข้าวาระประชุมค่ะ
1: ครับในขณะที่หนังสือพิมพ์ Daily News นำเสนอประเด็นนายกรัฐมนตรีพร้อมน้อมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่เตรียมชี้ชะตาความถูกต้องของพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมนี้เผยว่ารัฐบาลได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นอย่างครบถ้วนแล้วและหวังศาลพิจารณาบนข้อเท็จจริงที่ถูกต้องนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติวินิจฉัยคำร้องของสภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ขอให้ศาลวินิจฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรีที่ออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าในส่วนของรัฐบาลได้ยื่นชี้แจงทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบไปทั้งหมดแล้วหลังจากนี้จึงขึ้นอยู่กับดุลพินิจและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ว่าผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรรัฐบาลก็ต้องพร้อมยอมรับและพร้อมที่จะปฏิบัติตามส่วนประเด็นการเตรียมแผนสำรองหากผลการวินิจฉัยออกมาในทางลบนั้นนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารัฐบาลคาดหวังว่าคำอธิบายและข้อเท็จจริงที่ได้ชี้แจงไปจะช่วยให้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องแต่ถ้าหากมีคำสั่งหรือข้อชี้แนะใดๆออกมาไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนรัฐบาลก็ต้องปฏิบัติตามทั้งหมดเพราะต้องเคารพในคำสั่งของศาลพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียอมรับนะครับว่าไม่สามารถระบุได้ว่ามีความมั่นใจมากน้อยเพียงใดเนื่องจากรัฐบาลทำหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายและชี้แจงข้อเท็จจริงไปอย่างเต็มที่แล้วส่วนผู้ที่จะเป็นคนตัดสินก็คือศาลรัฐธรรมนูญซึ่งจะมีขึ้นในวันที่9กรกฎาคมนี้ครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ครับอนุทินน้อมรับศาลวินิจฉัยพรก.กู้ขัดมาตรา172หรือไม่ยินดีทำตามหมดนายกอนุทินรับผลโพคะแนนตกต้องเร่งแก้ไขรับสื่อสารไม่ดีต้องเน้นติงรัฐมนตรีไปหลายคนส่วนดีไม่สื่อสารขู่รัฐมนตรีโลกลืมเดี๋ยวนายกลืมบ้างหลุดครม.ได้ย้ำเก้าอี้ไม่ใช่สมบัติผลัดกันชมวอนนักข่าวไปถามรัฐมนตรีคนอื่นบ้างครับ
0: ค่ะซึ่งประเด็นเรื่องของพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะคะก็อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวเช่นกันค่ะรับสภาพศาลชี้พรก.สว.ผ่านพรบ.โอนงบอนุทินเอกนิติประสานเสียงรับสภาพศาลรัฐธรรมนูญชี้ชะตาพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทขุนคลังบอกหากผลเป็นลบต้องจับมือเอกชนแก้ปัญหาได้เลิกเปิดเพจ Facebook เป็นทางการหวังสื่อสารแนวคิดและนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลประเดิมร่ายยาวนโยบาย 5T สภาสูง146เสียงผ่านฉลุยพรบ.โอนงบค่ะขณะเดียวกันนะคะทางด้านของนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.ก็ได้แถลงว่าคณะกรรมการปปช.ค่ะมีมติชี้มูลความผิดกรณีนายสัมฤทธิ์เลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลกับพวกกรณีไม่บอกเลิกจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเมื่อปีงบประมาณ 2,559 ทั้งที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้านะคะเป็นประเด็นพาดหัวใหญ่ของมติชนวันนี้ค่ะปปช.ชี้มูลคดีศูนย์ท่องเที่ยวสตูลฟันนายกสัมฤทธิ์ลุงโกแพรรัฐมนตรีช่วยมหาไทยพ่อด้วยส่งฟ้องถอดพ้นเก้าอี้อบจ.วุฒิสภาโหวตฉลุยโอนงบปี69เอกนิติลุ้นพรก.กู้ 400,000 ล้านค่ะปปช.ชี้มูลสัมฤทธิ์สมเกียรติเลียงประสิทธิ์พ่อลุงมท.4เอื้อประโยชน์บริษัทน้องชายทุจริตโครงการก่อสร้างศูนย์

0: นักท่องเที่ยว58ล้าน
1: ครับในขณะที่นายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปี68นะครับมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีปกรณ์นินทร์ประพันธ์นั่งแท่นเป็นประธานกรรมการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลครับเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่263/2569ครับแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568โดยมีนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการเพื่อทำหน้าที่สืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นและมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติโดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบโปร่งใสและสามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งสั่งการให้คณะกรรมการรายงานความคืบหน้าให้ทราบในทุกๆ10วันและต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์เสนอต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลา30วันหรือว่าภายในวันที่6สิงหาคมนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้การสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อในระบบราชการอย่างในระยะยาวครับส่วนทางด้านของความคืบหน้าการสืบสวนความผิดปกติของคะแนนสอบนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระบวนการตรวจสอบผลการประกาศคะแนนเปรียบเทียบได้กับไฟล์รูปกระดาษคำตอบของผู้ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นจำนวน 15,000 คนนะครับได้ครบกำหนดเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วช่วงค่ำวันนี้นะครับซึ่งตรวจสอบร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.โดยหลังจากนี้หากข้อมูลมีความชัดเจนว่ามีบุคคลใดที่ผลคะแนนไม่ตรงกันหรือพบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับคะแนนจะไม่มีการเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการกลางพนักงานท้องถิ่นหรือว่ากรรมการกลางนะครับเพื่อดำเนินการยกเลิกบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีความผิดปกติดังกล่าวจากนั้นจะมีการเลื่อนรายชื่อผู้ที่สอบได้ในลำดับถัดไปขึ้นมาทดแทนก็ยืนยันว่าจะไม่มีการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากต้องรักษาสิทธิของกลุ่มคนที่สอบผ่านด้วยความสามารถของตัวเองซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสุดทุจริตครับสำหรับขั้นตอนต่อไปถ้าหากพบว่าผู้ที่มีคะแนนผิดปกติจริงเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการสืบสวนขยายผลต่อไปเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าความผิดปกติดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจากจุดใดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนรู้ส่วนเห็นกับกระบวนการทุจริตหรือไม่รวมถึงประเด็นที่มีกระแสข่าวว่ามีข้าราชการระดับสูงในสังกัดกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งระดับอธิบดีรองอธิบดีจำนวน5รายชื่อเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าในส่วนนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงตามกระบวนการปกติซึ่งหากรายงานผลสอบข้อเท็จจริงส่งมาถึงและพบว่ามีมูลความจริงก็พร้อมที่จะดำเนินการตามขั้นตอนทางวินัยและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีทางอาญาอย่างเด็ดขาดต่อไปนะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องนี้นะครับนายกตั้งปกรณ์ประธานเช็คบินโกงสอบสอทอรายงานทุก10วันวันนี้รู้ 15,000 คนใครผิดเจอเชือดเลื่อนสำรองแทนเผยปลัดมท.ลงนามตั้งสอบวินัยร้ายแรงอดีตอธิบดีรองอธิบดีสท.แล้วมท.4แย้มคืนนี้รู้ผลสอบราชการท้องถิ่นบรรจุแล้ว 15,000 คนรอผลสอบวินัยออกฟันอาญาหรือไม่ครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามคดีแอร์สาวมีนานะคะที่ถูกจับที่ออสเตรเลียค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่า

0: วันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
1: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: ติดตาม9ทันข่าวในช่วงที่2ค่ะมีเรื่องของกรมธรรม์ประกันภัยมาฝากคุณผู้ฟังนะคะป่วยเล็กน้อยไม่รักษาตามความจำเป็นระวังเจอโคเปเมนต์อาการไข้หวัดท้องเสียเวียนศีรษะโรคกลุ่มนี้จัดเป็นกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อยโดยทั่วไปแพทย์มักให้รับยาแล้วกลับไปพักผ่อนที่บ้านไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลถ้าแอดมิดโดยไม่จำเป็นเสี่ยงเสียมากกว่าที่คิดเพราะการพยายามขอแอดมิดเพื่อหวังเคลมประกันกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อยอาจส่งผลเสียต่อกรมธรรม์ของคุณเพราะโคเปเมนต์ผู้เอาประกันจะต้องมีส่วนร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนหนึ่งด้วยตนเองตามสัดส่วนที่กำหนดสรุปคือเคลมได้แต่มีส่วนร่วมจ่ายค่ะดังนั้นหากเจ็บป่วยเล็กน้อยควรใช้สิทธิ์ตามความจำเป็นทางการแพทย์ทั้งการใช้สิทธิ์ OPD หรือผู้ป่วยนอกหรือปรึกษาแพทย์ผ่านเทเลเมดิซีนเพื่อรักษาประวัติการเคลมลดความเสี่ยงจากโคเปเมนต์ในปีถัดไปช่วยควบคุมเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมในระยะยาวและลดความเสี่ยงการปรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นทั้งระบบผู้สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือนายหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
3: มาติดตามความคืบหน้าการกวาดล้างเครือข่ายลักลอบเข็นเฮโรอีนข้ามชาตินะครับหลังจากที่ยกระดับเป็นคดีพิเศษล่าสุดครับเจ้าหน้าที่เร่งแกะรอยพยานหลักฐานเส้นทางการเงินและกล้องวงจรปิดเพื่อขยายผลหาความเชื่อมโยงไปถึงผู้บงการใหญ่ในขณะที่ตำรวจก็คุมตัวผู้ต้องหาสำคัญ2รายนะครับส่งฝากขังต่อศาลอาญาแล้วนายอารีพัฒน์เงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ครับเปิดเผยถึงคดีพิเศษกรณีทลายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติลักลอบขนส่งเฮโรอีนไปต่างประเทศโดยความคืบหน้าของการดำเนินคดีกับผู้ต้องหา2สามีภรรยาก็คือนายอาทิตย์และนางทัศพรชาวลาวครับที่ถูกจับกุมในข้อหารับจ้างส่งพัสดุซุกซ่อนยาเสพติดล่าสุดทั้งคู่ยังคงให้การภาคเศษแต่ว่าเจ้าหน้าที่มีหลักฐานมัดตัวหนาแน่นจากการตรวจสอบย้อนกลับพบชื่อผู้ส่งพัสดุจากอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยมายังซอยรางน้ำกรุงเทพมหานครคือชื่อของผู้ต้องหาทั้งสองคนส่วนปลายทางที่ระบุชื่อผู้รับว่าเดียกำลังประสานข้อมูลกับทางการออสเตรเลียเพื่อตรวจสอบว่าเป็นคนเดียวกับผู้รับในคดีของนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือไม่สำหรับกรณีของนางสาวมีนาครับจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินในเบื้องต้นจากสมุดบัญชีธนาคารที่แฟนหนุ่มนำมาแสดงยังไม่พบเงินค่าจ้างโอนเงินเข้าบัญชีและมีเงินเหลือในบัญชีเพียงประมาณ 2,000 บาทจึงยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าได้รับค่าตอบแทนจากการหิ้วพัสดุในครั้งนี้ขณะที่การตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณคอนโดมิเนียมย่านบางนาพบรถรับจ้างมีผู้โดยสาร2คนคือคนขับรถรับจ้างและนายอุทัยชายที่สวมเสื้อฮู้ดสีน้ำเงินโดยนายอุทัยเป็นผู้นำกล่องพัสดุลงไปส่งมอบให้กับนางสาวมีนาและด้านคนขับรถสารภาพนะครับว่ารับงานนอกระบบครั้งที่3ได้รับค่าจ้างรวมกว่า 3,000 บาทโดยไม่ทราบว่าสิ่งของภายในคืออะไรครับทางด้านของพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็เปิดเผยนะครับว่าช่วงสายวันนี้พนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวนายอุทัยชายสวมเสื้อฮู้ดแล้วก็นายนันทวัฒน์เพื่อนของนายอุทัยซึ่งทำหน้าที่ทำลายหลักฐานไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญารัชดาพิเศษแล้วพร้อมกับคัดค้านประกันตัวเนื่องจากว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงส่วนคำให้การของผู้ต้องหาที่อ้างว่ารับเฮโรอีนมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาทางตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อและกำลังเร่งนำคำให้การไปตรวจสอบเปรียบเทียบกับ

คำพยานหลักฐานที่มีอยู่นะครับเพื่อขยายผลไปสู่การจับกลุ่มผู้บงการและผู้ร่วมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติกลุ่มนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้า

0: ก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เช่นกันค่ะ2ผู้ต้องหาส่งยานอนคุกกรมศุลตรวจเข้มขาออกตำรวจบช.ปส.ฝากขัง2ผู้ต้องหาคดีค้าเฮโรอีนมือส่งของให้แอร์สาวมีนาค้านประกันเกรงหลบหนีก่อนศาลไม่ให้ประกันต้องนอนคุกขณะที่ศุลกากรตื่นแล้วยกระดับตรวจสอบสินค้าและผู้โดยสารขาออกเพิ่มมากขึ้นผ่านเครื่องเอ็กซเรย์และเคนายโอดหนักขาดงบประมาณใช้ที่สนามบินส.ส.พักส้มขย่มหนักกัญชาเถื่อนเกลื่อนโดนสอยฟาดหน้ารัฐบาลละหลวมกระเฮียนกระหือรือปลดล็อกแต่คุมไม่ได้ขณะที่มติชนนะคะพาดหัวข่าวค่ะชี้เดียคนขับคนรับผงขาวในออสซี่แอร์สาวมีนาลุ้นผลฟ้อง14กันยายนรู้ตัวเจ้าของพัสดุเฮโรอีนล็อตแอร์มีนาเป็นชาวลาวผู้รอรับที่ออสซี่เป็นคนไทยชื่อเดีย14กันยายนศาลเมลเบิร์นนัดชี้ชะตาแอร์สาวศุลกากรเข้มขาออกเพิ่มเคนายค่ะ
1: พักกันอีกสักครู่ครับช่วงหน้ามีเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ติดตามกันครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้น

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติเห็นชอบให้เร่งนำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า5,300,000คนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติมครับเพื่อไม่ให้เกิดการตกหล่นพร้อมกับปรับปรุงหลักเกณฑ์บางประการเพื่อสะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของผู้มีรายได้น้อยก่อนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและประกาศผลการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการครั้งที่8ที่ประชุมนะครับก็ได้รับทราบผลการลงทะเบียนและการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยมีมติเห็นชอบให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่กระทรวงมหาดไทยได้สำรวจพบในระหว่างการลงพื้นที่ช่วงวันที่4ถึง21มิถุนายนที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น 5,383,393 คนครับเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนเพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าวได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดกรองคุณสมบัติของโครงการครั้งนี้จะไม่มีการนำเกณฑ์กรณีบิดามารดาของผู้มีเงินได้ที่ผู้มีเงินได้เคยใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดามาใช้เป็นเงื่อนไขนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้นำข้อเสนอของธนาคารแห่งประเทศไทยมาพิจารณาทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติเรื่องของวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 100,000 บาทโดยมีมติว่าจะไม่นำเงินวงเงินสินเชื่อภาคการเกษตรเข้ามาเกี่ยวข้องเนื่องจากว่าสินเชื่อภาคการเกษตรมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากสินเชื่อทั่วไปซึ่งเป็นสินเชื่อที่ผูกพันตามรอบฤดูการเพาะปลูกและบางกรณีเป็นเงินเยียวยาบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติจึงอาจจะไม่สะท้อนความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อหรือว่าฐานะทางทรัพย์สินที่แท้จริงของผู้มีรายได้น้อยนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ DailyNews เป็นพาดหัวใหญ่ครับกลุ่มเปราะบาง 5.38 ล้านชีวิตมีลุ้นรับสิทธิ์ใส่ชื่อรอพิจารณาบัตรคนจนเกณฑ์ใหม่เลิกลดหย่อนภาษีพ่อแม่พร้อมสินเชื่อภาคการเกษตร 100,000 บาทปรับเกณฑ์คนจนใหม่ยกเลิกลดหย่อนภาษีพ่อแม่และสินเชื่อเกษตรกร 100,000 บาทออกครับ
2: ส่วนมติชนนะคะมีพาดหัวข่าวเปิดทางเลิกไฮสปีด3สนามบินเลขา EEC

0: ตรง2ทางเลือกแนะใช้รอรถขออภัยค่ะแนะใช้รถไฟเร็วปานกลาง 5.3 ล้านรายเฮได้บัตรคนจนเงินเฟ้อยังพุ่งมิถุนายน 2.42% เลขา EEC เผยปรับ High Speed Train เชื่อม3สนามบินจาก250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหลือเร็วปานกลาง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
1: ครับศาลอาญาพิพากษาจำคุกนายปรีชาไคร่ครวญหรือว่าครูปรีชาแล้วครับแล้วก็นางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิ่นคนละ6เดือนโดยไม่รอลงอาญาในคดีร่วมกันแจ้งความเท็จและเบิกความเท็จแกล้งให้ผู้อื่นรับโทษทางอาญากรณีพิพาทสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทนะครับล่าสุดศาลก็ให้ประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์คดีโดยตีราคาประกันคนละ 50,000 บาทหลังไม่พบพฤติการหลบหนีครับมีหัวข่าวประเด็นนี้นะครับเดลีนิวครับจำคุกอ่วมครูปีชาเจ๊บ้าบิ่น6เดือนโดยไม่รอลงอาญามหากาพย์หวย30ล้านแจ้งเท็จให้ผู้อื่นรับโทษพฤติกรรมร้ายแรงไม่ควรรอลงอาญาทำเอาทั้ง2คนช็อกให้ทนายยื่นประกันครับ
0: ขอไปที่ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะตอนนี้ล่าสุดสดๆร้อนๆเลยนะคะอยู่ในช่วงพักครึ่งนะคะก็กำลังจะเข้าสู่การแข่งขันครึ่งหลังเป็นคู่ของสหรัฐพบกับเบลเยียมนะคะซึ่งตอนนี้เบลเยียมก็ขึ้นนำสหรัฐไป2ประตูต่อ1แล้วค่ะส่วนคู่ก่อนหน้านี้ค่ะโปรตุเกสพบกับสเปนนะคะก็เป็นสเปนที่เฉือนชนะโปรตุเกส1ประตูต่อ0ทะยานขึ้นสู่เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกนะคะแล้วก็ความพ่ายแพ้ของโปรตุเกสครั้งนี้ก็ส่งผลให้เป็นการยุติเส้นทางของโรนัลโดด้วยนะคะก็ปิดฉากฟุตบอลโลกในนัดที่27ค่ะ
1: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายในขณะที่ผู้ต้องสงสัยเชื่อมโยงคดีลอบวางระเบิดรถในอำเภอมายอมอบตัวตามกระบวนการยุติธรรมกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อคลี่คลายคดีความมั่นคงและนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ได้บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลตรังอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีหลังจากได้รับข้อมูลด้านการข่าวที่เชื่อมโยงกับเหตุลอบวางระเบิดรถนายอำเภอมายอเมื่อวันที่11มิถุนายน2569โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายพร้อมแสดงตัวและทำความเข้าใจกับผู้ที่อยู่ในบ้านโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่ายก่อนที่นายมาอามิงผู้ต้องสงสัยซึ่งมีข้อมูลเชื่อมโยงกับคดีดังกล่าวจะยอมมอบตัวต่อเจ้าหน้าที่โดยสงบส่งผลให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่เกิดเหตุรุนแรงและไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บโดยการปฏิบัติการเป็นไปภายใต้หลักนิติธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนและคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็น1ใน8กิจสำคัญเพื่อสันติสุขชายแดนใต้หรือการสร้างความเข้าใจและอำนวยความยุติธรรมแก่ทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมของพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศสุนีและดิฉันสัสสิธรสั่งสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรวบหนุ่มอบป้าหนีหมายแดงอินเตอร์โพลซุกไอซ์ใส่กางเกงในบินข้ามประเทศพลตำรวจโทพานุมาตรบุญยลักษณ์ผู้บัญชาการสตม.สั่งการนำกำลังชุดปฏิบัติการบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักปราบปรามยาเสพติดสำนักงานปปส.และทางการสาธารณรัฐเกาหลีร่วมกันจับกุมตัวนายคิมจินสัญชาติเกาหลีใต้ผู้ต้องหาตามหมายแดงองค์การตำรวจสากลในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์เข้าสู่เกาหลีใต้น้ำหนักประมาณ 1.31 กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ3ล้านบาทสืบเนื่องจากนายคิมจินพร้อมพวกเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อจัดหายาเสพติดโดยใช้วิธีซุกซ่อนยาเสพติดในกางเกงชั้นในอำพรางใส่ถุงพลาสติกและกล่องกระดาษเพื่อตบตาการตรวจค้นก่อนที่เพื่อนร่วมขบวนการจะลักลอบนำยาเสพติดบินกลับไปที่เกาหลีใต้และถูกเจ้าหน้าที่จับกุมดำเนินคดีได้ในเวลาต่อมาส่วนตัวนายคิมจินรู้ตัวว่าถูกออกหมายจับที่เกาหลีใต้จึงหนีกลับมาซ่อนตัวอยู่ในไทยและถูกทางการเกาหลีใต้ประสานขอออกหมายแดงติดตามตัวไปทั่วโลกจนเจ้าหน้าที่ไทยพบเบาะแสว่าผู้ต้องหากบดานอยู่ที่คอนโดมิเนียมหรูแห่งหนึ่งย่านเสรีไทยเขตบึงกุ่มกรุงเทพจึงวางกำลังจับกุมและเตรียมประสานผลักดันส่งกลับประเทศเกาหลีใต้เพื่อรับโทษตามกฎหมายต่อไปรูปในหน้าจัดหาบริษัทและบัญชีม้ารับรู้ช่องทางจากแก๊งคอในประเทศเพื่อนบ้านกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมบกป.ร่วมกันจับกุมนางสาวธัญรัตน์อายุ46ปีที่บริเวณอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ตามหมายจับศาลอาญาพระโขนงสืบเนื่องจากมีผู้เสียหายกลุ่มหนึ่งถูกคนร้ายหลอกชักชวนลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์จนหลงเชื่อและโอนเงินให้กับกลุ่มคนร้ายซึ่งเป็นกลุ่มนิติบุคคลบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดกว่า50แห่งเสียหายรวมกว่า100ล้านบาทต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.คลองตันได้สืบสวนมาโดยตลอดและมีการอนุมัติออกหมายจับกลุ่มคนร้ายกว่า50คนจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหามีฐานะเป็นกรรมการบริษัทม้าที่ใช้ในการรับเงินจากผู้เสียหายกว่า3ล้านบาทซึ่งผู้ต้องหายอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงและยังไม่เคยถูกจับในคดีนี้มาก่อนจึงนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสน.คลองตันดำเนินการตามกฎหมายเบื้องต้นทราบว่าผู้ต้องหาเคยไปทำงานเป็นแก๊ง call center และเว็บพนันในประเทศเพื่อนบ้านเมื่อกลับมาถึงประเทศไทยอดีตเพื่อนร่วมงานให้ช่วยจัดตั้งบริษัทนอมินีและเปิดบัญชีธนาคารเพื่อนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงออนไลน์และเว็บพนันออนไลน์
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: เติมที่เพื่อรถเติมร้อยเพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
8: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
9: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
10: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
11: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับอสมทเพื่อชุมชนนะครับปันพลื้มังกับเบาตูวันนี้ก็มาพบกันเหมือนเดิมนะครับทาง FM 102 MHz สุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้เราก็ยังมีประเด็นมีข่าวสารต่างๆนะครับที่จะมารายงานให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังนะครับได้ทราบกันนะครับแล้วเราก็เหมือนเดิมนะครับนะช่วงที่สองก็เปิดให้ท่านได้เข้ามาแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับหรือว่าจะมาคุยมาเล่งนะครับเป็นสภากาแฟกันยามเช้านะครับผมวันนี้มีน้องแซมนะครับทำหน้าที่ควบคุมเสียงนะครับให้กับทางรายการเราก็มาเริ่มกันทีตรงนี้กันก่อนดีนะครับผมนะมาเริ่มกันทีเทศบาลตำบลวัดประดูนะครับนะเทศบาลตำบลวัดประดูนะครับก็เป็นเทศบาลนะครับที่ตั้งอยู่ในกลางเมืองนะครับมีห้างย่อยนะครับหลายคนก็เข้ามาใช้บริการในพื้นที่เทศบาลตำบลวัดประดูกันอย่างมากมายนะครับก็ทางเทศบาลตำบลวัดประดูนะครับได้ส่งกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับเพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุนะครับเทศบาลตำบลวัดประดูในการเข้าร่วมประกวดกิจกรรมทางกายชมรมผู้สูงอายุอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีในโครงการผู้สูงวัยเข้มแข็งสู้สุขภาพยั่งยืนอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับปี69โดยมุ่งส่งเสริมนะครับการออกกำลังกายการมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงเพื่อแสดงศักยภาพแล้วก็ความพร้อมแล้วก็พลังแห่งการมีสุขภาพดีนะครับผมอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมเรื่องสุขภาพอนามัยนะครับวันนี้นะครับที่องเกรนบอลรูม12โรงแรมบรรจุบุรีนะครับก็เชิญชวนนะครับไปให้กำลังใจกันได้นะครับเราก็มากันที่มอแต่ว่านะครับมอแต่ว่าทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีนะครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็เปิดการแสดงโขนสงขลานครินทรรามเกียรติ์ชุดกลุ่มเมากันต้นสุคริตทนต้นรังนะครับสนองพระราชดำริสมเด็จพระพันปีล่วงนะครับก็มีพี่น้องนะครับผู้สนใจเข้าร่วมในการเข้าชมเต็ม รุ่งยิ้มเอ้ยเต็มห้องประชุมนะครับไม่ใช่รุ่งยิ้มนะครับห้องประชุมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็เป็นการจัดแสดงโขนเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยนะครับครบรอบ35ปีนะครับท่านรัฐมนตรีน่ารักมากทีเดียวนะครับท่านสาบิดาชัยเศรษฐ์นะครับท่านก็ได้มาเป็นประธานเปิดแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับเราไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีกันสักนิดนึงครับน้องแซฟครับ
1: ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีแล้วก็มีการแสดงโขนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองแล้วก็ยังเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการที่พระองค์ท่านนั้นทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะศิลปะการแสดงโขนค่ะ
2: นี้เป็นไงบ้างคะ
0: นะครับท่านก็รู้สึกชมแล้วก็พอใจครับการแสดงนะครับในชุดก่อนที่จะมีเริ่มการแสดงโขนนะครับอันบุคลิกภาพดีมากนะครับน่ารักทีเดียวนะครับผมแล้วก็มอแต่ว่านะครับเบาตู้ก็ได้มีโอกาสนะครับไปเยี่ยมที่โรงเรียนกีฬานะครับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งก็มีสื่อมวลชนหลายฐานไปนะครับไม่ว่าจะเป็นบก.สันทัดเจ็ดเสมียนไม้นะครับนายกสมาคมสื่อภูมิภาคสุราษฎร์ธานีนะครับหนองมนไม้นะครับนะหนองมนไม้ไทยรัฐหนองกุ้งนะครับเนาะหนองกุ้งสุวรรณีบันทิศักนะครับนะจากเนชั่นนะครับแล้วก็หนองอะไรแหละจาก NBT นะครับหนองโจยไม่ได้จำชื่อยังจำชื่อน้องก็ไม่ได้นะครับแล้วก็มีทีมงาน NBT ไปกันนะครับผมเพื่ออะไรครับเพราะแต่ว่าที่โรงเรียนก็จะมีทางเจ้าหน้าที่จากก็สำนักสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมนะครับของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก็

0: มาตรวจเรื่องของคุณภาพเรื่องของความสะอาดได้ต่างๆนะครับนะของทางโรงเรียนกีฬานะครับเขามาตรวจเรื่องคุณภาพอาหารถึงท่านอาจารย์รุ่นในตกอาจารย์ท่านผู้อำนวยการนะครับรุ่นใช้เรื่องรักนะครับท่านก็บอกว่าต้องทำให้มีคุณภาพนะครับวันหนึ่งเด็กนักเรียนจะได้ขาหัวนะครับจากค่าอาหารกลางวันคนหนึ่งก็ประมาณ120 บาทนะฮะสามมือนะครับนะสามมือ120 บาทนี่คือสามมือไม่ใช่มือเดียวนะครับเช้าเที่ยงเย็นนะครับก็ทำให้ได้มีคุณภาพมีอาหารทรงย่างนะครับนะมอแต่ว่าก็เป็นแกงส้มแกงส้มปลาไม่แน่ใจว่าเป็นปลาเลยนะครับแล้วก็มีข้าวเจียวมีผลไม้ก็เป็นมะละกออะไรแบบนี้นะครับนะก็นั่นก็เป็นนักเรียนก็ตักกินเองทานเองให้เรียบร้อยนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของแต่ว่าคุณภาพเรื่องนี้พื้นบ้างนะครับเราไปฟังเสียงอาจารย์พ่อรุณชัยเรืองรักกันนะครับผมนะต้องแซ่บ
1: เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับโรงเรียนกีฬาของเราเป็นโรงเรียนกีฬาที่จัดการศึกษาลักษณะพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศนะครับทางด้านกีฬาเป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำนะครับภายใต้การควบคุมของท่านนายกประเสริฐบุญประสบแล้วก็ท่านผอ.สำนักการศึกษานะครับท่านสุธัญญาสุภัชยากุลนะครับที่ดูแลโรงเรียนแล้วก็วันนี้โรงเรียนนะครับของเรานะครับเราจัดโครงการโภชนาการด้านการอาหารนะครับของโรงเรียนให้เป็นรูปแบบโรงแรมเหตุผลว่าทำไมถึงเราเปลี่ยนอาหารจากโรงเรียนให้เป็นรูปแบบโรงแรมเนื่องจากว่าเด็กเราเนี่ยนะครับเป็นเด็กมัธยมแล้วก็เป็นนักเรียนที่ออกไปแข่งขันแล้วก็เดินทางไปที่โน่นที่นี่บ่อยเราต้องการฝึกเด็กของเรานอกจากให้เป็นคนเก่งแล้วให้เขาเป็นคนดีนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็สามารถที่จะ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยเฉพาะโครงการอาหารประจำวันที่ผมจัดอย่างนี้นะครับเพราะเนื่องจากว่าถ้าบริการอาหารแบบให้นักเรียนตักกินเองแสดงว่านักเรียนต้องรู้ว่าตัวเองตักขนาดพอขนาดไหนแล้วก็ต้องเผื่อแผ่ให้น้องคนข้างหลังให้คนที่อยู่ทางข้างหลังด้วยแต่ถ้าไม่อย่างนั้นถ้าเขาเห็นแก่ตัวเนี่ยเขาก็จะตักไปเยอะนะครับจนคนข้างหลังไม่มีกินอย่างเนี้ยนี่คือเราสอนให้เขาที่จะออกไปสู่สังคมได้ในอนาคตแล้วนอกเหนือจากนั้นภาชนะนะครับต่างๆพวกนี้นะครับเมื่อเขาทานเสร็จแล้วเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับแบ่งกันตามช่วงชั้นนะครับแล้วก็ไปดูแลไปทำความสะอาดนะครับเพื่อฝึกให้เขาเนี่ยรู้จักนะครับมีจิตอาสาที่จะดูแลสังคมไม่ใช่ว่าทุกวันให้ครูทำให้ทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างเมื่อจบไปแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาขอเชิญไปชมอาหารนะครับเดินตามมานะครับ
0: นะครับนั่นก็เป็นในส่วนของโครงการอาหารกลางวันนะครับที่เข้ามาประเมินนะครับของโรงเรียนนะครับเรื่องของความสะอาดเรื่องสุขอนามัยต่างๆของแม่ครัวแม่ครัวนะครับก็มีการตรวจว่ามีเชื้อมือติดมือติดไม้กันมาหรือเปล่านะครับผมก็มีการใช้น้ำยุ่งน้ำยานะครับปายไปที่มือนะครับของแม่ครัวและผู้ที่สัมผัสอาหารนะครับแล้วก็น้ำยาเนี่ยก็จะแสดงปฏิกิริยาว่าถ้าเป็นซีนั้นแสดงว่ามีเชื้ออะไรแบบนี้แหละนะครับผมก็แต่ว่านะครับท่านพ่อรุณชัยท่านตั้งใจมากนะครับต้องการที่จะให้ลูกหลานโซนไม่ใช่โซนแต่หนังสือไม่ใช่โซนฝึกแต่เรื่องกีฬาทันอย่างฝึกเรื่องของการอยู่ในสังคมนะครับกับเพื่อนกับทีมกับน้องๆเด็กนักเรียนรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับให้ได้ช่วยเลือกกันนะครับก็เรียกว่าปลุกฟังกันไปเรื่อยๆดีมากครับนะมาเทวะครับเราก็มากันทีข้าวข้าวนี้สักทีหนึ่งนะครับนะประชาสัมพันธ์กันตรงนี้สักทีหนึ่งคนนะครับนะก็คว้ากันเรื่องอะไรครับเรื่องของเนี่ยนะครับแก้วมังกรนะครับแก้วมังกรนะครับเอาไปอยู่ตรงไหนซะแล้วแก้วมังกรของบ่าวตู้เนี่ยนะครับแก้วมังกรเนี่ยนะครับนะก็เป็นผลไม้ที่รถหลายๆฐานก็นิยมบริโภคกันนะครับในส่วนของทางสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับก็ได้นําแก้วมังกรนะครับจากเกษตรกรนะครับเมืองเลยนะครับมาจำหน่ายนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ประการสำคัญก็คือได้ช่วยพี่น้องเกษตรกรนะครับให้ได้ราคาตามสมควรนะครับก็จะนำมาจำหน่ายนะครับในราคาถ้าซื้อกล่องเดียวนะครับนะกล่อง

0: มันก็8กิโลกรัมราคาส่งโรย80บาทพี่น้องเอา8หั่นก็เลยนะครับนะว่ากิโลนึงเท่าเดยนะครับก็30ต้นๆ นะครับนะ30ต้นๆ นะครับถูกมากนะครับแต่ถ้าซื้อเยอะมากๆนะครับนะ5กรงขึ้นไปนะครับนะก็กรงนึงก็ส่งโรย50บาทนะครับผมจำนวนจำกัดนะครับผมมีจำนวนจำกัดนะครับสนใจสั่งนะครับสอบถามได้ที่คุณพีตวัชชัยเทพเลือนศูนย์เบอร์โทรครับ081-461-9789นะครับนะที่สากลการเกษตรเมืองครับ077-072-461นะครับแล้วก็ที่ศูนย์กระจายสินค้านะครับ077-092-962นะครับนี่ก็เป็นแต่โซนของแก้วมังกรนะครับ เราก็นำมาบอกกล่าวกันนะครับสิ่งที่ดีๆนะครับผมประชาสัมพันธ์อีกสักเรื่องนึงนะครับมหกรรมวิชาการ54ปีมรสนะครับโรงเรียนวิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนทงทิ้นทิยั่งยืนนะครับ22-24กรกฎาคม2569นะครับที่หอประชุมวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับผมนี่ก็เชิญชวนกันนะครับนะมหกรรมวิชาการน่าสนใจนะครับนะก็เป็นการนำ ความศักยภาพนะครับของนักศึกษานะครับมาโชว์ให้เห็นกันนะครับของครูอาจารย์ต่างๆนะครับเราก็ไปกันที่ตรงนี้ต่อนะครับประชาสัมพันธ์เรื่องนะครับกีฬานะครับเทศบาลตำบลบ้านเสด็จนะครับก็จะมีการแข่งขันกีฬาตะกร้อนะครับประเภทประชาชนนะครับไม่จำกัดอายุนะครับโครงการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านเสด็จนะครับประจำปี69นะครับวันที่13กรกฎาคมนะครับเริ่มวอดกันตั้งแต่ 8:30 นกันเป็นต้นไปนะครับนะอ้าวสนใจก็ไปเชียร์กันนะครับชุมชนต่างๆกีฬาเสปักตะกร้อนะครับน่าจะสนุกนะครับนะกีฬาตะกร้อก็เป็นกีฬายอดนิยมนะครับของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นพักไหนๆก็ชอบเล่นตะกร้อกันนะครับเรื่องยาเสพติดเนี่ยมันไม่หมดไปสักทีนะครับพี่น้องมันก็มากันเรื่อยๆนะครับมากันเรื่อยๆนะครับมากันตลอดนะครับนะก็มีการรวบนะครับเอ็มทาชนะนักบินคนยานะครับคนยาบ้ารายย่อยขากระบี่ยึดยาบ้า 140,000 เม็ดรับสารภาพรับจ้าง 100,000 นะครับนะเอ็มทาชนะนะครับแต่บอกว่าทาชนะแล้วพี่น้องก็ต้องนึกถึงอำเภอทาชนะนะครับนะก็รวบเอ็มนะครับนะนักบินคนยาบารายย่อยนะครับนะหมอแต่ว่านะครับชุดตำรวจสืบสวนนะครับนะกองกระบี่นะครับตำรวจตระเวนชายแดน426กระบี่นะครับนะแล้วก็สืบตำรวจภูธรกระบี่นะครับฝ่ายปกครองรวมกันวางแผนจับกุมนายโซพลหรือเอ็มอายุ37ปีเป็นชาวอำเภอทาชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเพราะว่าจะมีการสืบว่าจะมีพ่อค้าจะมีการส่งยาบ้าในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะครับแกก็ใช้รถโตโยต้ารถเก๋งโตโยต้าสีดำนะครับทะเบียน7ขต4189กรุงเทพมหานครนะครับมาจอดมอบส่งยาบ้าเนี่ยนะครับอยู่ที่ใจกลางเมืองกระบี่นะครับผมนะจับได้แกก็ให้การสารภาพนะครับแต่ว่าแกก็สารภาพว่าพรือครับสารภาพว่าโกนที่จะมาส่งที่กระบี่นะโกนที่จะมาส่งที่กระบี่เนี่ยนะครับแกก็แวะส่งที่บ้านทำเนียบนะครับแวะส่งที่บ้านทำเนียบไปกับลูกค้าที่บ้านทำเนียบที่กิริรัตน์จังหวัดสุราษฎร์ธานีไป29หมัดนะครับหมัดยังไม่รู้ว่ามีกี่เม็ดนะครับแล้วก็ขับมาที่กระบี่เพื่อเอายาบ้าเนี่ยนะครับอีก70หมัดไปส่งให้ลูกค้าในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่แต่ว่ายังไม่ทันมอบก็ทุกจับกุมเสียก่อนนะครับนะก็คิดดูนะพี่น้องครับนะแวะมาส่งที่สุราษฎร์ไม่โดนจับแล้วไอ้ยาบ้า29เม็ดเนี่ยมันไปอยู่น้อยแหละตอนนี้มันน่าจะกระจายนะครับกระจายไปยังลูกล้านโคโรเนี่ยไปกันไม่รู้ว่าได้มอกันหมื่นว่าแม่แล้วแหละนะครับนะยาบ้าเนี่ยนะครับผมนะเอาก็ว่ากันไปการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องทำกันอยู่เรื่อยๆนะครับทำกันเรื่อยตลอดไม่ได้ยุดไม่ได้ย่นนะครับไม่ได้อันกันนะครับทักทาย FC ก็เรากันสักคิดนึงนะครับนะน้องจรินมณีรัตน์นะครับนะสิทธาวาริตี้นะครับนี่ทาง TikTok นะครับโกติงดับเพลิงนะครับประเสริฐนะครับพิมพิกาเกิดคำเกิดดำนะครับนะ อันนี้ก็ไล่ฐานนะครับข้ามาทางต่อติ๊กต็อกนะครับตักทายกันตรงนี้ตาโวนมะพร้าวทดเสื้อนะครับพิกัดสี่แยกคูมโปรนะอุดนุ่นก็ได้นะครับเพียมนวยจรีวันเพชรนะครับพี่ติ๊กนะครับนะพี่ติ๊กนำส้มนะครับพุ่มก็มารัชตาพลกลุ่มเทยนะครับพุ่มสุงยศงามคำนงจรินมณีรัตนะครับสุภพลเชยชนะนะครับสวัสดีครับสิริผุนมอนงนะครับผุนมอนงสิริพงษ์นาคเวศแล้วก็คุณพีตวัชชัยเทพเลือนนะครับจากสหกรณ์การเกษตรเมืองสุรัตธานีนะครับนิวัฒน์จิตราภิรมย์นะครับสวัสดีครับพงศักดิ์สันติธารายนนะครับอันนี้ก็ FC นะครับเข้ามาให้กำลังใจเราก็ทั้งพูดกันทุกวันนะครับนะไม่เบื่อที่จะไม่พูดถึงนะครับนะก็ยากให้ทุกฐานนะครับที่ติดตามนะครับก็เข้ามาส่งนะครับดูทางเพจของอสมทเราได้นะครับนะมีไรก็ฝากเข้าประชาสัมพันธ์มาทางเพจทางไรในช่วงเวลาของรายการนี้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับงานการต่างๆนะครับในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับให้ได้ทราบกันนะครับผมเราก็มากันที่ข่าวจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็เปิดจุดร่วมรวบรวมผลไม้นะครับพร้อมลงนาม MOU นะครับด้านโง่โรงเรียนนาซันสินค้า GI สู่ตลาดเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรนะครับโมเตว่านะครับที่สำนักงานทกส.สาขาบ้านนาซันอำเภอบ้านนาซันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านรองบรรดาลสติราชวานนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านก็มาเป็นประธานเปิดจุดรวบรวมผลไม้แล้วก็พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ทางการค้านะครับมีนางชนันพัฒน์เพชรมีซีนะครับผู้อำนวยการสำนักงานทกส.นะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนะได้รวมกันรวบรวมนะครับทำความตกลงกันนะครับโดยทางทกส.สุราษฎร์นะครับนะสหกรณ์การเกษตรมือเกษตรการตลาดนะครับลูกค้าทกส.นะครับได้รวบรวมผลผลิตนะครับทางการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดนะครับได้แก่งอมังคุดหลงกงทุเรียนนะครับแล้วก็มีเป้าหมายในการที่จะส่งเสริมแล้วก็ระบายผลผลิตนะครับโดยเฉพาะงอนาซ่านนะครับให้ซึ่งเป็นผลไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ต่างภูมิศาสตร์หรือว่า GI นะครับประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับการเปิดจุดรวบรวมนี้นะครับก็จะเป็นการช่วยเลือกสมาชิกนะครับแล้วก็เกษตรกรโทรไปในพื้นที่อำเภอบ้านนาซ่านบ้านนาเดิมเวียงซะนะครับเพื่อเป็นช่องทางในการระบายผลผลิตนะครับนะไปตามพื้นที่ต่างๆนะครับนะอันนี้ก็เรียกว่าจะแล้วก็วันนี้นางมอแต่ว่านะครับนางมอแต่ว่าก็จะมีคาราวานผลไม้นะครับเดินทางไปที่รัฐสภานะครับไปที่ภูเก็ตไปที่ตลาดไทยไปที่นครศรีธรรมราชนะครับนะอันนี้ก็คือช่วยกันระบายสินค้านะครับมอแต่ว่าก็เป็นการส่งคาราวานไปนะครับผมเราก็มากันที่เรื่องของเร่งท่องเที่ยวนะครับนะเร่งท่องเที่ยวก็เต่านะครับกลับมาคึกคักนะครับหลังจากที่ว่ามีนักท่องเที่ยวแห่มาชมมาดำน้ำชมความมหัศจรรย์ของโลกใต้น้ำนะครับโดยเฉพาะจุดที่เรียกว่าโอเชียนฟอร์ไลฟ์นะครับซึ่งเป็นลานประติมากรรมใต้ทะเลนะครับที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับคาดว่าจะเป็นจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวสูงสุดนะครับในเกาะเต่าถึง8ล้านคนนะครับนี่ก็เล็กๆกลางอ่าวไทยนะครับน่าจะมีรายได้สร้างรายได้เข้าประเทศเป็นหมื่นล้านบาทนะครับนางรำลึกอัศวชินนะครับนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่านะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ได้เปิดเผยว่าเกาะเต่ายังมีแนวโน้มในการท่องเที่ยวที่จะเติบโตนะครับอย่างต่อเนื่องโดย6เดือนแรกของปี69นะครับมกราถึงมิถุนาเนี่ยนะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเนี่ย 4,7697 คนนะครับก็เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับในปีที่แล้วนะครับ 5,076 คนนะครับคิดเป็นร้อยละ14นะครับสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวนะครับที่มีต่อเกาะเต่านะครับในท่านาที่ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติตลอดจนจะมีนักท่องเที่ยวนะครับถึง800,000คนคาดว่านะครับอาจจะไปถึง700,000-800,000เนี่ยนะครับหลังจากที่ว่าสิ้นปีไปแล้วเนี่ยก็เป็นความคาดหวังนะครับการเติบโตดังกล่าวนะครับมาจากความร่วมมือนะครับในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับสิ่งสำคัญเกาะเต่าเป็นหนึ่งในแหล่งดำน้ำนะครับแล้วก็เป็นแหล่ง ครูดำน้ำครูฝึกดำน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับก็มีฝรั่งนะครับสนใจทั้งคนไทยแล้วก็ฝรั่งนะครับมาดำมาเรียนดำน้ำกันเป็นจำนวนมากนะครับนะก็คือคักนะครับนะคือคักมากทีเดียวเรามาปิดท้ายในช่วงนี้นะครับกับผู้ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนรายการนะครับนะไม่ว่าจะเริ่มจากขอบคุณนะครับท่านนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับคุณโสมนัสพริมแก้วนะครับนะโสมนัสพริมแก้วนะครับจากร้านตูเดย์คาเฟ่บางไทรนะครับแยกบางไทรตรงนั้นไปติดเดียวนะครับนะไม่ไกลแวะซื้อเบเกอรี่ร้อยๆนะเครื่องดื่มนะครับที่ท่านชอบได้นะครับแล้วก็ยังมีมะม่วงแฉอิ่มนะครับนะแล้วก็ยังมีอะไรสลัดนะผักปลอดสารพิษข้าวผัดอเมริกันปูเนี่ยคงร้อยเพลแล้วนะครับนะแวะไปทานได้สั่งได้นะครับนะแล้วก็ที่ถ้าไปกรุงเทพไปต่างเครื่องมุ้งเครื่องบินนะครับแวะดูแลนะครับที่แอร์พอร์ตรีสตอรองนะครับถ้าจะซื้อของที่เลือกก็ไปที่ร้านชุกดีนะครับแล้วก็คงจุกจิกนะครับผูกเล็กๆน้อยๆนะครับก็ร้านคาโก้ช็อปมีหลายร้านตูเดย์คาเฟ่สนามบินก็มีนะครับนะเอานี่เราก็ขอบคุณนะครับตูเดย์คาเฟ่บริษัทพัฒนาพันปามนะครับปามคุณภาพดีนะครับต้องขอบคุณในตรงนี้กันห้างเพชรทองกองไผ่ซ่านนะครับมิสูสุราเจ้าแหล่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วงนี้ยังอยู่ที่เกาะพังงันนะครับเปิดจุดบริการเคลื่อนที่ที่เกาะพังงันนะครับให้พี่น้องชาวเกาะงันได้ใช้บริการที่เดิมนะครับนะที่เดิมนะครับแล้วก็บัตรปรุงซี่เฟิร์สชอยนะครับชั้นสามนะครับชั้นสามเซ็นทรัลพลาซ่านะครับนี่เราก็ประชาสัมพันธ์ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนะครับสนใจจะลงโฆษณาในรายการนะครับโทรได้ที่ติดต่อที่077นะครับ40444นะครับหรือจะติดต่อตรงมาที่บ่าวตู้ก็ได้นะครับนะตามงบนะครับมีงบมากงบน้อยก็ได้นะครับผมเชิญชวนชมการแข่งขันฟุตบอลนะครับ7คนนะครับที่อาร์เมนอารีนานะครับอาร์เมนอารีนานะครับฟุตบอลสุราษฎร์ธานีเอดูเคชั่นครับนะครับจะจัดแข่งขันต่อเช้า 8-90 นะครับมีการไล่ซอดต่างเพศของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับผมนี่เราก็ติดตามรายงานความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเราพักกันสักครู่เดียวนะน้องแซมนะเดี๋ยวกลับมากันในช่วงที่สองนะครับนะครับ
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage, Attrage, Eco Car ประหยัดน้ำมันไททันแคปเปียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
3: ห้างเพชรทองกองไพศาลมาตรฐานคู่สุราษฎร์ธานี
4: ห้างเพชรทองกองไพศาลร้านทองคุณภาพคู่เมืองสุราษฎร์ธานีมาอย่างยาวนานหลายสิบปีบริการซื้อขายทองคำแท่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำหนดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
5: บริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มดีมีคุณภาพตั้งอยู่ที่262หมู่4ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้เชี่ยวชาญหลักผอ.กฤตชัยธนรักษ์อดีตผอ.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีจุดเด่นและความตั้งใจมุ่งเน้นการจัดหาพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานทั้งในเรื่องปาล์มและเรื่องดินโทรเลย092-370-9393เบอร์สำนักงานใหญ่077-272-5310
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: ครับเรากลับมาในช่วงที่สองนะครับขอบคุณลงแซมกันนะในช่วงที่ส่งนี้นะครับเราก็มาเริ่มกันที่ประเด็นความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์กันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันนะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับเป็นการประชุมย่อยสามัญประจำปีนะครับของทางพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็มีคุณวัชราเพชรทองหรือแจ็คนะครับนะแกก็ยังเคลื่อนไหวแกก็ยังคงทำงานทางการเมืองแม้นว่าจะไม่ได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับในเขตหนึ่งที่คราวที่แล้วที่แกลงนะก็ยังทำงานทางการเมืองต่อไปแล้วก็ดันแสดงให้เห็นว่าคราวหน้านะครับคราวหน้าแกก็คงจะอาซ่านะครับทางพรรคประชาธิปัตย์เพื่อลงสมัครส.ส.ในเขตนี้อีกนะครับแต่ว่าแกก็ไม่ได้ทำงานอยู่ทีเดียวนะครับแกก็ไปนะครับถ้ามีความเดือดร้อนของชาวบ้านตรงนั้นแกก็ลงพื้นที่นะครับไปช่วยเหลือนะครับนะหรือว่าไปผลักดันหรือว่าจะไปเร่งนะครับให้ได้ไอ้คนที่เขาเกี่ยวข้องได้ยินในควังได้รู้ว่าเออนี่คือปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับสิ่งที่แกว่วงมาก็คือเรื่องของการโกงการทุจริตนะเรื่องนี้ไปฟังเสียงแจ็ควัชราเพชรทองนะครับนะไปฟังเสียงแกสักนิดนึงครับ
9: การสร้างโรงงานยางปักตอยที่ตำบลท่าสิงห์พี่น้องที่ครบแลนด์บิดมันต้องพ่วงไปกับการโกงการโกงโกงก็สอบโกงสอบท้องถิ่นแล้วพี่น้องครับเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชื่ออะไรผมไม่ทราบตั้งไม่กี่วันประกาศลาออกแล้วเพราะอะไรครับลาออกเพราะว่าบุตรของตนเองได้สอบบรรจุเข้ารับราชการได้ที่อบต.บางมอนอำเภอบุญพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีและที่เทศบาลช้างซ้ายอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแน่นอนครับเกี่ยวข้องกับการที่มีข่าวว่าโกงข้อสอบแล้วโกงครั้งนี้โกงมโหฬารพี่น้องลูกหลานพี่น้องทั่วประเทศ 440,000 คนมาสอบทุกคนเป็นบัณฑิตเข้ามาสอบอ่านหนังสือก่อนสอบไม่มีการคุยกันครับเขาตั้งใจอ่านหนังสือและคนอ่านหนังสือนี่ไม่มีใครคุยกันอ่านเป็นเดือนพวกเราพ่อขุนอ่านที่ร้านพ่อขุนอ่านใต้ตึกแสนอ่านใต้ตึกแก้วการเมืองในภาคใต้ที่นอกจากหาเสียงจ่ายเงินซื้อเสียงหัวละพันสองพันสามพันพี่น้องครับจ่ายเงินซื้อเสียงไม่พอยังไปหาเสียงด้วยวิธีการที่บอกว่าอยากให้ลูกรับราชการไหมจ่ายมาสามแสนห้าสี่แสนห้าแสนเจ็ดแสนแปดแสนมีนักการเมืองประเทศไหนเขาทำกันอย่างนี้นอกจากในประเทศไทยแต่ไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย
0: ์นะครับท่านเพื่อนมั้งนะครับแกก็สไตล์ของแจ็ควัชระเป็นทองนะครับผมก็มารายงานให้ทราบกันนะครับการประชุมของพรรคประชาธิปัตย์ล่าสุดนะครับที่โรงแรมวังใ นะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเป่าตู้ก็ไปทำข้าวไปรายงานข้าวคณะในโซนของความเคลื่อนไหวของพรรคประชาชนนะครับพรรคประชาชนก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับนะพรรคประชาชนนะครับรองรัฐพัฒน์นะครับรัฐพัฒน์พัฒนาสิริรักษ์นะครับนะนี่แกก็ได้ชวนนะครับวันโกนนะครับนะได้ชวนให้ไปเป็นสมาชิกของพรรคประชาชนนะครับก็มีคนไปร่วมเสวนาทำกิจกรรมกันพอสมควรนะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับของพรรคการเมืองนะครับส่วนสสตุกนะสสตุกสสสุราษฎร์ธานีเขตหนึ่งมอเตว่าก็ไปติดตามแล้วก็ชมการแสดงโคนนะครับพระราชทานนะครับในโอกาส35ปีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีนะครับที่หอประชุมของมอสุราษฎร์นะก็ไปด้วยแต่ว่าแค้นข้างขว้าแกไม่รู้เป็นไรเห็นเที่ยวห้อยอยู่นะครับกาจะเป็นอุบัติเหตุล้มหรือบรรเทาก็ว่ากันไปนะครับนั่นก็เป็นในส่วนของความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับนะความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เรานำมาบอกกล่าวรายงานกันตรงนี้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับถ้ามีความเคลื่อนไหวบรรเทานะครับก็จะได้มาแล้งมาบอกมาคุยกันให้ทราบนะครับ0774055445นะครับเบอร์โทรที่จะโทรเข้ามานะครับนะนี่ก็ทางสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านนายกส้มก็เข้ามานะครับไปที่ไส้แรกกันเลยนะครับผมครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับพี่โตคร
0: ับ ครับผมครับเชิญเลยครับ
10: ครับพี่โตก็ตอนนี้เหนือชาลามากเลยมีกันได้เลยในกระท่อมเขาอยู่กันปกติพี่โตเอาว่าพออยู่ได้ราคาย่างราคาปังกันได้ว่าอย่างดี
0: ก็ยังพออยู่ได้นะครับ
10: อยู่ได้ครับอยู่ได้ตอนนี้ค่ะลูกเข้าไปเรียนหนังสือได้มีค่าเงินทองก็ได้ว่า5ได้ก็ย่างด้วยราคาที่ปั๊ดด้วยราคานี้อยู่ได้เลยพี่โต
0: ครับผมครับ
10: การทำมาหากินแล้วก็ป้องกันแล้วก็มีเกี่ยวกับนักธุรกิจไปวางเป็นการโรงแรมได้วันนี้มันก็บอกบางนิดการเรื่องของนักท่องเที่ยวที่จะข้ามาเที่ยวกันน้องเพราะว่าโรงแรมตอนนี้มันก็ตกเตาเป็นธรรมดาพี่โต
0: ครับผม
10: พอการโรติชันได้มันก็พอมีกว่าร่างดีมาอยู่ตอนนี้มันก็มีครอบครัวพี่โตมีครอบครัวมาทางรักปักต้
0: าน
10: มาอยู่นานครับมาทำบ้านมาเจอบ้านได้มีเมียเป็นคนไทยนี่ก็มาซึ่งพวกนี้แหละก็ที่เที่ยวออกตามร้านอาหารได้แต่ว่าการกับการไข่ข้องการกินการยู่แบบนี้ไปดูไม่ใช่ว่ามีแต่ตานเรื่องนี้ไม่ค่อยมีกันน้
0: อง
10: แต่ว่าร้านอาหารแบบนี้ยังพออยู่นะเพราะว่าร่างก็กระเทียวมาเขาก็เทียวจริงๆว่าร่างเขาไม่เหมือนคนไทยคนไทยตั้งหน้าตั้งตาทำงานแต่ว่าร่างเนี่ยเขามาเปิดเทียวเพราะฉะนั้นเขาไปตรงโน้ไปตรงนี้ซึ่งเขามาเขาจะมาสื่อบ้านเป็นรักเป็นท่านกันมาไปไปตัวเขาคิดว่าเออมามีเมียเป็นคนไทยแล้วมาซื้อบ้านจ่ายชื่อเมียได้ปะเนี่ยเป็นนอมินีได้กระทงไม่ใช่ว่าแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ได้ด้วยดีนะ
0: ไม่
10: พอนั่งเสียมาอยู่เมืองไทยนี่แค่ว่าจะทำเรื่องราวปันโนปันนี้ไม่มีมีแต่ว่าประเทศเรื่องมอเตอร์ไซค์จนก็ได้ปะเนี่ยไปดู
0: ครับ
10: พอกระทงเขาจามมอเตอร์ไซค์จะการขับรถเขาเรียวจริงจริงไปดูเขาขับเรียว
0: ครับ
10: นั่นก็เป็นเรื่องของตำรวจแต่ว่าประเทศเทวาเกิดกับกระทั่งประชาชนมันก็มีมั่งเล็กๆน้อย
0: ๆครับ
10: ผมเชื่อว่าข้าน้อมในอย่างพออยู่ได
0: ้ครับ
10: แต่ที่นี่บอกไปในเรื่องของการเมืองเนี่ยไปดูเรื่องแต่เดียวว่าการเมืองนี้เกิดการสุจริตแต่มันแก่ยากไปเลยพี่โตวันนี
0: ้
10: เพราะว่าเมื่อรัฐบาลอย่างเพื่อที่ว่าการเอาจริงเอาจังของนายกแต่คำจังของแกต้องให้คนลงมาเลกันว่าแต่ละชุดเนี่ยแกให้คนลงมาเลยยังแกถามแต่สร้างว่าต้องจัดการในเดกาซึ่งมันติดบุตรปัจจาระแกบอกแต่เดียวเลยว่าเนี่ยปักที่ว่าเราไม่รู้ที่แกใกล้พื้ยู่แกว่าใช่นักการเมืองควักค่อยคานหรือว่าคนที่ว่าเคยยู่การเมืองเมื่อคุณวัชระปะเนี้ยต
0: ้
10: องเป็นปั๊บเป็นเสี้ยงให้ประชาชนออกมาตรงมาเร่งมาได้เรื่อยเพื่อให้ข้าราชการเขาได้ตกใจมั่งต่อไปเขาไม่ทำบางทีลูกหลานเราได้ดับราชการมั่งไปตัว
0: ครับ
10: ขอบคุณมากไปตัว
0: ครับขอบคุณมากครับผมครับไปต่อชาวคอยโจนกันเล้านะนั่นแหละนะครับก็เศรษฐกิจขนมก็ขับเคลื่อนด้วยเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะต้องไปเที่ยวกันบ่อยๆแล้วนะครับขนมสายต่อไปกันเลยนะครับผมครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับพี่ตู้ครับ
0: โอ้เชิญเลยครับ
11: กลุ่มสุราษฎร์สร้างสรรค์ครับ
0: สุราษฎร์สร้างสรรค
11: ์ทางสมัยครับผม
0: ครับเชิญเลยครับผม
11: คือมาสักครู่น้องเบาขนมบูดเอาไฟขาดนะครับซ
0: ึ่
11: ง ผมอยากจะถามว่าบ้านเรานี่ฝ่ายค้านตอนนี้นะทำงานไม่ครับหรือว่ารอเสียบเป็นรัฐบาลอันนี้ฝากให้คิดนะครับว่าฝ่ายค้านมีอยู่กี่พรรค

0: ตอนนี้ผักติดคานได้จริงๆในสภานั่นน่ะเราเห็นอยู่ไม่กี่คนครับน
1: ัก
0: เสรีรวมไทยโมวารุ่งและก็ก้าวไกล
2: ครับ
0: ส่วนที่เรือนี่มาดูจะคานหรือว่าจะทำปื้อหรือว่าหลังเล่อยู่นะครับอันนี้ฝากให้คิดนะครับฝากให้คิดไปดูครับ
2: ครับผม
0: ประเด็นที่สองครับผมวันฮัทที่แล้วก็ได้ฟังนายกเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพูดเรื่องในการเศษอาหารสดอะไรต่างๆ
2: ที
0: ่ถูก
2: ครับ
0: จะสร้างโรงงานสร้างอะไรต่างๆเนี่ยเสียเงินไปหลายสิบล้านแล้วนะครับ
2: ครับ
0: ผมก็อยากจะให้แนวคิดว่าสุราษฎร์ธานีปัญหาไม่ใช่ขยะสดนะครับถ้ามาวันนี้ทุกครัวเรือน 5-60,000 ครัวเรือนในเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอ่ะเวลาหิ้วหญ้าไปถุมในทั้งหญ้ามันมีแต่ขยะแห้งถ
2: ุ
0: งพลาสติกนะครับนู่นนี่นั่นไม่มีใครเย็บทั้งคามู่ไว้ถูกบ้านนะครับยกเว้นด่านอาหารหรือโรงงาน
2: ครับ
0: นะครับยกเว้นด่านอาหารหรือโรงงานซึ่งผมฟังนายกจบปุ๊บผมก็นึกถึงเพลงของบ่าววี่มาเพลงหนึ่งครับเพลงนี้บอกว่าไม่มีประโยชน์ครับนี่เพลงมัน
2: ร
0: กนะว่าไม่มีประโยชน
2: ์
0: ถ้าอยากให้มีประโยชน์ในฐานต้องทำปื้อให้กำจัดเหลืองของขยะที่ว่าเราเอาไปถุมข้างหลวงเราได้ชั่วนะครับเสียปีหนึ่งกี่หมื่นกี่เส้นกี่ล้านผลิตเต่าเผาไม่คุ้มขาไม่ได้การทำให้บ้านเมืองสะอาดไม่ต้องคุ้มขาแล้วครับมันไม่ต้องคุ้มขาแต่มันสามารถจัดการได้เร็วไม่ต้องเสี่ยงงบประมาณทุกเดือนทุกปีนะพี่ตูน่า
2: ครับ
0: อันดับที่สองข้อชื่นชมปลาโซ่นี่ดิครับ
2: ครับ
0: ปลาโซ่นี่เกเป็นผู้ยิ่งเกรงพ่มนี่รักมากนะครับร
2: ัก
0: ชื่นชมโดยการทำงาน
2: พ
0: ่มว่าคนอายุ70ว่าลงพื้นทีแหล่แม็กโครขุดดินต้องทำสลูปแบบนั้นต้องปืนสองไอ้น้ำไรพันนี้เนี่ยผมถือว่าสุดยอดเลย
2: ค
0: ือไม่ใช่ไปนอนกาบาลั่งถึงบอกว่าโอ้ลงพื้นที่แล้วถึงชาวบ้านแล้วไม่เอาครับประนันปาโซ่เดินนะครับเดินดูนู่นนี่นั่นแล้วก็บึงคุ้นทะเลที่เทศบาลยกให้อบจผมว่าเป็นสิ่งที่คุณสุราษฎร์ที่ทำบุญมาโดยว่าปีโรยสุเบสปีสุราษฎร์ธานีได้บุญในครั้งนี้นะคร
2: ับ
0: เพราะอบจพอให้ปุ๊บแกทำเลยครับพี่ตูเห็นไหมครับ
2: ครับ
0: แต่ดับตอนหมายตัดหญ้าแกทำหรือตึงเหล็กซะไม่โกนไม่รู้ก็ทำไรกันนะครับ อันนี้นะกูฝากไอ้คิดอันที่สองขอบคุณท่านนายกวัดประดูนะครับ นายกวัดประดูนี่มาเ
2: ม
0: ืองเขาสะอาดมาก แล้วเอาใจใส่ปากผมเ
2: ค
0: ยรถผ่านทุกวันในพนักงานเก็บขยะนี่จะมีชะมวกอยู่อันหนึ่งแล้วก็เดินทิ้งเลยครับไปทุกสิบกว่าคนเดินทิ้งหญ้าตามทางร่วงนะครับ
2: ตาม
0: ในซอยผมบอกโอ้โหนี่คนเป็นผู้บริหารต้องมองจุดเล็กๆปะเนี่ยสะอาดสะอาดใครมาจากกรุงเทพมาเตะได้ไปก็มุ่ยก็อันยาสักอันไม่เห็นแตกต่างกับนครสุราษฎร์ธานีกับซกปลอกทั่วครบครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: เอ้าไม่ต้องวิจารณ์แหละพอกันนี้นะครับก็รู้สึกเราจะนั่นๆแห้งๆนะครับนะทำให้โคแห้งนะครับผมก็ไปกันที่สายต่อไปกันเลยนะครับ8นาฬิกา49นาทีแล้วกลับพอดีครับ
3: นั่งเด็กบ้านพ่มระบาดตัวผมไม่คิดไม่นอนไม่รับแล้วพ่มไม่เรื่องไปกว่านี้นึงถ้าผู้ถึงการโกงบาดตัวพ่มกระทุ่นใจมานานแล้วตั้งแต่ทำไมจอมพลสฤษดิ์ปราบโกงนั้นมันมีอยู่ถูกทำไมถูกรัฐบาลแต่ปราบไม่ได้แต่ในนึกต่อว่ายาเสพติดที่แหล่ยาเสพติดอะไรเกิดแผลบ้านเรามาคือยาเสพติดเขาเรียกว่ายาขยันแล้วก็มาเฮโรอีนยาแล้วก็ยาบ้าแล้วก็ทอมแล้วก็ก้าเคว
2: ้
3: ถ้าพูดเดี๋ยวยาเสพติดต่างไปไม่มีชนิดไหนจะทำได้แล้วถ้าว่าพูดถึงขี้ยาเราเขาบอกว่าวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าไปถึงเนาะโลผมคัดค้านอยู่อย่างหนึ่งว่าวิทยาศาสตร์มันฉลาดจริงอะไรไปถึงหนอโหลแต่เลยขยัดขยาขยัดขี้ยาวิทยาศาสตร์คิดไม่ออกเลยผมเป็นเนี่ยข้าวนะบางแห่งเหมือนผูกเข้าโลกาขี้ยาแล้วพันธุ์วิทยาศาสตร์ใส่เขาบอกว่าเก่งนักประเทศนั้นประเทศนี้แต่พ้นทุกทายแม้นทำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งเป็นขี้ยาก็คือเป็นขี้ยาอยู่นั้นถึงผมไม่เชื่อไอ้ข้องปณีแกว่าเก่งมันเก่งแต่ว่าในทีแต่ว่าต้องการตัวเองมีกำไรจนแม้ขี้ยาไปกองและนำไล่ลงในคลองคอยชิบไม้ไหวพวงหรือกูไม่ชนผมเลยเนี่ยข้าวเลยทุเรศคลองมี

0: มีน้ำมีไรปูปลาพอได้กินกลับไม่เลยชิบไม่ไหวพวงมัดซึ่งการโกงนี่ผมว่าหูกับแผ่นดินไปเลยไม่มีวันปราบได้คนได้ว่าปราบนายได้ยกมือมาที่ว่าปราบคือชาวบ้านก็อยากฟังเหมือนว่าปราบโกงปราบผันคือถึงสำเร็จครับวันนี้ครับ
1: ครับผมครับขอบคุณลุงทวีนะครับผมเอาเดี๋ยวนะไทย

0: กรกฎาคมนี้ก็จะมีซุก17นะครับแล้วก็ซุก31นะครับสองซุกนะมันจะยังไม่มีถูกซุกนะครับเดี๋ยวรายฐานบอกว่าไปเราไม่เห็นมีเลยนะครับนะอันมันซุกที่17นะครับก็จะมีไทยช่วยไทยตลาดไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับให้ทราบกันนะครับผม0774045นะครับเบอร์โทรนะครับท่านผู้ฟังฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าจะเข้ามาคุยมาเล่งนะครับได้ผ่านทางรายการนะครับผ่านได้ทางรายการเราก็ยินดีนะครับที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยนะครับถ้าเราวงใหญ่ประเทศนะครับเราก็ต้องออกมาพูดมาเล่งมาคุยมาพูดถึงนะครับแล้วก็ต้องดูแลตรวจสอบกันนะครับนะตรวจสอบกันนะต้องตรวจสอบกันแหละนะครับไม่ได้นะครับผมอย่าปล่อยให้มันผ่านไปนะครับนะอย่าปล่อยให้ผ่านไปนะครับก็ยังถ้าไม่มีข้าวมานะครับนะนี่เราสุราษฎร์นะครับบอกว่าสุราษฎร์ออกรถยนต์ไหมมาเป็นอันดับ9ของประเทศ นะและถ้าคนสุราษฎร์ไม่ใช่ธรรมดานะจำนวนนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ 4,803 คันนะครับนะออกรถยนต์น้อยนะครับโอ้นี่ก็ถือว่าไม่น้อยนะครับนะไม่น้อยก็แบ่งเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะครับไม่เกิน7คนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน7คนแล้วก็รถบรรทุกส่วนบุคคลนะอันนี้ก็เป็นตัวเลขเป็นข้อมูลจากกลุ่มขนส่งทางบกนะครับนะ1มกราถึง30มิถุนายนนะครับครึ่งปีแรกนะครับนะโอ้สุดยอดนะครับเราไปกันที่สายต่อไปกันนะครับผมกับพอดีครับ
1: ขอบคุณมาตูเรื่องไปอีกหนึ่งผมนี่ถามชาวบ้านเลยว่า
0: ครับ
1: โจรในเครื่องแบบกับโจรในชุดใส่สูทไอ้ไหนน่ากลัวกว่ากันครับพอดีครับ
0: ครับโจรในเครื่องแบบกับโจรใส่สูทใครพอจะมีความคิดความเห็นระหว่างโจรใส่ชุดกับโจรในเครื่องแบบเนี่ยอันนี้อันว่ากันนะครับเรียงว่ากัน เอานะครับสุราษฎร์ธานีนะครับมาแต่เดียวต่อสักนิดนึงนะครับนะ 4,800 เนี่ยนะครับจะเป็นรถ EV 1,142 คันนะครับก็ตอนนี้เราจะเห็นว่ารถไฟฟ้านะครับที่วิ่งอยู่ตามถนนเนี่ยนะมาขึ้นเรื่อยๆนะครับนะมาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ลากไล่นะครับโยนะครับนาทีวิ่งให้เห็นกันนะครับนะก็ถือว่านะก็ว่ากันไปนะครับในเรื่องของทางด้านรถยนต์นะครับนะมอแต่ว่าเขาก็มีการประมูลป้ายใช่ไหมประมูลมอแต่ว่าแต่ซื้อไหมอ่ะนะครับประมูลป้ายเล็กซวยนะก็คนก็มาประมูลกันมากมายเหลือเกินก็ไม่รู้จะดีไม่ดีนะแล้วเพราะเขาบอกว่ารายได้เนี่ยไปรณรงค์ในเรื่องของป้องกันอุบัติภัยใช่ไหมปรากฏว่ายิงรณรงค์ยิงมากๆนะปรากฏว่ายิงก็ยังนักเข้าไปเหล่านะครับนะนักเข้าไปเลยนะครับนะนงคมบ้านนาเดิมนะครับมาแต่เดียวข้ามาทางต่อติ๊กต็อกนะครับขอบคุณมากนะครับข้ามาทักทายนะขอบคุณมากๆนะครับตาไม่เคยทันนะครับบางทีมันวิ่งเร็วนะมันปรูดปราดปรูดปราดนะครับสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเชิญมาเรียน AI ที่โรงแรมแก้วสมุยครับนะอบจ.ปาโซจัดเต็มโปรโมชั่นที่พักส่งวัน1คืนนะครับนะส่งวัน1คืนเอาแต่ก็เต็มแล้วแหละแต่เขาจัดวันนี้นี่น่าจะไม่ทันแล้วนะไม่น่าจะทันแล้วนะครับผมนะครับอันนั้นก็เป็นในส่วนของทางสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวนะครับก็รุกนักเลยนะครับช่วงนี้นะครับนะช่วงนี้เอาไปที่สายต่อไปกันเลยนะครับคงเป็นสายสุดท้ายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับ
2: เต้าอาทิตย์ที่ผ่านมาผมมีโอกาสที่ไปเที่ยวเข้าซอกนะครับผักก้อน
0: ครับ
2: ซึ่งผมไปลวงห้องยางไง
0: โอ้
2: ก็บรรยากาศก็ใช้ได้อยู่ครับ
0: คือฝน
2: มันก็ไม่ตกแบบว่าตกแบบกระน้ำไม่ใช่คือตกเล็ก
0: ครับ
2: แต่คนนักท่องเที่ยวได้ก็เยอะนะครับ
0: ครับเยอะนะ
2: ไปรุมเป็นมุ่งขนาดเลยน้ำก็ด้วยครับตรงนี้ถ้าใครสนใจก็ไปได้ครับ นักท่องเที่ยวทุกคนเวลาร้องว่องยางนี่เขามีประกันให้มั้งครับดูแลทุกอย่างนี่

0: ไปให้ไปด้วยกันครับปลอดภัยกับปลอดภัยผมชวนชวน
1: เขาเขาเวลาลงเขาลงตรงไหนครับเลยไปขึ้นตรงไหนแล้วก็กลับ
0: ที่พานที่พาน
1: ดีแล้วว่า
0: เข้าครับผมนั่นลงนั่นประมาณผมจับเวลาก็ประมาณ45 นาที
1: 45นาทีซึ่งเราก็ต้องคอยนั่งรถโยนกลับมาเขามีรถดับส่งใช่ไหม
0: ใช่เขามีรถดับส่งเรียบร้อยราคาผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมไปในนามเพื่อนพุ่งกันซึ่งเขามา
1: เขาจัดการนี่ครับเขาจัดการนายแต่ก็ไม่แพงนะบาทตู้ด้วยร
0: ้
1: อยว่าบาทน่าจะร้อยว่าบา
0: ท
1: นะเมื่อก่อนนั่นร้อยนะบาทตู้จำได้นะแต่ว่าไม่แน่ใจตอนนี้ก็จะขีดขาวว่าเป็นเพื่อ
0: สนุกสนานดีครับเชิญ
1: ดีดีครับ
0: คนครับผม
1: ขอบคุณมาครับขอบคุณมาครับนะเกาชกก็น่าไปเที่ยวกับช่วงนี้น้ำมันหมากน่าไปหลงวงย่างนะครับสนุกครับสนุกเด็กๆชอบครับผู้ใหญ่ก็ชอบนะครับเพราะว่ามันปลอดภัยนะครับมันปลอดภัยใส่ชูชีพอะไรพวกนั้นแหละนะครับนะแล้วก็หนังอยู่บนห่วงย่างนะครับมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยนะครับอย่างดีนะครับแล้วก็ทางอุทยานเขาก็นั่นแหละต่างภาคของเอกชนนะเขาก็ต้องรักษาเรื่องของความปลอดภัยให้ดีนะครับไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้ามันเป็นอะไรขึ้นมามันก็ทำให้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวมันเสียไปและพวกนี้นะครับผมเอาเข้ามาถึงช่วงทดทายกันแล้วนะครับก็ต่อเช้าก็เคยมาว้ากันแล้วแต่ว่าวันนี้นะครับปิดท้ายก็ขอบคุณนะครับผู้ให้การน้ำนุ่นไม่ว่าจะเป็นบริษัทพัฒนาพันปามห้างเป็ดทองกองไผ่ซ่านนะครับมิตซูสุราษฎร์เจ้าเรกคุณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับพี่สมนัติริมแก้วนะครับนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวแล้วก็ร้านตูเดย์คาเฟ่แอร์พอร์ตเรสตอรองนะครับบัตรกรุงซีเฟิร์สชอยนะครับนั่นก็เป็นผู้ให้การสนับสนุนก็กราบขอบพระคุณอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ท่านใดบริษัทใดเอกชนใดสนใจอีลงโฆษณานะครับนะเบอร์โทรติดต่อที่077-4044นะฮะก็วันนี้ขออนุญาตลาทุกท่านกันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขณะนี้เวลา 9:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือจังหวัดนครพนมเสริมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำลงน้ำโขงตลอดทั้งคืนนายนิวัฒน์เจวิริยะบุญญานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนมระดมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองนครพนมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์วางมาตรการป้องกันน้ำท่วมชุมชนเทศบาลเมืองนครพนมหลังมีฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันโดยได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน6จุดเสริมการระบายน้ำลงน้ำโขงตลอด24ชั่วโมงรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องพร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลประเมินสถานการณ์เฝ้าระวังตลอดทั้งคืนโดยยืนยันว่ายังสามารถระบายมวลน้ำลงน้ำโขง

0: ได้เร็วเนื่องจากปริมาณน้ำโขงยังต่ำล่าสุดอยู่ที่ประมาณ6เมตรเพิ่มขึ้นวันละประมาณ 60-80 เซนติเมตรห่างจากจุดวิกฤตล้นตลิ่งประมาณ7เมตรทำให้รองรับมวลน้ำจากตัวเมืองรวมถึงลำน้ำสาขาอีกจำนวนมากพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่กำจัดขยะสิ่งปฏิกูลที่ขวางทางระบายน้ำอย่างไรก็ตามได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากได้รับผลกระทบให้แจ้งทางเทศบาลเมืองนครพนมทันทีด้านกรมอุตุรายงานภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพบนิสิตใหม่มหาสารคามติดพยาธิใบไม้ตับพุ่งสูงกว่า 4,200 คนผลการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2,569 ของจังหวัดมหาสารคามพบตัวเลขที่น่ากังวลโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อพุ่งสูง 4,233 คนจาก 12,733 คนขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อ380คนจาก 1,922 คนซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่ากลุ่มประชากรทั่วไปในจังหวัดที่พบติดเชื้อเฉลี่ยร้อยละ11โดยหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสสจ.มหาสารคามระบุว่าอัตราการติดเชื้อในกลุ่มคนรุ่นใหม่สูงเช่นนี้จำเป็นต้องเร่งสร้างความรู้เรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัยโดยด่วนด้านนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามสั่งการสสจ.ลงพื้นที่ร้านส้มตำและร้านอาหารที่ใช้ปลาร้าพร้อมรณรงค์ให้ผู้ประกอบการใช้ปลาร้าต้มสุกที่ได้มาตรฐานโดยร้านที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับป้ายร้านนี้ปลาร้าสุกปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจและตัดวงจรความเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคตขณะที่ตัวแทนแม่ค้าร้านส้มตำในตลาดน้อยมมส.ยืนยันว่าทางร้านใช้ปลาร้าต้มสุกทุกครั้งและเน้นสุขอนามัยเป็นหลักพร้อมยินดีให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
7: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: สนับสนุนโดยพลที่พลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใส
9: Good day morning เพลงฮิตฟีลดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง9โมงเช้าถึง9โมงครึ่งนะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน M-Cord Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายเพื่อคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีช่วงหน้าร้อนแบบนี้แมลงต่างๆมากมายช่วงหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้เบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือจะนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021-143-990ค่ะย้ำนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อมุ้งครอบกันยุงสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021-143-990ค่ะมีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: ช่วงต่อไปคุณผู้ฟังอยู่กับรายการเพลงรักจากเพศัตค่ะดำเนินรายการโดยพี่อ๋อยปริศนาณตันหยง
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
4: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: สถานีวิทยุอสมท.สุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณตันหยง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงในช่วงของยามเช้านะคะกลับมารายงานตัวกันตรงนี้ที่เดิมค่ะกับสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณตัญญงนะคะส่งความสุขกับเสียงเพลงเพราะๆนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:30 นถึง 10:00 นค่ะติดตามรับฟังรายการผ่านทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ค่ะแล้วก็ทักทายไปถึงผู้ที่ติดตามรับชมผ่านทาง Facebook อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz กันด้วยนะคะทุกพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดใกล้เคียงด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเดินทางใกล้ๆด้วยความปลอดภัยขับรถกันด้วยความไม่ประมาทค่ะและมีความสุขในการทำงานเติมความสุขเติมพลังเติมกำลังใจกันด้วยเสียงเพลงเพราะๆในช่วงของรายการแล้วก็เคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายสาวๆทั้งหลายอยากจะมีความหอมอยากจะมีความสดชื่นใครๆก็อยากอยู่ใกล้เราค่ะถ้าเรามีกลิ่นกายที่มีความหอมจริงไหมคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้อาบน้ำแล้วเรามีกลิ่นโอ้โหแบบว่าไม่พึงประสงค์กลิ่นไม่พึงปรารถนาใครๆก็ไม่อยากจะอยู่ใกล้เราแน่นอนหันมองหน้าโอ้โหแบบว่าทำตาขมูขีกันไปเลยทีเดียวล่ะนะคะฉะนั้นหลายท่านอยากจะมีความรู้สึกว่าโอ้ยกลิ่นกายจะหอมจะสดชื่นต้องทำอย่างไรไม่ต้องไปลงทุนให้เปลืองสตุ้งสตังไม่ต้องไปทำสวยที่ไหนคุณจะมีเสน่ห์ยั่วยั่วใจแน่นอนค่ะกับ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพศัตว์ของเราค้นพบความหอมระดับตำนานกับ3กลิ่นหอมใหม่ของแป้งเย็นเพศัตว์ของเราก็ได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ชี
1: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตว์ชมพูมาดาม

0: เย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
0: แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ชี
0: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: แป้งเย็นเพสัตค่ะกลิ่นหอมหอมเกินห้ามใจนะคะถ้าสาวๆคนไหนอยากจะรู้ว่าเวลาที่หนุ่มๆเขาคลั่งไคล้เราจะเป็นยังไงต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพสัตมาใช้กันรับรองค่ะว่าหนุ่มๆจะได้กลิ่นหอมๆยั่วๆแล้วจะมีอาการมีความรู้สึกว่าโอ้ยอยากจะอยู่ใกล้ๆเราตลอดเวลานะคะติดหนึบไม่ยอมห่างกายไปไหนแน่นอนค่ะรีบเลยนะคะไปซื้อแป้งเย็นเพสัตของเรามาใช้กันลองดูซิว่า

สีไหนกลิ่นไหนจะยั่วยวนใจหนุ่มๆได้มากกว่ากันนะคะ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพศัชค่ะนั่นก็คือแป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมะดามกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมรานะคะกลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาค่ะและแป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆกันเลยนะคะให้คุณได้ค้นพบความหอมระดับตำนานกับ3กลิ่นหอมใหม่ของแป้งเย็นเพศัชของเราลองสัมผัสด้วยตัวคุณเองวันนี้ค่ะรับรองว่าติดอกติดใจแน่นอนร้อนเมื่อไหร่ก็ใช้แป้งเย็นเพศัชโรยตัวได้บัดเดียวนั้นแล้วจะเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจมีความสุขตลอดการทำงานทั้งวันแล้วกลิ่นหอมนานติดทนนานกว่า8ชั่วโมงด้วยกันทาตั้งแต่เช้าก่อนออกจากบ้านกลับมาถึงบ้านตอนเย็นกลิ่นกายยังคงหอมสดชื่นอย่างแน่นอนค่ะกับแป้งเย็นเพศัชของเรารีบไปหาซื้อมาใช้กันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว

0: ู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
1: สบู่เภสัชนะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านค่ะยืนยันนั่งยันนอนยันได้เลยค่ะว่าความหอมที่ใช่ในสไตล์คุณต้องสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปของเราเท่านั้นนะคะที่เขาบอกว่าหอมไกลไปถึงข้างบ้านอันนี้ไม่เกินจริงแน่นอนค่ะเพราะว่าความหอมที่สบู่เภสัชของเรามีให้นั้นโอ้ติดอกติดใจอาบน้ำอยู่บ้านนี้หอมหอมไปถึงบ้านโน้นอย่างแน่นอนค่ะบางทีบางคนบอกว่าแอบอาบน้ำไม่ได้ค่ะเพราะว่าข้างบ้านเขาจะรู้ทันทีว่าเราอาบน้ำ เพราะว่ากลิ่นความหอมของสบู่เภสัชนะโอ้ยลอยไปตามสายลมนะคะหอมไปถึงข้างบ้านแน่นอนแล้วสาวๆบ้านไหนที่อาบน้ำบ่อยนะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะว่าผิวของคุณจะแห้งจะตึงจะมีปัญหาเรื่องความเหี่ยวอะไรต่างๆไม่ต้องกังวลค่ะน้องอ๋อยยืนยันได้เลยเพราะว่าตัวน้องอ๋อยเองก็ใช้สบู่เภสัชมานานแสนนานมากๆแล้วผิวสวยผิวหอมผิวสะอาดผิวสดชื่นอย่างแน่นอนทำให้คุณได้มีความสดชื่นในการอาบน้ำออร่าฉ่ำๆจริงๆค่ะอยากจะมีผิวสวยผิวหอมแบบนี้นะคะต้องใช้สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปของเรา2สี2กลิ่นหอมค่ะนั่นก็คือกล่องสีเขียวไรซ์มิลค์ที่มีความหอมละมุนละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวและกล่องสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ค่ะที่มีความหอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้หอมใสๆกลิ่นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันให้ความสดชื่นกันที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นบลูเบอร์รี่มันเบอร์รี่สตรอเบอรี่อะไรต่างๆมารวมกันยกเว้นลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ไม่ได้รวมนะคะ นะคะหลายท่านบอกอ้าวมีตระกูลเบอร์รี่ลอตเตอรี่ไม่เกี่ยวค่ะนะคะฉะนั้นหลายๆท่านบอกว่าใช้สบู่เภสัชของเราแล้วมีความมั่นใจเพราะว่ามีความหอมละมุนแนวธรรมชาตินะคะโดยเฉพาะสูตรน้ำนมข้าวก็จะออกแบบแนวละมุนหอมแบบธรรมชาติตามสไตล์น้ำนมข้าวส่วนกล่องสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ก็จะมีกลิ่นหอมสดชื่นแนวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันรับรองค่ะว่าอาบน้ำได้บ่อยแค่ไหนคุณก็ไม่ต้องกังวลผิวสะอาดผิวสวยผิวหอมผิวสดชื่นดูสว่างกระจ่างใสด้วยสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปของเรานะคะหาซื้อกันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปรักใครชอบใครอย่าลืมค่ะแชร์ความรู้สึกดีๆนี้ให้คนที่คุณรักให้คนที่คุณรู้จักได้ใช้สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปกันตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: มาค้นพบความหอมระดับตำนานกันนะคะกับ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพศัชค่ะรับรองว่ามีความสุขตลอดการทำงานทั้งวันอย่างแน่นอนแล้วแป้งเย็นเพศัชของเรานะคะไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นเท่านั้นแต่ยังมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยเพราะว่าเรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีความหอมระดับตำนานใครๆใช้ก็ต้องหลงมนต์เสน่ห์ในกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเพศัชอย่างแน่นอนเรียกว่าสาวๆไม่ต้องไปลงทุนให้เปลืองสตุ้งสตังไม่ต้องไปทำสวยเกาหลงเกาหลีไม่ต้องไปเสริมดั้งไม่ต้องไปฉีดไขมงไขมันอะไรเสน่ห์ในตัวด้วยแป้งเย็นเพศัชของเรารับรองติดอกติดใจแน่นอนอาบน้ำเสร็จแล้วก็โรยตัวให้ทั่วร่างด้วยแป้งเย็นเพศัชของเราจะเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจแล้วกลิ่นกายหอมติดทนนานกว่า8ชั่วโมงด้วยกันนะคะแล้วถ้าหากว่าอยากรู้ว่าสีไหนกลิ่นไหนหอมกว่ากันก็ต้องลองซื้อทั้ง3กลิ่นกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมาดามนะคะอันนี้จะหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมรานะคะกลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาค่ะและแป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆนั่นเองใครอยากจะขยี้หัวใจหนุ่มๆใครอยากจะเย้ายวนใจหนุ่มๆหรืออยากให้หนุ่มๆค้นหาไปซื้อมาใช้กันค่ะกับ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพศัชนะคะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ว่าจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองว่าติดหนึบไม่ยอมห่างไกลไปไหนแน่นอนเดี๋ยวจะเรียกที่รักมานี่หน่อยที่รักนู่นนี่นั่นบรรยากาศแบบนี้หลายคนก็ไม่อยากจะออกจากบ้านไปไหนนั่นแหละนะคะต้องมีที่รักอยู่ข้างๆนะคะจะได้สดชื่นกันนะคะเอาละค่ะเวลากับช่วงแห่งความสุขนะคะหมดลงแล้วแป๊บเดียวจริงๆอย่างที่บอกไว้ว่าเวลาที่เรามีความสุขเวลาจะผ่านไปรวดเร็วมากๆแต่เมื่อไหร่ที่เรามีความทุกข์โอ้โหมองนาฬิกาเมื่อไหร่จะหมดนาทีหมดชั่วโมงหมดวันนานแสนนานมากๆรู้สึกจะทุกข์ทรมานกับช่วงเวลานะคะฉะนั้นทำทุกๆวินาทีให้มีความสุขให้มากที่สุดค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะในช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัชค่ะแล้วกลับมาติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ส่งท้ายกันด้วยงานเพลงนี้เพราะๆนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านแล้วก็พิเศษสุดให้กับพี่หัสนัยนายห้างเพศัชของเราด้วยนะคะปริศนานตัญญงค่ะลากันก่อนโชคดีมีความสุขด้วยกันทุกท่านสวัสดีค่ะ

ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือยศชนันปัดตอบผลสอบข้อเท็จจริงโกงสอบท้องถิ่นรอเคลียร์ให้จบก่อนยังไม่มีสัญญาณปรับโผครม.เพื่อไทยนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีความคืบหน้าการตรวจสอบการโกงสอบท้องถิ่นภายหลังมสว.เรียกร้องให้มีการนำกระดาษคำตอบตัวจริงมาเปรียบเทียบกับฝ่ายว่าขอรอทุกฝ่ายเคลียร์กันให้ชัดเจนก่อนส่วนกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจะมีการวัดผลการดำเนินงานของรัฐมนตรีและอาจปรับเปลี่ยนครม.ในพรรคภูมิใจไทยฝั่งเพื่อไทยมีสัญญาณปรับเปลี่ยนครม.ด้วยหรือไม่นายยศชนันกล่าวว่าเรื่อง KPI ขอคุยกับรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก่อนส่วนการปรับครม.ยืนยันว่ายังไม่มีสัญญาณใดจากทางฝั่งภูมิใจไทยพระดอนน้อมรับผลโพลความนิยมรัฐบาลตกขอโอกาสแก้มือ

0: นายภราดร กฤษณานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลการสำรวจความนิยมตกว่ายอมรับการประเมินของประชาชนโพลคือกระจกส่องรัฐบาลที่ต้องฟังและพิจารณาการทำงานของรัฐบาลซึ่งเราจะทบทวนการทำงานของรัฐบาลรัฐมนตรีทุกคนรวมถึงข้าราชการทำงานตามนโยบายรัฐบาลและหาแนวทางแก้ไขให้เร็วที่สุดเป้าหมายของรัฐบาลคือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและทำให้ประโยชน์เกิดกับประชาชนมากที่สุดนายภราดรกล่าวว่าจะทำงานหนักขึ้นและจะสื่อสารกับประชาชนมากขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งนี้ขอขอบคุณประชาชนที่ส่งสัญญาณให้รัฐบาลทราบอย่างตรงไปตรงมาและจะใช้โอกาสที่ได้รับจากประชาชนทำงานให้เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดทั้งนี้รัฐบาลทำงาน3เดือนมีปัญหาเกิดขึ้นมากสะสมมานานเราต้องรีบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเชิงโครงสร้างเช่นน้ำมันไฟฟ้าทุจริตคอร์รัปชันและเศรษฐกิจตกต่ำเราถูกประเมินในระยะเวลาการทำงานสั้นมากในขณะที่ปัญหาใหญ่มากต้องใช้เวลาพอสมควรทั้งนี้ขอโอกาสให้รัฐบาลแล้วมาประเมินกันอีกครั้งแพทย์ชี้กินปลาน้ำจืดมีตัวอ่อนพยาธิต้นเหตุพยาธิใบไม้ตับส่วนปลาร้าถ้าผลิตได้มาตรฐานและปรุงสุกมีความเสี่ยงต่ำนายแพทย์เจตบุญยวงศ์วิโรจน์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมากล่าวถึงกรณีการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับนิสิตนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยในจังหวัดมหาสารคามพบการติดเชื้อจำนวนมากว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนที่สุดคือการติดพยาธิใบไม้ตับเกิดจากการกินปลาน้ำจืดที่มีตัวอ่อนพยาธิและไม่ได้ปรุงสุกเพียงพออาหารที่มีความเสี่ยงเช่นก้อยปลาลาบปลาปลาดิบพื้นบ้านปลาแช่ดิบปลาส้มที่หมักไม่นานพอปลาเจ้าหรือปลาหมักที่ไม่ได้ผ่านความร้อนส่วนปลาร้าถ้าปลาร้าผลิตได้มาตรฐานหมักถูกวิธีและนำไปต้มจนเดือดก่อนรับประทานความเสี่ยงย่อมต่ำมากแต่ถ้าเป็นปลาร้าดิบผลิตไม่ถูกสุขลักษณะหรือใช้ปลาน้ำจืดที่ปนเปื้อนไม่ผ่านความร้อนอาจมีความเสี่ยงได้สิ่งที่ข่าวนี้กำลังบอกคือพยาธิใบไม้ตับยังไม่ใช่เรื่องของคนรุ่นพ่อแม่เท่านั้นแต่ยังเป็นปัญหาของคนรุ่นใหม่และถ้าไม่แก้ไขพฤติกรรมการกินตั้งแต่วันนี้ผลกระทบไม่ได้เกิดปีนี้แต่อาจเกิดขึ้นอีก 15-20 ปีข้างหน้าในรูปของโรคมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งเป็นโรคที่รักษาได้ยากและมีอัตราการเสียชีวิตสูง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแข

0: เย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
4: อยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหา Rebackรอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง RebackRebackผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ Reback ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Reback จาก
5: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
6: ้การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
7: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

ใจสั่งมาจ้ะก็เลยต้องมาก่อนใจสั่งมาเพลงนี้เพลงโปรดของใครบ้างคะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่ Variety on Radio ค่ะ2ชั่วโมง10โมงถึงเที่ยงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะผ่านทางอสมท102สุราษฎร์ธานีสวัสดีทุกคนนะคะเมื่อเช้าค่ะกระเพรากับน้องสายหมอกนะคะเราไปลงพื้นที่ค่ะที่ตลาดนะคะตลาดเกษตรกรของดีวิถีชุมชนค่ะสนามหน้าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีซึ่งก็มีทุกวันอังคารนะคะ6โมงเช้าถึงเที่ยงแต่บอกเลยว่ากระเพรากับน้องสายหมอกนะคะ8โมงครึ่งค่ะเรานัดพบกันที่หน้าเทศบาล8โมงครึ่งโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะว่า8โมงครึ่งที่กระเพราไปถึงอ่ะสินค้าเนี่ยร่อยหรอลงทุกทีแล้วคือแบบขายดีมากคือแบบโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยว่าขายดีมากนะคะแล้วก็ของบางอย่างที่เอามาขายอ่ะหมดแล้วแล้วก็เหลือไม่เยอะแล้วนะคะขายดีแสดงว่าลูกค้าเนี่ยไปรอซื้อนะตั้งแต่6โมงกันเลยทีเดียวค่ะมีคุณป้าอยู่ท่านหนึ่งนะคะขายขนมหัวมันนะคะขายยกมาทั้งถาดเลยนะคะคุณป้าบอกว่าป้าเอาขนมหัวมันมาวางขายปั๊บเดียวไม่ต้องหันหน้าหันหลังเลยค่ะลูกค้ามารอซื้อแป๊บเดียวหมดเลยนะคะหมดยกถาดเลยค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ก็เลยเหลือแต่สตอเหลือแต่มะนาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางร้านก็คือเหลืออย่างละ1กล่อง2กล่อง ขายดีอะไรขนาดนี้คือแบบทำไมถึงขายดีเพราะว่าที่นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งตลาดค่ะที่เปิดโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวสวนวิสาหกิจชุมชนนะคะสินค้าโอท็อปแล้วก็คนในชุมชนแต่ละชุมชนทั่วเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเนี่ยเอาของมาขายกันนะคะโดยทางท่านนายกประเสริฐบุญประสบนะคะนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีหรือนายกแบะเนี่ยค่ะให้พื้นที่นะคะในการที่ให้พี่น้องคนในชุมชนเนี่ยเอาของมาขายนะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเป็นการสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือนะคะพี่น้องเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนต่างๆของดีในชุมชนเศรษฐกิจจะได้หมุนเวียนในชุมชนนะเงินก็จะได้หมุนเวียนในชุมชนนะคะและยังจะได้สินค้าที่สะอาดปลอดภัยและที่สำคัญราคาประหยัดด้วยและทุกร้านนะคะมีไทยช่วยไทยเกือบทุกร้านเลยสามารถไปซื้อกันได้มีทั้งของกินมีทั้งของสดมีทั้งสินค้าของใช้ต่างๆนะคะของแห้งขนมสามารถที่พร้อมทานได้เลยก็มีนะคะกระเป๋าที่ทำจากผ้าปะเต๊ะนะคะหมวกสวยๆของใช้พวกอุปกรณ์นวดหลังนวดฝาเท้านะคะน้ำมงน้ำมันทาตัวหรือจะเป็นพวกน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะกระเทียมโทนผักออร์แกนิกนะคะผักสวนครัวต่างๆผลไม้ต่างๆนะคะของกินเล่นคือทุกอย่างมีครบเลยนะคะ

0: ใครไม่ทันนัดนี้นัดหน้าค่ะวันอังคารแล้วก็พอไปถึงเหมือนเดิมพ่อค้าแม่ค้าน่ารักเหมือนเดิมคือทุกคนจำกระเพรากับน้องสายหมอกได้นะคะเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเป็นเกษตรกรเป็นชาวสวนก็เลยไปขายที่ตลาดหน้าสารกลางด้วยวันพฤหัสกับวันศุกร์นะคะไปขายที่หน้าสารกลางด้วยพฤหัสกับศุกร์แม่ค้าบางร้านก็ไปขายที่ตลาดน้ำก็มีนะคะบางร้านก็มีขายที่ตลาดวัดมะปริงนะคะบางร้านก็เอาไปขายที่ถนนคนเดินตลาดสะพานโค้งร้อยปีนะก็จะหมุนเวียนอยู่อย่างเงี้ยค่ะนะคะตลาด 4-5 ตลาดเนี่ยบางร้านก็มีหน้าร้านนะคะมีกระท้อนคลองน้อยนะคะบางร้านก็มีหน้าร้านบางร้านก็ไม่มีหน้าร้านก็อาศัยมาขายตามตลาดเนี่ยค่ะที่เป็นตลาดเกษตรชุมชนเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังก็อยากจะให้มีโอกาสได้แวะไปอุดหนุนกันคือทุกท่านจะได้ของดีจริงๆแล้วก็ผักที่ปลอดภัยเพราะพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวสวนมาขายเองแล้วก็เขาก็มีโอกาสได้ไปพบปะนะคะเจ้าของสวนเจ้าของแปลงปลูกนะคะแล้วก็คือสินค้าน่าสนใจมากนอกจากปลูกของสดแล้วเอามาแปรรูปนะคะเป็นสลัดโรมีอะไรมะพร้าวเผาก็จากคลองน้อยเนี่ยอร่อยมากหวานเจี๊ยบเลยน้ำแล้วมีอะไรอีกพอปลูกผักแล้วก็เอาเมล็ดเนี่ยจากแปลงปลูกเลยเนี่ยเอามาทำเป็นเมล็ดแห้งนะคะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถเอาไปปลูกต่อได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเอามาทำเป็นดินหมักเอามาทำเป็นปุ๋ยหมักมาเป็นน้ำหมักอะไรอย่างเงี้ยเอาไปใช้ต่อนะคะเพื่อความปลอดภัยคือแบบน่าเดินมากนะคะน่าเดินมากแล้วก็แนะนำเลยว่าต้องไปตั้งแต่เช้า6 โมงเนี้ยรีบตื่นเลยแล้วก็รีบไปเพราะว่าถ้าไปตั้งแต่เช้าเนี่ยคือจะมีสินค้าเลือกเยอะมากขนาดกระเพาไป8 โมง 8 โมงกว่าเนี่ยสินค้าเหลือน้อยมากๆเลยแต่ก็สามารถเก็บภาพนะคะมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันได้เดี๋ยวรอชมภาพบรรยากาศนะคะของการไปเที่ยวตลาดที่สนามหน้าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้เลยเดี๋ยวจะออกอากาศในวันพฤหัสนี้นะคะในช่วงของอสมทเพื่อชุมชนเอ็มคอร์ดกรีนมาร์เก็ตค่ะนะวันพฤหัสบ่ายโมงถึงบ่ายสองรอชมภาพแล้วก็เสียงได้เลยนะคะเดี๋ยวภาพจะให้น้องสายหมอกตัดคลิปวิดีโอเอามาให้ได้ชมกันที่แอปฟ้าของอสมทสุราษฎร์ธานีในวันที่ออนแอร์วันพฤหัสเลยยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะคืออยากให้ไปอยากให้ไปเพราะว่าได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะจริงๆรู้สึกว่าเฮ้ยอยากไปอีกเดี๋ยวนัดหน้าต้องไปตั้งแต่6 โมงอะนัดนี้ภารกิจหลายอย่างก็เลยไปสายนิดนึงนะคะวันนี้วันพระด้วยก็ทำบุญตักบาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะเอาบุญมาฝากทุกท่านด้วยวันนี้ก็ขอให้บุญหนุนนำประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆตลอดทั้งวันเลยแล้วก็ขอทุกคนมีแต่ความสบายใจเจอแต่เรื่องราวดีๆคนดีๆนะคะมองไปทางไหนทางไหนก็มีแต่รอยยิ้มมีแต่เสียงหัวเราะมีแต่สิ่งที่ดีๆมอบให้แก่กันกระเพราไปมาวันนี้ก็รู้สึกแฮปปี้ตั้งแต่เช้าเลยเพราะว่าเจอคุณลุงคุณป้านะคะที่เป็นเจ้าของสวนเป็นพี่น้องเกษตรกรจำได้แล้วก็ให้ขนมมาติดไม้ติดมือกลับมาเยอะแยะเลยนะคะก็ได้มีโอกาสทักทายกันแล้วก็ทุกท่านเนี่ยเป็น FC อสมทหมดเลยบอกว่าฟังรายการติดตามรายการอยู่นะคะแล้วก็มีหลายๆท่านคือจำตาวรได้ด้วยนะบอกว่าน้องกระเพราไม่ช่วงนี้ไม่โปรโมทน้ำมะพร้าวอ่อนตรงสี่แยกก็หรอบอกว่าโปรโมทหนูก็โปรโมทให้ตาวรอยู่ว่าตาวรขายดีแล้วตอนนี้ FC ไปช่วยซื้อกันเยอะยังไงก็ถ้าใครไปตลาดไม่ว่าจะเป็นที่หน้าเทศบาลวันอังคารนะคะหรือว่าหน้าสารกลางวันศุกร์วันพฤหัสเนี่ยก็สามารถแวะไปทักทายกันได้เลยนะคะมีทั้งของลุงชายมีสวนคุณชายของลุงเชียนนะคะมีอีกหลายๆท่านเลยค่ะที่ขนผักขนอะไรมาขายกันเนี่ยสามารถแวะทักทายกันได้เลยแล้วก็ขอไปอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรที่เป็น FC ของอสมทด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะ
1: M Card Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: มาถึงก็โม้ก่อนเลยไม่พูดพร่ำทำเพลงถ้าทายคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน M-Cord Connect ด้วยค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลานะสวัสดีน้องต้นน้ำนะครับทางแอปฟ้าทักทายกันเข้ามาแล้วพี่สุรัตน์สวัสดีค่ะน้องต้นน้ำขอเป็นจอมไว้ของอิงนะคะได้เลยสวัสดีวันที่7เดือน7ด้วยโอ้ใช่วันนี้วันที่7เดือน7ด้วยเฮงเฮงทุกคนนะคะเฮงเฮงทุกคนก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบเลข7ค่ะ

ดยส่วนตัวแล้วเคยมีดวงสมพงษ์กับเลข7แล้วก็เคยได้มีโชคมีลาภกับเลข7มาแล้วนะคะย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนนู้นกระเป๋าเคยมีโชคมีลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภค่ะนะกับเลขตอง7มาแล้วนะคะตอง7จ้ะไม่ได้เยอะแต่ก็ได้โชคได้ลาภมาจากเลขตอง7แล้วก็มันมีที่มาที่ไปของเลขนี้นะคะมันมีที่มาที่ไปของเลขนี้คือถ้าเล่าอ่ะเดี๋ยวมันก็จะแบบมันจะดีหรือเปล่าถ้าเล่าแต่ก็พอจำได้ก็พอก็เคยเล่านะว่ากระเพาะอ่ะเมื่อก่อนว่าเป็นคนที่เลี้ยงปลาเลี้ยงปลาเงินปลาทองค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อแล้วก็วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมด้วยนะคะคุณฟังผู้ชมค่ะเดี๋ยววันน้องกระเพาบ้าห้วยแล้วอันนี้คือที่เอามาพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงเพราะว่าประสบพบเจอกับตัวเองจริงๆคือทุกวันนี้ถามว่ายังอยากจะเลี้ยงปลาไหมยังอยากเลี้ยงแต่ด้วยสภาพพื้นที่หรือว่าด้วยอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็เลยยังไม่พร้อมที่จะเลี้ยงปลาคือพอเราเลี้ยงอ่ะเราก็ต้องใส่ใจแล้วก็เลี้ยงมันให้ดีก็เลยว่าถ้าเรายังไม่พร้อมแล้วก็ไม่เลี้ยงก่อนดีกว่านะคะก็ไม่อยากจะแบบทิ้งๆคว้างๆถ้าเลี้ยงแล้วก็อยากจะเลี้ยงให้ดีเพราะว่าย้อนกลับไปเมื่ หลายปีก่อนนู้นนะคะนู้นยาวๆเลยนะกระเพาเลี้ยงปลาแล้วก็เลี้ยงปลาเงินปลาทองเป็นปลาหัววุ้นนะคะและจะเป็นหัววุ้นทุกตัวเลยมีหลายตัวเลี้ยงไว้ในตู้ปลาอย่างดีแล้วเป็นคนเลี้ยงเองใส่ใจทุกเม็ดจัดตู้ปลาเองซื้อหินสวยๆ อะไรนะดอกไม้ปลอมสำหรับใส่ในตู้ปลาก็เอามาประดับตกแต่งสวยๆไปซื้อปลาเทศบาลมาด้วยนะคะซื้อปลาเทศบาล1ตัวมาใส่ในตู้ปลาเอาไว้ให้มันดักจับพวกเศษนู่นนี่นั่นนะคะในตู้ปลาซื้อปลาเทศบาลมาใส่ด้วยปลาเทศบาลปากมันจะบานๆหน่อยนะมันก็จะแบบว่าดูดไปตามตู้ปลาเพื่อแบบดูดสิ่งสกปรกอะไรแบบเนี้ยแล้วก็อาหารก็มีหน้าที่ไปซื้ออาหารปลาเองคือเลี้ยงเองหมดทุกอย่างทำความสะอาดบ่อยๆเพื่อให้ตู้ปลาเนี่ยมันสะอาดอยู่บ่อยๆนะคะแต่ปลาเงินปลาทองมันก็จะมีช่วงอายุของมันเนาะพอมันโตเต็มที่หน่อยเราก็เลี้ยงดีนะไม่ใช่ว่าเลี้ยงไม่ดีนะแต่พอถึงเวลามันก็เหมือนกับมันน็อกน้ำหรือว่ามันถึงอายุไขของมันก็ไม่รู้มันก็จะลอยท้องแง่แมงตุยไปค่อยๆทยอยตุยไปอะไรเงี้ยทั้งที่รู้สึกเราก็ดูแลดีแล้วก็เสียใจคือเราแบบไม่อยากให้มันตุยอ่ะแต่มันก็ตุยอ่ะแล้วรู้สึกเสียใจนะเสียใจคือเราผูกพันกับมันเลี้ยงหลายตัวเลยแล้วก็ตัวโตแล้วหัววุ้นมันก็สวยมากพอกลับมาจากโรงเรียนอุ้ยเรียนอยู่กลับมาจากเรียนตอนมัธยมนะคะกลับมาจากเรียนก็จะมาคุยกับมันนะคะคือมันก็มีชีวิตนะทุกสิ่งทุกอย่างสัตว์เลี้ยงเป็นสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็มาคุยกับมันมาหยอกล้อกับมันแล้วมานั่งดูมันด้วยความสุขอ่ะนั่งดูตู้ปลาแล้วเหมือนคนบ้านั่งยิ้มให้กับปลานั่งยิ้มให้กับปลามีความสุขพอวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็เอาตู้ปลามาล้างนะคะซื้ออาหารมาให้นะอุปกรณ์ออกซิเจนอะไรต่างๆก็ดูแลเองหมดเลยนะคะแล้วก็คือตู้จะใสอยู่ตลอดเวลาพอเห็นมันแหวกว่าอยู่ในน้ำรู้สึกมันมีชีวิตชีวารู้สึกมันมีความเป็นอิสระแล้วก็ชอบนะคะแล้วก็รักที่จะเลี้ยงปลาแล้วมีอยู่วันนึงนะคะก็พอไปกรุงเทพจำได้ไปกรุงเทพแล้วก็ไปพักอยู่กับอานะคะที่หอพักแล้วก็คืนนั้นค่ะฝันค่ะทุกคนฝันนิมิตฝันนะคะฝันว่ามีกระดาษสีขาวอยู่1ใบแล้วอยู่ในห่อพลาสติกแล้วกระดาษใบนั้นมันมีตัวเลขค่ะมันมีตัวเลขนะคะกระเพาจำได้ในฝันว่ามันลอยอยู่ในตู้ปลาที่กระเพาเลี้ยงอยู่ที่บ้านแล้วเป็นตู้ปลาของตัวเองเลยนะเป็นตู้ปลาที่ตั้งอยู่ที่บ้านเลยนะตู้ปลาที่บ้านจะมีขอบสีเหลืองนะคะขอบตู้ที่เป็นพลาสติกหรืออะคริลิกอะไรสักอย่างมันเป็นขอบสีเหลืองแล้วมันตู้นั้นเลยตู้ที่ฉันเลี้ยงเลยฉันจำได้แล้วมันก็มีตัวเลขเขียนเป็นตัวเลข

0: เลข7เป็นเลข7แล้วก็เลข7 2ตัวแล้วก็มีเลข3ซ้อนกับเลข7เออเห็นชัดเลยเป็นเลข7 2ตัวแล้วก็มีเลข3ซ้อนกับเลข7เอาล่ะเลิกฝันและจำได้แม่นด้วยนะแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ยังไม่ได้คิดอะไรหรอกค่ะจนกลับมาบ้านนะคะกลับมาบ้านแล้วก็มาซื้อนะคะมาเสี่ยงโชคค่ะโดยการที่ซื้อขออนุญาตนะคะตอนนั้นซื้อ2ตัวซื้อตอง7 7 3ตัว7 7 7แล้วก็มันเราเห็นเลข3ด้วยไงก็เลยซื้อ7 7 3ด้วยนะคะตอนนั้นก็ซื้อไม่กี่บาทยังเด็กอยู่ไงก็แบบเสี่ยงโชคตามที่บ้านตามแม่เฮ้ยมีคนหัวเราะมีคนหัวเราะว่าซื้อเลขตองเจ็ดเนี่ยนะบอกอ๋อใช่ก็ฝันน่ะก็เลยแบบซื้อแบบสรุปว่างวดนั้นก็ออกตองเจ็ดจริงๆด้วยนะคะตองเจ็ดค่ะก็เลยรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขมากขอบคุณตู้ปลาที่ฉันเลี้ยงคือเป็นปลาเงินปลาทองที่ให้โชคให้ลาภกับฉันถึงแม้ว่าจะไม่มากมายเดี๋ยวมันก็รู้สึกแฮปปี้รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือเรื่องจริงเหรอที่ปลาเงินปลาทองมันให้โชคให้ลาภจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราเลี้ยงด้วยความรักมั้งเลี้ยงด้วยความเอาใจใส่มั้งแล้วก็เราแบบเลี้ยงด้วยความตั้งใจอ่ะคือดูแลอย่างดีอ่ะก็ขอบคุณแต่หลังจากนั้นมันก็ค่อยๆทยอยตุยไปแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงอีกเลยนับจากวันนั้นมาก็เลยว่าเดี๋ยวถ้ามีความพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวจะกลับมาเลี้ยงมันอีกครั้งหนึ่งอยากจะเลี้ยงมันอีกครั้งหนึ่งถ้าแบบตัวเองมีความพร้อมจะได้มีเวลาดูแลเหมือนเดิมอะไรแบบเนี้ยไม่ได้หวังว่าจะมีโชคมีลาภอีกนะแต่คือแบบชอบที่อยากจะเลี้ยงนะคะก็เลยรู้สึกว่าตัวเองผูกพันแล้วก็มองเลข7เป็นลัคกี้นัมเบอร์นะคะมองเลข7ว่าเป็นเลขที่มีอะไรสมพงกับเราอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าชอบเลข7ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาค่ะโอเคนี่คือเรื่องเล่านะคะเอาไว้เป็นวิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะถ้าเจอกับตัวอาจจะมีความเชื่ออะไรอย่างเงี้ย
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: อีกหนึ่งเพลงแล้วกันนะคะอีกหนึ่งเพลงจริงๆแล้วต้องไปอัปเดตราคาทองก่อนแต่เขาก็โม้ไปซะเยอะเลยก็เลยว่าเดี๋ยวขออีกหนึ่งเพลงแล้วกันเพลงรักค่ะของ Big Ad นะคะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่โดยส่วนตัวแล้วชอบนะคะ

เราเป็นคนไทยนะคะแล้วก็ภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากๆค่ะเพลงนี้ชื่อว่ารักนะคะงานจาก Big Ad อัปเดตราคาทองกันดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้ราคาทองน่าสนใจมากๆค่ะ

0: ขออภัยด้วยนะคะพี่ยุติดภารกิจไม่สะดวกเข้าสายจ้าเดี๋ยวก็ขอดูราคาทองนะคะอัปเดตแทนสออยู่สักครู่หนึ่งจ้ะทันและแล้วราคาทองวันนี้ค่ะเลขที่ออกคือมาแล้วจ้ะเลขที่ออกวันนี้คือติ๊กโอ้ยนิดหน่อยราคาลงมาลด50บาทนะคะวันนี้ปรับตัวลงมาแค่50บาทค่ะลูกค้าจะขายนะคะทองคำแท่ง 65,202 บาทลูกค้าจะซื้อ 65,317 บาทราคาวันนี้กับเมื่อวานไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะนะคะวันนี้ราคาทองลดลงมา50บาทค่ะอยู่ที่ 65,000 กว่าบาทนะคะเอาเป็นว่าลูกค้าขาใครอยากจะเข้าซื้อได้ไหมซื้อได้แต่ก็คือทยอยซื้อแล้วกันนะคะทยอยซื้อช่วงนี้ยังคงเหมือนเดิมค่ะตามคำแนะนำของพี่ยุ้ยเลยกูรูเรื่องของทองคำนะคะพี่ยุ้ยแนะนำว่าซื้อขายทำกำไรระยะสั้นไปก่อนทองลงก็คือทยอยซื้อเก็บนะคะทองขึ้นก็ทยอยขายทำกำไรได้เลยค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะตอนนี้ที่ศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งบริษัทแม่มะลิโกลบอลเลียนจำกัดหัวมุมตลาดสันเจ้าเราเปิดอบรมออนไลน์ฟรีนะคะให้กับผู้ที่สนใจการลงทุนทองคำค่ะคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปสแกน QR code นะคะที่หน้าแอปฟ้าของศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งภาคใต้ได้เลยหรือที่แอปฟ้าของห้างทองแม่มะลิ7ก็ได้นะคะสแกน QR code เพื่อลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรีค่ะสามารถเลือกช่วงเวลานะคะที่ท่านสะดวกได้เลยค่ะสอบถามเพิ่มเติมนะคะที่เบอร์0772069000ได้เลยค่ะนะคะโกออนไลน์ที่นี่ที่เดียวที่ให้คุ้มค่ากว่าการลงทุนทองคำค่ะ
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ุ้งรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผารดีพร

อกันต่อช่วงที่2ค่ะกับพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสุขค่ะเดี๋ยวขอทักทายแอฟฟ้านิดนึงเนาะแล้วจะได้ฟังเพลงกันพี่ติ๊กน้ำส้มสวัสดีนะจ๊ะอยากฟังรักจังค่ะพี่เดือนสวัสดีจ้าสวัสดีน้องเตด้วยขอเพลงมดแล้วลูกเฮ้อนะคะของวงพันล่ำนะคะได้จ้ามดแล้วลูกเฮ้ออะไรมดคะตางเม็ดหรือว่าอะไรคะสวัสดีค่ะพี่เจมนะคะพี่เจมบอกว่าไปชมโขนมาใช่ไหมครับเมื่อวานสนุกไหมอ๋อใช่ใช่เมื่อวานไปชมโขนมานะคะที่มอสุราษฎร์ค่ะโอ้โหแบบสวยงามมากนะคะคือแบบประทับใจประทับใจมากสวยมากเป็นเรื่องรามเกียรติ์ค่ะตอนสุครีบ อะไรนะตัดต้นรังอ๋อไม่ใช่สุครีบถอนต้นรังนะคะก็เป็นช่วงบางช่วงตอนหนึ่งของเรื่องรามเกียรตินะคะตอนสุครีบถอนต้นรังค่ะคือแบบน้องๆเก่งมากแล้วก็แบบแสดงได้แบบสวยงามมากฉากอลังการงานสร้างมากสนุกค่ะพี่เจมส์ขอลมหายใจของความคิดถึงสวัสดีพี่สมภพนะคะตาวอนมาแล้วค่ะตาวอนบอกว่าขอบคุณ FC มากๆเลยที่คิดถึงตาวอน FC บอกว่าชอบจังเลยเวลากระพกดเสียงกระดิ่งสวัสดีพี่อ้อยนะจ๊ะแวะมาเที่ยวที่ตาวอนได้นะครับผมได้เลยค่ะตาวอนเดี๋ยวถ้าว่างจะแวะไปนะจ๊ะพี่ชัยสวัสดีค่ะพี่อรนุพงษ์จากนครศรีสวัสดีป้าเป๊กกี้ด้วยนะคะเมื่อวานนี้ป้าเป๊กกี้แวะเอาขนมจากร้านขนมสร้างวัดนะคะมาฝากมีปังปูริยะใช่ปังปูระก็จำชื่อไม่ได้ขนมปังปูระเป็นขนมอินเดียแล้วก็อีกอย่างนึงชื่อขนมอะไรนะคะเมื่อวานก็พอจะทักถามป้าเป๊กกี้ก็ตั้งแต่เย็นก็คือไม่ว่างเลยขนมอีกอย่างหนึ่งที่ป้าเป๊กกี้เอามาให้กะเพราอ่ะที่มันเหมือนกับแป้งเป็นแป้งโรตีแล้วก็มีน้ำซอสราดอ่ะก็พอจะบอกว่ามันอร่อยมากชอบอร่อยมากอร่อยมากชื่อขนมอะไรนะคะอีกอย่างหนึ่งอร่อยมากๆเลยคือใครที่ชื่นชอบกับความหอมของเครื่องเทศที่เป็นขนมอินเดียนะคะแนะนำเลยเจ้าแรกของสุราษฎร์ที่ทั้งบรรยากาศร้านแล้วก็อาหารอร่อยมากแล้วก็เป็นอินเดียจริงๆมีให้เลือกหลายเมนูมากต้องที่ร้านขนมสร้างวัดนะคะอยู่ในซอยหมู่บ้านวาสนาค่ะเส้นศรีเกษมในลึกตัดใหม่เข้าไปในซอยหมู่บ้านวาสนาได้เลยนะคะอร่อยจริงๆถ้าใครที่เคยไปกินร้านนี้จะบอก

ยว่าอร่อยมากแล้วขนมวัดอร่อยมากขอบคุณป้าเป๊กกี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ร้านขนมสร้างวัดด้วยนะคะที่เอาขนมมาฝากพวกเราทีมงานสมทสุราษฎร์มีขนมปานีปูระชื่อ ขนมอินเดียเรียกยากปานีปูระเป็นลูกกลมๆ กรอบๆกับจาปาดีจาปาดีอร่อยมากทุกคนค่ะถ้าใครไปไปสั่งได้ชื่อจาปาดีกับปานีปูระแต่กะเพราโดยส่วนตัวแล้วชอบจาปาดีมากๆมันมีลักษณะแป้งคล้ายๆกับแป้งโรตีแต่มันเป็นแป้งที่แบบนุ่มมากๆเลยอ่ะแล้วก็ราดด้วยน้ำซอสที่มันจะมีความแบบหอมเครื่องเทศแล้วก็ตัดเปรี้ยวหน่อยเพื่อตัดเลี่ยนอ่ะอร่อยมากแล้วมันมีความแบบเผ็ดของเครื่องเทศนิดนึงอ่ะค่ะจาปาดีเดี๋ยวจะจำชื่อไว้จาปาดีเวลาไปสั่งได้ทุกคนจาปาดีอร่อยมากจริงๆเนี่ยพูดน้ำลายไหลฟังเพลงกันดีกว่าอิงวรินทร์นะคะโปเตโต้ค่ะฟิชเชอริ่งกันนะคะกับเพลงนี้จำไว้เดี๋ยวจะจำไว้เลยว่าชื่อจาปาดี

0: จ็บปวดจังเลยเพลงนี้มันเหมือนถูกหอกหอกที่แบบว่าจุ่มยาพิษแล้วมันเสียบตรงกลางอกเลยอย่าไปรักคนที่เขาไม่รักเรานะคะอย่าไปรักคนที่เขาไม่ได้คิดที่จะเอาเราเอ้ยจำไว้ค่ะจำไว้อิงวรินทร์แล้วก็โปเตโต้ฟิชเชอริงกันนะคะเพลงนี้พอฟังเพลงนี้ปุ๊บทำให้กระเพรานึกถึงคำคมอยู่ประโยคนึงนะคะวันนี้วันพระด้วยก็เลยหยิบคำคมมาฝากถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงของพลังคิดบวก ก็แล้วแต่แต่ถึงแม้ว่าเรามีพลังบวกอยากสอนให้ทุกคนมีพลังบวกตัวเองเยอะๆอยากจะให้ทุกคนมีพลังบวกตัวเองเยอะๆแต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะไปเจอคำคมอยู่คำคมนึงแล้วรู้สึกว่าชอบมากแล้วมันสะดุดตาก็เลยต้องหยุดอ่านคำคมนี้เขาบอกว่าเราไม่ควรคาดหวังกับสิ่งที่เรารู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเราไม่มีหวังเราไม่ควรคาดหวังกับสิ่งที่เรารู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเราไม่มีหวังเออมันแค่นี้เองอะแต่ทำให้เราฉุดคิดว่าเออมันก็จริงอย่างที่เขาบอกนะว่าถ้าเราไม่คาดหวังตั้งแต่แรกกับสิ่งที่เรารู้อยู่เต็มบอกว่ายังไงมันก็ไม่มีหวังอะเราจะไม่มีวันเจ็บเลยทุกคนถ้าเราต้องแบบตัดไฟหรือตัดความรู้สึกตั้งแต่ต้นลมเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเราจะไม่เจ็บเลยแต่หลายคนก็เลือกที่จะเจ็บนะก็พอเข้าใจหลายคนก็เลือกที่จะเจ็บเพราะว่ามันต้องลองดูสักตั้งหน่อยใช่ไหม แต่ก็ลองเอาไปชุดคิดดูสักนิดนึงนะว่าเราไม่ควรคาดหวังกับสิ่งที่เรารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเราไม่มีความหวัง
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: อีกสักหนึ่งเพลงค่ะรอยยิ้มของเธอคือความสุขของฉันแนะนำมาจากน้องภูมินะคะสวัสดีพี่ออจากทุ่งเตาใหม่ด้วยจ้าแล้วก็สวัสดีพี่อะไรเอ่ยทางแอฟฟ้าพี่ชยพรามเหรอคะสวัสดีจ้าทำไมไม่ได้ยินเสียงอ๋อทางแอฟฟ้าถ้าช่วงเปิดเพลงกระเพราต้องขออนุญาตปิดเสียงนะคะพี่เพราะว่ามันติดปัญหาเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงเนาะทางแอฟฟ้ายังไงฟังทางคลื่นวิทยุนะคะอสมท.102ได้หรือแอปพลิเคชัน M-Cord Connect ได้

อยยิ้มของเธอคือความสุขของฉันนะคะและแล้วก็ดีเจเปิดผิดเวอร์ชันนะจ๊ะจ้ะหน้าแตกไหมนิดนึงนิดนึงบอกชื่อศิลปินมาใหม่นะคะบอกชื่อศิลปินมาใหม่พี่กระเพาะก็เสียงเพลงมันแปลกๆอยู่นะเดี๋ยวไปกันที่สุภกิจมอเตอร์ก่อนแล้วกันค่ะ

0: โชว์รูมสุภกิจมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสะพระแสงเคียนสะคุณสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนข้าชนะชัยยาพุ่นพินกาญจนดิษฐ์บ้านในขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
1: ใครใครก็ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุภกิจมอเตอร์
2: มากันที่สุภกิจมอเตอร์นะคะเดี๋ยวดูนิดนึงว่าช่วงนี้มีโปรดีโปรเด็ดโปรปังอะไรกันบ้างนะคะตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะสุภกิจเนี่ยจัดให้อีกแล้วนะในส่วนของโปรสุดพิเศษนะคะลูกค้าโอ้ยลีดใครที่สนใจ Honda Lead นะคะตอนนี้รถใหม่รถมาแล้วนะจ๊ะ

ใหม่รถมาแล้วนะจ๊ะแล้วก็อีกหนึ่งความพิเศษค่ะสำหรับใครที่อยู่บนเกาะนะอยู่เกาะสมุยเกาะพะงันเกาะเต่าฟังทางนี้นิดนึงตัวเลือกใหม่ของคนที่อยู่บนเกาะความพรีเมียมที่ไม่ต้องกังวลจ้ะ Honda UC รถไฟฟ้า 100% ของรถมอเตอร์ไซค์ Honda ให้พี่น้องชาวเกาะได้จับจองเป็นเจ้าของแล้วนะจ๊ะจนถึง30กรกฎาคมนี้ดาวเริ่มต้นเพียง 0.33%

2,000 บาทโรดไซส์3ปีเซอร์วิส3ปี 36,000 กิโลเมตรที่สุภกิจมอเตอร์เท่านั้นนะคะพี่น้องชาวเกาะขาอยู่ต่างพื้นที่ต่างชาติออกรถได้ไม่ต้องมีคนค้ำใช้บัตรประชาชนใบเดียวเหมือนเดิมรับรถได้ที่สุภกิจทุกสาขาเหมือนกัน0811882828 0811882828Honda UC 3รถไฟฟ้า 100% สนใจนะคะไม่ว่าจะอยู่บนเกาะหรืออยู่บนฝั่งก็จับจองเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ค่ะใครๆก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ Honda ที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์จ้างั้นเดี๋ยวก็ฮอมากันที่เพลงนี้ก่อนนะเอาใจวัยรุ่นนิดนึงนะคะซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากน้องๆวงแตงค่ะสมาชิกวงแตงหนึ่งในนั้นนะคะก็คือน้องเชียน้องเชียร์เป็นลูกหลานชาวสุราษฎร์ธานีนะจ๊ะค่ะสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตน้องๆด้วยนะเพลงนี้ชื่อว่า APE จากน้องๆวงแตงจ้ะเพิ่งจะปล่อยเลย

ว้าวเลิศมากค่ะโอ้ทุกคนต้องไปดู MV นะเพลงนี้ MV ปล่อยมาแล้วนะคะเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยจากน้องๆวงแตงค่ะต้องไปดู MV นะ MV เลิศมากเวลาหมดแล้วค่ะทุกคนค่ะปิดท้ายไว้กับเพลงเพราะๆดีกว่าโอ้ยเปลี่ยนแนวไวมากเปลี่ยนแนวไวมากลมหายใจของความคิดถึงใช่ไหมที่พี่เจมถามถึงมานะคะก็เราเลือกเป็นของพี่ต้อมเรนโบว์แล้วกันนะคะก็ยี้สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะสมท.102สุราษฎร์ธานีปิดท้ายไว้กับอีกหนึ่งเพลงเพราะๆตรงนี้นะคะกับลมหายใจของความคิดถึงเมื่อกี้เอาใจวัยรุ่นไปละอันนี้มาเอาใจรุ่นไหนดีอดีต

M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือวราวุฒิหนุนนายกวัดผลงานครม.ภูมิใจไทยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุจะมีการวัดผลการดำเนินงานของรัฐมนตรีและอาจมีการปรับเปลี่ยนครม.ในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยหลังคะแนนผลโพลร่วงว่าเป็นสิ่งที่ดีที่นายกรัฐมนตรีออกมากระตุ้นการทำงานของรัฐมนตรีเพราะรัฐมนตรีแต่ละคนก็ทำงานในหลายมิติให้กับประชาชนการจะเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเป็นเรื่องที่สำคัญพอกันทำงานอย่างเดียวแต่ไม่ประชาสัมพันธ์ก็ไม่เกิดประโยชน์และในทางตรงกันข้ามถ้าเอาแต่ประชาสัมพันธ์แล้วไม่ทำงานก็ไม่อยากเป็นรัฐมนตรีหรือนักการเมืองแบบนั้นเมื่อถามว่าหากประเมินผลงานของตัวเองคิดว่าทำงานอยู่ในระดับใดนายวราวุฒิกล่าวว่าเรื่องนี้คงตอบแทนไม่ได้คงต้องถามสื่อมวลชนเพราะทำงานอยู่ทุกวันวันเสาร์อาทิตย์ก็ทำแต่ประชาชนจะมองอย่างไรคงต้องถามสื่อมวลชนมากกว่าประกอบมั่นใจทำถูกต้องออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านรอศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย9 กรกฎาคมนี้นายประกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยกรณีพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทขัดต่อวินัยการเงินการคลังหรือไม่ในวันที่9 กรกฎาคมนี้รัฐบาลได้มีการเตรียมแผนสำรองไว้แล้วหรือไม่โดยระบุว่าไม่มีเพราะไม่คิดว่าเราทำอะไรผิดเมื่อถามย้ำว่าหากผลออกมาเป็นลบจะดำเนินการอย่างไรนายประกรณ์กล่าวว่ายังไม่รู้แต่เราทำเต็มที่และนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าเราทำถูกต้องแล้วและไม่ต้องกลัวอะไรส่วนจะต้องไปรับฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองหรือไม่นายประกรณ์กล่าวว่าขณะนี้นายกรัฐมนตรียังไม่ได้มอบหมายรัฐมนตรีสาธารณสุขเผยผลตรวจพยาธิใบไม้ตับ 4,000 รายต้องตรวจยืนยัน

0: ผลซ้ำย้ำเตือนประชาชนควรกินอาหารปรุงสุกอาหารจากแหล่งที่มั่นใจนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีพบผู้ที่มีผู้ติดพยาธิใบไม้ตับจำนวนมากที่จังหวัดมหาสารคามว่าได้รับรายงานมาว่ามีการตรวจพยาธิใบไม้ตับและพบประมาณ 4,000 คนแต่กระบวนการปกติที่ตรวจจะตรวจจากอุจจาระว่ามีไข่พยาธิหรือไม่แต่ด้วยวิธีการตรวจแบบใหม่จะเป็นการตรวจที่คล้ายกับการตรวจ ATK จึงจะมีความเซนซิทีฟกว่าวิธีตรวจไข่พยาธิจากอุจจาระและใช้เวลารู้ผลเร็วกว่าทั้งนี้ยังจำเป็นต้องคัดกรองและต้องมีการตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิเพื่อยืนยันอีกครั้งยอมรับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมะเร็งท่อน้ำดีค่อนข้างสูงและในรอบหลายปีที่ผ่านมาผู้เป็นมะเร็งท่อน้ำดีมีแนวโน้มไม่ได้ลดลงมากจากที่คาดการจึงอยากจัดตรวจวงกว้างมากขึ้นโดยเช้านี้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ประชุมวางแผนและกำชับไปทางสสจให้พยายามรณรงค์ให้ประชาชนรับประทานอาหารสุกไม่อยากให้ทานอาหารดิบแต่เข้าใจในวัฒนธรรมการรับประทานอาหารแต่ก็ต้องฝากบอกว่าให้มีความระมัดระวังและควรกินอาหารจากแหล่งที่มีความมั่นใจ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
9: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
10: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
11: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
12: MCOT Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใสความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

รักรู้ตามใจคิดผิดนะคะบางคนตามใจจนเคยชินนะคะพอสุดท้ายก็มาลำบากใจตัวเองนะคะเอ้ยมาคิดได้ก็มันซ้ายไปแล้วนะคะเยอะแยะค่ะนะคะต้องบอกเยอะแยะมากมายนะคะสำหรับพ่อแม่ที่ว่าตามใจลูกนะลูกเออลูกอีได้เลยนะคะบอกอย่างเดียวเลยนะคะยกเว้นดาวกับเดือนที่พอกับแมวมาให้ไม่ได้นะคะลูกต้องการสิ่งไหนนะคะให้ได้หมดเลยผิดทุกลูกฉันต้องได้โกนนะคะโอ้ยแบบนี้แบบพ่อแม่รังแกฉันนะคะเข้าข่ายพ่อแม่รังแกฉันพอฟังเพลงนี้ปุ๊บก็ทำให้นึกถึงข่าวนะคะเดี๋ยวขอสวัสดีพ่ออลันตาก่อนนะคะมาประสมความสุขขอบคุณค่ะเช่นกันนะคะพ่อค่ะพอฟังเพลงหมดแล้วลูกเฮ้อนะคะของหลังพันลำทำให้กระเพรานึกถึงข่าวอยู่ข่าวหนึ่งดูเมื่อประมาณสัก 2-3 วันที่แล้วก็เป็นเคสของลูกที่ติดยาเสพติดเนี้ยค่ะแล้วก็มีพวกอุปกรณ์เสพพบยาบ้าเนี่ยอยู่ในห้องนะคะแล้วห้องเนี่ยข้ออนุญาตเล่งนะคะว่ามันเหมือนหลังนุ่งเลยทุกคนเสื้อผ้านี่กองภูเขาเลยค่ะแล้วอยู่ในห้องมืดๆนะคะแล้วก็ทำร้ายแม่ด้วยตบตีแม่ทำร้ายแม่นะคะแม่เสียใจนักนะคะเสร็จแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับถึงห้องเลยนะคะแล้วก็ลากตัวไปโรงพักค่ะแม่ไปด้วยนะแม่ไปด้วยสุดท้ายท้ายสุดแล้วก็ให้การแบบวกไปวนมาแบบกำลังหลอนกำลังเบลออยู่นะคะบอกตำรวจว่ามีคนบอกให้เซฟนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะความหลอนพอได้สติสักพักหนึ่งสำนึกผิดอยากจะกราบขอขมาแม่นะคะแม่ก็มานั่งนะแม่มานั่งในโรงพักเสร็จแล้วไอ้ลูกเจ้าชายตัวดีนะคะไอ้ลูกตัวดีนะคะก็เข้ามาคุกเข่าแล้วก็กราบเท้าแม่บอกว่าขออภัยขออโหสิกรรมกับสิ่งที่ลูกได้ทำร้ายแม่ไปนู่นนี่นั่นเพราะพิษภัยของยาเสพติดแม่บอกว่าแม่พูดคำแม่พูดหนึ่งประโยคแม่บอกว่าให้อภัยแต่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดนะคะแม่พูดประโยคนี้ให้อภัยแต่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดเหมือนกับแม่ทั้งยังรักและห่วงและเสียใจอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกเดียวกันเพราะว่าลูกไงแล้วก็แม่บอกแม่ให้อภัยได้นะแต่ถ้าเรื่องที่กระทำความผิดก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามกฎหมายชดใช้กรรมกันต่อไปกับสิ่งที่เองได้ทำลงไปนี่คือเคสอีกหนึ่งเคสที่เราได้ประสบพบเจอแล้วก็ได้เห็นตามสื่อต่างๆที่เขานำเสนอมาแล้วก็เรื่องของยาเสพติดเนี่ยบอกเลยว่าถ้าใครย่างก้าวเข้าไปเนี่ยมันเป็นพิษภัยมหันต์แล้วก็ยากที่จะถอนตัวได้จริงๆตอนนี้ถ้าหากว่าใครที่กำลังแย่เท้านะคะแย่เท้าที่จะก้าวเข้าไปยังถอนตัวได้ทันนะคะสำหรับใครที่แย่เท้านะส่วนใครที่เอาขาก้าวเข้าไปแล้วหนึ่งข้างนะคะยังถอนตัวก็ยังพอได้นะคะยังพอได้นะคะแต่ต้องจิตใจเข้มแข็งมากพอแต่ใครที่ก้าวไปแล้วสองก้าวนะคะตัวแล้วก็ใจไปพร้อมเลยอันนี้ยากมากแล้วมันก็จะนำมาซึ่งความหายนะเลยของครอบครัวชีวิตทรัพย์สินอนาคตทุกอย่างนะคะทุกอย่างบางคนเป็นผู้เสพไม่พออาเป็นผู้ขายนะคะเป็นผู้ค้ารายใหญ่โอ้อันนี้หนักมากนะคะยาเสพติดไม่มีคำว่าดีค่ะ

0: ไม่มีคำว่าดีมีใครมองว่ายาเสพติดเป็นข้อดีไหมคะยาเสพติดเป็นอะไรที่ไม่ดีแล้วก็มันล้วนแล้วแต่ทำลายทำร้ายนะคะคนทุกคนเพราะว่าพวกเราก็เติบโตกันมาแล้วก็เห็นข่าวเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยเยอะนะเยอะมากแล้วก็มันไม่มีวันจบมันไม่มีวันหมดมันมาจากไหนต่อไหนก็ไม่รู้นะคะมากมายแล้วก็ไทยเราก็ถูกเอาเป็นเส้นทางผ่านในการลำเลียงส่งยาเสพติดเนี่ยก็เยอะตอนนี้ก็มีการจับหลายกระทงเนาะหลายคดีมากๆนะคะล่าสุดก็ตอนนี้เรื่องของเฮโรอีนนะคะที่ฝากแอร์เนี่ยลำเลียงไปส่งเนี่ยตอนนี้ก็มีการขยายผลนะคะมากขึ้นแล้วก็มีการแบบขยายผลไปจนถึงแหล่งต้นตอที่มาของผู้ว่าจ้างรายใหญ่อะไรเงี้ยตำรวจเอาจริงเลยกับเคสนี้นะคะเพราะว่ามันสร้างความเสื่อมเสียให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากนะคะทางรัฐบาลเองหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองปปส.อะไรอย่างเงี้ยเขาเอาจริงมากกับเคสนี้ก็คือจะพยายามไปขุดหาต้นต่อให้ได้นะคะเพราะว่ามันสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยของเราเป็นอย่างมากเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมท.สุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: กลับมาชั่วโมงที่2นะคะเราเริ่มต้นมากับหลังพันลำค่ะเพลงที่ต้องเตแนะนำมาเนาะมดแล้วลูกเฮ้อนะคะสวัสดีค่ะทักทายกันต่อเพิ่มเติมนิดนึงสวัสดีพี่ๆนะคะจากร้านขนมบ้านสร้างวัดด้วยนะคะขนมสร้างวัดไม่ใช่บ้านสร้างวัด จากร้านขนมสร้างวัดที่เป็นร้านขายอาหารอินเดียนะคะเข้ามาฟังด้วยขอบพระคุณมากๆนะคะเฮงๆรวยๆนะคะพี่จ๋าพี่เต็กน้ำส้มก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันสวัสดีพี่เจมด้วยนะอยากฟังง้อเกี้ยวสาวนะคะของเบียร์พร้อมผงป้าเบกกี้บอกว่าดาวให้ได้ครับแต่ว่าผ่อนเอง อ๋อให้ลูกใช่ไหมยกเว้นดาวกับเดือนมาลูกเออปอกับแมวห้ามเอาห้าหายไม่ได้ไม่ถ้าต้องการดาวกับเดือนนะครับแต่อย่างอื่นห้าหายในหมดเลยนะป้าเป๊กกี้วะดาวให้ได้วะแต่ว่าให้พ่อนเองวะตามนั้นเลยค่ะด้วยรักและเคารพนะคะพี่วารินสวัสดีค่ะพี่วารินบอกว่าทำงานอยู่ส่งกำลังใจไปให้พี่วารินด้วยนะคะวันนี้เป็นอาสาที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ไหมคะคิดถึงนะคะพี่วารินค่ะดีเจวันวารินของเราพี่อนุพงศ์ก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีประธานวิทย์ด้วยนะคะประธานด่วนวัสดุด่วนวัสดุก่อสร้างนะคะสวัสดีพี่วิทย์ด้วยค่ะจากประธานนะคะขอเพลงพอชายไม่พอโชว์อุ้ยเพลงนี้เขาขอกันเยอะนะตอนเนี้ยแป๊บนึงนะคะพอชายไม่พอโชว์นะคะได้ค่ะเดี๋ยวน้องกระเพราจัดให้นะคะบอกว่าพิเศษเพลงนี้มอบให้กับดีเจด้วยแล้วก็ให้ทีมงานรถด่วนวัสดุก่อสร้างทุกๆคันเลยนี่ขอบคุณนะคะขอบคุณทีมงานรถด่วนก่อสร้างนะคะที่ติดตามอสมท.สุราษฎร์ธานีด้วยแล้วก็ฝากพี่ๆน้องๆทุกคนขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็ขับขี่ด้วยความไม่ประมาทนะคะเพราะว่าต้องทำงานอยู่ในรถเนาะเหมือนบ้านหลังที่2เลยสู้ๆนะคะอ่ะจัดให้เลยค่ะจะได้มีกำลังใจ

พอใช้ไม่พอโชว์ค่ะกับมีโชว์แต่ว่าไม่พอใช้นี่มันเมื่อกันไม่อะความหมาน่าจะคือกันนะคะอ่ะเพลงนี้เพราะนะคะความหมายดีค่ะซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากน้องนิวพงศกรนะคะถ้าเราไม่ทำการสิ่งใดเกินตัวนะคะเราก็จะมีพอใช้นะคะมีพอใช้พอกินเนาะแล้วก็จะไม่เดือดร้อนนะคะคือใช้ชีวิตวิถีชีวิตแบบพอเพียงนะตามพ่อหลวงร.9ของพวกเรานะคะที่พระองค์ท่านได้ทรงเป็นแบบอย่างนะคะในการใช้ชีวิตนะคะอย่างพอเพียงมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ใครที่ดำเนินชีวิตแบบพ่อหลวงของเรานะคะกับการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงก็พอเชื่อว่าทุกคนมีความสุขเพราะว่าเราพอใจแล้วก็พอดีในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราเป็นนะคะถ้าเราอยากมีอยากได้ถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะแต่เราก็ไม่ควรใช้อะไรที่มันเกินตัวนะคะก็คือใช้จ่ายแบบไม่ติดลบอะค่ะไม่ใช่ว่า5ได้15,000นะคะจ่ายไปแล้ว17,000นะคะแบบนี้มันติดลบเราต้องรู้จักวิธีการจัดสรรเงินนะคะแล้วก็ต้องรู้จักแบ่งเงินเอาไว้ใช้ในส่วนที่อาจจะเป็นเรื่องที่เราคาดไม่ถึงนะคะในเดือนนั้นๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็พอเคยหยิบยกเรื่องของการใช้เงินของนักธุรกิจจีนรายหนึ่งนะคะมาเล่าสู่กันฟังแล้วเขาบอกว่าคนที่เป็นหนี้อ่ะเขาไม่ได้สอนให้ทุกคนเหนียวหนี้นะคะแต่นักธุรกิจจีนรายนี้ค่ะสอนให้เราเนี่ยรู้จักจัดสรรหนี้เพื่อให้เรามีชีวิต

0: อยู่ได้ในทุกๆวันโดยที่เราไม่เดือดร้อนนะคะเพราะว่าเราทุกคนเวลาเป็นหนี้เนี่ยสิ่งที่เราคิดเหมือนกันของคนส่วนใหญ่ก็คืออยากจะหมดหนี้ไวๆพออยากจะหมดหนี้ไวๆปุ๊บเนี่ยค่ะบัตรเครดิตเอ้ยไอ้ค่างวดที่ว่ามันเป็นงวดตายตัวอย่างเช่นค่าบ้านค่ารถที่เป็นงวดตายตัวอันนั้นเราไม่พูดถึงเพราะว่ามันเป็นงวดตายตัวที่เราได้ทำการตกลงไว้กับธนาคารอะไรกันไว้แล้วกับไฟแนนซ์รถอะไรอย่างเงี้ยว่าเอองวดนี้เราต้องจ่าย 2,500 นะ 2,500 2,500 ทุกเดือนนะเป็นระยะเวลา10ปี15ปี30ปีนะแต่ไอ้พวกหนี้บัตรเครดิตอะไรทั้งหลายแหละที่หลายคนอาจจะเลือกจ่ายแบบขั้นต่ำอะค่ะเลือกจ่ายขั้นต่ำอะเลือกจ่ายขั้นต่ำเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเออเราจ่ายไม่เยอะต่อเดือนแต่นั่นแหละค่ะแต่ละเดือนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นดอกทั้งนั้นไอ้เงินต้นน่ะมันตัดไปไม่เยอะนะคะแต่ก็หลายคนก็เลือกที่จะจ่ายขั้นต่ำเพราะว่าเออเรามองว่าเออมันก็ได้แบบเดือนเราไม่เยอะไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเป็นหนี้ปุ๊บเนี่ยพอมีเงินหนี้ในบัญชีที่มันโชยเยอะๆเนี่ยเราก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจใช่ไหมเราก็อยากจะแบบหมดไวๆเนี่ยพอได้มาปุ๊บเอาไปโปะได้มาปุ๊บเอาไปโปะสมมติว่าเดือนนี้ขั้นต่ำ200นะสมมติว่าขั้นต่ำเขาให้จ่าย200แต่ความที่เราอยากจะหมดหนี้ไวๆเราจ่ายไป 1,000 บาทจ่ายไป 1,000 บาทก็คือจ่ายเกินไป800ถามว่ามันจะช่วยเราหมดไวไหมมันก็ช่วยเราหมดไวได้แหละค่ะแต่นะคะเราลืมไปหรือเปล่าว่าใน1เดือนที่กว่าจะหมดเดือนเนี่ยเราอาจจะมีภาระอย่างอื่นที่มันเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นแล้วเราต้องใช้เงินอย่างเช่นอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอุบัติเหตุต่างๆหรือรถเสียนะคะบ้านหลังคารั่วนะคะหรือท่อน้ำแตกนะคะหรืออะไรอื่นๆที่มันเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดแล้วมันเกิดแล้วมันต้องใช้เงินนะคะถึงเวลานี้แหละนะเราจะไม่มีเงินเพียงพอในการที่เราจะใช้จ่ายกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่มันเกิดขึ้นพอเรามีเงินไม่เพียงพอเราต้องทำยังไงคะไม่ไปหยิบยืมก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาอีกเพื่อเอามาใช้จ่ายไอ้ก้อนที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดมันไม่เกิดไม่เป็นไรแต่พอมันเกิดปุ๊บถ้าเราไม่ได้เก็บเงินจำนวนหนึ่งเอาไว้เผื่ออะไรที่มันไม่แน่นอนเนี่ยที่มันอาจจะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องติดลบอีกอาจจะต้องเป็นหนี้เพิ่มอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนักธุรกิจชาวจีนเขาเลยบอกว่าให้เรารู้จักบริหารหนี้ให้เป็นนะคะถ้าหากว่าเรายังไม่มีความพร้อมที่จะไปโปะเราก็จ่ายขั้นต่ำไปก่อนจ่ายขั้นต่ำไปก่อนเรามีมากพอในการที่จัดสรรปันส่วนได้แล้วเราก็ค่อยไปโปะได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องรู้จักการบริหารจัดการหนี้เพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตดำเนินได้อย่างไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ต้องไปหาหนี้มาเพิ่มนะคะก็อ่านแล้วก็รู้สึกดีค่ะวันก่อนก็เลยมีโอกาสเอามาแชร์กันก็เลยหยิบมาแชร์พี่วารินคะพี่วารินเยี่ยมน้องเต้อยู่น้องเต้ไม่สบายหรอคะถ้าน้องเต้ไม่สบายก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอให้หายไวๆค่ะในช่วงนี้ไปกันที่บริษัท BO สักครู่เดียวค่ะ
1: บริษัท BO Power Tech จำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตธีรเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
0: บริษัท BO Power Tech จำกัดค่ะอยู่ปากซอยวิภาวดี6นะคะนี่พี่ตั้งโออยู่ BO เหรอคะจริงหรือเปล่าแล้วก็หรือว่ากระพงจำไม่ได้พี่ตั้งโออยู่บริษัท BO มาแล้วเพราะฉะนั้นต้องพูดเยอะๆเลยเดี๋ยวพี่ตั้งโอไปฟ้องพี่โอ๊ตแต่จริงๆเขาก็พูดเยอะทุกวันนะอันนี้ออกตัวไว้ก่อนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะใครที่กำลังมองหาบริษัทนะคะที่มีมาตรฐานสูงมากๆค่ะเรามีทีมงานพร้อมนะคะที่มีประสบการณ์ตรงทางด้านระบบไฟฟ้าแล้วก็มีทีมงานวิศวกรควบคุมงานทุกๆขั้นตอนเรามีฐานลูกค้าอยู่ทั่วประเทศไทยค่ะที่ดูแลครบจบเลยทั้งไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ไฟฟ้าแรงต่ำต้องที่นี่เท่านั้นนะคะเป็นโอกาสดีของพี่น้องชาวสุราษฎร์ถ้าอยู่สุราษฎร์ก็ติดต่อได้ง่ายเลยเพราะว่าบริษัทตั้งอยู่สุราษฎร์แต่ถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่รับฟังอยู่ต่างจังหวัดอย่า

0: าจจะมองหาบริษัทที่จะมาดูแลนะคะให้กับโรงงานอุตสาหกรรมอาคารทุกรูปแบบทุกประเภทขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ติดต่อเราได้หมดนะคะเรารับดูแลครบจบนะเรื่องของไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำทั่วประเทศไทยขออนุญาตยกเว้นแค่3จังหวัดชายแดนใต้เท่านั้นค่ะรวมถึงจำหน่ายนะคะหม้อแปลงไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำทุกชนิดประกอบตู้เมนควบคุม MDB ตู้เมนควบคุมต่างๆทางด้านไฟฟ้ารวมถึงระบบเซฟตี้ต่างๆค่ะครบวงจรเลยป้องกันฟ้าผ่าแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเครื่องสำรองไฟนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะเบอร์ออฟฟิศทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็น077-295-111 077-295-111 ค่ะหรือ089-470-8288 089-470-8288 อย่างที่บอกไว้ว่าเซฟเบอร์ไว้ในโทรศัพท์ก่อนนะคะวันนี้ยังไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรแต่มันจะต้องมีวันที่เราได้ใช้แน่นอนถ้าได้ใช้อ่ะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยได้นึกว่าโอ้จำได้แล้วนะคะน้องก็เขาเคยบอกให้เซฟเบอร์เอาไว้นะคะบริษัท BO Powertech จำกัดติดต่อได้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้านะคะบริหารงานโดยพี่โอ๊ตคุณพีระเดชวิโรจน์ค่ะ
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
5: ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดย DJ กระเพราฤดีพร

ขี่เบาแรงจริงไม่อ่ะไอ้น้องถือบัตรเครดิตจึงก็รูดปื๊ดดูดปาดพี่ยอมใช้หนี้พี่ยอมติดแบล็คลิสต์เองว่ะญาติจะแนะนำว่าพี่เบากิดไม่นะถ้าคิดเป็นหนี้คิดไม่นะคะแต่พี่เบาทำมาหนังเสียใจดีล่างห้าวันน้องก็พอไปเตือนนะให้น้องได้รู้นะพี่เต็มดาว่านะงานจากพี่เต็มนาวานะคะรูทอมใส่บัตรค่ะน้องไม่ต้องเกรงใจทีนี้ขอบคุณพี่ออสทุ่งเตาใหม่ด้วยนะคะที่แนะนำมาสวัสดีพี่รดานะคะพี่อนุวัฒน์ค่ะพี่วารีบอกว่าน้องเต้นะคะหลานยังไม่ออกจากห้องผ่าตัดเลยเข้าไปตั้งแต่10โมงแล้วจะสักประมาณ2ชั่วโมงนะคะพี่วารีเนาะเดี๋ยวก็จะเสร็จเรียบร้อยขอทุกอย่างราบรื่นนะคะขอให้น้องเต้ปลอดภัยค่ะแล้วก็หายวันหายคืนขอบคุณมากๆเลยค่ะอ่ะมาต่อกันที่เพลงต่อไปเลยขอเป็นเพลงนี้ก่อนแล้วกันเนาะไปที่ทีมงานสายเขียวนะคะสายหลังไมค์กันสักหน่อยค่ะที่แนะนำมาพีเซ่ไฮตาวอนกันวาเพลงนี้ต้นฉบับนะคะเป็นของคุณสุรพล

ไปเลยค่ะรับไปเลยใครที่อายุ40อัพรับไปเลยจ้ะต่อให้หนังจะเหี่ยวหรือว่าฟันไม่ค่อยดีๆนะคะฟันลุดไส้ฟันโปรบอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าหัวใจเราวัยรุ่นนะพี่ยังไม่แก่หรอกน้อง สวัสดีพี่ปลาด้วยนะคะดูจากเวลาแล้วต้องอีกสักเพลงแหละอีกสักเพลงที่แนะนำมานะคะเก๋นาโพค่ะเพลงนี้ขวัญใจเด็กบ้านๆหลังจากเพลงนี้จบนะคะเดี๋ยวจะพากันไปที่แปลงเพาะในหัวพันปามแม่โจ้กันจ้าอ๋อคุณปลาบอกว่า29เองถ้างั้นเป็นน้องอะสิก็พอแก่กว่าหลายปีเลยเขินสวัสดีน้องปลานะคะ

่นนะคะก็คล้ายๆกับสาวพาณิชย์แล้วนะคะทำไมสาวพาณิชย์สาวพาณิชย์ยกมือเฉยๆแล้วค่ะเอฟซีบอกว่าใครดิจิยกมือก็ยุ่งวันสาวพาณิชย์แล้ววะ อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ก็พากันไปที่แปลงเพาะในหัวพันปาแม่โจ้50นะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรค่ะที่อยากจะได้กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์แท้พันธุ์ดีจากแหล่งพันธุ์แท้หลากหลายสายพันธุ์นะคะต้องนึกถึงที่นี่เท่านั้นเพราะเรามีสายพันธุ์เยอะมากนะคะให้พี่น้องเกษตรกรเลือกค่ะไม่ว่าจะเป็นซีราสสปริงแบ็กสุราธานีท็อปเทเนรายูนิโคนอนเดลิคอมแพคเอ็มแอล161สวิคินาบลู KBC คาลิค Q6 คาลิค600แล้วก็ AA ไฮบริด 1S นะคะเราเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าค่ะที่ได้รับการรับรองนะคะโดยกรมวิชาการเกษตรค่ะมาที่เราไม่ผิดหวังแน่นอนนะเราจะเลือกนะคะคัดแยกทิ้งทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะต้นปาล์มต้นกล้านะคะที่ไม่มีประสิทธิภาพเราจะคัดทิ้งหมดเลยเราทำการคัดแยกถึง4ขั้นตอนด้วยกันค่ะก่อนที่จะส่งมอบให้กับพี่น้องเกษตรกรไปลงแปลงเพาะปลูกนะคะ

บอกได้เลยว่าที่นี่นะคะพี่น้องเกษตรกรจะได้พันธุ์แท้ทุกทีดกดีทุกต้นทนโรคทนแล้งไปปลูกอย่างแน่นอนจนสวนข้างๆต้องทักเลยว่าผีบ้าผีบ้าผีเศร้าผีเศร้าเจ

0922-22-6964 0992-22-6964นะคะติดต่อกันได้เลยปรึกษาเรื่องของวิชาการเกษตรก็ยินดีให้คำแนะนำฟรีค่ะมาที่แปลงพอได้เลยเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะหรือจะเข้าไปดูทางแอปฟ้าค้นหาคำว่านายหัวพันปาล์มแม่โจ้50ณสุราธานีได้เลยค่ะนะคะสนใจแวะมาพูดคุยมาสอบถามกันได้เลยค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะจากร้านแบตเตอรี่ท่าทองสุราธานีด้วยจ้ะพี่ลัดด้าวะไม่เอาวะพี่ความแก้ไม่เอาวะมาต่อกันที่ชั้นเชิมรำค่ะหรือใครที่น้องปาแนะนำมานะคะถ้าเขาไม่รักรักพี่

ณนะคะสาวสวยจากชุมพรด้วยท่าแสค่ะฝากเพลงนี้ให้ดีเจมาขอบคุณมากๆนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหานะคะสถานที่ที่ดูแลครบจบทั้งเรื่องรถแล้วก็เรื่องบ้านค่ะนะที่นี่ล้างรถดีมากนะเคลือบสีเคลือบเซรามิกเคลือบแก้วนะคะหรือว่าดูแลครบจบนะเกี่ยวกับเรื่องของรถนะรถมีปัญหาอะไรส่งมาซ่อมที่เรานะรับรองว่าดูแลครบจบจริงๆแวะเข้ามาพูดคุยมาสอบถามมาประเมินราคากันได้ค่ะราคาเป็นกันเองมากๆนะคะที่พลติพัฒน์ภูธร8สุราษฎร์ธานีค่ะจากสี่แยกตาปาเนี่ยตรงเข้ามาเพียงแค่ประมาณ300เมตรค่ะก็จะเจอถนนพ่อขุนทะเล10/2เนาะเจอป้ายถนนพ่อขุนทะเล10/2เลี้ยวเข้าไปเลยค่ะก็จะเจอกับพลที่พัดภูธร8สุราษฎร์ธานีที่นี่บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใสรอเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดตลอด24ชั่วโมงทีมงานช่างของเรามืออาชีพทุกคนนะคะล้างรถจนถึง4ทุ่มจากที่นี่089-223-2069 089-223-2069พลที่พลัดภูธร8สุราษฎร์ธานีติดต่อสอบถามกันได้จ้ะเวลาหมดแล้วนะคะปิดท้ายไว้กับลมความคิดถึงค่ะชโย

ธนวัฒน์กับพี่ติ๊กโน้ตที่ขอมาส่วนเพลงลมในเวอร์ชันของพี่ต่ายอรทัยที่พี่ประเสริฐจากระนองแนะนำมาเดี๋ยวขออนุญาตเป็นช่วงบ่ายเปิดให้นะคะพี่ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมทุกช่องทางขอบคุณทุกกำลังใจด้วยรักษาสุขภาพค่ะทานมื้อเที่ยงให้อร่อยและทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ปรุงสุขใหม่นะคะขอบคุณทุกคนค่ะแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

ขณะนี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ายส่งยาเร่งชง5มาตรการปลอดกพปิดช่องกงสอบราชการเข้าครม.ยอมรับรับไม่ได้เห็นชุดกากีแก้คะแนนสอบนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามตรวจพบพยาธิใบไม้ในตับกว่า 4,000 คนรัฐมนตรีสาธารณสุขแจงเป็นการตรวจแบบใหม่จากปัสสาวะผลยืนยันชัดต้องตรวจซ้ำจากอุจจาระแนะกินอาหารปรุงสุกลดเสี่ยงยุติฝุ่นไมซักทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักในกวางซีจ้วงของจีนเสียชีวิต2คนประชาชนหลายหมื่นคนต้องอพยพทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่7กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาธนธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูประเด็นเรื่องของแอร์มีนากันก่อนเลยวันนี้นะครับตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตรียมประชุมขยายผลคดีดังกล่าวช่วงบ่ายวันนี้ครับความคืบหน้าคดีขบวนการลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติที่เชื่อมโยงกับคดีแอร์มีนาแอร์โฮสเตสสาวที่ถูกจับกุมในประเทศออสเตรเลียพลตำรวจโทอัจฉยนไกลทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบอกว่าในช่วงบ่ายวันนี้ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีโดยมีเจ้าหน้าที่จากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อขยายผลคดีพลตำรวจโทอัจฉยนเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นการติดตามความคืบหน้าทั้งด้านการสืบสวนและก็การสอบสวนรวมถึงการขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในเครือข่ายโดยเฉพาะการสืบสวนเส้นทางการเลียงยาเสพติดย้อนกลับไปจนถึงพื้นที่ชายแดนเพื่อหาต้นตอของขบวนการครับส่วนการฝากขังผู้ต้องหา2รายก็คือนายอุทัยผู้ต้องหาสวมเสื้อฮู้ดที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดขณะส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้แอร์โฮสเตสสาวไทยและก็นายนันทวัฒน์ที่เป็นคนเอากระเป๋าช้างไปทิ้งทำลายหลักฐานพลตำรวจโทอัจฉยนบอกว่าได้ข้อมูลเพิ่มเติมบรรจุยาเสพติดให้แอร์โฮสเตสสาวไทย

0: แล้วก็นายนันทวัฒน์ที่เป็นคนเอากระเป๋าช้างไปทิ้งทำลายหลักฐานพลตำรวจโทอัจฉยนบอกว่าได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการสอบสวนแล้วบางส่วนครับแต่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผลจึงยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้คาดว่าต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งส่วนบุคคลที่ใช้ชื่อว่ารินซึ่งผู้ต้องหาให้ข้อมูลว่าเป็นผู้ติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเมื่อถามว่าบุคคลดังกล่าวอยู่ในเป้าหมายของเจ้าหน้าที่แล้วใช่หรือไม่พลตำรวจโทอัจฉยนบอกว่าทุกคนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้อยู่ในเป้าหมายทั้งหมดแล้วแต่เราจะทำการตรวจสอบหาไปจนสุดทางครับขณะที่ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลชื่อรินว่าเป็นชายหรือหญิงรวมถึงเป็นคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติหรือไม่นั้นเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกจากการสืบสวนและสอบสวนอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าขบวนการดังกล่าวมีผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดกี่คนเนื่องจากการสืบสวนยังไม่แล้วเสร็จและเชื่อว่าเครือข่ายมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากตั้งแต่พื้นที่ชายแดนไปจนถึงปลายทางจึงต้องมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดก่อนสรุปผลจำนวนผู้ร่วมขบวนการส่วนความคืบหน้าของคดีแอร์มีนาในประเทศออสเตรเลียนะครับเจ้าตัวได้ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ไปแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างรอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลโดยยังถูกควบคุมตัวอยู่ตามกระบวนการของทางการออสเตรเลียครับ
1: ขณะที่เรื่องของความคืบหน้าการโกงสอบท้องถิ่นนะคะวันนี้ก็ได้รับการเปิดเผยเพิ่มเติมจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะเปิดเผยว่าผลการตรวจสอบการประกาศคะแนนกับไฟล์กระดาษคำตอบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเก็บรักษาอยู่หลังจากที่นายกรัฐมนตรีเปิดเผยมีการสุ่มตรวจกระดาษคำตอบและพบว่าบางส่วนไม่ตรงกันทำให้ขยายผลตั้งทีมตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งหมด 15,000 รายชื่อซึ่งเป็น3กลุ่มด้วยการที่มีการเรียกบรรจุไปปรากฏว่าพบการประกาศผลคะแนนกับไฟล์รูปกระดาษคำตอบไม่ตรงกันสูงอย่างมีนัยสำคัญก็คือสูงถึงประมาณ 5,000 คนค่ะหลังจากนี้จะส่งข้อมูลนี้ไปยัง3ทางด้วยกันก็คือส่งไปยังปปช.เพื่อตรวจสอบหลักฐานที่ทางมสว.มีอยู่ส่งไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการดูแลเรื่องนี้มีนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและแจ้งไปยังทางคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ซึ่งเป็นคณะกรรมการควบคุมการจัดสอบและเป็นผู้ประกาศผลให้ทราบว่าพบเจอเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นส่วน 5,000 รายชื่อที่พบความผิดปกติจะเป็นชุดเดียวกันกับที่มสว.จะสอบหรือไม่ปปช.จะเป็นผู้ตรวจสอบนะคะเนื่องจากไม่ใช่อำนาจของสท.ในการเรียกดูและใช้หลักฐานแฟลชไดรฟ์ที่ทางมสว.สำหรับสท.จะตรวจสอบเฉพาะหลักฐานที่หน่วยงานมีอยู่เท่านั้นส่วนการตรวจสอบอื่นๆค่ะจะเป็นหน้าที่ปปช.ตรวจสอบในภาพใหญ่ส่วนประเด็นที่ถูกตั้งคำถามเรื่องของคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีตั้งให้เข้ามาตรวจสอบเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นพิเศษไม่มีอำนาจในการเรียกข้อมูลจากปปช.มาได้เลยหรือนายวรสิทธิ์ก็ย้ำคำเดิมนะคะว่าเป็นอำนาจปปช.ในการตรวจสอบเราไม่สามารถไปก้าวล่วงได้ในส่วนของคณะตรวจสอบมีทั้ง DSI ภาคีร่วมตรวจสอบเช่นปปท.ปปช.เข้าร่วมด้วยแต่ไม่มีอำนาจไปเปรียบเทียบข้อมูลกับที่เป็นหน้าที่ของปปช.ในการดำเนินการต่อค่ะสำหรับ 15,000 รายชื่อที่มีการเรียกบรรจุไปแล้วนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกนะคะว่าทั้ง 15,000 รายชื่อก็ยังทำงานต่อไปจนกว่าผลการตรวจสอบจะแล้วเสร็จรวมไปถึงประกาศรายชื่อ 5,000 คนมีการพบความผิดปกตินี้จะเปิดเผยต่อเมื่อปปช.มีมติผลการสอบออกมาแล้วค่ะซึ่งหากบุคคลใดเข้ารับราชการไปแล้วก็สามารถเพิกถอนได้เพราะว่าการกระทำผิดนั้นสำเร็จไปแล้วส่วนจะมีการเรียกคืนเงินเดือนหรือไม่ก็ต้องดูตามข้อมูลตามกฎหมายส่วนที่มสว.แถลงข่าวเปิดช่องโหว่การจัดสอบพบว่า TOR มีการกำหนดให้ส่งคะแนนกลับไปถึง2ครั้งซึ่งจุดนี้อาจจะต้องทำให้เกิดการทุจริตสอบได้ได้มีการตรวจสอบเรื่องนี้หรือไม่ทางนายวรสิทธิ์ระบุนะคะว่าคนที่ให้คำตอบเรื่องนี้ไม่ใช่ตนและกระทรวงมหาดไทยแต่ต้องเป็นปปช.ค่ะ
0: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะครับเตรียมชง5มาตรการสู่บอร์ดกพ.ครับปิดช่องโกงสอบราชการนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึง5มาตรการป้องกันการทุจริตว่าขณะนี้ครับเป็นมติของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.พิจารณาเมื่อกพ.เสร็จขั้นตอนทางเอกสารก็คาดว่าจะเสนอเข้ามาได้จะพยายามทำให้เร็วที่สุดครับเพราะเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ ตนเป็นข้าราชการเก่าเห็นข่าวการทุจริตคนแต่งชุดสีกากีมานั่งแก้คะแนนรู้สึกเสีย

0: จจนบอกไม่ถูกคิดว่าเป็นเรื่องที่แย่มากรวมถึงไม่คิดว่าสังคมจะรับเรื่องเหล่านี้ได้ซึ่งนายกสั่งการและมอบหมายให้ตนเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้กฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68ดูแลในเรื่องนี้ครับเพราะเข้าใจว่าตนเป็นข้าราชการเก่ารับเรื่องแบบนี้ไม่ได้และไม่มีใครยอมรับได้นะครับเบื้องต้นจะดูในกรณีที่เป็นปัญหาของกระทรวงมหาดไทยก่อนและดูภาพรวมว่ามีปัญหาตรงไหนทั้งตัวผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องส่วนรายละเอียดต้องรอส่งจากมาจากกระทรวงมหาดไทยทันทีได้มอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.กับทางตำรวจครับเพื่อระดมหาข้อมูลรับเรื่องร้องเรียนต่างๆแล้วก็รวบรวมเข้ามาเพื่อดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยจะมีการประชุมคณะกรรมการนัดแรกวันที่8กรกฎาคมเพราะนายกร้อนใจอยากจะทำให้เสร็จโดยเร็วครับเมื่อถามว่าสามารถขยายผลเรื่องนี้นอกเหนือไปจากการสอบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกมาก่อนหน้านี้ได้หรือไม่นายประกรณ์ก็บอกว่ายังไม่ได้ประชุมจึงยังไม่กล้าตอบยืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุดครับเรื่องนี้มีข่าวพูดกันมานานแต่ยังไม่ตรวจสอบอย่างจริงจังสักทีเมื่อถามว่าเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบเสร็จและได้ข้อสรุปออกมาแล้วจะส่งไปหน่วยงานใดนายประกรณ์ก็บอกว่าสิ่งที่เราดำเนินการจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติว่าเมื่อเกิดปัญหาเช่นนี้จะทำอย่างไรต่อไปหากพบความผิดก็ต้องส่งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งตรงนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ปปท.และตำรวจดำเนินการอยู่ส่วนการดำเนินการทางวินัยต้นสังกัดก็คือกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการอยู่แล้วส่วนปปช.ดำเนินการทางอาญาทั้งหมดช่วยกันทำอยู่ครับเมื่อถามว่ากรอบเวลา30วันจะเพียงพอหรือไม่ในประกรณ์ก็บอกว่าจะต้องดูข้อมูลที่เข้ามาหากไม่ทันก็จะขอขยายเวลาคล้ายกับกรณีขับรถชนตำรวจเสียชีวิตซึ่งเราจะมีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายว่าจุดบกพร่องอยู่ตรงไหนและจะปิดช่องโหว่อย่างไรขอชี้แจงว่าเรื่องการสอบเข้าท้องถิ่นคนที่จะสอบคือคณะกรรมการกำลังสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.ซึ่งเป็นองค์กรท้องถิ่นร่วมกันตั้งขึ้นมาไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลแต่เมื่อเกิดปัญหาขึ้นกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.ที่เป็นฝ่ายเลขานุการคงจะหนีความรับผิดชอบไปไม่ได้ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Arts 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล

0: โหวตมาก20มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะมีประเด็นที่อยู่ในความสนใจค่ะคือเรื่องของการไปพบว่ามีนิสิตของมมส.หรือมหาวิทยาลัยมหาสารคามติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับทะลุถึง 4,000 คนนะคะโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเร่งรณรงค์การงดกินปลาดิบหลังจากมีการตรวจพบจากกรณีที่จังหวัดมหาสารคามมีการตรวจคัดกรองเชื้อพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มนิสิตใหม่ปีการศึกษา2569ตัวเลขค่อนข้างน่าตกใจค่ะเพราะว่าที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือว่ามมส.มีผู้ติดเชื้อสูงถึง 4,233 คนจากการตรวจทั้งหมด 12,733 คนค่ะและพบนิสิตใหม่มหาสารคามติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับพุ่งสูงนะคะขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามก็อีกมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งก็มีผู้ติดเชื้อถึง

0: 380คนจากการตรวจ 1,922 คนซึ่งก็เป็นอัตราที่สูงกว่ากลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีการพบเชื้อเฉลี่ยร้อยละ11ค่ะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนายชุมพิษเดชรัตน์ก็ได้สั่งการให้สสจลงพื้นที่ไปตรวจสอบโดยเฉพาะร้านส้มตำร้านอาหารที่ใช้ปลาร้ารณรงค์ผู้ประกอบการใช้ปลาร้าต้มสุกที่ได้มาตรฐานโดยร้านที่ผ่านเกณฑ์ค่ะจะได้รับป้ายร้านนี้ปลาร้าสุกปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจตัดวงจรความเสี่ยงของโรคมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคตนะคะเพราะว่าการมีพยาธิใบไม้ตับนั้นอาจจะพัฒนากลายเป็นมะเร็งท่อน้ำดีได้โดยตัวแทนแม่ค้าส้มตำในตลาดน้อยมมส.ค่ะยืนยันว่าร้านใช้ปลาร้าต้มสุกทุกครั้งเน้นสุขอนามัยเป็นหลักแล้วก็ยินดีให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบเพื่อการันตีความปลอดภัยให้กับนิสิตและผู้บริโภคด้วยซึ่งล่าสุดนายแพทย์หัชชาเหนื่อยทองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามก็ชี้แจงนะคะว่าการไปตรวจเชื้อพยาธิใบไม้ตับดังกล่าวนั้นเป็นการตรวจคัดกรองตามวงรอบปกติของจังหวัดค่ะซึ่งดำเนินการตรวจนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียนแล้วก็เนื่องจากมีนักศึกษาชั้นปี1เข้ารับการตรวจเป็นจำนวนมากทำให้มีผลตรวจเบื้องต้นมากเป็นอย่างที่เป็นข่าวค่ะซึ่งก็ยังระบุด้วยว่าการตรวจครั้งนี้เป็นการตรวจจากปัสสาวะเป็นการคัดกรองเบื้องต้นสามารถตรวจหาชิ้นส่วนของพยาธิที่หลุดออกมาและให้ผลเร็วกว่าวิธีเดิมในการตรวจอุจจาระส่วนสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับมักจะเกิดจากการทานปลาน้ำดิบนะคะปลาจืดดิบค่ะหรือว่าอาหารที่ปรุงไม่สุกรวมไปถึงกรณีที่มีอาหารที่มีปลาน้ำจืดเป็นส่วนประกอบด้วยแต่ถ้าหากว่าผ่านการปรุงไม่เพียงพออาจจะทำให้มีพยาธิเป็นพาหะนำโรคก็ย้ำค่ะว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามดำเนินการเฝ้าระวังรณรงค์ประชาชนหลีกเลี่ยงการรับประทานปลาดิบมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเตรียมเพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในชุมชนสถานศึกษาเพื่อสร้างการรับรู้ลดพฤติกรรมเสี่ยงและป้องกันไม่ให้มีการเกิดโรคในระยะยาวขณะที่ล่าสุดนะคะในฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็รับทราบถึงเรื่องนี้แล้วเพราะมีการตรวจพบว่ามีนิสิตถึง 4,000 คนนะคะตรวจแล้วไปเจอว่ามีพยาธิใบไม้ในตับค่ะซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ระบุว่ากรณีนี้เป็นการตรวจด้วยปัสสาวะลักษณะคล้ายๆ ATK ค่ะซึ่งจะมีความเซนซิทีฟกว่าแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องมีการตรวจซ้ำด้วยการตรวจอุจจาระอีกครั้งซึ่งปัจจุบันไทยก็ยอมรับค่ะว่าเรามีผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในระดับสูงก็เป็นเรื่องที่ต้องรณรงค์เพื่อที่จะป้องกันโดยการให้กินอาหารปรุงสุกจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ
1: มีเรื่องของผลสำรวจนะครับที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าถ้ารัฐมนตรีคนไหนโลกลืมก็จะจำไม่ได้ด้วยอาจจะมีการถูกปรับออกจากครม.นี่แหละครับมีความเห็นต่อเนื่องมาโดยนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับกล่าวถึงคะแนนความนิยมของรัฐบาลที่ลดต่ำลงว่าตนในฐานะหนึ่งในครม.รัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลต้องขอขอบคุณประชาชนและขอบคุณผลโพลครับที่แสดงให้นายกรัฐมนตรีและครม.ทั้งคณะได้เห็นถึงความเป็นจริงเป็นคันส่องสะท้อนให้เห็นว่าที่ผ่านมา3เดือนรัฐบาลได้ปฏิบัติหน้าที่และทำหน้าที่ถูกใจพี่น้องประชาชนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ดีต้องยอมรับว่าในช่วง3เดือนมานี้รัฐบาลเผชิญกับความท้าทายในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นมาเช่นปัญหาสงครามตะวันออกกลางรัฐบาลก็พยายามแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ในเรื่องของปัญหาที่สั่งสมมานานเป็นปัญหาเรื่องโครงสร้างก็จะเห็นว่ารัฐบาลนี้ไม่ใช่ไม่แก้ปัญหาครับแต่เรื่องเฉพาะหน้าอย่างเดียวแต่พยายามที่จะแก้ปัญหาที่โครงสร้างที่เป็นปัญหาสั่งสมมานานด้วยเช่นเรื่องของราคาพลังงานราคาน้ำมันราคาข้าวไฟที่ประชาชนต้องเผชิญกับปัญหามาอย่างยาวนานโดยตลอดนายประดอนบอกว่าไม่ใช่รัฐบาลนี้ไม่ใช่ในเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหรือที่ออกมาเปิดเผยให้เห็นว่าค่าไฟของประชาชนบางส่วนต้องจ่ายให้กับค่าไฟสาธารณะก็เป็นงานรัฐบาลเองที่ออกมาเปิดให้เห็นวันนี้ครับเราก็พยายามที่จะแก้ปัญหาในเรื่องนี้นะฮะโดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างพลังงานที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพลังงานก็นั่งพูดคุยกันว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างพลังงานแบบไหนรวมถึงเรื่องท้องถิ่นที่เป็นความท้าทายอีกเรื่องหนึ่งของรัฐบาลด้วยในส่วนของงบประมาณที่ตัวรับผิดชอบตนก็เป็นคนเอาความจริงมาเผยแพร่ในสภาผู้แทนราษฎรเอาเรื่องจริงของงบประมาณของประเทศมากางให้ประชาชนได้เห็นแบบตรงไปตรงมาและพยายามที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของโครงสร้างซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นการไปแตะโครงสร้างที่มีอยู่เดิมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่นายกก็สั่งการให้ดำเนินการให้เรียบร้อยซึ่งตนในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาและ

0: ก็อีกหลายกระทรวงก็แบ่งหน้าที่กันไปทำอย่างเต็มที่ครับสำหรับกรณีที่นายกบอกว่าให้มีการปรับเรื่องของการสื่อสารและประชาสัมพันธ์นั้นนายพระดอนก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนบางครั้งก็อาจจะเป็นเรื่องที่ตัวรัฐมนตรีเองควรจะต้องพยายามสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในประเด็นทางสังคมที่จะต้องให้รายละเอียดและสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้มากยิ่งขึ้นครับ
1: ขณะที่ทางฝั่งของพรรคประชาชนเองนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือวิปฝ่ายค้านก็ให้สัมภาษณ์ถึงผลสำรวจนะคะที่บอกว่าพรรคประชาชนคะแนนนิยมมาเป็นอันดับหนึ่งแต่คะแนนลดลงจากครั้งที่แล้วนายภริศบอกว่าทุกผลคะแนนทุกสิ่งสะท้อนเป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องนำมายกระดับการทำงานให้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าผลสำรวจคะแนนจะขึ้นหรือว่าลงก็นำทุกข้อมูลมาประกอบการยกระดับการทำงานของพรรคส่วนกรณีบางเสียงระบุว่าไม่อยากเลือกพรรคประชาชนแล้วนายภริศบอกว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชนค่ะที่มองว่าพรรคการเมืองไหนเป็นทางเลือกตอบโจทย์มากที่สุดแต่ในฐานะที่เรามาทำหน้าที่แกนนำพรรคฝ่ายค้านหน้าที่หลักก็มีทั้งการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนอีกส่วนก็พยายามนำเสนออีกทางเลือกให้สังคมเห็นว่าหากมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปแล้วหากผลงานของรัฐบาลที่นำโดยพรรคสีน้ำเงินณเวลานี้ทางเลือกอื่นมีอยู่จะนำพาประเทศไปสู่อนาคตที่ดีกว่าอย่างไรทั้งหมดก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเราในอนาคตที่ดีขึ้นค่ะ
0: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อครับมท.3 เจเศษกำชับกปภ.ประชาชนต้องเข้าถึงน้ำสะอาดฟรีครับการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.รุกโครงการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันขยายจุดบริการน้ำดื่มฟรีมาตรฐานสากลพร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการแห่งแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีณกปภ.สาขาชยาโดยนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าโครงการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันของกปภ.เป็นการนำนโยบายมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงครับทั้งด้านคุณภาพความสะดวกแล้วก็การลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี2567ณปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้าง83แห่งพร้อมเปิดให้บริการจำนวน78แห่งทั่วประเทศซึ่งรวมถึงจุดให้บริการณกปภ.สาขาชยาทั้งนี้ในปี2570เตรียมเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพิ่มอีก95แห่งทั้งนี้กปภ.ขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการตู้กดน้ำดื่มสะอาดได้ที่สำนักงานกปภ.ทุกสาขาใกล้บ้านหากต้องการสอบถามข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีทนายเบนซ์เรซซิ่งเชิดเงินประกัน3ล้านบาทค่ะด้านทนายความวันนี้ไม่มาฟังนะคะศาลจึงออกหมายจับนายอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชหรือว่าเบนซ์เรซซิ่งพร้อมกับมารดาค่ะนางสุพรเพ็ญเดินทางมาที่ศาลเพื่อฟังคำพิพากษาชั้นฎีกาซึ่งมารดาเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายศิวาวิทย์สำเร็จผลอดีตทนายความเป็นจำเลยข้อหาฟ้องเท็จและเบิกความเท็จอดีตทนายความคนดังกล่าวเชิดเงินค่าว่าจ้างประกันตัวเบนซ์เรซซิ่ง3ล้าน1แสนบาทซึ่งศาลแพ่งเคยสั่งให้คืนเงินเต็มจำนวนแล้วค่ะแต่อดีตทนายความถูกสั่งล้มละลายไม่มีเงินชดใช้แล้วก็ศาลชั้นต้นปี2565พิพากษาจำคุกอดีตทนายความ3ปีข้อหาเบิกความเท็จ2ปีและฟ้องเท็จ1ปีศาลอุทธรพิพากษาลดโทษเหลือจำคุก8เดือนซึ่งวันนี้ค่ะนายศิวาวิทย์จำเลยไม่ได้เดินทางมาศาลและไม่สามารถติดต่อได้ศาลเห็นว่ามีพฤติการหลบหนีจึงสั่งออกหมายจับจำเลยและปรับนายประกันเต็มจำนวนพร้อมทั้งเลื่อนการฟังคำพิพากษาศาลฎีกาออกไปเป็นวันที่7

0: สิงหาคมเวลา 9:00 น.เพื่อรอผลการจับกุมตัวมาฟังคำพิพากษาค่ะซึ่งภายหลังเบนเรซซิ่งก็ได้กล่าวนะคะว่ามองว่าคดีนี้เจ้าตัวไม่มาก็คิดว่าน่าจะหนีไปแล้วค่ะอยากฝากว่าตอนที่ตั้งใจหลอกลวงยังกล้าทำแต่สุดท้ายวันที่คดีสิ้นสุดกลับไม่กล้ามาฟังคำพิพากษาก็อยากฝากไปถึงเจ้าตัวว่าให้มาฟังคำพิพากษาในนัดหน้าด้วยค่ะ
1: ตำรวจบางแก้วรวบผู้ต้องหาคดีไรเดอร์วัย61ปีถูกทำร้ายจนตาบอดปมค่าทางด่วน50บาทครับหลังคดียืดเยื้อมากว่า3เดือนความคืบหน้าคดีคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันวัย61ปีถูกผู้โดยสารชาวเมียนมา5คนทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสสูญเสียการมองเห็นดวงตาข้างขวาจากปัญหาขัดแย้งเรื่องค่าทางด่วน50บาทซึ่งคดีเงียบหายไปนานกว่า3เดือนจนผู้เสียหายต้องเข้าร้องขอความเป็นธรรมผ่านเพจสายไหมต้องรอดล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสภ.บางแก้วสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว1รายพร้อมแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายก่อนหน้านี้เมื่อเวลา 11:00 นวันที่6กรกฎาคมครับนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดได้พานายสุภชัยอายุ61ปีผู้เสียหายเข้าพบพันตำรวจเอกพิสุทธิ์จันทรสุวรรณผู้กำกับการสภ.บางแก้วเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีหลังเวลาผ่านมากว่า3เดือนแต่ว่ายังไม่สามารถติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีได้นายสุภชัยบอกว่าเหตุเกิดเมื่อ12เมษายนครับเวลาประมาณบ่ายโมงจนถึงบ่าย2หลังรับงานผ่านแอปพลิเคชันไปรับผู้โดยสารชาวเมียนมา5คนเป็นชาย3หญิง2จากสถานีขนส่งหมอชิตเพื่อเดินทางไปยังโรงแรมแห่ง1ย่านกิ่งแก้วตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีสมุทรปราการโดยใช้รถยนต์อเนกประสงค์แบบ7ที่นั่งระหว่างเดินทางครับได้สอบถามผู้โดยสารว่าจะใช้ทางด่วนหรือไม่เนื่องจากการจราจรติดขัดหากไม่ขึ้นทางด่วนจะเสียเวลาเดินทางโดยผู้โดยสารยินยอมให้ใช้ทางด่วนครับจึงสำรองจ่ายค่าทางด่วนไปก่อน50บาทแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแอปพลิเคชันแสดงค่าโดยสาร720บาทตนจึงเรียกเก็บรวมค่าทางด่วนเป็น770บาทแต่ผู้โดยสารกลับไม่ยินยอมจ่ายค่าทางด่วนพร้อมกล่าวหาว่าตนโกงเงินก่อนเกิดการโต้เถียงชายชาวเมียนมาซึ่งเป็นผู้เรียกรถแล้วก็นั่งเบาะหน้าพยายามถ่ายภาพตนก็ไม่ยินยอมจนการเกิดการยื้อยุดก่อนจะถูกทำร้ายร่างกายจนหมดสติขณะที่ผู้ก่อเหตุทั้งหมดหลบหนีไปโดยไม่ชำระค่าโดยสารนะครับล่าสุดตำรวจสภ.บางแก้วสามารถติดตามจับกุมนายต้านสินวินอายุ26ปีสัญชาติเมียนมาได้แล้วที่ห้องพักแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีครับ
0: มากันอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะตำรวจนครปฐมไปรวบตัวเยาวชนอายุเพียงแค่13ถึง14ปีนะคะใช้ปืนยิงกลุ่มคู่อริจนเกิดเหตุการณ์ได้รับบาดเจ็บค่ะโดยกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพกลุ่มวัยรุ่นใช้อาวุธปืนยิงกันที่ร้านขายของชำในจังหวัดนครปฐมเมื่อช่วงประมาณ4ทุ่มของเมื่อคืนนี้นางสาวกนกพรอายุ21ปีถูกกระสุนนะคะถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะเล่าให้ฟังว่ามีวัยรุ่นประมาณ10คนขี่มอเตอร์ไซค์บนเวียนมาที่หน้าร้านชาย1คนในกลุ่มก็ใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงมาใส่กลุ่มโดยกระสุนนั้นพลาดไปโดนผู้เสียหายค่ะทราบชื่อเพียงว่านายเอแล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปผู้บังคับการตำรวจนครปฐมพลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงศ์ก็แถลงความคืบหน้าติดตามจับกุมนายเอนามสมมติอายุ16ปีเป็นเยาวชนในอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมค่ะโดยไปจับกุมได้ที่ห้องเช่าพร้อมกับยึดอาวุธปืนได้โดยซุกซ่อนอยู่ในกล่องเสื้อผ้าพลาสติกก็ขอศาลเยาวชนควบคุมตัวผู้ร่วมก่อเหตุอีก2คนเป็นชายอายุ14ปีกับอายุ13ปีนะคะโดยในเอรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงค่ะจากการไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่ก็มีการแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนควบคุมตัวพร้อมของกลางดำเนินคดีตามกฎหมายและแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมขอศาลเยาวชนควบคุมตัวเยาวชนทั้งสองคนส่วนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันอื่นที่มาด้วยกันขณะเกิดเหตุก็เรียกผู้ปกครองมารับทราบพฤติกรรมและมีการว่ากล่าวตักเตือนแล้วค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับพายุไต้ฝุ่นไมซักทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักในเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงของจีนครับมีผู้เสียชีวิต2คนประชาชนหลายหมื่นคนต้องอพยพอ่างเก็บน้ำขนาดกลางแห่งหนึ่งในนครหนานหนิงเมืองเอกของกวางสีจ้วงพังทลายลงจากปริมาณน้ำมหาศาลที่สะสมจากไต้ฝุ่นที่พัดกระหน่ำจนน้ำบ่าไหลเข้าสู่แม่น้ำและเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนอกจากนั้นครับยังมีอ่างเก็บน้ำอื่นๆอีก2แห่งพังทลายจนทางการต้องประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติขั้นสูงสุดสั่งอพยพผู้คนเกือบ 60,000 คนเพื่อรับมือกับน้ำท่วมที่นครหนานหนิงซึ่งมีประชากร

0: 9ล้านคนเกรงสถานการณ์เลวร้ายลงและปริมาณฝนจะเป็นอุปสรรคต่อความพยายามในการช่วยเหลือทางการแจ้งด้วยนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว2คนในนครหนานหนิงขณะที่ไต้ฝุ่นกำลังอ่อนกำลังลงแต่จะยังคงทำให้ฝนตกหนักในบนทนกุ้ยโจหูหนานต่อไปส่วนเมืองกุ้ยกังสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงมากครับน้ำไหลบ่าจากเนินเขาเข้าท่วมถนนรถยนต์ไหลทะลักไปยังสถานที่ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งราวกับเป็นน้ำตกลงสู่หุบเขาขณะนี้จีนยังต้องเฝ้าระวังพายุซูเปอร์ไต้ฝุ่นบ่าวีนะครับซึ่งกำลังเคลื่อนตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกมุ่งหน้าสู่ไต้หวันพายุลูกนี้ครับมีความเร็วลมสูงสุด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะเคลื่อนตัวผ่านเกาะกัวเมื่อวานนี้หน่วยงานของรัฐบาลเตือนว่าพายุบ่าวีจะส่งผลกระทบต่อภาคตะวันออกของจีนตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้เป็นต้นไปครับ
1: เกิดเหตุรุนแรงที่เรือนจำครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบหลายปีของศรีลังกาที่เรือนจำในกอมโบห่างจากกรุงโคลัมโบประมาณ35กิโลเมตรค่ะซึ่งเรือนจำแห่งนี้มีผู้ต้องขังประมาณ 2,400 คนเหตุปะทะกันเกิดขึ้นตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาระหว่างนักโทษที่ต้องโทษจำคุกถาวรกับนักโทษที่ถูกควบคุมตัวชั่วคราวเนื่องจากมีผู้แอบให้เบาะแสเรื่องการค้ายาเสพติดกับเจ้าหน้าที่ในรอบแรกวันอาทิตย์มีนักโทษเสียชีวิต2รายบาดเจ็บ38รายต่อมาวันจันทร์ค่ะเกิดความรุนแรงรอบที่2เมื่อนักโทษพยายามทลายประตูเรือนจำส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต23รายเจ้าหน้าที่เรือนจำด้วย6คนนะคะสำหรับนักโทษชายหญิงที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุปะทะต่างก็พากันแตกตื่นปีนขึ้นไปบนหลังคาเพื่อเรียกร้องให้ทางการปล่อยตัวตำรวจได้ส่งหน่วยปราบจลาจลอย่างเร่งด่วนไปควบคุมสถานการณ์นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลค่ะด้านกระทรวงยุติธรรมของศรีลังกาเผยว่านักโทษทำลายกล้องวงจรปิดพยายามบ่อนทำลายการบริหารของเรือนจำจากการตรวจสอบอาคารเสียหายหลายจุดหลังคาก็พังถล่มลงมามีนักโทษหญิงบาดเจ็บหลายคนค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณพชนาถนัทนากุลผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คเสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทยะลา
5: ปักใต้บ้านเรา
4: ปักใต้บ้านเรา

0: ไปตาย
1: ไปมาไปไหนนะ
0: ไปปักใต้บ้านเรา
2: อ๋อก็บอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
1: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพนี้อยากได้ไรมาตาปักใต้บ้านเรา
3: อยากรู้เรื่องปักใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
4: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
5: อร่อย

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา

วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเรานะคะในช่วงเวลาเที่ยงแบบนี้นะคะ12 นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปจนถึง13นาฬิกาอยู่ด้วยกันประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังกับรายการปักใต้บ้านเราค่ะและวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันนะคะกับดีเจฟ้าช่อฟ้าชูแก้วประการค่ะที่รับหน้าที่นะเป็นแม่ข่ายในการนำเสนอรายการในช่วงเวลานี้สำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ทำหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงเวลานี้นั่นเองค่ะกับข้อมูลข่าวสารนะทั่วภาคใต้ค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ฟังนะก็สามารถที่จะรับฟังนะผ่านทางวิทยุนะไม่ว่าจะเป็นที่อสมทชุมพรนะคะและอสมทระนองค่ะอสมทสุราษฎร์ธานีอสมทนครศรีธรรมราชอสมทภูเก็ตค่ะและอสมทตรังอสมทพัทลุงด้วยและอสมทสงขลาและกับที่นี่ที่เราเป็นแม่ข่ายนะก็คืออสมทจังหวัดยะลานั่นเองค่ะและในช่วงเวลานี้ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราก็เจอกันนะคะในวันอังคารที่7กรกฎาคม2569ค่ะแล้ววันนี้ก็มีข่าวสารเยอะแยะมากมายกันเช่นเคยนะคะเริ่มต้นค่ะคุณผู้ฟังนะตอนนี้12นาฬิกากับอีก34นาทีกันแล้วนะคะเริ่มต้นกันเลยนะที่จังหวัดยะลาของเราค่ะนะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะก็จะมีการแข่งขันกีฬากันด้วยนะคะและเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะที่ศูนย์การค้าโคลิเซียมยะลานะคะก็ได้มีการร่วมกับนะสมาคมเรียงแก้วและกิจกรรมนันทนาการนะคะแล้วก็ภาคีเครือข่ายด้วยก็ได้จัดแถลงข่าวนะในการเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาสแต็กนั่นเองนะชิงแชมป์จังหวัดชายแดนภาคใต้นะกับรายการ WSSA นะคะโคลิเซียม Southern Thailand Sport Stacking Championship 2026ค่ะชิงถ้วยประธานค่ะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์โดยมีนายก้องสกุลจันทราชค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะนายนิกรเซ้งเถียงผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะและนายพิทักษ์สุวรรณวงศ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้กันด้วยและทางผู้ว่านะคะผู้ว่าจังหวัดยะลานะก็ได้กล่าวนะคะไว้ว่าก็ได้กล่าวว่านะคะจังหวัดยะลาพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนค่ะเพื่อผลักดันการพัฒนากีฬาในระดับพื้นที่ระดับประเทศนะคะแล้วก็ต่อยอดสู่ระดับสากลในอนาคตนะคะอีกทั้งก็ยังมองว่านะคะการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญด้วยนะคะที่จะช่วยสร้างโอกาสนะให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพนะเสริมสร้างความสามัคคีค่ะแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดยะลาด้วยสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับกีฬาสแต็กนะคะชิงแชมป์จังหวัดชายแดนภาคใต้นะรายการ WSSA นะคะก็จะกำหนดจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่25ที่จะถึงนี้ค่ะคุณผู้ฟัง25ถึง26กรกฎาคมนี้นะคะที่ห้างสรรพสินค้าโคลิเซียมยะลาค่ะจังหวัดยะลานะคะก็จะมีการแข่งขันในประเภท333นะแล้วก็จะมี363แล้วก็ไซเคิลนะที่ครอบคลุมนะทั้งประเภทบุคคลประเภทคู่และก็มีประเภททีมผลัดด้วยนะคะเพื่อชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศนะคะประธานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ค่ะซึ่งนับเป็นเกียรติแล้วก็ขวัญกำลังใจสำคัญค่ะแก่เยาวชนและนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันนั่นเองค่ะ

ุณผู้ฟังนะในวันที่25และ26นี้นะคะนะคุณผู้ฟังที่สะดวกค่ะก็สามารถเข้าไปนะคะที่ห้างสรรพสินค้าโคลิเซียมจังหวัดยะลานะคะได้เลยค่ะและสำหรับนะคะในข่าวต่อไปค่ะคุณผู้ฟังนะเราไปกันที่จังหวัดนราธิวาสกันต่อนะคะสำหรับทางจังหวัดนราธิวาสนะคะคุณผู้ฟังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะนราธิวาสนะคะก็ขอเชิญชวนสตรีนะคะเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมฟรีด้วยนะคะด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ค่ะนายกูเซงยอโวหะซันค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสก็ได้เปิดเผยค่ะในระหว่างวันที่9ค่ะคุณผู้ฟัง9กรกฎาคมจนถึงวันที่4สิงหาคม2569นี้ค่ะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดนราธิวาสค่ะโดยมูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสก็ได้จัดบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แมมโมที่เรียกว่าแมมโมแกรมนะคะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะเพื่อส่งเสริมการค้นหาผู้ป่วยในระยะเริ่มต้นเพิ่มโอกาสในการรักษาและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมค่ะจึงนะคะขอเชิญชวนสตรีค่ะคุณผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมรับการคัดกรองเพื่อสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพและเพิ่มโอกาสในการรักษาโรคมะเร็งเต้านมได้อย่างทันท่วงทีค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังโครงการนี้นะคะก็จะมีให้บริการค่ะคุณผู้ฟังระหว่างวันที่9กรกฎาคมถึง4สิงหาคมนะคะก็จะเป็นไปตามกำหนดการก็คือวันที่9ถึง10กรกฎาคมค่ะก็ที่โรงพยาบาลรือเสาะนะคะและในส่วนของวันที่13ถึง17กรกฎาคมนะคะก็ที่โรงพยาบาลสุไหงโกโลค่ะและในวันที่20ถึง21กรกฎาคมค่ะก็ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอตากใบและในวันที่22ถึง24กรกฎาคมค่ะที่โรงพยาบาลจะแนะเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาค่ะและในวันที่27ถึง28กรกฎาคมนี้ค่ะรวมถึงวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้ค่ะที่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1ตำบลโคกเคียนอำเภอนราธิวาสและก็กลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังสตรีค่ะที่มีอายุ30ถึง70ปีค่ะที่มีความผิดปกติทางเต้านมค่ะและสตรีอายุ30ถึง70ปีค่ะที่ไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์นะภายในงานก็มีบริการให้ความรู้ในเรื่องของการตรวจเต้านมด้วยตนเองค่ะการตรวจโดยแพทย์การเอ็กซเรย์และอัลตราซาวด์เต้านมตามดุลยพินิจของแพทย์พร้อมรับทราบผลการตรวจค่ะภายใน1วันค่ะสำหรับผู้เข้ารับบริการค่ะคุณผู้ฟังขอให้คุณผู้ฟังนะคะก็นำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยค่ะและหากเคยเข้ารับการตรวจพบความผิดปกติก็ให้นำผลการตรวจเดิมค่ะมาแสดงประกอบการวินิจฉัยด้วยโดยการเข้ารับการตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรมค่ะคุณผู้ฟังจะพิจารณาตามดุลพินิจของแพทย์และอาจไม่ได้ให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกรายยังไงคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเข้าไปกันก่อนได้เลยนะคะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสนะในวันที่9ถึง4สิงหาคมนี้ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ได้ที่นะที่ได้บอกกันเอาไว้ด้วยนะคะว่าที่ไหนกันบ้างนะคะที่จะมีการตรวจนะในเขาเรียกว่าการกำหนดวันนะคะก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองค่ะอ่ะก็ผ่านกันไปค่ะคุณผู้ฟังกับข่าวที่นราธิวาสนะคะในการบริการนะตรวจเต้านมฟรีค่ะและต่อไปค่ะคุณผู้ฟังเราไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังนะในส่วนของวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะที่ห้องประชุมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะเขื่อนรัชประภาอำเภอเมืองบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพลอากาศตรีธีระเชียงทองค่ะคุณผู้ฟังรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานการประชุมเตรียมการถวายความปลอดภัยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติค่ะในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อทรงกีฬาเรือใบค่ะณเขื่อนรัชประภา

ำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่8กรกฎาคมก็คือในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังโดยมีพลตำรวจเอกไกรบุญสวดทรงค่ะรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ค่ะนายจุมพศวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนายจักริดฝั่งชลจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการค่ะที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมประชุมเพื่อติดตามภารกิจการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆค่ะในการเตรียมความพร้อมถวายความปลอดภัยค่ะในช่วงระยะเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะจะเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่นั่นเองค่ะและก็ขอเชิญคุณผู้ฟังค่ะนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะก็เชิญค่ะเฝ้ารับเสด็จค่ะคุณผู้ฟังสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีค่ะเสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบในวันพรุ่งนี้ค่ะเวลา8นาฬิกานาที่เขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังสำหรับในช่วงเช้าในวันพรุ่งนี้ค่ะที่บริเวณแพนางไพรนะคะก็จะมีจะทรงร่วมแข่งเรือใบแล้วก็จะมีการแข่งขันจะเริ่มนะคะคุณผู้ฟังในเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง12นาฬิกาค่ะซึ่งมีเรือใบเข้าร่วมแข่งขัน68ลำค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงเรือใบพระที่นั่งชื่อเรือบุหงาในค่ะจากนี้ก็จะเสด็จโดยเรือใบเพื่อชมเส้นทางท่องเที่ยวชมทัศนียภาพภายในเขื่อนรัชประภาค่ะก็ขอเชิญประชาชนเฝ้ารับเสด็จในวันและก็เวลาดังกล่าวนะคะก็ได้มีการจัดเต็นท์ให้บริการค่ะประชาชนที่มารอชมการแข่งขันที่จุดชมวิวเขื่อนรัชประภานะคะก็โดยได้จัดจอมอนิเตอร์ค่ะคุณผู้ฟังให้ประชาชนได้ติดตามอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการแข่งขันกันด้วยค่ะและนี่ก็เป็นข่าวนะคะจากอสมทนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่ได้ส่งข่าวกันมาก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะและสำหรับข่าวต่อไปค่ะคุณผู้ฟังเราไปที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างสำหรับภูเก็ตค่ะตอนนี้นะคะลุยหาดฟรีดอมติดคำสั่งกรมป่าไม้ค่ะคุณผู้ฟังสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง22รายการนะคะพ้นพื้นที่ป่าสงวนภายใน5สิงหาคมนี้นะคะทางจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ได้บูรณาการหลายหน่วยงานลงพื้นที่หาดฟรีดอมตำบลกระรนติดประกาศคำสั่งค่ะกรมป่าไม้ตามมาตราตาม25แจ้งผู้ครอบครองพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะคะป่าเทือกเขาหน้าเกิดนะคะเนื้อที่ประมาณ9ไร่1งาน20ตารางวาค่ะให้ออกจากพื้นที่และรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างค่ะและก็ทรัพย์สินรวม22รายการให้เสร็จภายในวันที่5สิงหาคม2569นะคะและการดำเนินการค่ะก็จะเป็นไปตามคำสั่งทางปกครองของกรมป่าไม้นะคะโดยผู้ที่ได้รับคำสั่งสามารถรื้อถอนเองได้ค่ะแล้วก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมป่าไม้ภายใน15วันนะคะก็คือภายในวันที่21กรกฎาคมนี้นะคะแต่การอุทธรณ์ค่ะก็ไม่เป็นเหตุให้ระงับการบังคับตามคำสั่งนะคะเว้นแต่ว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นหากไม่ดำเนินการภายในกำหนดค่ะคุณผู้ฟังกรมป่าไม้จะเข้ารื้อถอนตามกฎหมายแล้วก็ผู้คุ้มครองผู้ครอบครองพื้นที่ค่ะก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยนะคะและในคดีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการตรวจสอบของกรมป่าไม้ค่ะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งพบการบุกรุกและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะโดยมีผู้ครอบครองค่ะจะนำเอกสารและพยานหลักฐานมายื่นชี้แจงแต่กรมป่าไม้พิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่สามารถหักล้างผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ได้นะคะจึงมีคำสั่งให้ออกจากพื้นที่และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเพื่อคุ้มครองและบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนให้เป็นไปตามกฎหมายค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะจากทีมงานนะคะอสมทจังหวัดภูเก็ตกันด้วยนะคะที่ได้ส่งข่าวมานะคะในวันนี้ในรายการปักใต้บ้านเราค่ะคุณผู้ฟังและนะคะที่นครศรีธรรมราชค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็มีข่าวถือว่าเป็นข่าวดีเลยนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้ตรวจเยี่ยมนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวันที่6นะคะนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่า

0: การกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็ได้ลงพื้นที่นะคะตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกนะคะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็ได้ประชุมกับกรมศิลปากรส่วนราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยมีนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะและผู้เกี่ยวข้องก็ให้การต้อนรับแล้วก็ได้ร่วมลงพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของนางสาวซาบิดานะคะก็ได้กล่าวกันว่านะคะศูนย์มรดกโลกก็มีหนังสือนะคะเชิญราชอาณาจักรไทยในฐานะรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาตินะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48นะระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมนะคะที่ศูนย์บริการที่ศูนย์การประชุมนิทรรศการและนิทรรศการนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนะคะก็โดยจะมีการนำเสนอให้คณะกรรมการมรดกโลกนะคะขออภัยด้วยนะคะคณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกภายใต้เกณฑ์คุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากล นะคะ OUV ค่ะก็คือเป็นหลักฐานการหลอมรวมศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะพุทธศาสนามหายานและเถรวาทในเอเชียกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้แสดงถึงศิลปะและสถาปัตยกรรมนะคะประเพณีทางศาสนาและท้องถิ่นที่ทรงอิทธิพลค่ะให้กับอาคารสิ่งก่อสร้างในภูมิภาคและคุณสมบัติตามเกณฑ์ของมรดกโลกกันด้วยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีเลยนะคะที่ทางวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั่นเองค่ะนะก็ผ่านกันไปนะคะกับข่าวที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยและในส่วนของจังหวัดระนองค่ะคุณผู้ฟังก็มีการแข่งขันสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลด้วยนะคะสำหรับข่าวนี้นะคะคุณผู้ฟังนะคะก็จะมีนะการแข่งขันเนาะการสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลประจำปีงบประมาณ2019นะคะรอบ8คนกลุ่มภาคใต้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนากีฬามวยไทยสู่มาตรฐานสากลค่ะโดยได้รับความร่วมมือจากคณะสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองค่ะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนองและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันผลักดันศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้คงอยู่และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืนค่ะพร้อมสร้างโอกาสให้นักมวยรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพนะคะสู่เส้นทางอาชีพและสืบสานศิลปะมวยไทยอันเป็นมรดกของชาติให้คงอยู่สืบไปนะคะก็จะเป็นการแข่งขันสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลนั่นเองนะในรอบ8คนของกลุ่มภาคใต้นะคะที่เวทีมวยชั่วคราวอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองค่ะนะตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองโดยมีนายคงกฤษฉัตรมาลีรัตน์นะคะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการค่ะนะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะคะสื่อมวลชนตลอดจนประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมชมการแข่งขันเป็นจำนวนมากค่ะอ่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะกับข่าวจากจังหวัดระนองด้วยค่ะและต่อไปค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปกําไปหน้าทางของจังหวัดสงขลากันบ้างค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการฝึกร่วมพลเรือนตำรวจทหารประจำปี2569มุ่งสร้างความพร้อมประสานงานทุกภาคส่วนในห้วงของการฝึก 6-10 กรกฎาคมนี้พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารภูมิภาคประจำปีงบประมาณ2569โดยนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายประทีปอุ่ยเจริญปลัดจังหวัดสงขลาพลตำรวจตรีธีรศักดิ์ชัยโยธาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาพลตรีภูมิเดชาพ่วงเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42นายเมตรีสรรพสินโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลานางสาวสุนารีบุญชุบผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลานายโสพลทองใสหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลานางสาวจิตพิสุทธิ์ไกรประสิทธิ์

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลานายเอกชัยแก้วรัตนะแนมเพื่อหัดใหญ่หน่วยทหารผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์อส.จน

0: ำลังจากมณฑลทหารบกที่42กรมทหารราบที่5ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์สมมุติ5รูปแบบประกอบด้วยการก่อวินาศกรรมการปล้นชิงรถภัยพิบัติจากน้ำท่วมสถานการณ์รถต้องสงสัยของคนร้ายและเหตุระเบิดกราดยิงในพื้นที่สาธารณะโดยแบ่งการฝึกออกเป็น2ขั้นตอนคือขั้น CPX เป็นเวลา3วันเพื่อเสริมทักษะพื้นฐานและขั้น FTX เป็นเวลา2วันเพื่อจำลองการคลี่คลายสถานการณ์วิกฤตในพื้นที่เผชิญเหตุมุ่งเน้นการควบคุมพื้นที่การป้องกันความเสียหายบูรณาการอพยพช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบและสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของทุกภาคส่วนในการปกป้องพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจร่วมกันเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตหรือภัยพิบัติต่างๆซึ่งการฝึกในครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่6ถึง10กรกฎาคมณบริเวณหน้าศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่42ค่ายเสนานรงค์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพลโทนรทิพย์โผล่นอกแม่ทัพภาคที่4ได้กล่าวว่าการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารประจำปี2569ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อทบทวนบทเรียนจากเหตุน้ำท่วมในอดีตโดยเน้นย้ำให้ผู้บริหารพื้นที่และผู้บัญชาการเหตุการณ์เข้าใจถึงพฤติกรรมของมนุษย์ในภาวะวิกฤตที่มักจะเอาตัวรอดก่อนพร้อมให้แนวทางสำคัญในการบริหารจัดการภัยพิบัติ3ขั้นตอนได้แก่1ขั้นเตรียมการที่ต้องอาศัยการทำ IPB วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงประเมินสถานการณ์และซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอ2ขั้นปฏิบัติการที่ต้องบูรณาการกำลังพลยุทโธปกรณ์ในการอพยพและกู้ภัยอย่างมีระบบและ3ขั้นการฟื้นฟูหลังเกิดเหตุที่ต้องวางแผนเยียวยาจิตใจคนซ่อมแซมอาคารสถานที่และซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์พร้อมทั้งเตรียมแผนสำรองรองรับเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถปกป้องและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดการฝึกภายหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนพิธีการแม่ทัพภาคที่4ได้เดินพบปะพูดคุยเพื่อกำลังใจแก่กำลังพลและผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆที่เข้าร่วมการฝึกอย่างใกล้ชิดซึ่งการฝึกภาคสนามจะช่วยยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการเหตุการณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไปลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณข่าวนะคะที่ส่งกันมานะจากดีเจพี่แจ็คนั่นเองค่ะนะก็ที่ได้ส่งข่าวมาในวันนี้นะกับรายการปักใต้บ้านเราค่ะคุณผู้ฟังและตอนนี้ก็เดินทางกันมา 12:00 น.กับอีก 56 นาทีกันแล้วค่ะก็สำหรับช่วงรายการปักใต้บ้านเราค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะก็มีข่าวสารต่างๆมากมายนะคะภายในภาคใต้ของเรานะคะวันนี้ก็ได้นะส่งข่าวค่ะคุณผู้ฟังนะพูดคุยนะรับให้คุณผู้ฟังนะได้รับฟังข่าวกันในช่วงเวลานี้นะคะและตอนนี้ก็เดินทางกันมาช่วงท้ายค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะดีเจฟ้าช่อฟ้าชูแก้วประการค่ะก็เป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงเวลานี้เอาเป็นว่าก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราก็กลับมาเจอกันได้ใหม่กับรายการปักใต้บ้านเราค่ะในช่วงเวลา 12:30 นาทีเป็นต้นไปจนถึง 13:00 นค่ะส่วนวันนี้ดีเจฟ้าช่อฟ้าค่ะก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ
2: ปักใต้บ้านเรา
0: ปักใต้บ้านเรา

0: ตาย
1: ไปไม่ไปไหนนะ
0: ไปปักใต้บ้านเรา
2: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
1: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพศนี้อยากได้ไรมาตาปักใต้บ้านเรา
0: อยากรู้เรื่องปักใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
3: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเราอร่อย

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ระตุ้นทำงานนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีประกาศจะวัด KPI รัฐมนตรีโลกลืมจะมีการปรับการทำงานอย่างไรว่าพยายามทำงานทุกคนคณะรัฐมนตรีทำงานอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรีส่วนจะมีการส่งสัญญาณปรับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายสันเพชรกล่าวว่าเป็นการกระตุ้นการทำงานซึ่งนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าต้องทำงานให้มากขึ้นและตรงจุดย้ำว่าคณะรัฐมนตรีทุกคนทำงานอย่างหนักแต่บางสิ่งเราก็ต้องสื่อสารให้ประชาชนรับทราบส่วนของตนก็พยายามทำงานและสื่อสารเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงพริษมองหากศาลชี้พรก.กู้เงินขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องรับผิดชอบทางการเมืองทางใดทางหนึ่งนายพริษวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมเพื่อลงมติวินิจฉัยคำร้องที่ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการที่รัฐบาลออกพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี2569วงเงินไม่เกิน400,000,000 บาทขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่ว่าหากศาลวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญพรก.ก็ต้องเข้าสู่การประชุมสภาโดยจุดยืนของพรรคประชาชนเคยพูดแล้วว่าไม่อาจที่จะสามารถเห็นด้วยโดยเฉพาะก้อน200,000,000 บาทหลังที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานเนื่องจากเห็นว่าโครงการดังกล่าวที่สามารถผลักดันหรือสามารถที่จะเสนอได้ผ่านโครงการงบประมาณปกติที่สภามีกลไกในการตรวจสอบได้อย่างเต็มที่นายพริษกล่าวว่าการที่จงใจนำเรื่องดังกล่าวไปอยู่ในพรก.เงินกู้400,000,000 บาทนั้นเป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะหลีกหนีการตรวจสอบของสภาฉะนั้นย้ำว่าหากศาลวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญก็ต้องนำเข้าสภาแต่หากศาลวินิจฉัยว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องมีความรับผิดชอบ2 ส่วนคือการรับผิดชอบทางการคลังว่าเงินที่กู้ไปแล้วจะดำเนินการอย่างไรและความรับผิดชอบทางการเมืองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบทางการเมืองทางใดทางหนึ่งตำรวจย้ำด่านมาตรฐานต้องโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมเปิดช่องร้องเรียนตำรวจประพฤติมิชอบพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจตรีกิตติสุขสมภักดิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่สุ่มตรวจจุดตรวจของตำรวจบริเวณจุดกวดขันวินัยจราจรป่าไม้เขตถนนเพชรเกษมสายเก่าตำบลไร่ส้มอำเภอเมืองเพชรบุรีเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายพลตำรวจโทไตรรงค์ระบุว่าการตั้งจุดตรวจทุกแห่งต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับการตำรวจในพื้นที่และต้องพิจารณาความเหมาะสมไม่สร้างผลกระทบต่อการจราจรหรือความเดือดร้อนเกินสมควรแก่ประชาชนสำหรับจุดตรวจมาตรฐานต้องแบ่งพื้นที่ปฏิบัติเป็น5 โซนมีป้ายแจ้งเตือนล่วงหน้าป้ายแสดงชื่อหัวหน้าจุดตรวจชื่อผู้บังคับการที่อนุมัติพร้อมหมายเลขโทรศัพท์สำหรับร้องเรียนรวมทั้งมี QR code ให้ประชาชนประเมินการปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ทุกนายต้องติดกล้องบอดี้แคมขณะที่ภาพการจากกล้องประจำจุดตรวจต้องเก็บไว้ไม่น้อยกว่า20วันเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าจุดตรวจมีขึ้นเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสกัดกั้นเหตุร้ายรวมถึงลดอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนพร้อมยอมรับว่าอาจมีตำรวจบางรายปฏิบัติไม่ถูกต้องแต่หากตรวจพบจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10 ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
11: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
12: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
13: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิด

0: ไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
3: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
4: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
5: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
6: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: ขณะนี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนาธนากุลจุลพันธ์เผยเพื่อไทยโหวตรับพรบ.นิรโทษกรรมตามที่สว.แก้ไขนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงจุดยืนของพรรคเพื่อไทยต่อร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขว่าจากที่มีการคุยกันเบื้องต้นคงจะเห็นชอบกับการแก้ไขของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้ตัวกฎหมายสามารถออกใบประกาศใช้และมีผลบังคับใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับคนที่จะได้รับการนิรโทษกรรมผ่านทางพรบ.เสริมสร้างสังคมสันติสุขโดยเร็วนอกจากนี้สิ่งที่สว.แก้ไขจากการสอบถามจากนายณัฐวุฒิไสยเกลือซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการในการทำกฎหมายนี้เมื่อสมัยที่แล้วได้บอกว่าประเด็นที่สว.แก้มาไม่ได้กระทบกับสิทธิของใครเพราะสิทธิอย่างเช่นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีก็มีสิทธิตามกฎหมายในการดำเนินการอยู่แล้วไม่มีการปรับแก้ที่จะทำให้ไปริดรอนสิทธิใดๆเพราะฉะนั้นเรื่องการแก้ไขของสว.คงจะรับเพื่อให้ออกมาเป็นกฎหมายโดยเร็วเมื่อถามว่าไม่จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการร่วม2สภาหรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่าการตั้งกรรมการร่วมกลับจะทำให้เกิดความเสี่ยงด้วยซ้ำเพราะไม่รู้ผลว่ากรรมการร่วมจะพิจารณาอย่างไรดังนั้นพร้อมที่จะเดินหน้าเพื่อให้ประโยชน์ที่เกิดจากกฎหมายฉบับนี้เกิดผลโดยเร็วที่สุดรัฐมนตรีท่องเที่ยวชี้นายกตั้ง KPI วัดผลงานรัฐมนตรีทำถูกต้องแล้วนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะมีการวัดผลการทำงานของรัฐมนตรีและอาจมีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยโดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีได้มีการกำชับอะไรหรือไม่ว่าทุกคนต้องทำงานเพราะนายกรัฐมนตรีอยากให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงได้ประชาสัมพันธ์งานอะไรที่มีให้ประชาชนได้รับทราบทิศทางในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องตัวเลขทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่หลอกกันไม่ได้เป็นทิศทางที่ดีแม้เรื่องการท่องเที่ยวโดยไตรมาสหลังสงครามตะวันออกกลางเริ่มดีขึ้นการประมาณการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและททท.เป็นไปในทิศทางที่ดีหลังจากวิกฤตสงครามความขัดแย้งเรื่องพลังงานเริ่มเสถียรแล้วจะทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเพราะประเทศไทยยังเป็นจุดหมายปลายทางที่ทั่วโลกอยากจะมาสิ่งที่นายกทำถูกต้องทุกคนต้องมี KPI เพราะหากทุกคนทำงานแล้วไม่เข้าตาทำงานไม่มีผลงานก็หนีไม่พ้นความรับผิดชอบที่นายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบทุกการที่ให้ KPI เพื่อประเมินเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ต้องทำเพราะการเดินของรัฐบาลต้องเดินไปทุกกระทรวงพร้อมกันจับเปาจารุวัฒน์กูรูฟุตบอลอัดคลิปไลฟ์วิเคราะห์ผลบอลแทงสกอร์หลอกเข้ากลุ่มลายยงเว็บพนันพลตำรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญรองผู้บัญชาการสอท.นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนพร้อมหมายค้นศาลอาญาเข้าตรวจค้นห้องพักในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งบนถนนรัชดาภิเษกก่อนจับกุมตัวนายจารุวัฒน์ปริบไหวหรือวาวอายุ44ปีสืบเนื่องจากสายตรวจไซเบอร์ตรวจสอบพบแพลตฟอร์ม TikTok ชื่อบัญชีเจาะลูกหนังวาว77ดาวมีพฤติกรรมอัดคลิปวิดีโอและเปิดไลฟ์คอยวิเคราะห์วิจารณ์ผลบอลคู่เด็ดและทายผลแพ้ชนะอย่างแม่นยำก่อนแฝงโฆษณาเชิญชวนให้ผู้ชมเข้าเล่นการพนันผ่านไลน์ ID และเว็บไซต์เมื่อตรวจสอบพบกลุ่มไลน์ดังกล่าวมีการโยงใยแปะลิงก์เว็บพนันออนไลน์ชื่อดังถึง2เว็บไซต์ทั้งนี้ระหว่างการเข้าค้นพบว่านายจารุวัฒน์กำลังพักผ่อนหลังจากไลฟ์ฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างสหรัฐอเมริกาและเบลเยียมอย่างไรก็ตามจากการสอบสวนให้การรับสารภาพว่ารับว่าจ้างเป็นเงิน 50,000 บาทต่อเดือนทำมาแล้ว2เดือนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาฐานโฆษณาชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตและความผิดตามพ.ร.บ.การพนันส่งพนักงานสอบสวนบก.สอท.1ดำเนินคดีตามกฎหมาย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
8: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
9: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
10: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go GreenMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
13: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีในช่วงนี้มีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยค่ะสำหรับหนุ่มๆสาวๆหรือว่าใครที่มีปัญหากังวลเกี่ยวกับเรื่องของรอยแผลเป็นไม่ว่าจะเป็นรอยแผลเป็นจากศัลยกรรมความงามแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดถ้าไม่รับการดูแลที่ดีอาจจะกลายเป็นแผลเป็นนูนหรือเป็นคีลอยด์ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้รอยแผลเป็นเหล่านี้ทำร้ายคุณรีแบคซิลิโคนเจลผลิตด้วยเจลซิลิโคนเกรดที่ใช้ทางการแพทย์นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อการลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อแผ่นฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันช่วยปกป้องแผลจากน้ำและฝุ่นละอองรีแบคเนื้อเจลแห้งเร็วไม่เหนียวเนินหนาสามารถทำมารีแบคได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณจัดจำหน่ายโดยบริษัทไบโอฟาร์มเคมีคอลจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้นะคะคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: ทักทายคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะคะเพลงเพราะๆพี่แซมเปิดให้ขอบคุณมากๆค่ะรอกว่าจะเข้ารายการนะคะเปิดเพลงเพราะๆไปฝากคุณผู้ฟังกันหลากหลายบทเพลงแล้ว Afternoon Song สวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยนะคะช่วงบ่ายแบบนี้อยู่กับดีเจสายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังบ่าย2ถึง4โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันนะคะ2ชั่วโมงค่ะอยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มๆเลยในชั่วโมงแรกมาเจอกันนะคะในช่วงเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect หรือว่าจะรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนเลยค่ะต่อมาแบบนี้อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะวันนี้นำสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเยอะมากเลยนำข่าวสารมาฝากแล้วก็มาเล่าให้ฟังกันในรายการด้วยค่ะคุณผู้ฟังทักทาย FC ที่น่ารักของเราด้วยนะคะสวัสดีน้องต้นน้ำครับพี่ติ๊กน้ำส้มคนสวยน้องอ้อยนะคะคุณมนัสนะคะ FC ที่น่ารักของเรานะคะพูดถึงคุณมนัสเราอยากกินข้าวเหนียวอีกอะ ข้าวเหนียวที่คุณมนัสนำมาฝากบ่อยๆอะเขาเรียกว่าอะไรข้าวเหนียวข้าวเหนียวอะไรอะภาษากลางเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่ถ้ามันเป็นภาษาใต้คือข้าวเหนียวห่อกล้วยเนาะเหนียวยางเหนียวห่อกล้วย ถ้ามีข้าวต้มมัดด้วยก็จะอร่อยมากนะคะ หิวนะเนี่ยที่พูดถึงของกินเนี่ยไม่ทานมื้อเที่ยงเลยค่ะคุณผู้ฟังทานข้าวมาตอน10โมงนิดๆก็ยังรู้สึกว่ายังอิ่มแต่ว่านี่บ่าย2กว่าแล้วอาการหิวมันก็เริ่มที่จะมีความกระหายเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยไปถ่ายงานกันที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะคะเป็นตลาดเกษตรชุมชนยั่งยืนค่ะสายหมอกกับพี่กระเพรานะคะลงพื้นที่ไปเก็บภาพบรรยากาศนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันรับชมกันได้ค่ะในวันพฤหัสนะคะช่วงบ่ายโมงนะคะถึงบ่ายสองเป็นช่วงของอสมทเพื่อชุมชนค่ะเป็นงานเก็บภาพบรรยากาศเกี่ยวกับตลาดเกษตรชุมชนยั่งยืนนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันแล้วก็วันอังคารนี้เป็นนัดแรกเลยนะคะที่เขาเนี่ยกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะเป็นตลาดหน้าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอยากจะบอกว่าไปช่วง8โมงนิดๆละคนไปซื้อของกันเยอะมากแล้วก็ของบางร้านนะคะที่พ่อค้าแม่ขายพี่น้องชาวเกษตรกรหลากหลายคนเลยเนี่ยคุณป้าคุณอาคุณลุงคุณตาคุณยายเอามาตั้งเรียงขายกันเนี่ยคือของที่ไปถึงเห็นคือจะหมดแล้วนะคะขายดีมากไปปุ๊บก็คือเหลือแค่ไม่กี่ชิ้นและเหลือแค่ไม่กี่กล่องแล้วนะคะขายดีจริงๆและเป็นนัดแรกด้วยนะคะก็ยังมีช่องเขาเรียกแผงเนาะเป็นแผงลอยนะคะยังมีที่ว่างอยู่ค่ะคุณผู้ฟังใครที่อยากจะไปขายของนะคะเป็นสินค้าเกษตรปลูกเองคัดเองอะไรเงี้ยก็สามารถไปติดต่อได้นะคะที่ทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะคะไปติดต่อแล้วก็มาขายกันได้เลยนะคะเพราะมีคนไปซื้อกันเยอะมากๆสายหมอกกับพี่กระเพาะได้ของกินติดไม้ติดมือกันมาเพียบเลยนะคะซื้อบ้างเขาแจกให้บ้างนะคะเขาเห็นว่าเราไปถ่ายคลิปแล้วก็ทำเป็นโปรโมทสินค้าให้เขานะคะเขาก็มีน้ำใจน่ารักมากๆเลยคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณตาคุณยายให้ของกินมาเพียบเลยแล้วสายหมอกประทับใจมากได้ลองกินมะพร้าวเขาเรียกว่ามะพร้าวเผาเนาะของคลองน้อยนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกที่กินปุ๊บรู้สึกว่าน้ำมะพร้าวมันหวานมากๆพี่ลูกบอกว่ามันจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะคะพอนำไปเผาแล้วก็เอามาทานเป็นน้ำมะพร้าวสดๆเนี่ยหอมมากแล้วก็อร่อยมากดื่มแล้วชื่นใจนะคะคุณผู้ฟังนะคะขายลูกหนึ่งก็ไม่กี่บาท25บาท30บาทอยู่ประมาณนั้นนะคะไปถึงปุ๊บก็คือเหลือแค่ไม่กี่ลูกแล้วขายดีมากๆเลยนะคะแล้วพอดื่มน้ำมะพร้าวหมดแล้วเนี่ยมันก็เป็นลูกเล็กๆ เนาะความที่เราไม่เคยกินแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องแบบแค่แกะยังไงนะคะก็เลยให้พี่อู๋และพี่แม่บ้านที่น่ารักของเราช่วยแกะให้แล้วก็คว้านเนื้อข้างในอ่ะออกมาทานอร่อยมากเลยคุณผู้ฟังนะคะจากใจคนที่ไม่เคยทานมะพร้าวเผาของคลองน้อยนะคะทานครั้งแรกรู้สึกว่าอร่อยอ่ะอร่อยมากๆมันมีความแบบหวานๆนัวๆเหมือนมันผสมนมข้างในอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะนะคะอร่อยมากๆนะคะได้ลองทานแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจมากๆค่ะและคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังอยู่ตอนนี้อยากจะลองไปซื้อของนะคะของเกษตรสินค้าเกษตร ศผักอะไรเอ่ยต่างๆของกินนะคะมะพร้าวผลไม้คือเยอะมากๆสินค้าโอท็อปด้วยนะคะไปช็อปไปกินไปซื้อกันได้ค่ะที่ตลาดหน้าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะคะมีทุกวันอังคารค่ะตอนเช้าเนี่ย 6:00 นเช้าเนี่ยเริ่มไปได้เลยเพราะว่าช่วง 8:00 น 9:00 นเนี่ยตลาดเริ่มจะวายแล้วนะคะเพราะว่าคนมาซื้อเยอะมากๆเพราะฉะนั้นตลาดเกษตรแบบนี้นะคะเป็นตลาดที่นํสินค้าของชุมชนเนี่ยจากคนที่ปลูกเองนะคะแล้วก็ผลิตเองเนี่ยมันปลอดสารพิษแน่นอนสามารถไปอุดหนุนกันได้นะคะที่หน้าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
0: หมอหมอให้ฟังกันก่อนนะคะน้ำจิ้มนี่คือน้ำจิ้มรอติดตามค่ะภาพบรรยากาศที่ไปเก็บไปทำคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะให้คุณผู้ฟังได้รับชมกันค่ะในวันพฤหัสนี้นะคะเวลา10:00 ถึง12:00 นะคะในช่วงของอสมทเพื่อชุมชนนะคะกรีนมาร์เก็ตค่ะตลาดสินค้าชุมชนยั่งยืนนะคะต้องรอติดตามด้วยค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวพักครึ่งเงินก่อนเนาะพักเบรกกันก่อนนะคะช่วงต่อไปเนี่ยมีข่าวสารมาเล่าให้ฟังด้วยเป็นข่าวที่โด่งดังมากในต่างประเทศตอนนี้ถ้าใครได้ติดตามข่าวนะคะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาค่ะคุณผู้ฟังเป็นข่าวที่เกี่ยวกับการบุกไปจับนะ

บ้านที่มีเด็กอยู่ในรัฐโอไฮโอนะคะโอไฮโอในสหรัฐอเมริกาเนี่ยแล้วก็เจอเด็ก16คนค่ะที่โดนกักขังอยู่นะคะคุณผู้ฟังรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงต่อไปนะกลับมาเล่าให้ฟังกันค่ะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราธานี

0: วันนี้ 7.7 ด้วยนะคะคุณผู้ฟังวันที่7เดือน7 7.7 วันนี้เป็นวันพระด้วยแล้วก็เป็นวันแห่งการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเป็นวันที่เราจะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตของเรานะคะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่เชื่อในเรื่องของ manifest นะคะวันนี้ก็เป็นวันดีๆอีกวันนึงที่เราเนี่ยดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้ค่ะตัวเลข7เนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเลขบนปฏิทินเท่านั้นนะคะแต่เป็นวันที่หลายๆคนเนี่ยใช้เป็นสัญลักษณ์ของการยกระดับพลังงานภายในและทุกครั้งที่เราตั้งใจหรือว่ามีเจตนาอย่างชัดเจนนะคะทั้งความคิดความรู้และการกระทำของเราเนี่ยเริ่มเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันนั่นคือจุดเริ่มต้นของการดึงดูดชีวิตแบบใหม่นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังและวันที่7เดือน7นะคะวันนี้เนี่ยก็เป็นวันสำคัญอีกวันนึงเหมือนกันหลากหลายคนรู้จักกันแล้วแหละแต่บางคนก็ยังจะไม่รู้จักนะคะวันนี้ชื่อวันว่าวันทานาบดะนะคะชื่ออาจจะไม่คุ้นเพราะว่าเราเป็นคนไทยเนาะนะคะวันทานาบดะค่ะถือว่ารู้จักกันในเทศกาลของการขอพรดวงดาวซึ่งตรงกับวันที่7กรกฎาคมของทุกปีนะคะเป็นเทศกาลดั้งเดิมของญี่ปุ่นค่ะคุณผู้ฟังที่ได้รับอิทธิพลมาจากเทศกาลของจีนค่ะโดยเฉลิมฉลองนะคะตำนานความรักของเจ้าหญิงทอผ้าหรือว่าดาวเวกานั่นเองค่ะและชายเลี้ยงวัวนะคะหรือว่าดาวอัลแทร์ค่ะที่ถูกทางช้างเผือกนะคะคุณผู้ฟังถ้าใครได้เห็นตำนานนะเขาก็บอกเป็นคร่าวๆเลยนะคะที่อยู่ในทางช้างเผือกนะคะที่แบ่งแยกออกแล้วก็ได้รับอนุญาตให้มาพบกันเพียงปีละ1ครั้งเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ฟังก็คือวันนี้นั่นเองนะคะนี่เป็นตำนานที่เขาเล่าต่อกันมาค่ะแต่วันนี้ก็เป็นวันที่ทุกคนเนี่ยสามารถขออะไรต่างๆได้นะคะเพราะว่าเป็นวันสำคัญแล้วก็เป็นวันที่มีความสุขค่ะนะคะเป็นวันที่มีความสุขเราสามารถดึงดูดความสุขแล้วก็สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราได้ซึ่งในวันทานาบดะนะคะในช่วงเทศกาลดีๆแบบนี้เนี่ยผู้คนก็จะนิยมเขียนคำอวยพรคำอธิษฐานนะคะและก็ความปรารถนาลงบนกระดาษแผ่นเล็กๆที่เรียกว่าทางสกุค่ะคุณผู้ฟังและจะใช้สีกระดาษตามคำอวยพรว่าพรที่ขอไปนะคะตามสีต่างๆเลยเช่นสีชมพูก็จะขอเรื่องความรักค่ะสีแดงก็จะขอพรเรื่องพ่อแม่นะคะและสีเหลืองเนี่ยจะขอพรเรื่องของมิตรภาพค่ะจากนั้นก็จะนำกระดาษนะคะไปผูกไว้กับต้นกิ่งต้นที่เป็นกิ่งต้นไผ่กิ่งไผ่นั่นเองนะคะกิ่งต้นไผ่ที่แบบเขามีในประเทศญี่ปุ่นเขาจะมีต้นไผ่เยอะๆเนาะนะคะนำไปผูกไว้นะคะก็จะเป็นการขอพรถือเป็นต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเพื่อให้คำอธิษฐานในสมดังปรารถนาค่ะคุณผู้ฟังนี่ถ้าคนไทยเราก็ต้องทำไงอวยพรเหรอวันนี้เป็นวันพระถ้าเป็นสไตล์คนไทยก็จะเอาปิ่นโตทำบุญตักบาตรนะขอสิ่งดีๆขออะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตใช่ไหมคะเนี่ยพอเป็นของทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเป็นความเชื่อแบบนี้เนาะเขียนคำขอพรต่างๆแล้วก็ไปแปะติดที่ต้นไผ่นะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังที่จะนำสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราได้ค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
0: พี่เอียดอนุพงศ์สวัสดีค่ะทักทายตอนบ่ายสองนะจ้ารับฟังอยู่2ชั่วโมงเหมือนเดิมเลยขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณพี่เอียดด้วยนะคะจากอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชพี่สุดสาครสวัสดีจ้าสวัสดีคุณหมึกดำด้วยนะคะรับฟังผ่านทางวิทยุน่ารักมากๆพี่สุดสาครคิดถึงนะคะไม่ได้เข้ามาทักทายหลายวันเลยพี่สุดสาครอยู่ที่อำเภอบ้านนาสารนะคะอยู่ตรงบริเวณน้ำตกดาดฟ้าพูดถึงบ้านนาสารนะคะก็กำลังจะมีงานเงาะนาสารเป็นเทศกาลเป็นเทศกาลงานที่ยิ่งใหญ่ทุกปีของอำเภอบ้านนาสารเลยนะคะปีนี้ก็จะเริ่มต้นในวันที่20กรกฎาคมจนถึงวันที่30กรกฎาคมค่ะอาทิตย์กว่าๆเลยนะคะงานดีๆแบบนี้คุณผู้ฟังคะห้ามพลาดเลยนะไปเที่ยวกันเยอะๆนะคะ

0: รักคนอ้อรอใครชอบคนอ้อรอบ้างคะคุณผู้ฟังอ้อรอที่แปลว่าน่ารักอะถ้าใครชอบคนน่ารักก็ต้องชอบคนที่อ้อรอด้วยนะคะคนน่ารักน่ารักก็มีคนชอบเยอะๆทั้งนั้นแหละเนาะนะคะทำตัวให้น่ารักแบบแป๊วๆหน่อยอะไรเงี้ยก็มีคนชื่นชอบเยอะเลยค่ะมาค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพูดคุยกันนะคะอย่างที่บอกไปว่าจะนำเรื่องราวข่าวต่างประเทศในสหรัฐอเมริกามาฝากกันค่ะเผื่อบางคนที่ฟังแล้วนะคะหรือว่าบางคนยังไม่รู้เรื่องราวที่จริงข่าวนี้เกิดขึ้นนั้นแหละสักพักแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะคุณผู้ฟังตั้งแต่สิ้นเดือนที่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ข่าวมันโด่งดังมากๆเลยแล้วก็มีนักข่าวหลากหลายสำนักเลยนะคะต่างประเทศที่เขาไปจับจ้องข่าวนี้นะคะจ้องจะเล่นข่าวนี้แล้วก็ไปตีข้อมูลต่างๆไปหาข้อมูลเยอะแยะมากเลยนะคะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าเป็นข่าวสุดช็อกที่เกิดขึ้นนะคะกับตำรวจในสหรัฐอเมริกาค่ะที่เขาไปบุกช่วยเด็กทั้งหมด16คนด้วยกันนะคะที่ถูกพ่อแม่ปู่ย่านะคะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าจับขังไว้ในบ้านสภาพเหมือนอันนี้คือเป็นคำให้การหรือคำพูดของตำรวจนะคะว่าสภาพเด็กเนี่ยเหมือนกับโดนจับแบบเหมือนสัตว์ป่าเลยอะแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะเหมือนสัตว์ป่าแล้วก็แบบมีความผวาความกลัวพอเจอเจ้าหน้าที่ก็จะแบบส่งเสียงกรีดร้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบกลัวเหมือนกลัวคนอะถ้าภาษาบ้านเราถ้าเหมือนสัตว์เนาะถ้าเหมือนน้องหมาน้องแมวที่ไม่คุ้นคนก็จะเรียกว่าแห่แมวมันแห่คนอย่างเงี้ยมันก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกันเลยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งพอไปเจอเด็กๆนะคะต้องบอกว่าอยู่ในสภาพที่โอ้โหเจ้าหน้าที่ยังช็อกอะค่ะไปดูสภาพเด็กๆที่ไปเจอแล้วเนี่ยก็คือมีเด็กทั้งหมดนะคะเด็กแล้วก็วัยรุ่นอยู่ร่วมกันเนี่ยนะคะอยู่ในวัยที่ใกล้ๆเคียงกันนะคะคุณผู้ฟังทั้งหมด16คนด้วยกันค่ะอายุตั้งแต่18เดือนจนถึง18ปีนะคะเยอะสุดเนี่ยคือ18ปีด้วยกันนะคะที่ถูกครอบครัวเนี่ยครอบครัวตัวเองนะคุณพ่อคุณแม่ของตัวเองกักขังไว้นะคะให้อยู่แบบอดอยากต้องเผชิญกับการที่โดนทารุณกรรมนะคะที่อยู่ภายในบ้านหลังเนี่ยนะคะที่อยู่ในหมู่บ้านซึ่งหมู่บ้านหลังนี้นะคะอยู่ในหมู่บ้านแฮมเดนค่ะรัฐโอไฮโอนะคะในสหรัฐอเมริกาเมื่อช่วงต้นเดือนของกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังก็มีการแจ้งเหตุไปนะคะว่ามีชายคนหนึ่งซึ่งเป็นคุณพ่อนี่แหละเป็นพ่อของเด็กเนี่ยเดินเปลือยกายรอบบ้านนะคะเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปดูเนี่ยเขาก็คือได้รับแจ้งมาจากเพื่อนบ้านนะว่าเขามีพฤติกรรมแปลกๆนะคะก็เลยบุกไปดูหน่อยว่าไม่มีอะไรบ้างเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปทั้งตำรวจเนี่ยเขาให้คำพูดเลยนะคะบอกว่าสภาพบ้านเนี่ยดูไม่ได้เลยเข้าไปใกล้บริเวณบ้านก็จะมีกลิ่นที่มันเหม็นแบบตูดตัวเหม็นเหมือนกลิ่นเน่ากลิ่นหมักหมมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเลยนะคะพอบุกเข้าไปเนี่ยก็เจอนะคะเจอว่าเจอน้องๆหรือว่าเด็กๆเนี่ยโดนกักขังไว้ค่ะคุณผู้ฟังก็มีการเข้าตรวจสอบบ้านหลังนี้นะคะเพื่อสืบสวนคดีอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยนะคะอาจจะมีคดีอื่นที่มาเกี่ยวข้องนอกจากการกักขังด้วยค่ะคุณผู้ฟังแต่กลับเข้าไปในบ้านนะคะก็แบบตกใจอ่ะตำรวจทั้งหมดตกใจเลยว่าเด็กอยู่กันจำนวนเยอะมากๆนะคะที่ถูกซ่อนอยู่ทั้งหมด16คนด้วยกันค่ะโดยเจ้าหน้าที่และเพื่อนบ้านเนี่ยก็ไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่ามีเด็กๆอยู่นะคะไม่รู้เลยว่ามีเด็กที่โดนขังอยู่ในสภาพที่มันโหดร้ายแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังเมื่อเจ้าหน้าที่พบเด็กทั้ง16คนแล้วนะคะอยู่ในพื้นที่จำกัดที่ให้อาศัยอยู่ในห้องแคบๆด้วยกันเนี่ยอยู่แบบประมาณกี่ฟุตอะ12ฟุตได้นะแคบมากๆนะคะที่อยู่กันมาเกือบ4ปี12ฟุตอะเหมือนเตียงนอน2เตียงอยู่ด้วยกันมาประชิดกันแต่เด็กทั้งหมด16คนนะคะอยู่ภายในห้อง4ปีด้วยกันนะคะภายในบ้านเนี่ยต้องบอกเลยว่าเต็มไปด้วยขยะสิ่งปฏิกูลอุจจาระนะคะปัสสาวะของมนุษย์ที่มันเต็มไปหมดเลยนะคะบอกว่าให้สัมภาษณ์เนี่ยก็คือมีเด็กๆอยู่กันเยอะมากๆแล้วก็ต้องทนในสภาพแบบเนี้ยอยู่4ปีด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังซึ่งเด็กๆที่ถูกค้นพบแล้วก็เอาตัวออกมาเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่ได้รับการเรียนหนังสือเลยนะคะคุณผู้ฟังไม่ได้เข้าโรงเรียนแล้วก็ไม่มีประวัติการเข้ารักษาพยาบาลหรือว่าไม่มีเอกสารใดๆเลยในการที่จะมีใบเขาเรียกว่าใบอะไรคล้ายๆสุจิบัตรเนาะในการแบบเกิดออกมาอยู่บ้านหลังในทะเบียนบ้านอะไรอย่างนี้นะคะเนื่องจากครอบครัวเนี่ยย้ายถิ่นฐานย้ายรัฐบ่อยๆนะคะทำให้ระบบราชการเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบความผิดปกติของครอบครัวนี้ได้นะคะคุณผู้ฟังแล้วเขาก็ย้ายไปย้ายมาจนล่าสุดไปอยู่ที่รัฐโอไฮโอนะคะที่สหรัฐอเมริกานี่แหละแล้วก็ได้มาเจอเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็คือพาเด็กๆเนี่ยออกมานะคะพาไปรักษาตัวแล้วก็พ่อแม่คุณย่านะคะแล้วก็คุณปู่เนี่ยนะคะก็โดนจับกุมแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยโดนจับกุมไปแล้วนะคะทั้งหมด ทั้ง4ท่านเนี่ย4คนด้วยกันนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวที่ช็อกเลยก็ว่าได้นะคะแต่เขาบอกว่าในโอไฮโอเนี่ยก็มีข่าวลักษณะแบบเนี้ยบ่อยมีข่าวลักษณะแปลกๆเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยแล้วแต่ครั้งนี้รู้สึกว่ามันเยอะผิดปกติเพราะว่าเด็กอ่ะมันทั้งหมด16คนแล้วมันเยอะมากๆที่โดนกักขังนะคะโดนหน่วงเหนี่ยวมาหลายปีมากๆเลยอายุเยอะสุดอยู่ที่18ปีค่ะคุณผู้ฟังน้อยสุดก็18เดือนนะคะ18ปีนี่คือหลายปีมากๆแล้วที่โดนกักขังแล้วไม่ได้มีการศึกษาไม่ได้เข้าโรงเรียนไม่ได้มีประวัติในการรักษาในโรงพยาบาลนะคะซึ่งการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาในครั้งนี้ตำรวจได้ทำการจับกลุ่มผู้ใหญ่นะคะในบ้านทั้งหมด4คนด้วยกันก็จะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะปู่ย่าของเด็กๆนะก็คือโดนจับกลุ่มไปแล้วนะคะคนทั้งหมดได้ถูกตั้งข้อหาหนักเลยค่ะในฐานความผิดทำให้เด็กเนี่ยตกอยู่ในอันตรายขั้นร้ายแรงเลยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งสร้างความเสียหายต่อร่างกายและจิตใจอย่างสาหัสค่ะโดยศาลเนี่ยให้สั่งกักขังและตั้งวงเงินประกันตัวไว้สูงสุดเนี่ยคนละ300,000ดอลลาร์นะคะหรือว่าราวๆ10ล้านบาทไทยซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้งครอบครัวเนี่ยก็ไม่มีเงินมาประกันแล้วค่ะก็ต้องดำเนินคดีกันต่อไปนะคะส่วนเด็กๆทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ถูกส่งตัวไปอยู่ภายใต้ความคุ้มครองและความดูแลของหน่วยงานคุ้มครองเด็กของรัฐเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจต่อไปนะคะซึ่งเป็นข่าวที่ดังมากๆจริงๆตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมีการอัปเดตมาเรื่อยๆนะคะคุณผู้ฟังก็จะมีการแบบตั้งข้อกล่าวหาต่างๆนะคะนะก็จะมีการอัปเดตจากสำนักข่าวเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือข่าวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศแล้วก็ช็อกมากๆที่จะนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังทุกคนได้ฟังกันค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1 x 1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

ก่อนจะหมดเวลากันในชั่วโมงนี้มาฝากดินเน่ากับคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้สายหมอกมีดินเน่าค่ะมาฝากกันเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตโดยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดค่ะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะคะคุณผู้ฟังดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ำ 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงบนดินสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่เลยค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้ให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา699บาทเท่านั้นค่ะใครสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งค่ะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

ชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปกลับมาฟังเพลงป๊อปร็อกกันเหมือนเดิมนะคะทักทายพี่ไลเบิร์ตตูมด้วยค่ะเบิร์ตเพลงป๊อปร็อกเปิดไม่ทันแล้วขออภัยด้วยนะคะชั่วโมงต่อไปค่ะพี่ไลแนะนำเข้ามานะคะช่วงเพลงยุค80เพลงเก่าๆนะคะแนะนำเข้ามาได้ส่วนในชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อชั่วโมงต่อไปค่ะ

็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดยกระดับคดีแอร์โฮสเตสขนยาเป็นคดีอาชญากรรมข้ามชาติพลตำรวจโทอาจิยนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเรียกประชุมคณะทำงานสืบสวนสอบสวนคดีแอร์สาวและยกระดับการดำเนินคดีเป็นคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อขยายผลไปถึงผู้ร่วมขบวนการและผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยมีตำรวจนครบาลและปปส.ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลสืบสวนเชิงลึกส่วนความคืบหน้าคดีมีการแจ้งข้อหาและฝากขังนายอุทัยและนายนันทวัฒน์ไปแล้วแต่ทางพนักงานสอบสวนยังไม่ตัดจบเพียงเท่านี้แต่ขยายผลต่อถึงตัวการใหญ่เจ้าของยาเสพติดส่วนกรณีผู้ใช้บัญชีโรสโรสมีตัวจริงหรือไม่นั้นรวมไปถึงมิสเตอร์คองวายที่โอนเงินให้กับมีนาเป็นใครรายละเอียดอยู่ในสำนวนคดีแต่ขอให้เชื่อมั่นกระบวนการสืบสวนขยายผลส่วนเรื่องเจ้าของยาเสพติดและคนรอรับปลายทางยืนยันว่าเจ้าหน้าที่รู้ตัวหมดแล้วเร็วๆนี้น่าจะมีการปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายนี้เพิ่มเติมนอกจากนี้ทางการไทยแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ความร่วมมือด้านการสืบสวนสอบสวนกับตำรวจออสเตรเลียอย่างต่อเนื่องโดยปปส.แจ้งความคืบหน้าเป็นระยะโดยไม่ก้าวล่วงกฎหมายซึ่งกันและกันวันนอนและยุบกอรมน.เหตุไร้ประโยชน์ว่างงานจนต้องสร้างเหตุยิงส.ส.ด้านเลขากอรมน.ไม่แจงไร้ประโยชน์แต่รับคำติชมในการประชุมกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2560ที่มีนายอนุรักษ์จุรีมาศส.ส. ร้อยเอ็ดพรรคภูมิใจไทยในฐานะรองประธานกรรมธิการคนที่2เป็นประธานการประชุมได้พิจารณาภาพรวมของการของงบประมาณมาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีโดยในช่วงหนึ่งของการชี้แจงภาพรวมของหน่วยงานภายใต้กำกับของสำนักนายกกลุ่ม1กรรมธิการตั้งข้อสังเกตถึงการทำหน้าที่ของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์และการสร้างความสามัคคีปรองดองที่ไม่มีภารกิจเฉพาะเจาะจงและทำหน้าที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นจึงเสนอให้ทบทวนยกเลิกหน่วยงานเช่นเดียวกับกอรมน.ที่ถูกตั้งข้อสังเกตต่อการใช้งบประมาณจำนวนมากแต่ไม่มีผลงานและยังมีปัญหากับพื้นที่โดยนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมธิการอภิปรายว่าภารกิจของกอรมน.ในปัจจุบันทำอะไรยิงส.ส.ใช่หรือไม่เพราะคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีหลักฐานและพยานชัดเจนว่าเป็นคนและรถของกอรมน.ซึ่งมองว่ากอรมน.ไม่จำเป็นแล้วไม่มีภารกิจใดที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นหน่วยงานที่ว่างงานถึงเวลาที่จะตัดหน่วยงานที่ไม่จำเป็นออกและเมื่อตัดออกเชื่อว่ารัฐบาลจะเบาภารกิจลงไปได้จากนั้นพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเลขาธิการกอรมน.ชี้แจงต่อประเด็นของนายวันมูฮัมหมัดนอว่ากอรมน.พร้อมรับคำหารือหรือคำติชมหากนายวันมูฮัมหมัดนอต้องการให้ความเห็นพร้อมยินดีปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพต่อไปเอกนัทเรียกถกด่วนกบน.กมง.ลดค่าน้ำมันนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรับข้อสังเกตจากนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีได้เร่งดำเนินมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศโดยได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกปน.และคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกปน.เป็นการด่วนในช่วงเย็นวันนี้เพื่อพิจารณาแนวทางการลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับต้นทุนที่ปรับลดลงทั้งนี้การประชุมกบง.และกปน.ในช่วงเย็นจะเร่งพิจารณามาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันโดยเร็วเพื่อให้ราคาภายในประเทศสะท้อนต้นทุนที่ลดลงและให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องรอการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์หากต้นทุนน้ำมันดิบได้ปรับตัวลดลงแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลละสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
8: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะเหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
10: อยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Reback Reback ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนัก Reback ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Reback จาก
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
11: ้การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
12: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
13: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่าน

0: ลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงคิดถึงวันผ่านบทเพลงค่ะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันเพลงสตริงเก่าๆที่เราคิดถึงค่ะยุค70 80 90สตริงเก่าๆหรือว่าสากลเก่าๆก็ได้นะคะชั่วโมงนี้เปิดได้หมดเลยค่ะแนะนำกันเข้ามาได้เลยจ้าทักทายพี่ประเสริฐจากระนองด้วยนะคะพี่ประเสริฐบอกว่าโอ้โหโทรหาน้องสายหมอกยากยากน้องสายหมอกเนี่ยโทรติดยากมากเลยนะคะถ้าเป็นพี่กระเพราเนี่ยโทรแป๊บเดียวกริ๊งเดียวตืดเดียวก็เคยติดเลยรับเลยบางทีสายมันซ้อนกันแล้วบางทีสายหมอกไม่ได้หันไปเหลือบดูโทรศัพท์นะคะต้องขออภัยด้วยต้องขออภัยจริงๆตอนนี้ก็ยังมีสายเข้าอยู่แต่ว่ากำลังพูดคุยกับคุณผู้ฟังอยู่นะคะหรือว่าเราจะรับสายหน้าใหม่ดีคุณผู้ฟังลองคุยสายหน้าใหม่ไหมตอนนี้ใครโทรมาเอ่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอดูซิว่าตอนนี้ใครโทรมาเราจะพูดหน้าใหม่ดีกว่าเอาวางสายไปแล้วเอาวางสายไปแล้วโทรมาใหม่อีกรอบนึงได้ไหมอย่างเราสายหน้าใหม่บ้างอยากพูดคุยกับคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะแล้วก็ให้คุณผู้ฟังที่กำลังฟังเราอยู่เนี่ยได้พูดคุยกันด้วยนะแบบมาแชร์กันได้โทรมาคุยกันนะคะเดี๋ยวรับสายแป๊บนึงสวัสดีค่ะเอาทำไมอ่ะเสียงไม่ได้หรอเดี๋ยวให้พี่แซมดูให้สักครู่โทรมาใหม่นะคะมือใหม่ไงมือใหม่แบบฝึกรับสายหน้าใหม่ก็จับผิดจับถูกนะคะอันนี้อยากรับสายหน้าใหม่จริงๆคุณผู้ฟังเดี๋ยวไว้ช่วงต่อไปนะเดี๋ยวโทรมานะคะก็มาพูดคุยกันนะอยากรับสายหน้าใหม่จริงๆนะคะก็ทักทายทุกคนกันเหมือนเดิมค่ะยังอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็พูดคุยกันในชั่วโมงนี้นะคะพี่ประเสริฐก็แนะนำบทเพลงเพราะๆเข้ามาเหมือนกันค่ะรอวันฉันรักเธอนะคะจากคิริบูนเพลงเพราะๆเพลงนี้นะคะแนะนำกันเข้ามาค่ะคุณผู้ฟังสายหน้าไมค์โทรมาอีกแล้วขอรับสายหน้าไมค์หน่อยค่ะพี่แซม
1: ตรงนี้นะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เอ้ยเจ้าของเจ้าเดิมของเราสายเขียวสวัสดีค่ะ
1: ผมว่าจะขอเพลงหน่อยคร
0: ับ ได้ค่ะขอหน้าไมค์ได้เลยขอเพลงอะไรคะ
1: เอาเพลงสากลเพลงอะไรก็ได้ให้ดีเจจะได้ครับ
0: เพลงสากลเพลงอะไรก็ได้ได้เลยค่ะแล้วเพลงขอเพลงสากลพูดภาษาพูดสากลได้ไหมพูดอังกฤษได้ไหม
1: พูดอังกฤษ
0: ใช่ speak สักประโยคนึง
1: อ๋อดำน้ำได
0: ้ดำน้ำได้นะคะโชว์หน่อยโชว์สกิลหน่อยพูดสักประโยคนึง
1: ฮะ
0: พูดภาษาอังกฤษสักประโยคนึงให้คุณผู้ฟังทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ได้ฟังค่ะโชว์หน่อยจะพูดภาษาอังกฤษหน่อยเอ้าโชว์หน่อยสิไหนๆโทรมาแล้วพูดอะไรได้บ้าง yes no okay
1: โชว์อะไรอ่ะ
0: yes no okay ได้แค่นี้เหรอ
1: ไม่โอเคครับ
0: โอเคได้ค่ะเดี๋ยวเปิดให้นะคะบริษัทคนขอบคุณมากมากค่ะแซวว่าโอ้แซวหน่อยเดี๋ยววันรับสายหน้าใหม่ดีกว่าคุณผู้ฟังสนุกนะดีกว่านั่งคุยคนเดียวนะได้คุยกับคุณฟังบ้างนะทักทายทุกคนด้วยนะคะรับฟังกันอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมค่ะสามารถทักทายแล้วก็พูดคุยกันเข้ามาได้ในช่วงวันนี้เลยค่ะช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีพูดถึงเพลงสากลนะคะขออนุญาตเปิดเพลงของ Taylor Swift นะคะเพราะว่าเพิ่งเข้าสู่ประตูวิวาไปคุณผู้ฟังโอ้โห Taylor Swift เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นศิลปินที่ทั่วโลกให้การยอมรับนะคะว่าเป็นศิลปินที่เก่งมากๆนะคะบทเพลงทุกเพลงของเธอที่แต่งออกมาเนี่ยมีความหมายแล้วก็ความหมายดีทั้งนั้นนะคะต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับ Taylor Swift ที่เพิ่งเข้าประตูวิวาไปนะคะแล้วก็ใครที่เป็น FC นะคะก็คงจะติดตามหลากหลายผลงานเพลงมากๆที่ปล่อยออกมาแล้วดังเกือบทุกเพลงเลยอะนะคะเกือบทุกเพลงเลยจริงๆที่ปล่อยออกมาแล้วเพลงที่ฟังแล้วก็ได้ยินกันบ่อยนะคะอย่างเช่น Love Story อย่างเงี้ย Taylor Swift ปล่อยออกมาเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของความรักนะคะเพราะฉะนั้นขอมอบเพลงนี้นะคะให้กับสายเขียวแล้วกันเป็นเรื่องราวของความรักค่ะ Love Story จาก Taylor Swift

เพลงเพราะๆค่ะนำมาฝากนะคะมอบให้กับสายเขียวด้วยพี่ไรเบิร์ตดุมสวัสดีจ้าชั่วโมงนี้ขอเพลงยากยิ่งนักของต้อมเรนโบว์ด้วยได้เลยเดี๋ยวเปิดให้นะคะคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีช่วงนี้มีตัวช่วยมาฝากกันเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีมุ้งครอบกันยุงมาฝากกันนะคะเป็นมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือกทั้ง4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาเลยค่ะสามารถใช้งานได้ง่ายมากๆนะคะพับเก็บก็ได้และตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆเลยค่ะสามารถเคลือบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาได้สะดวกค่ะคุณผู้ฟังโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรี1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาสุดคุ้มเพียง590บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะที่เบอร์โทร021143990ย้ำอีกครั้งเลยค่ะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกทารีรัตเวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานีคุณกำลังรับฟัง MCOT Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี
9: ทักทายพี่บังรอนนครศรีด้วยนะคะแนะนำบทเพลงเพราะๆเข้ามาเหมือนกันแล้วก็ FC ที่น่ารักของเราค่ะรับฟังอยู่บ้านนาสารเช่นเดียวกันชั่วโมงนี้แนะนำบทเพลงกันเข้ามาเยอะมากเลยทยอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังเลยแล้วกันค่ะ

0: ขอบคุณบทเพลงเพราะๆจาก FC บ้านนาสารด้วยนะคะรักแท้อยู่เหนือกาลเวลาค่ะเพลงเพราะๆแบบนี้แนะนำเข้ามาในชั่วโมงนี้ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังกลับมาเพื่อคุยกันนะคะในชั่วโมงนี้ต้องบอกเลยว่ามีข้อมูลค่ะแล้วก็สาระมาฝากกันนะคะนอกจากข้อมูลข่าวสารแล้วค่ะเราต้องนำสาระดีๆมาพักเบรกกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังวันนี้มาพูดคุยกันค่ะมาพูดคุยในเรื่องของความโสดกันหน่อยพูดถึงประโยคนี้แล้วหลากหลายคนแบบรู้สึกว่าสะเทือน เราว่ายุคปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ฟังการเกิดเนี่ยน้อยลงนะคะแล้วก็หลากหลายคนเลือกใช้ชีวิตอยู่คนเดียวอยู่เป็นโสดดีกว่าสบายใจกว่าเยอะเลยนะคะซึ่งบางทีความโสดเนี่ยมันทำให้คนเราเหงาได้เหมือนกันเรื่องจริงนะนี่เรื่องจริงนะคะถ้ามีเพื่อนอยู่ด้วยเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้ามีเพื่อนที่เขามีแฟนล่ะบางทีเพื่อนก็ไม่ได้ว่างอยู่กับเราตลอดใช่ไหมคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นวันนี้ที่พูดถึงเรื่องความโสดนะคะอยากจะมาชวนพูดคุยค่ะว่าความโสดเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันในชั่วโมงนี้กันค่ะกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีพูดถึงเรื่องความโสดเผื่อมี FC ของเราที่ฟังอยู่ตอนนี้โสดบ้างมีคู่บ้างก็ฟังไปนะคะฟังไปให้เป็นแบบสาระดีๆค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าการโสดเนี่ยบางทีมันไม่ได้อยู่แค่ตัวเราอย่างเดียวไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลแค่ปัจจัยเดียวนะคะเขาบอกว่าไม่ได้โสดเพราะเลือกแต่อาจจะโสดเพราะผังเมืองจริงหรือไม่คำนี้ฟังดูแปลกๆไหมคะคุณผู้ฟังผังเมืองมาเกี่ยวอะไรกับความโสดบางคนงงมากว่ามันเกี่ยวอะไรกันความเป็นอยู่ผังเมืองที่เราอยู่มันเกี่ยวด้วยหรอเช่นรถติดทางเท้าพังเดินทางนานส่งผลต่อความรักได้อย่างไรหัวข้อนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยมองความโสดเป็นเรื่องที่แบบเอ้ยเป็นเพราะตัวเราแหละเราอาจจะไม่สวยบ้างนิสัยไม่ดีบ้างแต่ที่จริงแล้วมันไม่เสมอไปนะคะคุณผู้ฟังความโสดที่บอกว่ามันอาจจะขึ้นอยู่กับผังเมืองการเป็นอยู่หรือเปล่าเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีการนำข้อมูลตรงนี้มาพูดคุยแล้วก็มาโพสต์นะคะในสื่อโซเชียลน่าสนใจมากค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าความโสดนะคะอาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับผังเมืองแล้วก็ความเป็นอยู่ด้วยค่ะผังเมืองทำให้คนเป็นโสดจริงหรือไม่นะคะความจริงเนี่ยเขามีแนวคิดด้านการวางผังเมืองรับรองอยู่ค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่านักวิจัยเนี่ยมองว่าเมืองไม่ได้มีผลแค่กับการเดินทางแต่ยังส่งผลต่อการใช้ชีวิตการสร้างความสัมพันธ์และการตัดสินใจมีครอบครัวด้วยค่ะเช่นกรุงเทพมหานครของเรานะคะเป็นเมืองที่เติบโตโดยพึ่งพารถยนต์เป็นส่วนใหญ่เป็นหลักเลยค่ะคนจำนวนมากใช้เวลาในการเดินทางวันละ 2-4 ชั่วโมงกว่าจะมาถึงบ้านเนี่ยก็หมดแรงแล้วนะคะคุณผู้ฟังเลิกงานปุ๊บรถติด 2-3 ชั่วโมงอยู่บนรถใช้เวลานานมากๆนะคะเวลาจะเดินทางกลับบ้านเช่นระยะทางแค่ไม่ถึง10กิโลอย่างเงี้ยใช้เวลาแบบโอ้โห 3-4 ชั่วโมงเลยด้วยความที่รถติดมากๆในเมืองใหญ่ค่ะคุณผู้ฟังเวลาที่ควรออกไปเจอเพื่อนๆออกไปเดทหรือว่าออกไปทำกิจกรรมใหม่ๆเนี่ยก็กลับหายไปอยู่กับการนั่งอยู่บนรถหมดเลยค่ะจนหลายๆคนเนี่ยเลือกพักผ่อนมากกว่าจะออกไปใช้ชีวิตด้วยซ้ำก็จริงนะคะขนาดสายหมอกยังอยู่ในเมืองหลวงขนาดนั้นเนี่ยเลิกงานกลับไปถึงห้องปุ๊บเนี่ยก็คือแบบทิ้งตัวลงบนที่นอนเลยจริงเพราะมันเหนื่อยจริงๆนะคะคุณผู้ฟังเหนื่อยที่จะออกไปข้างนอกขี้เกียจออกไปหาอะไรกินขี้เกียจออกไปเจอผู้คนอ่ะมันมีความแบบเหนื่อยล้าความขี้เกียจปะปนกันไปนะคะแต่ประเด็นสำคัญไม่ใช่แค่รถติดค่ะนักผังเมืองเนี่ยออกมาพูดถึงแนวคิด third place นะคะหรือว่าพื้นที่ที่ไม่ใช่บ้านและที่ทำงานเช่นสวนถาสาธารณะสวนสาธารณะเนี่ยเป็นที่ที่คนชอบไปอยู่ชอบไปออกกำลังกายชอบไปใช้เวลานะคะหรือว่าพวกลานกิจกรรมถนนคนเดินหรือว่าคาเฟ่ซึ่งพื้นที่เหล่านี้เนี่ยคือจุดที่ผู้คนมีโอกาสพบกันโดยธรรมชาติค่ะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์มากมายนะคะแต่ปัญหาในกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยมีพื้นที่ลักษณะนี้ไม่มากค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดผังเมืองหลากหลายย่านโดยไม่ที่เราแบบรู้สึกว่าหลากหลายย่านในกรุงเทพเลยมันไม่ได้เดินทางที่สะดวกขนาดนั้นนะคะเนื่องจากปัญหารถติดนี่แหละทำให้การเดินทางเนี่ยก็นานนะคะคุณผู้ฟังทางเท้าที่มันมีค่ะเขาเรียกว่าเป็นช่วงต่อเนื่องนะถ้าใครได้ไปในกรุงเทพหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพนะคะพวกทางเท้าที่มันขาดความต่อเนื่องพื้นที่สาธารณะที่กระจายแบบไม่ทั่วถึงทำให้ชีวิตประจำวันของหลายคนเนี่ยวนลูปค่ะคุณผู้ฟังวนลูปแบบ กลับบ้านอยู่บนรถที่ทำงานอยู่บนรถอีกแล้วแล้วก็กลับบ้านอีกแล้วนะคะโอกาสที่มันจะเจอคนใหม่ๆเนี่ยน้อยลงแบบจำกัดเลยค่ะและอีกแนวคิดหนึ่งนะคะคือความจนทางเวลาสายหมอกชอบคำนี้มากๆ ถ้าใครแบบเคยอ่านเจอก็คืออาจจะคุ้นชินกับคำเหล่านี้นะคะความจนทางเวลาเขาบอกว่าแม้มีรายได้นะคะแม้จะมีรายได้มีเงินเยอะแล้วก็จริงแต่เวลาส่วนใหญ่เนี่ยกลับหมดไปกับการเดินทางแล้วก็การทำงานค่ะจนไม่มีเวลาสำหรับการเข้าสังคมการสร้างความสัมพันธ์แล้วก็การวางแผนมีครอบครัวมันจริงอยู่นะคะคุณผู้ฟังที่ผังเมืองเนี่ยไม่ใช่แค่สาเหตุเดียวของคนโสดแต่ยังมีหลากหลายปัจจัยค่ะเช่นพวกค่าครองชีพสูงค่านิยมในการแต่งงานช้าลงอะไรเงี้ยการไม่อยากมีลูกนะคะแต่สิ่งที่นักวิจัยพยายามที่จะชี้ให้เห็นเลยก็คือเมืองไม่ใช่แค่ฉากหลังของชีวิตแต่ยังเป็นตัวแปรที่กำหนดว่าเรามีเวลามีพื้นที่และมีโอกาสพบผู้คนมากแค่ไหนด้วยค่ะคุณผู้ฟังสรุปง่ายๆเลยนะคะบางคนที่ยังไม่มีแฟนเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เพราะพรหมลิขิตที่ยังมาไม่ถึงแต่อาจจะอยู่บนถนนพระราม2อะไรเงี้ยยังรถติดอยู่ถนนพระราม2ก็มีเหมือนกันนะคะหรือว่าอาจจะหลงอยู่แถวพวกที่แบบเรียกว่าชุมชนที่มันแยก5แยกลาดพร้าวอะไรที่มันรถติดเยอะๆในกรุงเทพอ่ะนะคะก็อาจจะเป็นแบบนี้อยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังปัจจัยหลากหลายอย่างรอบตัวเรามีผลมากๆนะคะกับการเลือกใช้ชีวิตแล้วก็เลือกที่จะมีแฟนหรือว่ามีคู่ชีวิตนั่นเองค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี
0: ช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ Shop Mania ได้เลยช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

ลังรับฟัง M-Court Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้มีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะบ้านใครที่ชอบปลูกพืชปลูกผักบ้านใครที่เป็นสายเฮลตี้นะคะปลูกพืชสวนหรือว่าปลูกพืชไร่ไว้ใช้เองไว้บริโภคเองต้องฟังทางนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเชื่อนะคะว่าใครหลายๆคนเนี่ยต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกพืชที่ไม่โตทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะคะแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยค่ะแต่หลังจากนี้นะคะบอกเลยว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณผู้ฟังมีตัวช่วยดีๆแบบดินเน่านะคะไว้ติดบ้าน

เรารับรองเลยค่ะว่าดินเน่าสารสกัดปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยคุณผู้ฟังได้แน่นอนช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะคะคุณผู้ฟังดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ำ 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงบนดินได้เลยค่ะสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่เลยนะคะโอ้โหบอกเลยว่ามีติดบ้านไว้เนี่ยใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่เลยจริงๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมัน1ซองค่ะทั้งหมดนี้นะคะให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา699บาทเท่านั้นค่ะฟังไม่ผิดนะคะราคานี้ราคาเดียว699บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อด่วนๆตอนนี้ได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะใครสนใจสั่งซื้อดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยMCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีคลื่นความถี่ที่มีแต่ความสุขยินดีให้บริการติดต่อลงโฆษณาโทร084-376-8362ชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่ค่ะพรุ่งนี้ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังกลับมาทักทายพูดคุยกันนะคะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ค่ะ afternoon song บ่าย2ถึง4โมงเย็นอย่าลืมเข้ามาทักทายและพูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วทิ้งท้ายบทเพลงเพราะๆไว้ค่ะไม่อาจเปลี่ยนใจนะคะเพลงนี้จากเจมเรืองศักดิ์จากพี่บังรอนนครศรีแนะนำเข้ามากลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้และชั่วโมงต่อไปยังมีบทเพลงเราฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมในรายการ Happy Little Moment ค่ะอย่าลืมมาพูดคุยแล้วก็มาทักทายกันเหมือนเดิมนะคะชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: รมาศในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีตรวจราชการเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในการจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารวิทานสถาปกศาลาโรงขยายแบบมณฑลพิธีท้องสนามหลวงอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวรายงานต่อนายกรัฐมนตรีว่าการออกแบบเมรุมาตรมีความคิดมาจากเจ้านายชั้นสูงโดยส่วนทรงพระเมรุมาตรเรียกว่าทรงยอดมงกุฎแปลง3ชั้นมีความอ่อนช้อยตั้งอยู่บนฐาน3ชั้นด้านบนประดับพระนามาภิไธยสกใช้สีฟ้าชมพูและสีขาวเป็นสีพื้นเนื่องจากเป็นที่ถูกโฉลกกับวันพระราชสมภพของสมเด็จพระพันปีหลวงการประดับลวดลายสอดคล้องกับมงกุฎเทียร่าที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงสวมใส่ลวดลายสื่อความหมายอ่อนช้อยสื่อถึงความเป็นขัตติยราชนารีพระจริยวัตรอันงดงามในส่วนของการประดับใช้ปีกแมลงทับที่พระองค์ทรงนำมาใช้ในมูลนิธิศิลปาชีพนำมาประดับตกแต่งมีทั้งความหมายและความงดงามไปในตัวซึ่งก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้มาเป็นประธานในพิธียกเสาพระเมรุมาตรจากนั้นจะมีพิธียกฉัตรพระเมรุมาตรเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมยืนยันว่ากำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้อย่างแน่นอนเพราะมีความคืบหน้าไปแล้วถึง90%โดยเฉพาะในส่วนของโครงสร้างพระเมรุมาตรและมีความจำเป็นต้องเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนเข้าฤดูฝนกกต.มีมติรับรองชัชชาติสิทธิพันธ์เป็นผู้ว่ากทม.ปรเมศเป็นนายกเมืองพัทยามีรายงานว่าที่ประชุมกกต.มีมติเห็นชอบให้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้รับเลือกตั้งมาด้วยคะแนนกว่า 1,500,000 คะแนนรวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้ง50คนรวมทั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาที่นายปรเมศงามพิเชษฐ์ได้รับเลือกตั้งมาด้วยคะแนนกว่า 20,000 คะแนนรวมถึงสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง6คนตามที่สำนักงานกกต.เสนอเนื่องจากไม่มีเรื่องร้องเรียนว่าในการเลือกตั้งมีเหตุที่ทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและโปร่งใสคาดว่าสำนักงานกกต.จะให้ผู้ที่ได้รับการประกาศรับรองผลเข้ามารับหนังสือรับรองได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครม.ไฟเขียวรับโอนปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาสอบต.นั่งปลัดยุติธรรมนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงครบ4ปีไปปฏิบัติหน้าที่อื่นโดยครม.มีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้รับโอนนายพงศวัฒน์นีละโยธินตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปโดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนและนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบแล้วนอกจากนี้ที่ประชุมครม.ยังเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอเรื่องรับโอนนายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
13: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
14: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
15: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
15: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
16: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
17: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
18: ู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
17: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
19: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
20: Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติม

อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุ

M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้มสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเราอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ Happy Little Moment ช่วงเวลาที่เราจะมาเติมพลังเติมความสุขเติมรอยยิ้มหลังเลิกงานค่ะเติมพลังงานดีๆไปกับบทเพลงเพราะๆ FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกคนในชั่วโมงนี้ค่ะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
5: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม

0: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: ชั่วโมงนี้หมดเวลาอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันใหม่ค่ะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ Happy Little Moment ช่วงเวลาเติมพลังเติมความสุขเติมรอยยิ้มก่อนเลิกงานนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงถึง5โมงเย็นใครที่กำลังขับขี่รถกลับบ้านอยู่ตอนนี้ขับขี่รถกันด้วยความปลอดภัยนะคะไว้กลับมาเติมพลังงานความสุขรอยยิ้มเล็กๆในชั่วโมงดีๆแบบนี้กันได้ใหม่ไว้กลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

นายกรัฐมนตรีที่คะแนนสอบท้องถิ่นไม่ตรงร่วมกันโกงใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเร่งพิสูจน์ข้อเท็จจริงก่อนถอนชื่อบรรจุยึดเงินเดือนคืนเอาผิดทางอาญาในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงผลการตรวจข้อสอบบรรจุราชการท้องถิ่น 15,000 คนหลังพบ 5,000 คนมีคะแนนในกระดาษคำตอบไม่ตรงกับใบประกาศผลสอบสะท้อนถึงการร่วมกันโกงและเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเพราะรัฐบาลไม่ได้โกงไม่ได้มีส่วนร่วมในการโกงไม่ได้สนับสนุนแต่มีคนใช้ช่องโหว่ในการโกงส่วนคนที่บรรจุไปแล้วรับเงินเดือนข้าราชการแต่พบว่ามีคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบจะทำอย่างไรในอนุ

0: ุทินกล่าวว่าใครผิดก็มีกระบวนการอยู่ไม่ต้องรอศาลเพราะเป็นอำนาจในการบริหารจัดการในกระทรวงถ้าที่มาไม่ถูกต้องก็ต้องยกเลิกส่วนจะสั่งระงับการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั้ง 5,000 คนหรือไม่นั้นเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการต้องเพิกถอนเรื่องของการบรรจุส่วนเงินเดือนต้องเรียกคืนและต้องมีการดำเนินคดีทางอาญาด้วยเพราะถือว่าที่มาที่ไปไม่ถูกต้องผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอนุทินในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเดินทางเข้าประชุมพรรคประจำสัปดาห์โดยเดินทางมาพร้อมกับนางสุภจิตสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนางสุภจิตหลังกระแสโซเชียลตามหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งนางสุภจิตตอบว่าพี่แต้มอยู่นี่พร้อมโบกมือทักทายสื่อก่อนที่นายอนุทินจะกล่าวเสริมว่าสุภจิตไม่หายผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าเป็นเพราะนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้สื่อสารเพิ่มหรือไม่เนื่องจากเพจ Facebook ของกระทรวงพาณิชย์มีความเคลื่อนไหวนางสุภจิตยืนยันว่าไม่มีอะไรทำงานทุกวันก่อนจะขอตัวขึ้นไปประชุมทันทีขณะกำลังขึ้นลิฟต์นายอนุทินกล่าวย้ำกับผู้สื่อข่าวทิ้งท้ายว่าสุภจิตไม่มีหายการบินไทยเผยผลสอบผู้แดนร้ายแรงลูกเรือลักลอบขนเคโรอีนเข้าออสเตรเลียยังไม่แล้วเสร็จยันไม่กระทบเส้นทางบินระบุเป็นเรื่องของตัวบุคคลจากกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยถูกจับกุมตัวที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดประเภทเฮโรอีนนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าการบินไทยได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงพนักงานคนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะต้องเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนของบริษัทซึ่งล่าสุดการสอบวินัยร้ายแรงยังไม่แล้วเสร็จเพราะว่าข้อมูลการสอบสวนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้ทางออสเตรเลียไม่อนุญาตให้บุคคลที่3ติดต่อกับทางแอร์โฮสเตสคนดังกล่าวยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อเส้นทางการบินแต่อย่างใดเนื่องจากเป็นการกระทำผิดของตัวบุคคลทางการออสเตรเลียนั้นมีมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจคนเข้าเมืองและสิ่งของนำเข้าอยู่แล้วเป็นปกติไม่เว้นแม้กระทั่งอาหารหรือผลไม้ที่ไม่สามารถนำเข้าประเทศได้และมีการเน้นย้ำข้อมูลกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎข้อห้ามที่ไม่อนุญาตให้พนักงานรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นโดยเด็ดขาดนอกจากนี้การบินไทยได้ปรับราคาตั๋วเครื่องบินลง 20-30% เกือบทุกเที่ยวบินตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปโดยราคาน้ำมันเครื่องบินปัจจุบันลดลงเคลื่อนไหวอยู่ที่ 100-110 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงาน สถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
8: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
10: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
9: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
12: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใส

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้า
0: ว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: 20 30 50รีไวแอดออฟซีซั่นเซลคุณภาพไม่มีวันตกยุคลดไปเลย10 20 30และ50% ซื้อ2ชิ้นขึ้นไปลดเพิ่มอีก 10% ซื้อครบ 3,900 บาทรับทันทีร่มรีไวมูลค่า990บาทฟรีไปเลย
1: yes.
0: วันนี้ถึง12กรกฎาคมนี้ที่เคาน์เตอร์รีไวชั้น2ศูนย์การค้าโคลอสเซียมสุราษฎร์ธานีเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยโคลิเซียมมิดเยียร์เซล 8-21 กรกฎาคมนี้ลานโปรโมชั่นชั้น1พบกับแมกยีนซื้อ2ชิ้นราคาเพียง995บาทและสินค้าพิเศษลด 50% ครอกโคไดความสบายเหนือการเวลาเสื้อกางเกงราคาปกติ 1,590 บาทเหลือเพียง490บาทสินค้าพิเศษลดสูงสุดถึง 70%ชุดชั้นในซาบีน่าดันทรงสวยอกชิดสวมใส่สบายเก็บกระชับเนื้อส่วนเกินกางเกงในราคาพิเศษเพียง100บาทชุดชั้นในซื้อ2แถม1รองเท้าฟรีวูดลด 70% ราคาเริ่มต้น199บาทกระเป๋าสตรีมาเวลลด 70% ราคาปกติ 3,590 บาทเหลือเพียง800บาทแล้วพบกันที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมสุราษฎร์ธานีวันนี้ถึง21กรกฎาคมนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณ
2: คุณกำลังฟัง
3: คุณกำลังฟัง
2: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลงby DJ Dear หากคุณกำลังเหงานี่คือเหงา

0: อ10 20 30 50อ่ะ10 20 30 50รีไวด์แอดออฟซีซั่นเซลคุณภาพไม่มีวันตกยุคลดไปเลย10 20 30และ 50% ซื้อ2ชิ้นขึ้นไปลดเพิ่มอีก 10% ซื้อครบ 3,900 บาทรับทันทีร่มรีไวด์มูลค่า990บาทฟรีไปเลย
1: yes.
0: วันนี้ถึง12กรกฎาคมนี้ที่เคาน์เตอร์รีไวด์ชั้น2ศูนย์การค้าโคลอสเซียมสุราษฎร์ธานีเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยโคลอสเซียม Mid Year Sale 8-21 กรกฎาคมนี้ลานโปรโมชั่นชั้น1พบกับแม็กยีนซื้อ2ชิ้นราคาเพียง995บาทและสินค้าพิเศษลด 50% ครอคโคไดความสบายเนื้อการเวลาเสื้อกางเกงราคาปกติ 1,590 บาทเหลือเพียง490บาทสินค้าพิเศษลดสูงสุดถึง 70% ชุดชั้นในซาบีน่าดันทรงสวยอกชิดสวมใส่สบายเก็บกระชับเนื้อส่วนเกินกางเกงในราคาพิเศษเพียง100บาทชุดชั้นในซื้อ2แถม1รองเท้าฟรีวูดลด 70% ราคาเริ่มต้น199บาทกระเป๋าสตรีมาเวลลด 70% ราคาปกติ 3,590 บาทเหลือเพียง800บาทแล้วพบกันที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลอสเซียมสุราษฎร์ธานีวันนี้ถึง21กรกฎาคมนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอสเซียมโคลอสเซียมความสุขของคุณ
2: คุณกำลังฟัง
3: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: 20 30 50รีวายแอดออฟซีซั่นเซลคุณภาพไม่มีวันตกยุคลดไปเลย10 20 30และ 50% ซื้อ2ชิ้นขึ้นไปลดเพิ่มอีก 10% ซื้อครบ 3,900 บาทรับทันทีร่มรีวายมูลค่า990บาทฟรีไปเลย
1: yes.
0: วันนี้ถึง12กรกฎาคมนี้ที่เคาน์เตอร์รีวายชั้น2ศูนย์การค้าโคลิเซียมสุราษฎร์ธานีเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยโคลิเซียม Mid Year Sale 8-21 กรกฎาคมนี้ลานโปรโมชั่นชั้น1พบกับแม็กยีนซื้อ2ชิ้นราคาเพียง995บาทและสินค้าพิเศษลด 50%ครอคโคไดความสบายเหนือการเวลาเสื้อกางเกงราคาปกติ 1,590 บาทเหลือเพียง490บาทสินค้าพิเศษลดสูงสุดถึง 70% ชุดชั้นในซาบีน่าดันทรงสวยอกชิดสวมใส่สบายเก็บกระชับเนื้อส่วนเกินกางเกงในราคาพิเศษเพียง100บาทชุดชั้นในซื้อ2แถม1รองเท้าฟรีวูดลด 70% ราคาเริ่มต้น199บาทกระเป๋าสตรีมาเวลลด 70% ราคาปกติ 3,590 บาทเหลือเพียง800บาทแล้วพบกันที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมสุราษฎร์ธานีวันนี้ถึง21กรกฎาคมนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณ
2: คุณกำลังฟัง
3: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

M-Con Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมาย

0: ความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
1: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
2: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mport News FM 100.5 จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันกว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่ม MCOT News FM 100.5
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะ
4: ครับพบกันวันอังคารนะฮะช่วงเย็นข่าวบ้านเราก็วนเวียนเรื่องที่ไม่รู้ว่ามันจะหาข้อยุติได้อย่างไรนะคุณนันผมก็เลยลองไปดูข่าวต่างประเทศเขาดูบ้างนะ
5: ค่ะ
4: ช่องแค่พอมูสตึงเครียดอิหร่านยิงขีปนาวุธใส่เรือสินค้าเสียหายหนัก2ลำแล้วก็เกิดเหตุระเบิดสนั่นกรุงดามัสกัสประเทศซีเรียเบื้องต้นเจ็บ18แต่ว่ารัฐบาลฝรั่งเศสก็ยืนยันนะครับว่าประธานาธิบดีมาครงปลอดภัยแล้วก็จะเดินหน้าภารกิจการเยือนซีเรียตามกำหนดการต่อไป
5: เอางี้ดีกว่าอันนี้สนุกและใกล้ตัวกว่าศาลในภาคตะวันออกของจีนตัดสินโทษประหารชีวิตอดีตเจ้าหน้าที่ในเมืองหนึ่งฐานรับสินบนมากกว่า 2.2 พันล้านหยวนตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาเอา4คูณกันแล้วกัน 8,000 ล้านบาทสำนักข่าว BBC รายงานว่าหยางโหยวหลินผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งต่างๆในเมืองนานจริงตั้งแต่ปี1993ถึงปี2023ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาช่อโกงใช้อำนาจในทางที่ผิดฟอกเงินแล้วก็สินบนเนี่ยมันเป็นมูลค่ามากสุดในรอบหลายปีวันนี้เขาอายุ69นะคะใช้ตำแหน่งของตัวเองช่วยเหลืออนุมัติด้านสัญญาวิศวกรรมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและจัดหาเงินทุนแลกกับการได้รับเงินและทรัพย์สินที่มีค่ามากมายเขาทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในเมืองนานจริงค่ะทุจริตงวดนี้รัฐบาลจีนบอกว่ามีลักษณะร้ายแรงอย่างยิ่ง ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นพิเศษต่อผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนแต่เขาสารภาพนะคะและแสดงความสำนึกผิดผ่านแถลงสุดท้ายของเขาตัดสินประหารชีวิต
4: เขาจะรีบเอาเงินคืนนะ
5: เดี๋ยวค่อยดูก็แล้วกันไม่ตายหรอก
4: ต่อรองช่วง
5: ค่ะ
4: ยังไม่ประหารแต่ว่าต่อรองให้เอาเงินมาคืน
5: เขาไม่ได้อยากจะให้คนเสียชีวิตเขาอยากเอาเงินคืนเพราะว่างวดนี้มันเกือบหมื่นล้านถ้าเกิดว่าลูกเมียที่อยู่ต่างประเทศคือถ้าหมื่นล้านเนี่ยไม่ได้ใช้ในจีนหรอกค่ะต้องส่งไปไว้ที่อื่นคนที่อุ้มเอาไว้ที่ต่างประเทศถ้ายอมคายออกมาเนี่ยอาจจะไม่ตายค่ะ
4: ครับข่าวนี้ก็น่าสนใจคุณอันศาลเมียนมาสั่งจำคุก5ปีบริษัทผู้รับเหมาเหตุคอนโดถล่มเส้นแผ่นดินไหวปี68ก็ของพม่าเขาเป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวนะแล้วก็มีตึกถล่มของเราก็อยู่ห่างมาเป็นพันกิโลก็มีตึกถล่มเป็นหนึ่งตึกของเรายังไม่ตัดสินนะเรายังคดียังคดียังไม่รู้ตัดสินเมื่อไหร่แต่ศาลเมียนมาตัดสินไปแล้วผู้รับเหมาเหตุคอนโดถล่ม
5: มันรอบเดียวกันใช่ไหมคะ
4: รอบเดียวกันนะปี68ไง
5: รอบเดียวกันเขาตัดสินไปเรียบร้อยแล้วของเรายังไม่ตัดสินแล้วก็ปีนึงผ่านไปก็ยังคราคาซังยังต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินอยู
4: ่
5: สตง.ยังต้องสั่งเช่าที่ดินอยู่
4: ครับครับจีนก็มีเรื่องเกี่ยวกับอุทกภัยใหญ่ด้วยนะ
5: ใช่ค่ะ
4: สีจิ้นผิงสั่งระดมกู้ภัยบรรเทาทุกน้ำท่วมใหญ่หลายพื้นที่ในจีนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ไอ้มณฑลกวางสีฮะ
5: กวางสีทางใต้
4: โดยเฉพาะไอ้นั่นฮะเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงอ่ะ
5: อันนี้จะเขาจะติดกันกับเวียดนามถูกไหมฮะ
4: ก็อยู่ตอนเหนือของเวียดนามอยู่ตอนเหนือเวียดนามกวางสีจ้วงเป็นเขตปกครองตนเองของชนเผ่าจ้วงคนเผ่าจ้วงก็ถ้าตามที่นักประวัติศาสตร์หลายท่านเขาศึกษาก็คิดว่าน่าจะมีบรรพบุรุษร่วมกับคนไทยไผ่เย่ที่เรียกไผ่เย่นะเมื่อประมาณเป็นหมื่นปีขึ้นไปเนี่ยน่าจะมีบรรพบุรุษร่วมกันจึงมีภาษาแล้วก็รากทางวัฒนธรรมหลายๆอย่างที่ยังเชื่อมกันอยู่ภาษานี่ก็ยังมีถ้าใครไปที่คุยกับชาวจ้วงที่กวางสีจ้วงเนี่ยนะก็จะมีคำไทยประเภทคำโดดเนี่ยให้พอคุ้นหูอยู่พ่อแม่อะไรเงี้ยนะแล้วก็คำเลขนับอะไรต่างๆตัวเลขอะไร
5: เจอไกด์ล่าสุดที่ก็มาจากกวางสีเหมือนกันนะคะไกด์จีนอะ
4: ไกด์จีนใช
5: ่
4: ไหม
5: ใช่ค่ะแต่ว่าน่าจะไม่เกี่ยวนั่นน่าจะมาเรียนภาษาไทยเขาเรียนภาษาไทยมากกว่านะคะกวางสีที่เท่นเพิ่งดูข่าวเมื่อเช้านี้สนุกมากเลยคือจีนทุกวันนี้เมืองที่พอจะมีเมืองที่เขาโดดเด่นแบบสถานที่ท่องเที่ยวมรดกโลก 4A 5A นั่นก็ว่ากันไปถ้าไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยเขาก็จะสร้างนะคะสร้างนู่นสร้างนี่ขึ้นมาอย่างเช่นที่ชิงเต่าที่ฉันไปล่าสุดเนี่ยเมืองชิงเต่าก็โอเคมีอะไรอยู่แต่เมืองบริวารชิงเต่าอ่ะเขาพยายามสร้างอะไรขึ้นมาให้เราไปเที่ยวล่าสุดเนี่ยพี่เมษานะคะเมื่อเช้าเพิ่งเห็นข่าวแหล่งท่องเที่ยวภูเขาเป่ยตี้ในเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงที่เราพูดถึงเนี่ยค่ะ
4: อันนี้เป็นหมู่บ้านชาวเขาสร้างขึ้นไปทั้งหมู่บ้าน
5: ได้จำลองฉากสุดคลาสสิกจากวรรณกรรมเรื่องไซอิ๋วขึ้นมาใหม่บนหน้าผาที่มีความสูงถึง1,000 เมตรคือหน้าผา1,000 เมตรค่ะพี่ชายมันก็เหมือนกับเป็นแท่งตะปูใหญ่ๆขึ้นไป2 แท่งเนี่ยนะคะแล้วก็เอาลวดสลิงไปขึงแล้วก็ปรากฏว่าคณะกายกรรมเนี่ยก็แทนที่จะแต่งตัวธรรมดาวิสรุปมากเลยค่ะ
4: ทำเป็น
5: พระถังซัมจั๋งพร้อมด้วยศิษย์ทั้ง3คนเดินไต่ลวดสลิงท่ามกลางหน้าผาสูงชันซุนหงอคงม้วนตัวกลางอากาศโชว์สกิลความพริ้วไหว พระถังซัมจั๋ง
4: ไม่ใช่เส้นทางที่จะเดินมาเลยนะ เพราะเดินเขาออกไปนู่นเลย ออกไปทางอะไรนะ ที่คุณอ่านซีอาร์เน
5: ี่
4: ย
5: ออกไปทางเปชวาล่ะคะ
4: ก็ไปทางซีอาร์ออกไปทะเลทรายทางนู้น
5: ไปเปชวาไปเข้านู่นนะคะ
4: พวกอ้อมทางทัชเคนทางอะไรแล้วก็อ้อมภูเขาหิมาลัยแล้วก็กลับเข้ามาในอินเดียใหม
5: ่ค่ะ
4: คร
5: ับ เนี่ยก็ปรากฏว่าอันนี้มาไต่ภูเขาอยู่ที่กวางสีจ้วงนะคะ
4: แต่ว่าทิวทัศน์มันให้ไ
5: งซุนเงาะคงในม้วนตัวการอากาศโชว์สกิลความพลิ้วไหวส่วนที่ตื่นตาที่สุดก็คือพระถังซัมจั๋งเดินนำหน้าบนลวดสลิงโดยมีตือโป้ยไก่ปั่นจักรยานตามหลังมาบนเส้นลวดเดียวกันในหน้าหวาดเสียว
4: ตุ้ยดุ้ยด้วยนะถ้าเป็นตือโป้ยไก
5: ่ไม่ที่ฉันดูข่าวเมื่อเช้าเนี่ยคือถ้ามันพันเมตรแล้วไม่มีเชือกแบบร้อยเลยอะค่ะตกไปตายแน่ๆนะจริงๆเหรอ
4: เขาต้องมีอะไรเซฟของเขาอย
5: ู่ไม่ได้นะ
4: มีตะพงตะข่ายมีอะไรอยู่เขาต้องมีเซฟ
5: แต่ปั่นจักรยานจริงแต่ปั่นจักรยานจริง
4: แต่ว่าต้องมีเซฟเขาต้องมีเซฟตีไม่งั้นกฎหมายไม่ยอม
5: ค่ะพระถัมซังจั๋งนี่หนักมากเลยนะพุชอัพอะฮะบนลวดสลิงด้วยโชว์ความแข็งแกร่งของร่างกายยิ่งไปกว่านั้นยังโทโชว์ทักษะชั้นเทพด้วยกันขึ้นไปยืนทรงตัวบนจักรยานแล้วบังคับให้เคลื่อนตัวไปข้างหน้าตามเส้นลวดเป็นกิจกรรมผาดโผนเรียกเสียงฮือฮาความหวาดเสียวเป็นการโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวที่กวางสีจ้วงค่ะเคยไปแล้วใช่ไหมฮะดิฉันไม่เคยไปภูเขาเป่ยตี
4: ้ไอ้ภูเขานี่ไม่เคยไป
5: ภูเขาเป่ยตี้ดูวีสีสันดี
4: ครับ
5: ที่อ่านข่าวทั้งหมดก็เพราะไม่รู้จะอ่านข่าวในประเทศไทยเรื่องอะไรใช่ไหมฮะ
4: มันก็ยังวนเวียนอยู่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันก็แล้วกันฮะเราก็ดูโลกภายนอกให้รอบด้านซะก่อนนะ
5: ค่ะ
4: ผู้ฟังแฟนๆรายการเราพาไปดูรอบโลกก่อนว่าเขาเกิดอะไรกันขึ้นเขามีเหตุการณ์อะไรยังไงนะเดี๋ยววกจะวกกลับเข้ามาถึงเรื่องราวในบ้านเราขออนุญาตพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับนะครับ
5: ค่ะ
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกลับมา

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: เจ็ดแปดนาฬิกาสิบห้านาทีคุณอันครับคุยกันต่อนะครับ
6: ค่ะให้วิสารเลือกเลยจะเลือกอะไร
5: ครับวันนี้มีประชุมครม.ก็นายกก็จะให้สัมภาษณ์เยอะหน่อยสื่อก็ถามเรื่องที่นายกพูดถึงเรื่องรัฐมนตรีโลกลืม นายกบอกว่าเนี่ยรัฐบาลเรตติ้งตกตัวนายกตกเป็นเพราะว่าเรื่องดีๆมีมากมายไม่ค่อยเอามาประชาสัมพันธ์หรือเอามาแถลงกันเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้รัฐมนตรีโลกลืมทั้งหลายเนี่ยช่วยเร่งการทำงานการแถลงผลงานกันหน่อยไม่อย่างนั้นตัวเองก็จะลืมได้นะนักข่าวได้ถามว่านี่นายกพูดอย่างเมื่อวานเนี่ยเป็นสัญญาณว่าจะปรับครม.หรือเปล่านายกก็บอกว่ายืนยันว่าการทำงานในช่วง3เดือนที่ผ่านมายังไม่มีเข้าลางการปรับเปลี่ยนครม.แต่อย่างใดนะส่วนกรอบเวลาที่เหมาะสมจะเป็น4เดือน6เดือนหรือ1ปี

0: นั้นไม่ใช่ตัวตั้งเป้าหมายแต่ขึ้นอยู่กับผลงานเป็นหลักเรื่องพวกนี้ประเมินได้ทั้งนโยบายการทำงานที่ลงไปถึงประชาชนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของทุกคนว่าจะทำได้มากแค่ไหนนะส่วนบรรยากาศส่วนบรรยากาศการทำงานก็เห็นว่าหลังจากนายรัฐมนตรีได้ส่งสัญญาณให้รัฐมนตรีเร่งสร้างผลงานนะครับให้รัฐมนตรีทุกคนสื่อสารการทำงานและโชว์ผลงานให้ประชาชนได้รับทราบก็แล้วก็บอกว่าได้พูดคุยกับรัฐมนตรีเพื่อไทยด้วยนะนายกให้สัมภาษณ์ว่างั้นครับ
1: พี่สารคิดว่าการประชาสัมพันธ์การทำงานการทำงานและได้ผลงานเนี่ยเป็นเรื่องปกติหรือเป็นเรื่องที่พิเศษต้องประชาสัมพันธ์คะ
0: คือนายกเขาตีโจทย์ว่าไอ้ที่รัฐบาลดูจะแบบผลสำรวจมาว่าตัวนายกเรตติ้งตกรัฐบาลเรตติ้งตกนี่เป็นเพราะว่าไม่มีการประชาสัมพันธ์ผลงานดีๆของรัฐบาลออกไป
1: คือนายกมีความเชื่อว่าจริงๆแล้ว
0: รัฐบาลมีผลงานเยอะแยะผลงานเลยมากมายแต่โอเคล่ะปัญหาที่มันเป็นปัญหาเก่าๆที่สะสมกันมาในแต่ก่อนก็ต้องแก้ไปนายกก็จะอธิบายอย่างนี้นะว่าไม่ใช่เป็นปัญหารัฐบาลของเขานะเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วมาเขาก็มีหน้าที่แก้แต่ว่าตัวรัฐบาลเขาเนี่ยเขาสร้างอะไรที่มันเป็นบวกเยอะแยะก็อยากจะให้รัฐมนตรีอะไรต่างๆก็ช่วยแถลงช่วยนำเสนอเรื่องต่าง
1: ๆโอเคถ้าอย่างนั้นดิฉันเปลี่ยนท็อปิกใหม่ดิฉันอาจจะคิดผิดดิฉันคิดว่าการทำเรื่องปกติการทำดีเป็นเรื่องปกติการมีผลงานเป็นเรื่องปกติดิฉันคิดใหม่ก็แล้วกันการผลงานเป็นเรื่องไม่ปกติการมีผลงานการประสบความสำเร็จเป็นเรื่องที่จะต้องโปรโมทใช่ไหมคะไม่ใช่เรื่องการทำงานปกติเป็นเรื่องผลงานถ้าอย่างนั้นเรามาคุยกันเรื่องผลงานของรัฐบาลกันดีกว่าค่ะพี่ไพศาลค่ะ
0: ผลงาน
1: พี่ไพศาลนิ่งนานไป
0: ไม่อย่างนี้คุณอานเอางี้ดีกว่าเอาวันนี้ที่นายกเขาพยายามจะโชว์นะคือผมคิดว่าผมเป็นคุณขิงเอกนัทผมก็หน้าชามนะแต่คุณขิงเขาเก่ง
1: ไอ้เนี่ยตลกมาก
0: เออคือนายกวันนี้แถลงว่าได้เรียกคุณเอกนัทมาสั่งการว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยมันลงกันมาเยอะแยะแล้วแต่ทำไมราคาขายปลีกในบ้านเรามันไม่ลงเลยประชาชนก็เดือดร้อนแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์มากเพราะฉะนั้นอยากจะให้คุณเอกนัทไปหาทางทำยังไงให้น้ำมันมันลงมาในวันนี้นายกแถลงนะผมก็คิดว่าเออนี่กับมังที่นายกเขาบอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเอกนัทไปทำให้ผลงานได้แล้วนะคุณก็ไปให้ผู้ค้าน้ำมันลดน้ำมันเนี่ยอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าสื่อนะถ้าใจผมตีความนะแต่นายกเขาแถลงผมนิ่มๆมาเชิญคุณเอกนัทมาพูดคุยอะไรต่าง
1: ๆไปกินโจ๊กอะ
0: ฮะไม่รู้ไปกินโจ๊กหรือไปรับประทานเกาเหลาเนื้ออะไรหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
1: ที่ก็ไม่ทราบว่าเวลาที่เขาคุยกันในวงคนรักกันสนิทกันเนี่ยเขาพูดอะไรกันเขาคุยว่าเรตติ้งมันตกลงเนี่ยเป็นเพราะว่าค่าน้ำมันมันแพงป่ะเป็นเพราะน้ำมันแพงน้ำมันแพงไม่มีใครชอบหรอกไปทำให้น้ำมันมันถูกดิน้ำมันถูกเมื่อไหร่ไม่รักให้รู้ไป
0: ก็อย่างนั้นก็ถูกต้องก็คือประชาชนเขาอยากจะใช้น้ำมันถูกอยู่แล้ว
1: แล้วก็ยิ่งหากว่าไปดูทีวีช่องดังเน
0: ี่
1: ย
0: ผลงานรัฐบาลไง
1: ยิ่งหากไปดูทีวีช่องดังเนี่ยไปดูดิวันต้องทำอะไรหรอเช้ามาแซะหรือราคาน้ำมัน
0: น้ำมันตลาดโลกลงมาเท่าไหร่ไปดูลงมาเท่าไหร่แล้ว
1: ไปดูดิพวกทีวีช่องดังวันต้องทำอะไรหรอแซะแต่เรื่องราคาน้ำมันคนดูทีวีก็รู้สึกงั้นไปทำให้ราคาน้ำมันมันลดลงสิงคโปร์ไม่ลดช่างมันเราลกนำหน้าไปเลยวันนี้นายกพูดไม่ต้องไปดูราคาสิงคโปร์
0: ใช
1: ่ดูราคาตลาดโลกโลกของเรากับโลกสิงคโปร์มันใบเดียวกันแบบไม่รู้ดูตลาดโลกเอามันลงไม่ต้องไปดูตลาดสิงคโปร
0: ์เนี่ยนายก
1: คือนายกก็คง
0: ลักษณะเขาอยากจะเร่งโชว์ผลงานอยู
1: ่คือนายกตีโจทย์ว่าที่เรตติ้งตกลงมามากมายมหาศาลเนี่ยมันเป็นเพราะว่าแจกเงินทีละพันก็ไม่สะดุ้งไม่สะดุดไม่สะดุ้งไม่แบบไม่รู้สึกตื่นเต้นสู้แจกหมื่นหนึ่งสมัยรัฐบาลคุณอุ๊งอิ๊งไม่ได้ แถมคนแก่ก็ไปโดนตัดนู่นตัดนี่ไปโดนตัดสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้ก็มาเอาคนละครึ่งไทยช่วยไทยพลัสก็ไม่ทันอีกก็ต้องไปแถมให้2เดือนท้ายค่าน้ำมันก็แพงเอาไงดีเห็นแล้วน้ำมัน
0: อันซ้ายอันขวาดูแล้วลดราคาน้ำมันก่อนดีกว่า
1: แต่ว่าไม่ลดเราลด
0: มีความคืบหน้านะเผลอๆเดี๋ยวระหว่างจัดรายการเนี่ยจะมีการประกาศตอนนี้เขาประมาณ2ทุ่มครึ่งใช่ไหมท่านผู้ฟัง2ทุ่มครึ่งก็เตรียมรับฟังข่าวไว้แล้วกันเชื่อว่าน่าจะต้องมีการลดราคาขายปลีกน้ำมันหน้าปั๊มแน่นอนนะมีผลพรุ่งนี้ตีห้า
1: ถ้าดิฉันเป็นคณะอะไรนะกบงกับอะไรนะพี่สารมันสองหน่วยงานที่เขาต้องประชุมกัน
0: กบงกับกบน
1: กบงก็ย่อมาจาก
0: คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
1: กบนก็ย่อมาจากคณะกรรมการบริหาร
0: กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
1: คือนโยบายพลังงานแล้วก็กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะต้องคุยกันถ้าเป็นดิฉันนะโดนทุบซะขนาดนี้ก็ต้องให้เขาอ่ะพี่ถูกไหมฮะ
0: ก็ต้องให้เขาแล้ว
1: ก็ต้องให้เขา
0: ทำไมถึงต้องเอากบนมาคุยด้วยเพราะว่าอาจจะต้อง
1: เอาเงินคืน
0: ก็เอาเงินคืนกลับมาใส่ไปในค่าน้ำมันที่ลดลงให้ก็คือพูดง่ายๆว่ากองทุนที่คุณจะพยายามเอาเงินคืนเนี่ยก็ขอดึงกลับมาหน่อยทำให้ยังติดลบยาวต่อไปหน่อย
1: ค่ะ
0: เอามาชโลมใจพี่น้องประชาชนช่วงเรตติ้งตกหน่อย
1: ก็เหมือนค่าฟงค่าไฟนั่นแหละก็เหมือนค่าไฟนั่นแหละเอาก็เอาดูดเอาดีมาตู้อะไรกันไปเรื่อย
0: นี่แหละที่จะต้องหาทางเอาไฟอะไรนะที่เก็บที่เอา
1: ใบเสร็จใบเสร็จ
0: ใบเก็บไปบ้านละสิบฝาตังเนี่ยเอาคืนมา
1: เอามา
0: ได้มาหมื่นสองหมื่นล้านก็เดี๋ยวจะเอามาอุดหนุนคนที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วย
1: แล้วได้คำตอบหรือยังว่า
0: ก็ตั้งเป็นเป้าไว้เดี๋ยวก็ต้องก็คือนโยบายเนี่ยเขาก็จะต้องเอาเงินส่วนนี้มาอุดหนุนส่วนว่าแล้วจะเอาเงินส่วนไหนไปโปะไอ้20,000กว่า20,000ก็เป็นเรื่องที่การไฟฟ้าสามการไฟฟ้าก็คุยกันไปหาทางออกเป็นปัญหาชีวิตของสามการไฟฟ้าคุณก็ไปหาทางออกกัน
1: มันใช่เหรอคะพี่การไฟฟ้าไม่ได้เป็นคนใช้นะหน่วยราชการเป็นคนใช้
0: ถ้าคุณไม่ต้องการรับผิดชอบเองไม่ต้องการเสียเนื้อเองคุณก็ต้องไปเก็บเอากับคนที่เขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ้างหรือว่าถนนของใครไฟทางไฟถนนของใครรับผิดชอบใช่ไหม
1: มันต้องเป็น
0: ถนนเส้นนี้กรมทางหลวงกรมทางหลวงก็ตั้งงบมาจ่าย
1: ค่ะ
0: ถนนเส้นนี้เป็นอบต.ถนนเส้นนี้เป็นเทศบาลนู่นเทศบาลนี่ก็จ่าย
1: พวกเทศบาลเหมือนกันที่อยู่กันฟรีเปิดไฟฟรีอ่ะตั้ง60กว่าแห่งอ่ะก็จ่ายมาซะ
0: อันนั้นก็เรียกว่าหาเจ้าภาพไป
1: ค่ะ
0: ก็คุณเอกนัท
1: พี่ไพศาลคะดูไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่อ่ะพอเรตติ้งตกแล้วสั่งให้ทำเพจให้โฆษณาสั่งให้ไปลดน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยมันชาวบ้านเขารู้ทันอะค่ะ
0: ไอ้อย่างอื่นมันยังไม่เร็วเช่นว่าจะไปจับไอตัวไอโมงตุนน้ำมันหรือว่าไปจับไอโมงโกงสอบอะไรเงี้ยมันไม่เร็วทำได้ไม่เร็ว
1: เรื่องกัญชาอีก
0: มันมีระเบียบมันมีข้ออะไรต่างๆหยุมหยิมไปหมด
1: กัญชานี่ก็อีกจับมันทุกวันที่ต่างประเทศขนจากไทย
0: แล้วคุณอันรู้ไหมว่าคุณอันทราบไหมว่าคุณอะไรทีมกฎหมายพรรคภูมิใจไทยอ่ะเขารีบ
1: คุณสุภชัย
0: เขารีบยกร่างไอ้นั่นเลยนะกฎหมายด่วนเลยนะจะเอาเสนอสภาพรุ่งนี้เลยนะ
1: ไอ้นี่จริงตลกเข้าไปใหญ่ถามจริงๆเถอะ
0: จะต้องลงโทษคนที่โกงข้อสอบทั้งหลาย
1: จะยึดทรัพย์จะติดคุกปกติแล้วเนี่ยดิฉันอายุ50เข้าไปสอบแทนคนอายุ20แล้วพอโดนจับได้บอกอ๋อจริงๆแล้วอายุ20แต่ว่าป่วยหน้า
0: แ
1: ก่มากเป็นมะเร็งแต่อ้วนท้วนเชียบอกว่าเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็เลยดูแก่กว่าวัยหน่อย
1: ต้องจับติดคุกพี่สายครับบางทีไอ้กฎหมายพวกเนี้ยมันไม่เป็นสากลมั้ยคะออกไปแล้วมันจะอับอายขายขี้หน้าชาวโลก
0: มันอย่างนี้แล้วผมก็ยังสงสัยว่าแล้วจะให้หน่วยงานไหนเป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้กับเอาพูดง่ายกฎหมายทุกฉบับเนี่ยมันจะต้องมีคนที่มากำกับดูแลถ้าเป็นกฎหมายอาญาก็เป็นเจ้าหน้าที่
1: ตำรวจ
0: ถูกไหมหรือว่าถ้าเป็นคดีพิเศษก็เป็น DSI หรืออะไรเงี้ยมันจะต้องมี คราวนี้ไอ้กฎหมายเนี่ยมันจะยกไปอยู่ในให้ใครเป็นคนที่กำกับดูแลกฎหมายนี
1: ้แค่ออกกฎหมายอันนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องประจานตัวเองแล้วนะพี่เพชรว่าประเทศเราเนี่ยมันตกต่ำทุจริตกันทุกสิ่งทุกอย่างชนิดที่ว่าต้องออกกฎหมายห้ามโครงสอบเข้ารับราชการนะจ๊ะ
0: คือมันก็คงเดี๋ยวมันก็คงจะต้องดูไปแล้วมันน่าจะมีการไปซ้ำไปซ้อนกับกฎหมายของอันนู้นอันนี้อะไรต่างเนี่ยแต่ผมคิดว่านาทีเนี้ยเขาคงอยากจะโชว์ให้เห็นว่าเขามีความมุ่งมั่นและจริงจังที่จะล้างบางการทุจริตมากกว่าที่จะไปต้องการที่จะเขียนกฎหมายเนี่ยมันผ่านไปได้แบบทะลุทะลวงนะผมเชื่อว่ากฎหมายลักษณะเนี้ยนะน่าจะเดี๋ยวพอเข้าไปอภิปรายในสภาแล้วมันก็คงจะมีแง่มุมอะไรต่างๆมันอาจจะต้องไปดูไปอะไรต่างๆต้องหาจะให้ต้องให้กฤษฎีกาไปดูไปอะไรคือจะเป็นกฎหมายในนามของรัฐบาลไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นของพรรคใช่ไหมพรรคภูมิใจไทยเสนอ
1: มันมีอีกกฎหมายหนึ่งนะที่ให้รู้สึกตลกมากแล้วจริงมันก็อายพอสมควรนะก็คือห้ามกินเหล้าก่อนเลือกตั้งหนึ่งวัน
0: อันนั้นเข้าใจว่าอันนั้นเข้าใจว่าไม่ถึงขั้นเป็นคล้ายๆเป็นระเบียบของกกต.
1: ก็คือร้านต่างๆห้ามขายเหล้าอะค่ะแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งก็ไม่ได้มีสิทธิ์ไปลงคะแนนเลือกตั้งก็พลอยเดือดร้อนไม่ได้กินเหล้ากินยาไปด้วยนะคะพี่ไพศาล
0: ใช่ก็คือ
1: นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยก็อยู่ในข่ายที่ขายให้ไม่ได้เพราะพรุ่งนี้เมืองไทยจะเลือกตั้งเพราะว่าการกินเหล้าในวันนี้ของประเทศไทยเนี่ยเสี่ยงว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งจะเลี้ยงเหล้าและให้คุณไปเลือกเขาเบนว่ากฎหมายเรื่องนี้ก็น่าจะแก้ไขได้แล้วนะ
0: ควรจะแก้ไขแล้วโลกแห่งความ
1: เป็นเรื่องน่าอายมาก
0: ในโลกความเป็นจริงไม่มีผู้สมัครคนไหนรับจ่ายแค่เลี้ยงเหล้าแล้วเดี๋ยวคนเมาได้ที่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาแล้วจะไปเลือกถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันซื้อเสียงก็จ่ายเป็นเงินไปไม่ต้องไปเลี้ยงลงเลี้ยงเหล้าหรอก
1: อ
0: ันนี้มันยุคสมัยแต่ว่าแต่ก่อนนั้นเนี่ยมันอาจจะมีในลักษณะอย่างนี้ข้อคอรหาข้ออะไรต่างๆว่าผู้สมัครไปก็ไปจัดเลี้ยงจัดหมอและศพอะไรต่างๆแล้วก็จูงใจให้คนไปเลือกไปอะไรต่าง
1: ๆ
0: ก็เลยห้ามให้จัดหมอและศพห้ามดื่มสุราในวันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งแล้วก็ถึงวันเลือกตั้งอะไรต่างๆมันก็เป็นเรื่องความติดพันกันมาซึ่งยุคสมัยมันก็คงจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วไม่ได้ไปปรับแก้มันตรงกับยุคปัจจุบัน
1: กฎหมายข้อนี้ขอให้แก้คุณสุประชัยแทนที่ไปเอาผิดไอ้พวกที
0: ่
1: โกงทุจริตนั่นก็อายเขาประเทศเราแบบโกงกันเอาเป็นเอาตายเลยมันควรจะจับได้แค่นี้ก็ไม่ควรจะมีใครกล้าอีกแล้วนะคะถ้าเอาจริงอ่ะแต่ว่าไอ้กฎหมายไม่ให้ขายเหล้าก่อนมาเลือกตั้งหนึ่งวันเนี่ยควรจะเลิกได้แล้วแล้วก็ไปปรับปรุงกฎหมายกัญชาให้มันเรียบร้อยสักทีเหอะอับอายขายขี้หน้าเข้าไปทั่วแล้วทุกคน
0: ก็บอกว่าเขามีร่างมีอะไรของเขาอยู่เขาจะเตรียมเสนออยู่กัน
1: ค่ะ
0: พอมีข่าวพวกนี้บอกมีร่างอยู่เตรียมเสนออ
1: ายเขาอับอายขายขี้หน้า
0: ก็รีบเสนอไปเลย
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับพักสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสองนาทีครับคุณอันครับ
6: มีคนเขาแซะเราบอกว่าแซะอยากแซะรัฐบาลจริงๆเลยอยากจะเห็นรัฐบาลยูโทเปียของเราสองคนจริงๆไม่ได้แซะนะนี่พูดแบบวิพากษ์วิจารณ์ตรงไปตรงมาเสนอแนะด้วยอย่างเสนอแนะว่าให้รีบเสนอกฎหมายจัดการเรื่องกัญชาให้เรียบร้อยถูกไหมฮะแล้วก็เสนอด้วยว่าให้แก้กฎหมายไม่ให้ขายเหล้าวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันอันนี้คุณน่าจะชอบเลยคุณน่าจะชอบเลยกินเหล้าได้ก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันถูกป่ะไม่ได้แซะแล้วก็ทำหน้าที่นี่แหละแล้วก็รัฐบาลไหนมาดิฉันก็วิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้แหละ
5: ครับ
6: ค่ะไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชัง
5: ครับ
6: ค่ะ
5: ไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องไอ้คดีทุจริตของ
6: สอบเข้าค่ะ
5: สอบเข้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะ
6: ค่ะ
5: มหาดไทยเนี่ยที่นายกสั่งให้ดำเนินการก็ปลัดก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเรียบร้อยแล้วก็มีข้าราชการที่ถูกตั้งกรรมการสอบเนี่ย5คนก็เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นรองอธิบดีส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าอักษรทีทั้งคู่นะ
6: ใช่ค่ะเขาพูดชื่อเต็มกันหมดแล้วค่ะ
5: พอทงทั้งคู่แล้วก็มีระดับผู้อำนวยการระดับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ระดับผู้อำนวยการกลุ่มที่อักษรย่อบอใบไม้อันนี้5คนอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่เปิดชื่อนายกก็บอกเปิดไม่ได้เป็นความลับแต่ว่าก็สื่อก็พยายามถามคุณอันสิทธิ์ปลัดโดยเอ่ยชื่อทั้ง5คนคุณอันสิทธิ์ก็พยักหน้ารับว่าถูกต้องแล้วก็ลำตีช่วยซึ่งลุงกับพ่อคุณจะถูกปปช.แจ้งข้อกล่าวหานะไอ้เรื่องไม่หยุดก่อสร้างไอ้อะไรศูนย์นักท่องเที่ยวอะไรก็เนี่ย
6: ไม่ใช่ไม่หยุดก่อสร้างค่ะไม่ยกเลิกเนื่องจากว่าเขาให้เวลาในการทำงานแค่450วันปรากฏ450วันเนี่ยทำงานไปได้แค่ 25% ข้าราชการเขาบอกให้ยกเลิกซะแล้วก็ปรับด้วยวงเงิน29ล้านให้ปรับตั้ง58ล้านปรากฏแกก็เรียกผู้รับเหมามาทำแผนใหม่ทำอยู่นั่นแหละจาก450วันคือปีครึ่งปรากฏก็ขยายไป6ปีค่ะ
5: เนี่ยก็ตัวรัฐมนตรีช่วยก็แถลงบอกว่าการตรวจข้อสอบการตรวจใบอะไรนะตอบ
6: ผลข้อสอบ15,000ใบ
5: 15,000 คนเนี่ยนะของ 15,000 คนเนี่ยตรวจพบว่ามี
6: คะแนนไม่ตรง
5: ผลคะแนนไม่ตรงกับใบคำตอบทั้งข้อสอบประเภทกอข้อสอบประเภทขอเนี่ยประมาณ 5,000 คนจาก 15,000 คนอันนี้ทางรัฐมนตรีช่วยท่านแถลงในวันนี้นะแล้วถามว่าทำยังไงก็บอกว่าก็จะต้องส่งไปให้1ส่งไปให้ปปช.ก็ปปช.ก็จะดำเนินการในทางคดีอาญาต่อไป2ส่งไปให้คณะกรรมการที่นายกตั้งชุดคุณประกรณ์นิมพันธ์แล้ว3ก็จะส่งไปให้คณะกรรมการกลางของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้อนุมัติผลสอบแล้วก็อนุมัติผลการบรรจุแต่งตั้งนะก็เห็นบอกว่าอย่างนี้แต่ว่าให้สัมภาษณ์ว่าอย่างนี้พอมาถึงนายกบอกว่าโอ้ยไม่ต้องไปส่งนู่นส่งนี่เดี๋ยวจะดูข้อกฎหมายให้ปลัดซึ่งมีอำนาจเต็มเนี่ยสั่งให้ออกเอาออกจากราชการมาให้หมดก่อนเลยให้นายกว่างั้นนะก็เลยไม่รู้ว่าตกลงจะเอาอย่างที่ท่านรัฐมนตรีช่วยท่านว่าหรือว่าท่านนายกซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการให้สัมภาษณ์เห็นมันแตกต่างกันนะตอนที่นายกให้สัมภาษณ์นี่ก็ปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีช่วยเนี่ยท่านเนี้ยท่านอะไร
6: วรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธ
5: ิ์วรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์เนี่ยก็ยังยืนอยู่ข้างนายกนะท่านนายก
6: ให้ทำให้เร็วส่งให้ทีมจารย์ประกอบและให้ออกจากราชการเลย
5: เห็นว่างั้นนายกเราบอกว่าจะให้เร็วเลยไม่ต้องรอปปช.เพราะว่ากระบวนการปปช.เนี่ยมันก็อาจจะต้องมีเรื่องของกระบวนการอะไรของเขาต้องมีไต่สวนต้องมีชี้มูลความผิดต้องอะไรต่างๆนะ
6: อันไหนมันดีกว่ากันนะคะพี่ไพศาลถ้าเกิดว่าส่งให้อาจารย์ให้คุณประกรณ์นิมประพันธ์ผลออกมาก็แค่ให้ออกจากราชการถูกไหมคะแต่ว่าส่งให้ปปช.เนี่ยเขาก็อาจจะต้องไปให้ปากคำแล้วก็จะต้องแจ้งเบาะแสว่าเขาคะแนนมันตอบมามันไม่ตรงคะแนนสอบตกนี่นาแต่ทำไมสอบได้คุณจ่ายเงินให้ใครเราก็จะได้รู้ไงว่าเขาสายกงหลาเขาสายอีสานเขาสายนคร
5: สายปทุม
6: สตูลสายปทุมสายสระบุรีสายเมืองนนท์ถ้าไปตัดตอนที่คุณประพันธ์ที่คุณประกรณ์อะเราไม่รู้นะคะว่าเขามาสายไหนนะคะแล้วเขาก็อาจจะไปร้องเรียนได้ว่าไม่ได้รับความยุติธรรมได้ไหมคะเขาอาจจะบอกว่าเขาทำข้อสอบไปแต่ข้อสอบมันตรงไม่ตรงไม่ใช่เรื่องของเขาใครไปแกล้งข้อสอบเขาให้ตกปากก็ไม่รู้
5: ใช่
6: เรียนว่ามันยากอยู่นะ
5: แต่ว่า next new นะ
6: ค่ะ
5: next new เขามีข้อมูลว่าอย่างนี้เขาบอกว่ากรณีที่คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพบว่าคะแนนที่ประกาศไม่ตรงกับภาพถ่ายกระดาษคำตอบอย่างมีนัยยะสำคัญมากกว่า 5,000 รายจากผู้เข้าสอบทั้งหมด 15,000 รายที่ประกาศขึ้นรายชื่อว่าสอบได้เนี่ยนะสำหรับกระบวนการขั้นต่อไปจะมีการเรียบเรียงข้อมูลทั้งหมดเพื่อส่งไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ล่าสุดแหล่งข่าวจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยกับสำนักข่าว Next News ว่าผลการตรวจสอบกรณีนี้เป็นทางการโดยจากการตรวจสอบไฟล์กระดาษคำตอบทั้งหมดของผู้เข้าสอบประมาณ 15,000 คนนี้พบว่ามีการแก้ไขคะแนนไม่ตรงกับรายชื่อที่ประกาศผลสอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชัดเจนแล้วเกือบ 28%หรือประมาณ 4,200 รายเขามีตัวเลขออกมาว่าไม่ใช่ 5,000 นะ 4,200
6: ผู้เข้าสอบทั้งหมดเฉพาะที่ตรวจสอบ 15,000 เนี่ยเจอแล้ว 4,200 4,200 นี่ก็เกือบหมดแล้วนะพี่ไพศาลเพราะรับแค่ 6,679 รายเองถูกไหมฮะรับเข้าบรรจุเนี่ย 6,000 กว่าเองทีนี้ขั้นตอนจะทำยังไงก็คือ1จะส่งรายชื่อเหล่านี้ไปที่คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันซึ่งเป็นคนสอบเพื่อส่งรายชื่อไปให้คณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือกกลางเนี่ยมีรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นประธานโดยตรงพิจารณาจากนั้นแจ้งไปยังคณะกรรมการกลางบุคคลจังหวัดที่มีผู้ว่าเป็นประธานให้เพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ตรวจสอบพบว่ามีการแก้ไขกระดาษคำตอบแล้วก็บรรจุเข้าไปแล้วให้ออกทั้งหมดส่งเข้าพนักเข้ากลางก็คือกระทรวงจากกระทรวงส่งเข้าจังหวัดจากจังหวัดให้ออกเลยส่วนที่สองนะคะจะส่งรายชื่อเหล่านี้ไปยังปปช.และกองบัญชาการสอบสวนกลางเพื่อดำเนินคดีอาญาต่อไปพี่สารคะอันแรกเนี่ยแค่ออกไม่มีอาญาหรอส่วนอันที่สองก็มีอาญาด้วยแล้วก็ต้องออกด้วยถูกไหมคะ
5: มันอย่างนี้ฮะในส่วนของทางคณะกรรมการกลางของมหาไทยเขาเนี่ย
6: ค่ะ
5: อันนี้เขาให้ออกเพราะว่าทุจริต
6: ค่ะ
5: ที่บรรจุไว้แล้วให้ออกแต่ในส่วนคดีเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
6: ค่ะ
5: เพื่อดำเนินคดีอาญานะแล้วก็มีส่วนปปช.ด้วยไหม
6: มีค่ะปปช.ด้วย
5: มีปปช.
6: ปปช.ด้วย
5: มีปปช.
6: มีตำรวจด้วยและมีปปช.ด้วยค่ะ
5: ส่วนก็เขาจะมีเท่าที่ดูแล้วก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นเรื่องวินัยในส่วนของมหาไทยก็จะเป็นเรื่องวินัยนะก็คือคุณทุจริตมาก็สั่งให้ออกที่บรรจุไว้ก็ให้ออกแต่ว่าในส่วนคดีที่ถือว่าเป็นความผิดเรื่องการทุจริตอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็ไปที่ปปช.กับปปป.
6: เพราะฉะนั้นก็คือไป2ที่เลยค่ะอันดับแรกก็คือกระทรวงให้ออก
5: เดียวกันนี้ไปทั้ง2ที
6: ่ครับก็คือกระทรวงให้ออกก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ปปช.ก็ทำเรื่องผิดราชการแล้วก็ปปป.ก็ทำเรื่องอาญาพร้อมกันเลยไม่ต้องรอให้ปปช.จบแล้วถึงไปอาญาถูกไหมฮะ
5: ใช่
6: ก็หวังว่าจะได้เห็นว่าสายต่างๆโฉมหน้าเป็นยังไง
5: ครับส่วนปปช.ก็วันนี้ทางเลขาแถลงใช่ไหมคุณอัน
6: ค่ะ
5: โดยเลขาปปช.แถลงก็เนี่ยผมดูพาดหัวข่าวสื่อทั้งหลายนะปปช.ดีเดย์พุธนี้ก็คือพรุ่งนี้นะครับตั้งคณะไต่สวนมหากาพย์โกสอบท้องถิ่นยืนยันมีข้าราชการเอี่ยวเกิน5รายลุ้นสะเทือน3อธิบดีนะที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยอันนี้ก็พาดหัวข่าวนะ
6: ก็เรียนไม่ได้รู้อะไรนะเรียนฟังจากท่านนายกท่านนายกบอกผมเนี่ยมาแก้ปัญหาถ้านายกมาแก้ปัญหาก็แสดงว่ามันมีมาก่อนที่นายกเข้ามาหรือนายกเนี่ยเป็นรัฐมนตรีมหาไทยมา3ปีแล้ว
5: จริงๆมันก็เกิดขึ้นในช่วงที่นายก
6: เป็นรัฐมนตรีมหา
5: เป็นรัฐมนตรีมหาไทยนั่นแหละคืออย่างนี้ฮะเดิมเนี่ยมันเป็นการแยกกันสอบแต่ละจังหวัดเขาสอบกันเอง
6: ก็ไปเจอที่มหาสารคามนี่ฮะ
5: เขาไปบรรจุมาอะไรต่างๆแล้วก็มีการพบการทุจริตรัฐบาลลุงตู่ก็เลยสั่งให้ยกเลิกการสอบซึ่งมันดูแลกันยากลำบากก็เอามาสอบให้ส่วนกลางให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเราก็มีการตั้งเป็นคณะกรรมการกลางเรื่องดูแลเรื่องการสอบบรรจุอะไรเงี้ยนะเอาทั้งข้าราชการของกรมเขาของมหาดไทยหน่วยงานต่างๆมาประกอบส่วนกันประกอบร่างกันแล้วก็เป็นผู้จัดสอบก็จัดสอบปั๊บก็เนี่ยฮะครั้งแรกเลยประมูลได้มสว.แล้วก็แจ็คพอตเลยอันนี้ยิ่งมาโหฬารพันลึกอะเพราะมันรวมศูนย์ไงไอ้เดิมเนี่ยมันเรียกว่ามันไปกระจายกันอะใช่ไหมฮะมันไปกระจายกันอยู่ทุกจังหวัด คนละนิดคนละหน่อยอะไรต่างบ้านใหญ่ก็ดูแลกันไปก็ว่ากันไปอันนี้มันรวมมามันก็โอ้โหวันนี้มันเครือข่ายมันใหญ่โตมโหฬารเลยแล้วมันเริ่มมาสมัยรัฐบาลลุงตู่มาแล้วก็ค่อยๆทยอยมาก็มีท่านรัฐมนตรีก็คือต่อเชื่อมมีลุงป๊อกมานิดหนึ่งแล้วก็มาต่อด้วยคุณทิมแต่ถ้าพูดถึงก็ทางด้านนักด้านการเมืองที่กับดูแลอยู่นะที่ก็จะเป็นยุคลุงป๊อกต่อเนื่องกับคุณอนุทินสองคนคุณภูมิธรรมก็แทบจะเรียกมานิดเดียวมาเข้ามาประเดี๋ยว
6: สองเดือน
5: แต่สองท่านเนี่ยโดยเฉพาะยุคของคุณอนุทินเนี่ยคือเป็นยุคที่มันทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นอะไรต่างๆอันนี้ก็ไม่ได้ไปโทษท่านนายกนะไม่ได้โทษท่านนายกว่าท่านนายกไปรู้ไปเห็นเรื่องอะไรแต่ว่ามันเกิดขึ้นในยุคสมัยที่นั่นกำกับดูแลกระทรวงนี้แหละในฐานะรัฐมนตรี
6: ก็นั่งนานนะคะนั่งมา2ปีกว่านะฮะตั้งแต่รัฐบาลคุณเศรษฐามาจนถึงทุกวันนี้ก็จะเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยอยู
5: ่
6: มีเว้นวรรคให้คุณภูมิธรรมแป๊บหนึ่งก็ลาออกเลยถูกไหม
5: คะ
6: ขอบจริงเป็นรัฐมนตรีที่นานที่สุดคนหน
5: ึ่
6: ง
5: ในกระทรวงมหาดไทยไปแนมไปอะไรต่างๆนะเพราะว่าด้วยข้อเท็จจริงซึ่งผมก็ทำให้ผมเข้าใจนะว่านายกเขาถึงเต้นมากเรื่องนี้เขาถึงคือยังไงผมก็ยังให้ความเชื่อใจได้อย่างหนึ่งว่านายกเขาคงรู้สึกอาจจะบอกได้ว่าโกรธแล้วว่าอยากจะแบบล้างบางอะไรอย่างนี้นะเพราะว่ามันไอ้การมันทำกันแบบต่อหน้าต่อตาเขาเลย
6: แต่ยังก็ไม่ได้ว่านายกนะแต่ยังก็มีความสงสัยว่าเขาทุจริตกันโจงครึ่มขนาดนี้ทำไมมันไม่ถึงหูบ้างเลยคะโกงกันชนิดที่ว่ารับเงินกัน 9,000 คนทั่วประเทศและ 9,000 คนน่ะไปขายที่ขายนาไปกู้หนี้ยืมสินแล้วจ่ายกันกระจายทั่วประเทศเนี่ยทั้งข้าราชการทั้งส.ส.ไม่มีใครได้ยินบ้างเลยเหรอมันไม่ถึงหูถึงตานักการเมืองไม่ถึงหูถึงตารัฐมนตรีบ้างเลยเหรอไม่มีส.ส.ทางภาคใต้มากระซิบบอกบ้างเลยเหรอทั้งสตูลทั้งนครศรีธรรมราชเนี่ยไม่มีใครมากระซิบบอกเลยหรอว่าท่านนายกมันขนาดนี้กันแล้วนะหรือท่านรัฐมนตรีมันขนาดนี้กันแล้วนะเรียนแปลกใจที่ไม่มีใครมากระซิบบอกเลยอะค่ะทั้งที่มันโฉ่งฉ่างมาก 9,000 คนที่จ่ายพี่ไพศาลลองคิดดูว่าแต่ละบ้านมีคน5คน10คนน่ะมันคูณเท่าไหร่อะคนที่รู้เรื่องเนี้ย
5: มันมีประเภทที่รับมาแล้วก็ไม่สำเร็จก็มีนะ
6: เยอะค่ะ
5: เพราะมันยังมีประเภทที่ไม่ใช่ของจริงอ่ะไปไม่ถึงเงินส่งมาไม่ถึงแล้วก็เลยแก้ผลสอบไม่ได้แก้ผลสอบให้ก็มีทุกตามทวงกันยิงบงยิงบ้านอะไรต่างๆนี่อยู่ใน
6: ที่พัทลุงอันเนี้ยหนักมาก
5: แล้วที่ปทุมก็เห็นมีเพจเอาข้อมูลมาแฉทวงเงินทวงทองแล้วว่าจ่าย
6: สตรองชมรมทุจริตสตรองนี่เขาก็แฉเยอะอีกเหมือนกัน
5: ครับ
6: ฉันแปลกใจตรงที่ว่าทำไมไม่ได้ยินบ้างเลยไม่มีใครหวังดีมากระซิบบอกบ้างเลยว่าขบวนการนี้เขาทำอะไรกันค่ะ
5: อันนี้เราก็ไม่รู้นะว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้น
6: ทั้งที่มันเป็นขบวนการใหญ่ใครๆก
5: ็น่าจะต้องไม่น่าจะปิดลับได้
6: ก็ซื้อกันทั้งบ้านทั้งเมืองอ่ะพี่ไพศาลไม่รู้ได้ยังไง
5: สสในพื้นที่บ้านใหญ่ในพื้นที่กันได้แต่ละแค่ละ
6: ทำไมไม่รู้ในกระทรวงมีอธิบดีตั้งกี่อธิบดีไม่มีใครบอกบ้างเลยหรอว่ากระทรวงนี้เขากำลังทำอะไรกันและอย่างน้อยเนี่ยนะคะพี่ไพศาลเวลามีการเอาข้าราชการเข้ามาทำงานตั้ง 6-7,000 คนเนี่ยมันมีเรื่องวิ่งอยู่แล้วมีเรื่องซื้อมีเรื่องแก๊งเรื่องกวนอยู่แล้วไม่รู้ไม่สะกิดกันเลยดิฉันแปลกใจมาก
5: ครับ
6: ค่ะ
5: อ้าวเดี๋ยวเราพักอีกรอบครับสักครู่กันจะกลับมาครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา51นาทีนะฮะเอ Next New เขาก็ไปเจาะลึกเรื่องนี้อีกมุมหนึ่งด้วยนะคุณอัน
3: ค่ะ
2: เขาไปเปิดตัวชายชื่อชันดินนะชื่อเต็มเต็มของเขาคือพันจ่าเอกชนินนะฮะพันจ่าเอกชนินราชมณีผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและกรรมการกสทซึ่งถือเป็นอดีตข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาโดยตลอดเส้นทางราชการของพันจ่าเอกชนินเติบโตในสายงานบริหารงานบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยผ่านตำแหน่งสำคัญหลายระดับได้แก่ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารงานบุคคลท้องถิ่นผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นโดยตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่30กันยายน2566คือเป็นผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นสำหรับสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานหลักของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์และมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศตั้งแต่การกำหนดโครงสร้างตำแหน่งอัตรากำลังการสรรหาและแต่งตั้งบุคลากรการเลื่อนระดับตลอดจนการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยบทบาทดังกล่าวทำให้พันจ่าเอกชนินถือเป็นหนึ่งในบุคลากรที่มีประสบการณ์โดยตรงต่อระบบบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะนอกจากตำแหน่งในสายงานราชการแล้วพันจ่าเอกชนินยังได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการหลายชุดที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นอาทิเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลหรือว่ากท.เป็นประธานอนุกรรมการพิจารณาเทียบตำแหน่งพนักงานเทศบาลเป็นอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นบทบาทเหล่านี้สะท้อนว่าพันจ่าเอกชนินเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกำหนดมาตรฐานด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายระดับทั้งด้านการสรรหาการแต่งตั้งการพัฒนาบุคลากรและการกำกับมาตรฐานด้านจริยธรรมนอกจากบทบาทในระบบราชการแล้วพันจ่าเอกชนินยังเป็นที่รู้จักในแวดวงท้องถิ่นในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบการบริหารงานบุคคลเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเรื่องการสอบท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาที่จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับข้าราชการท้องถิ่นบางหลักสูตรด้วยรวมถึงเผยแพร่ความรู้ผ่าน YouTubeชนินชานเนลเพื่ออธิบายหลักเกณฑ์ระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยประสบการณ์ดังกล่าวข้างต้นทำให้ชื่อของพันจ่าเอกชนินถูกจับตามองเป็นพิเศษ
3: ค่ะและบรรทัดต่อไปเนี่ยเขาเขียนตัวดำมากเลยค่ะ next new พี่ไปสารอ่านเถอะ
2: เมื่อเกิดปัญหาการ
3: ไฮไลท์มาอยู่ตรงนี้ค่ะไฮไลท์อยู่ตรงนี้
2: เมื่อเกิดปัญหาการทุจริตสอบแข่งขันท้องถิ่นปี2568และเกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับมติของกสท
3: กรรมการ
2: ก รรมการ
3: ของ
2: กรรมการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยที่เขาเป็นกรรมการที่เขาคุมยักคุมเขาถือว่าเป็นคุมเรื่องการสอบทั้งหมดเลยนะ
3: ค่ะประธานคณะกรรมการกลางสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกสทจำชื่อนี้ไว
2: ้
3: กสทย่อมาจากคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นค่ะ
2: นี่แหละที่นายกเขาโกรธอยู่อ่ะ
3: พันจ่าเอกชนินเนี่ยพอเมื่อเกิดปัญหาการทุจริตสอบแข่งขันปี68เกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับมติของคณะกรรมการกลางที่สอบการแข่งขันส่วนท้องถิ่นที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอให้ชะลอการบรรจุจึงมีคำถามตามมาว่าทำไมเขาถึงไม่สนับสนุนแนวคิดของนายอนุทินที่ให้ชะลอการบรรจุผู้สอบผ่านการแข่งขันดังกล่าวไว้ก่อนแต่กลับมีมติให้เดินหน้าการบรรจุต่อไปก็คือเนี่ยล็อตเนี่ยเข้าไปทำเมื่อ1กรกฎาคมที่ผ่านมาเพราะคำถามสำคัญของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่เพียงว่ามติของกสทในการเดินหน้าบรรจุผู้สอบผ่านในครั้งนั้นแต่เป็นการใช้อำนาจหน้าที่หรือไม่แต่คือการหรือการใช้อำนาจหน้าที่แต่คือการตัด

0: ย่อมถูกคาดหวังมากกว่ากรรมการทั่วไปทั้งในแง่ความรู้ความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนเพราะท้ายที่สุดแล้วประเด็นที่สังคมกำลังจับตาไม่ใช่เพียงว่าใครเป็นผู้ลงมติแต่คือผู้มีอำนาจตัดสินใจได้ยืนอยู่บนหลักการใดระหว่างความรวดเร็วในการบรรจุกับการปกป้องความถูกต้องของระบบคุณธรรมเรียนอ่านระหว่างบรรทัดนะพี่เมษาเรียนไปเรียน
1: แต่ฟังจากเรื่องราวนี้ประกอบกับนักการให้สัมภาษณ์นายกดูจะมีน้ำเสียงดูกดโกรธอยู่ที่ว่าสั่งการให้หยุดแต่ว่าคณะกรรมการกสทเนี่ยไปเบรกโดยอ้างว่าต้องปกป้องผู้บริสุทธิ์ส่วนว่าถ้าไม่มีผู้ที่ทุจริตไปก็ถ้าพยานหลักฐานมันถึงก็ค่อยออกจากราชการไปแต่ไม่ใช่ไปสั่งหยุดทั้งหมดชะลอทั้งหมดแล้วทำให้ผู้ที่เขาสอบมาได้ด้วยตัวเองเขาไม่ได้เกี่ยวข้องการทุจริตเนี่ยเขาได้รับความเสียหายเขายกเหตุผลอย่างนี้นะตามที่ตอนนั้นเข้าใจว่าคุณธนนท์รองอธิบดีก็จะเป็นคนชี้แจงเขาในฐานะ
0: ธนนท์นี่ทอธงหรือทอทหารนะฮะ
1: ทอธงคุณธนนท์ที่เป็นรองอธิบดีที่คาดกันว่าน่าจะเป็นคนหนึ่งที่ถูกตั้งกรรมการสอบเพราะเขามีตำแหน่งเป็นรองอธิบดีและเป็นเลขาของกสทนะทำหน้าที่เป็นเลขาของกสคณะกรรมการชุดเนี้ย
0: ประธานชื่อว่าวันชัยจันทพรเป็นคนกลุ่มอำนาจสอบท้องถิ่นประธานชื่อวันชัยกันจันทพรค่ะพี่ไพศาล
1: เป็นคนเป็นอยู่
0: เป็นประธานกรรมการสอทอและกสทเลย
1: เป็นข้าราชการในสอทอหรือว่าเป็นคนนอกก็ไม่ทราบนะ
0: นี่แหละเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดเลยค่ะ
1: ครับ
0: เพราะเป็นประธานกรรมการกสทเดียนอ่านระหว่างบรรทัดแล้วเดียนรู้สึกว่า next new น่าจะได้อะไรมาแล้วล่ะ
1: เดี๋ยวพักกันอีกรอบนึงนะสักครู่คร
0: ับ
1: เดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
6: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: MCOT Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับคุณอันครับ
0: ค่ะกลับมาคุยกันต่ อไปดูเรื่องอื่นๆกันบ้างนะคะพี่วิสารค่ะวันนี้มีการโยกย้ายปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: เอ้มันเดือนนี้มันเดือนกรกฎาคมใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ก็ต้องถือว่าย้ายนอกฤดูกาลนะถือว่าย้ายนอกฤดูกาลแม้จะพอ

0: พอฟังได้ว่าท่านดำรงตำแหน่ง4ปี
1: ครบ
0: โควต้าแล้วก็ตามแต่ว่าก็มันก็อาจจะมีคำถามว่าเอาแล้วทำไมไม่รอสัญญาท่านก็ครบไปก็โยกย้ายท่านตามวาระไปแต่นี้ย้ายกันตั้งเดือนกรกฎาเลย
1: คุณพงศวาสนีละโยธินค่ะ
0: พงศวาสใช
1: ่ตอนมาที่มาจากสำนักงานเลขานะกฤษฎีกาย้ายจากกฤษฎีกาค่ะข้ามห้วยมาค่ะ
0: ตอนนั้นเป็นรองเลขาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะน่าจะมาสายกันก็ถ้าจะเป็นมือทำงานให้อาจารย์มีชัยได้ยังไงใช่ไหมคะ
0: ก็สิทธิการก็ส่วนใหญ่ก็ลูกศิษย์อาจารย์มีชัยนั่นแหละครับแม้กระทั่งคุณอะไรเนี่ยที่เป็นรองนายกอยู่คุณประกอบนะก็ลูกศิษย์อาจารย์มีชัยกันทั้งนั้นแหละครับอาจารย์ประกรณ์เขาบอกผมลูกศิษย์ทั้งอาจารย์มีชัยท่านอาจารย์อะไรนะที่อะไรมาเป็นรองนายกอยู
1: ่อาจารย์วิษณุ
0: อาจารย์วิษณุด้วยอันนี้ก็เป็นลูกศิษย์ทั้งอาจารย์วิษณุด้วย
1: ค่ะคนที่มาแทนชื่อคุณปิยะสิริวัฒนวรังกูล
0: มาจาก
1: เลขาสอบตทำไมเขาไม่มีคนของกระทรวงยุติธรรมขึ้นมาทำฮะเขาต้องย้ายข้ามห้วยอะไรมาแบบนี้ย้ายข้ามหน่วยงานเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ก็ส่วนใหญ่ก็เขาก็ต้องการให้ทำงานร่วมกับทางรัฐมนตรียุติธรรมได้ดีย้ายมานี้ก็คือต้องการที่จะให้เข้าขาได้กับรัฐมนตรียุติธรรม
1: คุณปิยะสิริวัฒนวรังกูลก็เป็นน้าชายเป็นน้าชายของลูกชายกับลูกสาวคุณอนุทินนะเป็นน้องแม่ค่ะคุณปิยะสิริวัฒนวรังก
0: ูลภรรยาคนแรกใช่ไหมคุณอนุทินใช่ไหม
1: ก็เป็นน้าของลูกชายกับลูกสาวเป็นน้องของคุณแม่คุณแม่ของลูกชายลูกสาวคุณอนุทินคือคุณสนองนุชวัฒนวรังกูล
0: นามสกุลเขาเดิมเขาวัฒนวรังกูล
1: คุณสนองนุชวัฒนวรังกูลก็เป็นลูกสาวของพลเอกสนองวัฒนวรังกูลถูกไหมคะแล้วก็คุณปิยะสิริเนี่ยเป็นน้องชาย
0: เขาแต่งงานใหม่มีครอบครัวใหม่ไปแล้ว
1: ค่ะก็เป็นน้องชายคุณสนองนุชค่ะค่ะ
0: ก็เดิมเขาก่อนจะไปอยู่สปต.อยู่ที่ไหนเพิ่งจะไปนี่เหรออ
1: ๋อเหรอคะ
0: ไม่ใช่ว่าอยู่นานแล้วนะเพิ่งจะไปอยู่สปต.เนี่ยผมว่าไม่นานแต่จำไม่ได้ว่ายังไงนะว่าเมื่อไหร่ยังไงแต่เท่าผมยังจดจำได้ว่าเพิ่งจะไปอยู่ได้ไม่นานเสร็จแล้ว
1: ไปเมื่อวันที่14ตุลาคมปีที่แล้วค่ะแทนพันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ
0: ์
1: ที่ข้ามไปเป็นปลัดกระทรวงแรงงาน
0: เพราะว่าปลัดกระทรวงแรงงานโดนสอบไอ้เรื่องตึกสกายไนใช่ไหม
1: พันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์เมื่อก่อนน่าจะเคยอยู่ยิน DSI นะจาก DSI ไปอยู่สอบต.จากสอบต.ไปเป็นปลัดกระทรวงแรงงานแล้วก็คุณปิยะสิริเนี่ยเคยดำรงตำแหน่งเลขาปปส.นะคะรองเลขาสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดค่ะแล้วก็เคยเป็นผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบกรมสอบสวนคดีพิเศษเคยอยู่ DSI ค่ะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายคดีพิเศษและความมั่นคงก่อนขยับมารับภารกิจด้านพัฒนาและสร้างความเข้าใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่เป็นรองเลขาธิการสอบต.ตั้งแต่16 มีนา 67ก็อยู่จนมารับตำแหน่งผอ.สอบต.เมื่อเดือน14ตุลา68โอเคเขาอยู่สอบต.2ปีค่ะ
0: ลองก่อน
1: เริ่มต้นการรับราชการเริ่มจากการเป็นนักการข่าวของสำนักงานข่าวกองแห่งชาติแล้วก็เคยดำรงตำแหน่งในกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ก็คือผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบแล้วก็รองผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ

0: จากนั้นก็ก้าวขึ้นไปเป็นรองเลขาธิการปปส.ค่ะแล้วก็ถึงลงมาทางภาคใต้เป็นสอ.บต.ค่ะก่อนที่จะข้ามมาจากสอ.บต.มาเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะอ้าวโทษทีค่ะขอโทษนะคะตามข่าวอันนี้บอกว่านามสกุลเดียวกับคุณสนองนุชแต่ไม่ได้เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันค่ะขออภัยค่ะขออภัยอย่างแรงอ๋อขออภัยค่ะขออภัยไม่ใช่นะคะคุณสนองนุชเนี่ยมีพี่น้องรวม4คนแต่ว่าไม่มีชื่อคุณปิยสิริค่ะน่าจะเป็นลูกพี่ลูกน้องมากกว่าขออภัยค่ะค่ะโอเค
1: ครับดูเรื่องอื่น
0: ๆเรื่องอื่นๆวันนี้เนี่ยในการประชุมเรื่องของงบประมาณเนี่ยมีเรื่องเดือด2เรื่องซึ่งฉันถือว่าเขามีประโยชน์มากเลยนะคะเรื่องแรกก็คือคุณวีระธีรพัฒน์ไปทำหน้าที่กรรมาธิการฝ่ายรัฐบาลโดยคุณวีระเองก็เปิดเผยนะคะว่าคนที่มาชวนเนี่ยก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิตินั่นเองอ่ะบอกให้พี่ไปช่วยผมหน่อยปรากฏวันนี้ในการประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายคุณอนุรักษ์จุรีมาศพี่สารจำได้ไหมคะคุณอนุรักษ์จุรีมาศเรียนว่าแกน่าจะเป็นส.ส.10กว่าสมัยแล้วนะเป็นส.ส.101งวดนี้อยู่พรรคภูมิใจไทยก็ประชุมกันปรากฏว่ามันมีการพิจารณางบประมาณของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์และการสร้างความปรองความสามัคคีปรองดองหรือปยปสำนักขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์และการสร้างความสามัคคีปรองดองปยปเป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักนายกรัฐมนตรีและเป็นองค์กรมหาชนค่ะพี่เวสารเป็นองค์การมหาชนตั้งขึ้นสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนื่องมาจากว่าในตอนนั้นน่ะพลเอกประยุทธ์ทำแผนพัฒนาประเทศ20ปีถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วมันก็มีปัญหาเรื่องการแตกความสามัคคีก็เนี่ยแหละเพื่อที่จะขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์20ปีของพลเอกประยุทธ์ก็มีการตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาปยปปรากฏว่าคุณวีระเนี่ยในฐานะสื่อมวลชนอวิโสแล้วก็เป็นกรรมธิการพูดถึงตอนหนึ่งว่าผมไม่ได้มีอคตินะและผมพูดแบบนี้คุณคนฟังไม่ต้องเสียกำลังใจนะเพราะว่าควรจะยุบหน่วยงานนี้มันเป็นหน่วยงานที่ยึดโยงกับการทำรัฐธรรมนูญปี60ซึ่งมีแผนยุทธศาสตร์ชาติแผนการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศแล้วก็พ่วงไปเรื่องการสามัคคีปรองดองซึ่งพอดูภารกิจแล้วต้องบอกว่ามีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นทั้งนั้นไม่มีภารกิจเฉพาะเป็นของตัวเองเลยพูดแล้วไม่ต้องเสียกำลังใจนะผมคิดว่าน่าจะมีการยุบหน่วยงานนี้ทิ้งเลยด้วยซ้ำแล้วถ่ายโอนข้าราชการในสำนักปยปกลับไปอยู่โดยงานที่เขาทำอยู่แล้วเพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้เรื่อยๆจะเป็นลักษณะเหมือนตัวอะมีบาค่ะ
2: แล้วคงจะเยอะที่บ้านเลยนะครับสำหรับ
0: มันจะแบ่งเซลล์และค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เซลล์ยังเล็กอยู่เรามีคนแค่77คนส่วนหนึ่งโยกจากที่อื่นเมื่อหน่วยงานอื่นทำได้จะได้ตัดวงจรนี้ผมยืนยันว่าพูดโดยไม่มีอคติเรียนตามตรงปยปเป็นหน่วยงานหลังๆที่ตั้งขึ้นมามีสถานะเป็นองค์การมหาชนหรือหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งขณะนี้ได้ดําเนินงานมาถึงจุดที่สมควรได้รับการพิจารณายุบเลิกและเท่าที่ผมดูปยปอยู่ในลิสต์ระดับต้นๆของหน่วยงานที่ควรถูกยุบด้วยคนที่เป็นรองผอ.ชื่อว่าวัฒนยูวิทยาพโลไทยหรือสารวัตรหนุ่ยนั่นเองค่ะสารวัตรหนุ่ยที่เป็นคนติดตามนายกมาตั้งแต่คุณทักษิณคุณสมชายวงสวัสดิ
1: ์เอาเข้ามาอยู่ที่หน่วยนี้อ่ะ
0: มาจนถึงคุณอุ้งอิงค่ะเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานปยปพี่นายสารสารวัตรหนุ่ยวัฒนยูวิทยาพโลไทย
1: มาให้นั่งอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าเวลาภารกิจจริงๆก็ตาม
0: ผู้ใหญ
1: ่ตามคุณอุ้งอิงเนี่ยนะ
0: ยังตามอยู่แล้วไม่ได้เป็นนายกอะไรแล้วเนี่ยต้องตามอยู่ป่ะ
1: ไม่คงไม่ได้ตามละแต่หมายถึงก็ตอนนั้นตอนที่ตำแหน่งอาจจะยังอยู่ที่เนี่ยแต่ว่ามีหน้าที่ตามคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิง
0: แล้วหน่วยงานอย่างเงี้ยนะพี่เมษานะเบอร์หนึ่งเบอร์สองต้องมีรถประจำตำแหน่งหมด

0: ึ่งไม่แปลกใจเฉพาะค่าเช่ารถในงบประมาณเนี่ย10,000 ล้านค่ะ10,000 ล้านจริงๆ77 คนโยกกลับไปเลยค่ะนะประเทศชาติสามัคคีกันแล้วรักกันแล้วไม่ต้องมีหน่วยงานสามัคคีปองดองอะไรละนะคะอีกคนหนึ่งคืออาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัทาวันนี้จับตักกอรมนโกรธที่สสทางภาคใต้โดนยิงแล้วก็ปลดทั้งรถทั้งคนเนี่ยเคยอยู่กอรมนมาก่อนอาจารย์วันนอบอกว่าภารกิจของกอรมนปัจจุบันทำอะไรยิงสสใช่ไหมเพราะคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนภาคใต้มีหลักฐานและพยานชัดเจนว่าเป็นคนและรถของกอรมนตนมองว่ากอรมนไม่จำเป็นแล้วไม่มีภารกิจใดที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นหน่วยงานที่ว่างงานสิ่งที่สภาพูดกันมากไม่ใช่เฉพาะตัดก็ประมาณของหน่วยงานแต่ถึงเวลาที่จะตัดหน่วยงานที่ไม่จำเป็นออกและเมื่อตัดออกตนเชื่อว่ารัฐบาลจะเบาภารกิจลงไปได้พี่สารมีอะไรจะพูดไหมคะ
1: คือถ้าไม่ยกประเด็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับ
0: ส่วนตัว
1: คนใกล้ชิดของอาจารย์มนอพูดในเชิงหลักการนะก็ยังคือสามารถที่จะยกประเด็นในเรื่องเชิงหลักการได้ว่ากรมนก็มีความซับซ้อนกับหน่วยงานด้านความมั่นคงอีกหลายหน่วยงานที่ทำหน้าที่อยู่ในภาคใต้และที่อื่นก็เคยมีแนวคิดอะไรอยู่เยอะแยะไปก็หลายยุคหลายสมัยไม่ใช่เฉพาะกรมนส่วนหน้า
0: สอบตนี่ก็ด้วยค่ะคุณทักษิณมาสั่งยุบก่อนเลยไม่ใช่หรอคะ20 ปีที่แล้วอะค่ะ
1: ตอนนั้นเขายุบมันเป็นหน่วยอะไรยังไงสักอย่างแล้วมันก็กลับมาอีกใช่ไหม
0: ปตท.43ด้วย
1: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบห้านาทีครับคุณนันครับวันนี้เรื่องเกี่ยวกับคดียาเสพติดของแอร์โฮสเตสมินานะก็ปรากฏว่าเลขาปปส.นะครับพันตรีสุริยาสิงห์กมลเนี่ยก็บอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถพิสูจน์ทราบตัวบุคคลในขบวนการได้ตั้งแต่ต้นทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านจนเข้ามาถึงประเทศไทยกลางทางคือผู้รับหิ้วและปลายทางในต่างประเทศโดยแบ่งเป็นคดีนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับ2คดีใหญ่คือคดีจับกุมตรวจยึดเฮโรอีน4จุดในกรุงเทพมหานครซึ่งเตรียมส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลียและไต้หวันและคดีของแอร์โฮสเตสมินาโดยตรงซึ่งพบว่าทั้งสองคดีมีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนโดยเฉพาะต้นทางยาเสพติดจากสปป.ลาวและปลายทางที่ประเทศออสเตรเลียมีความสัมพันธ์กันทั้งยังมีความสัมพันธ์กันในลักษณะเป็นเครือข่ายและใช้กลุ่มบุคคลเดียวกันในการขนส่ง

0: ล่าสุดอย่างที่ทราบ DSI ได้มีการรับเป็นคดีพิเศษแล้วในกรณีของการขยายผลตรวจสอบเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติและในวันศุกร์นี้ร้อยตำรวจวิษณุฉิมตระกูลรองอธิบดี DSI จะนำพนักงานสอบสวนประชุมร่วมกับปปส.เพื่อหารือวางแนวทางร่วมกันคาดว่าไม่เกินสัปดาห์หน้าเราจะได้ออกหมายจับบุคคลฝั่งประเทศเพื่อนบ้านจำนวน2รายที่เป็นตัวการหลักซึ่งมีทั้งคนโอนเงินเจ้าของยาเสพติดระดับพื้นที่ส่วนจะเป็นคนเดียวกับผู้ใช้บัญชี Facebook Rose Road หรือไม่มองว่าอาจมีข้อจำกัด Account อวตารตรงนี้อยู่เรากำลังพิสูจน์ทราบทุกข้อมูลเบาะแสแต่ยังไม่ขอยืนยันว่าเป็นคนเดียวกันหรือไม่อย่างไรแต่เราเอาข้อมูลตรงนี้ไปติดตามขยายผลอยู่นะคือผมพยายามจะดูว่าเขามีการพูดกันถึงว่าได้มีการประสานกับตำรวจนครบาลอย่างไรหรือไม่เพราะตำรวจนครบาลเขาไปจับกลุ่มมาสำหรับคนที่ไปขับรถแล้วก็หิ้วกล่องเอาไปส่งให้แอนนีนาถูกไหมแล้วก็ขยายผลไปถึงคนที่อยู่ที่พะเยาซึ่งเขาก็ยังทำงานขยายผลก็อยู่นะแต่ว่าปปส.เนี่ยเขาส่งเรื่องเนี้ยของแอนนีนาขยายผลเนี่ยไปให้ DSI แล้วถ้าว่าตอนนี้มันมีทั้งสองหน่วยนะทำคดีนี้อยู่เวลาปปส.ให้สัมภาษณ์เขาจะพูดถึงว่า DSI แต่ตำรวจเนี่ยทีมของอะไรนะรองจ๋ออะไรกันเนี่ยเขาก็แข่งขันเต็มที่นะเพราะว่าคุณสำราญเขามารับผิดชอบเนี่ย
1: สำราญนวลมาเหรอคะ
0: คุณสำราญนวลมาเอาต้องรีบโชว์ผลงานอย่างด่วนเลยตอนนี้
1: เป็นผบ.ตร.ค่ะ
0: จะขึ้นผบ.ตร.อยู่ต้องโชว์เต็มที่เลยนะลูกน้องก็ส่งงานมาแบบโอ้โหแถลงเฉลิมจับตัวคนที่แล้วมันเป็นคนส่งของแล้วมันมีถุงถึงอะไรต่างๆนะที่ทำลงทำลายแต่ว่าก็ยังมีพยานหลักฐานชัดว่ามันยังซุกซ่อนเฮโรอีนอยู่ในถุงไอ้ถุงช้างไทยแลนด์อะไรจับพิรุธดูแปลกๆนะที่ปปส.เขาก็เคลื่อนแต่เขาโยงไปเนี่ยเขาโยงไปถึงว่ายังไงเขายืนยันเลยว่าไปทางเชียงคานแล้วข้ามไปฝั่งลาวแต่ทางตำรวจเนี่ยเขาออกไปพะเยานะแต่ว่าเขาบอกว่าตรงพะเยาเนี่ยมันน่าจะเชื่อมไปที่จริงๆแล้วมันน่าจะมาจากพม่าแต่อาศัยทางสามเหลี่ยมทองคำเข้ามาเขาผมฟังแบบแนวการสอบของเขานะ
1: ทั้งหมดมันมีความหมายอะไรคะในเมื่อก็รู้อยู่แล้วยาเสพติดก็มาทางนั้นนะคะ
0: ก็สรุปว่ามันตกลงมันตกลงมันเส้นไหนคือมันคงจะจับมันคงจะมีอ่ะแต่ว่าเขาอ้างว่ามันเป็นเส้นที่มาบรรจบกันที่เหตุการณ์แอมีนานำแอมีนาไปถูกจับไงปปส.นี่ก็แถลงเลยเขาบอกอันนี้มันพ่วงไปที่เขาไปจับที่ซอยรางน้ำที่รางกำแหงนะแล้วขึ้นไปถึงเชียงคานแล้วก็รู้ว่าตัวการอยู่ทางฝั่งลาวส่วนเชียงคานนี่ก็เป็นคนไทยเบียร์เป็นคนลาวอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นแนวหนึ่งแต่ว่าทางนี้เขาไปพะเยาล่ะตำรวจนี่เขาไปพะเยาเขากำลังจะขยายต่อแล้วว่าจากพะเยาเนี่ยมันเอาเข้ามาจากตรงส่วนไหนแต่ว่าเท่าที่เขาคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นทางด้านสามเหลี่ยมทองคำแต่ว่าไอเฮโรอีนเนี่ยผลิตในพม่าแต่เข้าทางพม่าผ่านพรมแดนที่ติดไม่สะดวกก็ไปอ้อมเข้าทางลาวแล้วเข้ามาไทย
1: พี่สายคะแล้วเขาไม่สงสัยเหรอคะว่าไอ้ตอนที่ถุงทั้งหมด12ถุงแล้วเปิดซิปดูแล้วมันมีถุงที่หนักเป็นพิเศษ2ใบ
0: เพราะมันก็เนี่ยก็บางคนก็
1: ทั้งแอร์ทั้งแฟนเขาเนี่ย
0: ก็ตั้งเป็นประเด็นเหมือนกันว่าเอ๊ะเขาหยิบขึ้นมามันก็น้ำหนักต่างกันอย่างเงี้ยเขาไม่มี
1: ถุงผ้า12ใบ
0: เอ๊ะอะไรหรือเปล่า
1: ไอ้ใบที่โดนแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นมาตั้ง9 ขีดเกือบ1กิโล
0: รู้สึกได้ของต่างไปประมาณน้ำหนักประมาณ
1: 1กิโลค่ะใช้คำว่า1กิโลได้เลยและอีกใบหนึ่งเนี่ยอยู่ระหว่างการไปเขย่าว่ามันน้ำหนักเท่าไหร่กันแน่2ใบนะพี่ไพศาลไม่ใช่สรุปว่าใบเดียวนะคะ
0: เขาอีกใบเขาไปเข้าห้องแลบดู
1: เดี๋ยวแปลกใจว่าให้ปากคำในวันแรกว่ารูดซิปดูทุกใบว่าในนั้นมีอะไรหรือเปล่าแต่ไม่เอะใจว่ามีกระเป๋า2ใบน้ำหนักมากกว่าใบอื่นตั้ง1กิโล

0: ใช่มีประเด็นที่หลายคนก็ตั้งคำถามอยู่เหมือนกัน
1: สำนักข่าวต่างประเทศที่รายงานตอนเนี้ยไม่รายงานเรื่องนี้แล้วเขาก็มูฟไปเรื่องเอาอื่นๆแต่วันแรกๆเนี่ยเขาไม่ได้รายงานเหมือนสื่อมวลชนในประเทศไทยเลยนะคะพี่ไพศาลแล้วเขาตั้งข้อสังเกตว่าการที่พูดว่าในเมื่อเราเนี่ยเดินไปที่ช่องที่ไม่ต้องสำแดงสิ่งของมันเป็นคำถามปกติว่าคุณมีอะไรที่จะแสดงไหมก็ตอบไปว่าก็มีพอมีปุ๊บก็เปิดดูก็เป็นเรื่องปกติว่ามีกระเป๋ามา32ใบอะไรอย่างเงี้ยคือคนที่ตีความเนี่ยเขาก็งงว่าคนที่ตามข่าวมาตลอดก็งงว่าสื่อมวลชนไทยเนี่ยทำไมคิดว่าคำพูดเนี้ยมันเป็นคำพูดการแสดงความบริสุทธิ์ใจในการให้เปิดกระเป๋ามันเป็นคำตอบปกติค่ะพี่ไพศาลมีก็ต้องเปิดก็แค่นั้นเองแต่ดิฉันก็ไม่พูดว่ามันในต่างประเทศที่ข่าวที่ออกมาเนี่ยมันไปคนละทางกันในประเทศไทยด้วยซ้ำซึ่งก็ไม่เป็นผลดีเลย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้คุณประกรณ์ดินประพันธ์ก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่เมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกพ.แล้วก็บอกว่ากพ.ก็กำลังศึกษาเรื่องการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดหรือว่า early retire ของบรรดาข้าราชการพลเรือนเนี่ยโดยจะให้มีผลทันทีภายในปีงบประมาณ2570โดยว่าเป็นนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อสภาเนื่องจากมีตัวเลขรายจ่ายประจำสูงเพิ่มขึ้นมากส่งผลให้รัฐบาลมีงบประมาณใช้จ่ายในการลงทุนและช่วยเหลือประชาชนน้อยลงกลายเป็นปัญหาจึงมีแนวคิดลดจำนวนข้าราชการลงผ่านระบบสมัครใจจะพยายามทำโดยเร็วที่สุดหากช้าไปจะไม่ดีเนื่องจากจะเป็นงบผูกพันในปีถัดไปคุณประกรณ์บอกว่าโครงการดังกล่าวจะทำควบคู่กับการปรับลดอัตราตำแหน่งในระบบราชการให้เหลือเท่าที่จำเป็นซึ่งเหตุผลนอกจากเรื่องงบประมาณขณะนี้เรามีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อทดแทนงานปกติประจำวันจึงสามารถยกเลิกในบางตำแหน่งได้แต่ไม่ได้มุ่งมั่นให้เกิดความโกลาหลและจะดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วตำแหน่งใดบ้างที่อาจจะมีการปรับลดคุณประกรณ์บอกว่าเขายกตัวอย่างเช่นพนักงานพิมพ์ดีดเนื่องจากปัจจุบันบุคลากรทุกคนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือในการพิมพ์อยู่แล้วฉะนั้นอาจจะต้องปรับลดลงรวมถึงงานธุรการซึ่งสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาได้แต่ยืนยันว่าจะค่อยเป็นค่อยไปเพราะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของแต่ละหน่วยงานก็ไม่เท่ากันหากหน่วยงานใดมีความพร้อมก็สามารถดำเนินการได้ทันทีแต่ไม่มีการกำหนดกรอบเวลาว่าจะทำแล้วเสร็จเมื่อใดยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ใช่ทำในวันนี้พรุ่งนี้แต่อาจจะใช้เวลาสักระยะเมื่อถามว่าโครงการนี้จะทำทุกกระทรวงทบวงกรมและหน่วยงานรัฐอื่นด้วยหรือไม่คุณประกรณ์บอกว่าจะเริ่มต้นจากข้าราชการพลเรือนก่อนหากเป็นประโยชน์จะขยายไปใช้ในหน่วยงานอื่นเช่นหน่วยงานท้องถิ่นองค์การมหาชนทหารตำรวจโดยปัจจุบันทั้งทหารและตำรวจเขาก็ดำเนินการเขาอยู่เมื่อถามกรณีที่คุณชาดาไทเศษส.ส.อุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยซึ่งอดีตก็เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่ออกมาระบุว่าพอคนโตขึ้นไปก็เอาตำแหน่งเล็กมายุบให้เป็นตำแหน่งสูงจึงทำให้ตำแหน่งในระดับปฏิบัติการหายหมดคุณประกรณ์บอกว่าบางหน่วยงานมีแต่ผู้ชำนาญการพิเศษแต่ระดับปฏิบัติการ
1: ทำงานไม่มี
0: จึงต้องปรับให้เหมาะสม
1: รองผู้ว่า4คนนะฮะชาดาคุณชาดาบอก
0: ชาดาเขาว่าใช่
1: ค่ะ
0: แล้วก็อะไรนะผู้ตรวจ
1: ผู้ตรวจกับผู้ทรง
0: ผู้ทรงคุณวุฒิเต็มไปหมดเลย
1: ผู้ตรวจผู้ทรงเต็มไปหมดค่ะวันนี้ศาลอุทธรภาค9อ่านคำพิพากษาคดีบุกรุกโบราณสถานเขาน้อยที่อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาจำเลยที่หนึ่งเป็นภรรยาของอดีตนายกเทศมนตรีเมืองสิงหนครจำเลยที่สองเป็น

0: อดีตนายกเทศมนตรีเลยค่ะจำเลยที่สามจำเลยที่สี่โอเคทั้งหมดมีห้านะฮะเอาแค่จำเลยที่หนึ่งกับสองคือภรรยากับตัวนายกเทศมนตรีเลยแค่นี้ก็หนักแล้วข้อหาคือความผิดฐานลักทรัพย์ความผิดต่อโบราณสถานศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์ป่าไม้ขุดดินถมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจำเลยทั้ง5คนลักลอบขุดดินออกจากเขาน้อยทำให้เป็นหลุมลึกตั้ง20เมตรนะห่างจากฐานเจดีย์เขาน้อยเพียง34เมตรคดีนี้สำนักศิลปากรที่11สงขลาแจ้งความไว้เมื่อเดือนกุมภาปี65ศาลชั้นต้นเนี่ยนะคะให้ภรรยาอดีตนายกเทศมนตรีติดคุก6ปีไม่รอลงอาญานะคะส่วนตัวนายกเทศมนตรีก็ไม่รอลงอาญาเช่นกันให้จ่ายความเสียหายทางแพ่ง7ล้าน8นะคะปรากฏว่าชั้นอุทธรยืนตามศาลชั้นต้นค่ะถ้าติดคุกก็คือไม่รอลงอาญาค่ะ
1: ครับ
0: ตามนั้น
1: กกต.วันนี้ก็มีมติรับรองคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ได้รับเลือกตั้งมาด้วยคะแนน 1,537,784 คะแนนรวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครบทั้ง50คนนะครับแล้วก็ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาซึ่งคุณปรเมศงามพิเชษฐ์ได้รับเลือกตั้งมาด้วยคะแนน 21,184 คะแนนพร้อมสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง6คนตามที่สำนักงานกกต.เสนอเนื่องจากไม่มีเรื่องร้องเรียนว่าในการเลือกตั้งที่ผ่านมามีเหตุที่จะทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและโปร่งใสแต่ทั้งนี้ไม่ตัดอำนาจกกต.ในการที่จะสืบสวนสอบสวนหลังการประกาศรับรองผลแล้วกรณีหากมีเรื่องร้องเรียนหรือร้องคัดค้านการประกาศผลการเลือกตั้งนะก็คาดว่าสำนักงานกกต.จะให้ผู้ที่รับการประกาศรับรองผลเขารับหนังสือรับรองได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้8กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับ
0: ค่ะดูข่าวนี้แล้วไม่รู้จะว่ายังไงสภาพที่สระบุรีค่ะอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งให้โรงงานจัดการของเสีย2แห่งที่สระบุรีหยุดดำเนินการนะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสระบุรีชาวบ้านก
2: ็ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: 19:31 นะครับต้อนรับทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศมาแล้วนะครับอย่างที่พี่กวยบอก7เดือน7 7.7 เป็นไงพี่เขาช้อปปิ้งกันอยู่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหรอ
4: มีคนก็โพสบันไหลไปเยอะแล้วอะไรพี่ก็ไม่แน่ใจ
3: 7.7 ใช่ไหมเขาก็ยังซื้อกันอยู่เนาะของมันก็ลดกันเนาะแต่ทักทายทุกท่านนะครับพี่ปุญญาบัตรผมมาแล้วครับฟังที่อุบลนะฮะโอ้พี่อเกนอยู่ที่พะเยาแน่นอนนะฮะ
4: สงสัยหัวล้อคุณวัฒนาชัยหัวล้อพี่โดนงูกัดแน่เลย สายชาร์จแบต
3: สายมือถือไปเคลียร์นะครับพี่นงรักสวัสดีนะครับพี่วัฒนศักดิ์นะฮะโอ้โหพี่ท่านนี้ชื่อยากมากเลยอะไรไม่รู้ปัญญานะครับขออภัยนะ HDG ปัญญานะครับสวัสดีนะครับพี่นะฮะพี่ธนกรก็ทักทายเราเข้ามาโอ้ขอบคุณวันนี้อยู่กันเกือบ80ท่าน
4: ค่ะ
3: นะครับ

0: ก็เดี๋ยวฟังข่าวกันต่อนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: ทันใจมากเลยเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเรื่องว่านายกสั่งในที่ประชุมครม.เลยไปลดซะตอนขึ้นเนี่ยก็ไปขอเขาขึ้นตอนนี้ไม่ต้องไปขอเขาแล้วเอ้ยจะลงเนี่ยไม่ต้องไปขอเขาหรอกไปบอกไปลงให้เขาเลยลงแล้วไม่ใช่ยิบย่อยๆด้วยนะลงเยอะๆนี่นี่นี่ตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งนี่คุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานก็เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเลยนะคะนี่มีรถเป็นบาทได้มีรถเป็นบาทนะ
0: ไม่ต้องเข้าปั๊มยังไม่ต้องเข้าปั๊มฝืนไว้อั้นไว้คุณผู้ฟังกั้นไว
2: ้มีผลวันที่8
0: ก็พรุ่งนี้แล้วนะ
2: ก็ช่วงเย็นวันนี้ก็เลยมีการประชุมเพื่อเร่งพิจารณามาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันโดยเร็วเลยเพื่อสะท้อนต้นทุนที่ลดลงอย่างรวดเร็วเนี่ยนะคะล่าสุดนี้19:09 นคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.ก็แจ้งผลการประชุมนะคะวันนี้นะคะบอกว่าที่ประชุมมีมติปรับราคากลุ่มน้ำมันดีเซลลดลง2.56 บาทต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินทุกชนิดลดลง2.51 บาทต่อลิตรมีผลวันที่8ก็คือพรุ่งนี้วันนี้ก็ต้องเติมนิดหน่อย
0: 2.50 บาทเลยเหรอ
2: เออ
0: โอ้เอาซิ
2: นี่ก็เหลือ3.5 91 91 95เหลือ3.5ก็ค่อยๆลดลงไปอีกกันเนาะอันนี้เป็นข่าวดีมาบอกก่อนเลย
0: ก็คือต้องรอหน้าปั๊มประกาศใช่ไหมรอแบบปตท.บางจากเขาประกาศใช่ไหม
2: ก็พรุ่งนี้คงประกาศอ่ะคงประกาศ
0: เดี๋ยวเขาประกาศคืนนี้สิพี่ใช่ไหมเพราะว่ามันต้องมีผลตีห้าพรุ่งนี
2: ้เออตีห้าพรุ่งนี้นี่เนาะ
0: เดี๋ยวคืนนี้
2: แต่เขายังไม่บอกเวลาเท่าไหร่เนี่ย
0: ก็เดี๋ยวเขาชอบมาประมาณ3-4 ทุ่ม
2: เออเดี๋ยวเขา
0: เวลาผมจะเข้าข่าวทีวีอ่ะ
2: เออ
0: มันจะเด้งไปละให้อัปเดต
2: นั่นแสดงว่าเดี๋ยวเวลามีมติปุ๊บเนี่ยคงไปปรับราคาหน้าปั๊มแล้วแหละหน้าปั๊มขายปลีก
0: ละ2.50 บาทนี่เยอะมากนะสุดยอดครับนายกหนู
2: ตบมือให้นายกหนู
1: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: อ่ะระฆังนี่ก็ขโมยกันนะตามวัดนะคนเรานะฮะนี่ฮะที่โคราชนะครับนครราชสีมานะผู้ใช้ Facebook นะครับว่าจ่าดำดอนคิงนะฮะโพสต์ภาพกระบะสีขาวคันหนึ่งเออนะครับต้องสงสัยว่าเป็นคนขโมยระฆังของวัดไปครับเมื่อวานนี้แอบเข้ามาในวัดแล้วระฆังก็หายไป2ใบระฆังนี่เป็นทองเหลืองถ้าเกิดเอาแบบเขาไม่เอาไปหล่อไม่เอาไปเลยนะอยู่ๆยกระฆังมาเนี่ยร้านรับซื้อเนี่ยเขาจะคิดไหมว่าไปขโมยจากวัดมาพี่หรือว่าเขาก็อาจจะ
2: ระฆังมันต้องอยู่ในวัดอยู่แล้วแหละไม่มีอยู่ที่ไหนหรอก
0: นี่ขโมยไปนะแล้วก็คิดว่าน่าจะต้องเอาไปขายนะตีเป็นทองเหลืองเนี่ยนะครับโหแล้วเป็นระฆังเก่าแก่อายุ30 กว่าปีอะของวัดอะนะครับวัดนี้อยู่ที่บ้านกุดจอกนะครับอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมานะฮะทีมข่าวลงพื้นที่ไปเนี่ยโอ้วัดก็เศร้าชาวบ้านก็เซ็งนะเพราะว่าเป็นระฆังเก่าแก่บางทีเนี่ยวิถีชีวิตคนต่างจังหวัดนี่ยังต้องฟังเวลาจากพวกการตีพวกนี้นะพี่นะ
2: ค่ะ
0: ตีระฆังตีอะไรเพื่อเป็นการบอกเวลาเนี่ยนะฮะเออเช้าเนี่ยนะฮะพระจะลุกขึ้นมานะทำกิจของสงฆ์เนี่ยก็ต้องพึ่งระฆังนะแต่ตอนนี้หายไปแล้วครับทั้ง2ใบนะอ่ะก็รถกระบะคันนี้แหละที่เขาเอามาให้ดูเนี่ยเป็นรถที่ต้องสงสัยนะครับขับมาตอนช่วงประมาณ3:00ยังไม่มืดเลยนะฮะเออจับภาพรถเข้ามาได้แล้วจากนั้นระฆังมันก็หายไปถึงจะไม่มีภาพแบบว่าโอ้คนร้ายเนี่ยมาแกะมาแงะมายกไปเนี่ยนะฮะแต่ว่าพอรถคุณเข้ามาแล้วระฆังมันหายเพราะฉะนั้นก็ต้องสงสัยไว้ก่อนว่าเป็นฝีมือคุณหรือเปล่า
2: ครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: ราคาน้ำมันพรุ่งนี้5:00 PMนะคะที่จะปรับใหม
0: ่
2: เบนซินก็อยู่ที่ลิตรละ43.93 บาทต่อลิตรโซฮอล์95อยู่ที่34.94 บาทต่อลิตรนะคะ
0: ลงพี่ประกาศแล้วเหรอ
2: ลงโซฮอล์ก็อยู่ที่โซฮอล์91อยู่ที่34.57 บาทต่อลิตรนะคะ E10 โอ้โหอยู่ที่29.94 บาทต่อลิตรนะคะส่วนดีเซล B7 เนี่ยโอ้โห40 กว่ากับ 50เนาะ
0: ตอนนี้
2: เหลือ34.94 บาทต่อลิตร
0: ใกล้แล้วก่อนหน้านี้3.2ใช่ไหมที่เขาตรึงไว้ใช่ไหม30 หรือ 32
2: ตรึงในแป๊บเดียวมั้งตอนหลังก็ปล่อย
0: สงครามก็ลอย
2: เออลอยเลยเยอะเลย
0: อันนี้ถ้าเกิดลงไปตามข่าวไหมพี่
2: ตามข่าว
0: 2.50 บาทต่อลิตร
2: ดีเซล2.52

0: 50สตางค์ต่อลิตรส่วนเบนซินที่วันนี้ก็2.51 บาทต่อลิตรนะคะแล้วก็อยากจะพูดเรื่องของแสดงความยินดีกับนักตบสาวไทยนักตบลูกยางสาวไทย U18 นะ
1: ค
0: ะไม่ว่าจะพลาดแพ้เกาหลีใต้ไปเมื่อวานนะใช่ไหมวันนี้ก็ชิงที่3แข่งกับนักตบลูกยางญี่ปุ่นนะวันนี้ชนะนะเออชนะก็ได้เหรียญทองแดงก็ยังโอเค
1: U18
0: ใช่ U18 ใน
1: ก็คืออนาคตเรานะ
0: แชมป์เอเชีย
1: ญี่ปุ่นได
0: ้เหรอวันนี้โค่นได้แล้วนะคะโดยตอนแรกเนี่ยก็ตอนแรกก็แพ้ก่อนนะคะ
1: ครับ
0: เซตแรกเนี่ยแพ้ไป14-25ตอนหลังชนะมาเซตที่2 25-21เซตที่3 25-19เซตที่4แพ้23-25นะคะมาเซตที่5ไงชนะไป15-12
1: สูสีมาก
0: ได้เหรียญทองแดงเดี๋ยวพี่ต้องหาดูไอ้ที่เขาเป็น
1: ไฮไลท์อ่ะ
0: ไม่ใช่ไฮไลท์เรามันจะมีไอ้นี่อยู่นะโตเต็มอ่ะเดี๋ยวกันเดี๋ยวได้ดูเดี๋ยวค่อยดูแต่เกาหลีใต้เขาไม่กล้าดูแล้วแฟนพี่บอกโอ๊ยถ้าเกิดแพ้เนี่ยอย่าไปดูมันเลยถ้าดูด้วยชนะนะคะก็เดี๋ยวค่อยดูอันนี้เอานะคะ
1: พี่ชอบดูวอลเลย์แบบนั่งดูได้เป็นชั่วโมง
0: แฟนพี่ก็ชอบดูคือมันก็สนุกดีตบเลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าการแข่งขันเนี่ยชิงแชมป์เอเชียเนี่ยจัดครั้งแรกนะคะในปี1997ที่ยะลาจนถึงปีนี้เนี่ย2026รวมแล้ว29ปีเนี่ยที่ไทยเจอญี่ปุ่นนะครั้งนี้เป็นครั้งที่10นะคะโดย9ครั้งที่ผ่านมานี่ญี่ปุ่นเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดเลยมีสถิติพบกันของไทยแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยนะที่เขาเจอมาเนี่ยเขาบอกว่าถือว่าก็แพ้ซะเยอะกว่านะคะถือว่าคราวนี้ได้ญี่ปุ่นก็เลยหล่นลงมาแข่งขันชิงเหรียญทองแดงนะคะเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ครั้งแรกแล้วครั้งเดียวนะคะบอกว่าชนะครั้งนี้เนี่ยสาวไทยก็คว้าเหรียญทองแดงไปถือว่าเป็นสมัยที่5นะคะครั้งที่1ปี2003ครั้งที่2ปี2008ครั้งที่3 2010ครั้งที่4 2018แล้วก็ครั้งที่5ปีนี้2026ขอแสดงความยินดีกับน้องๆด้วยนะคะเมื่อวานนี้มีน้องกัปตันทีมแพ้เกาหลีใต้เลยแล้วมีหลายคนบอกโอ้ยคงจะแบบแพ้เรื่องแท็กติกอะไรให้ไปฝึกมาจริงๆแล้วเก่งนะ U18เนี่ยวอลเลย์บอล U18เนี่ยเก่ง
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: เมื่อเช้าผมอัปเดตว่ามีคนเอาแมวนะไปทิ้งไว้ในหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยนะฮะไปวางไว้ในกรงแล้วก็ทิ้งเลยนะให้ตากแดดตากฝนเนี่ย16ตัวคือเขาเป็นสามีภรรยาเจ้าของแมวเนี่ยเขาตกงานแล้วเขาเลี้ยงไม่ไหว
0: เยอะนะ
1: ทีนี
0: ้ทิ้งไว้ตรงไหน
1: ในหมู่บ้านแอบเอาไปทิ้งไว้ในหมู่บ้านเพราะหวังว่าเลยไหมเขาคิดว่าถ้าเขาไปทิ้งวัดอ่ะแมวเขาอ่ะก็ต้องเป็นแบบตามมีตามเกิดอ่ะแต่ถ้าไปทิ้งในหมู่บ้านเนี่ยบางทีคนรวยมาเอาไปอ่ะบางทีแบบคนที่มีความพร้อมอ่ะแมวเขาก็จะได้ลูกเขาก็จะได้ไปอยู่กับแบบว่าบ้านดีๆมีสนามหญ้ามีบ้านมีแอร์หรืออะไรแบบนี้เขาก็เลยเอาไปทิ้งไว้แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่เสมอไปนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้เกิดแดดเปรี้ยงๆหรือว่านี้ฝนตกหนักๆแล้วแมวป่วยทำไงอ่ะ
0: ในหมู่บ้านพี่อ่ะมีแมวเยอะแยะบางทีแบบไม่รู้บ้านใครบอกเขาพูดในหมู่เขาจะเอาไปพูดนี่แมวใครอยู่ในไลน์ไกลกลุ่มเนี่ยรู้ไหมก็ทำไงให้นิติให้แม่ไปจับไป
1: ที่อื่นใช่ไหม
0: ใช
1: ่อย่างนี้ก็มีเนี่ยบางทีเนี่ยท่านอย่าไปคิดว่าไปทิ้งไว้ในหมู่บ้านแล้วเขาจะใจดีใจบุญเลี้ยงนะฮะแต่ว่าที่นี่เนี่ยคือถือว่าโชคดีพอเป็นข่าวแล้วเนี่ยมีหนุ่มสาวคู่หนึ่งนะเขาก็อยู่แถวรังสิตเนี่ยแหละนะครับก็มาขอน้องแมวไปตัวหนึ่งส่วนอีก15ตัวที่เหลือเนี่ยนะครับเห็นว่ามีเพจชื่อว่าเพจแมงมุมดาวหมาเป็นสถานที่เลี้ยงแมวอยู่คลอง11ที่ปทุมก็ไม่ไกลจากที่เขาเอามาทิ้งเส้นรังสิตปทุมเหมือนกันนะฮะก็มาขอรับไปทั้ง15ตัวเลยมารับไว้ไปดูแลต่อนะก็เอาไปทำหมันนะครับแล้วก็เอาแมวไปตรวจโรคแล้วก็รับเลี้ยงไว้นะก็เท่ากับว่าทั้ง16ตัวเนี่ยมีผู้ใจบุญเนี่ยรับเลี้ยงไปหมดละเจ้าของก็เบาใจได้คือเขาตกงานแล้วเขาเลี้ยงไม่ไหวไงลำพังเขาบอกว่าแค่ข้าวของตัวเองอ่ะของคนเนี่ยหากินแต่ละมื้อยังลำบากเลยไหนจะต้องค่าอาหารเม็ดเดี๋ยววัคซีนเดี๋ยวอะไรต่างๆอีกถ้าไม่สบายอีกนะเขาเลยตัดสินใจเอามาปล่อยทิ้งไว้นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: โอ้น่าสงสารคนนี้นะแบบมีอาชีพรับจ้างไปรับจ้างเขาที่ร้านขายปิ้งไก่อ่ะ แล้วร้านปิ้ง

0: ไก่เนี่ยเขาก้นใช้ไม้ไผ่ในการเสียบไก่อ่ะแล้วชายผู้ชายคนเนี้ยเขาไปรับจ้างก็ไปตัดไม้ไผ่แล้วก็ไปโดนไม้ไผ่ถึงไปพาดกับสายไฟอ่ะเป็นสายไฟแรงสูงเหตุเนี่ยก็เกิดขึ้นที่หนองบัวลำพูนะคะตอนแรกเนี่ยทางตำรวจแล้วก็กู้ภัยไปเจอศพคนนอนเสียชีวิตใกล้อยู่กับสวนไผ่นะคะที่อำเภอเมืองหนองบัวลำพูนะคะเมื่อไปตรวจสอบเนี่ยก็เจอศพนะเป็นผู้ชายอายุ59ปีนอนหันหัวเฉียงไปทางถนนเท้าเนี่ยเหยียดชี้เข้าหากอไผ่มีรอยไหม้ยาวจากบนลงล่างจนผิวหนังเนี่ยหลุดลอกประมาณ20เซนติเมตรมือสองข้างยังกำเกร็งอยู่เลยอ่ะห่างจากบริเวณที่คนตายนอนเนี่ยก็มีอิโต้ตัดไผ่ยาวประมาณ50เซนติเมตรตกอยู่ใกล้กับศพนะคะก็เจอมีไม้ไผ่ลำหนึ่งถูกตัดแล้วก็วางขนานกับถนนนะคะส่วนอีกลำหนึ่งเนี่ยล้มพาดไปกับสายไฟส่วนโคนของลำไผ่เนี่ยถูกตัดขาดออกจากกอแล้วนะคะคนที่เป็นเมียเนี่ยบอกว่าสามีของตัวเองเนี่ยนะคะบอกว่าวันนี้จะไปทำงานนะคะก็รู้ว่าไปรับจ้างทำร้านขายไก่ย่างนะคะให้กับชาวบ้านคนหนึ่งในหมู่บ้านนะคะแล้วก็มีคนมาบอกนะคะว่าเป็นคนเจอศพของสามีตัวเองเนี่ยนะคะซึ่งเขาบอกว่านายวินัยเนี่ยเพื่อนบ้านมาเล่าว่าไปรับจ้างเพื่อนบ้านได้2วันแล้วก็ออกไปตัดลำไผ่นะคะส่วนสาเหตุการตายนั้นก็ภรรยาบอกไม่ติดใจนะถือว่าเป็นข่าวเคราะห์นะคะเพราะว่าจากการไปตรวจสอบเลยนะคะก็เห็นบอกว่าที่ปลายลำไผ่เนี่ยมีร่องรอยของไฟช็อตจนไหม้เกรียมเป็นฐานคาดว่านะคะสามีเนี่ยอาจจะหักตัดไม้แล้วก็หักล้มไปพาดกับสายต้นไม้เนี่ยล้มไปพาดกับสายไฟแรงสูงซึ่งเป็นสายเปลือยอ่ะสูงจากพื้นประมาณ10เมตรก็ไม่สูงมากเนาะ10เมตรโดยไม้ไผ่เนี่ยมีความชื้นอยู่แล้วเนื่องจากเป็นไม้ไผ่สดนะคะสามีคงจะดึงให้ต้นไผ่เนี่ยหลุดออกจากสายไฟเลยทำให้ไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยไหลผ่านไม้ไผ่เข้าไปตัวสามีจนเสียชีวิตนะคะภรรยาก็ไม่ติดใจคงก็รู้อยู่แล้วคงจะโดนไม้ไผ่เนี่ยมันช็อตมาจากสายไฟที่ไปพาดไม้ไผ่ไปพาดอ่ะสายไฟแล้วมันฝ่ายความชื้นก็เลยแล้วกระแสไฟมันก็เลยเข้าตัวช็อตตายเลยอ่ะ
1: อาทิตย์ก่อนอ่ะที่คน
0: ไปเสี้ยวนาทีเองเน
1: า
0: ะ
1: ไปจับนกเขาอ่ะ
0: เนี่ย
1: ที่เขาเอาอุปกรณ์อ่ะนะครับไปจับนกเขาบนสายไฟก็เหมือนกันนั่นก็ช็อตกับสายไฟไฟมาถึงตัวเลย
0: นั่นแหละบางทีเรื่องเล็กๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคงตัดโลกกำลังแบบมันพลาดอยู่ก็จะดึงมาเข้าตัวเลย
1: ครับ
0: ระมัดระวังด้วยค่ะ
2: มหานครโรคทิพย์
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

กยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์โพลซ่า
2: April

0: วจริง
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
7: หานครโรคทิพย์
8: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
9: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
10: มาอันดับ5นะครับนะทักทายทุกท่านนะครับ73ท่านนะฮะวันนี้ครูแจ๋วสวัสดีนะครับพี่มารีพี่สอนสวัสดีนะครับนะฮะพี่เอิร์กสวัสดีนะครับพี่ศศิมาเช่นกันนะฮะฟังทุกวันนะครับแต่ไม่ได้ทักทายค่ะ
11: น่าจะจันทบุรีป่ะ
10: ครูแจ๋วปัญญารัตน์ใช่ไหม
11: เออคุณ
10: นะครับฟังทุกวันพี่ฟังทุกวันนะพี่เกษมสวัสดีนะครับพี่ณภิษาบอกสงขลาสวัสดีจากสงขลาเลยนะพี
11: ่
10: โอ้โหมาไกลมาไกลนะฮะมาดูคนร้ายคนนี้ทำไมทำก็ได้ลงคอเวลาเราเห็นคนพิการนั่งขายลอตเตอรี่เนี่ยเราก็ว่าเออเขาก็ชีวิตเขาก็เนาะเราก็อยากอุดหนุนเพราะเราคิดว่าเออบางทีช่วยคนเหล่านี้เราจะมีบุญให้เราถูกหวยเพิ่มขึ้นมาอะไรแบบนี้นะแต่ที่สมุทรปราการเนี่ยเขาไม่คิดอย่างนั้นนะฮะคนร้ายคนนี้เนี่ยไปทำร้ายร่างกายแล้วก็ชิงลอตเตอรี่ของคนพิการนะครับโอ้โหเก่งกับคนพิการแล้วเก่งกับอะไรอีกพี่คนเราที่เขาบอกนะครับชิงลอตเตอรี่ไป46ใบตอนนี้พ่อค้าเนี่ยนะครับบอกว่าวิงวอนให้เอามาคืนด้วยนะฮะแกอายุ63อ่ะนะ63รุ่นพ่อแล้วนะฮะ63นั่งวีลแชร์พิการขายลอตเตอรี่อยู่ในปั๊มที่บางพลีสมุทรปราการจู่ๆนะครับคุณลุงแกเปิดใจบอกว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นอายุไม่เกิน30อ่ะขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามานะครับขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาเสร็จแล้วนะฮะเดินมาเลือกสลากแบบชุด2ใบทั้งหมด18ชุดเลือกชุด5ใบอีก2ชุดนะครับนั่นแหละรวมทั้งหมดเนี่ยหยิบไปเนี่ย46ใบนะเสร็จแล้วบอกเดี๋ยวผมไปเอาเงินที่รถแป๊บลุงนะจะเอาเงินมาจ่ายพอนะครับเดินไปที่รถเท่านั้นแหละบึ้นออกไปเลยครับชิงเงินเข้าไปดื้อๆเลยนะฮะโอ้เขาบอกว่าเจออย่างนี้เนี่ยเซ็งสุดๆนะครับอยากให้เห็นใจกันบ้างนะเขาบอกว่าขออย่างน้อยเอาลอตเตอรี่มาคืนนะครับตอนนี้เขาไปแจ้งความไว้แล้วที่สภ.บางแก้วฝ่ายสืบสวนก็แน่นอนในปั๊มเนี่ยมันมีกล้องนะครับคุณเอาไปเนี่ยเอามาคืนด้วยนะคือถ้าเอาไปขายเนี่ยก็ไม่ว่าเลยไม่รู้จะว่าไงแต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าเอาไปแล้วถูกรางวัลเนี่ยคุณไปขโมยมาเนี่ยไม่มีทางหรอกครับไม่มีทางถูกแน่นอนที่หยิบไปนะเชื่อผมได้เลยคนเราไม่มีหรอกทำไม่ดีแล้วได้ดีเนี่ยมันไม่มีแล้วพี่นะไม่มีหรอกเขาไม่ได้หรอก
11: ทำไม่ดีก็ต้องได้ไม่ดี
10: เออก็มาขโมยเข้าไป
11: ช้ามันจะเร็วมันก็ต้อง
10: ใช่ครับผม
9: มหานครรอบทิศอันดับ4
11: อันดับ4นะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ใช้ช่วงหลังประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะไปดูความคืบหน้านะคะในการ

0: ดูความคืบหน้านะคะในการทำพระโกรธไม้จันทร์แล้วก็หีบพระบรมศพไม้จันทร์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยช่างสิบหมู่ของกรมศิลปากรก็กำลังทำกันอยู่อย่างเร่งมือเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางนายกรัฐมนตรีบอกว่าวันนี้มาก่อนหน้านี้เนี่ยนะนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นประธานในพิธียกเสาพระเมรุมาตรนะคะแล้วก็มีพิธียกฉัตรพระเมรุมาตรแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยยืนยันว่าการกำหนดต่างๆเนี่ยจะเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมก่อนเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยนะคะซึ่งนะคะการออกแบบเนี่ยก็เป็นไปตามโบราณราชประเพณีนะคะเพื่อเป็นการทูลเกล้าถวายรายงานนะคะต่อองค์ที่ปรึกษานะนายกก็เลยตัวนี้ต้องไปดูความคืบหน้าของการก่อสร้างพระเมรุมาตรนะคะเพื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพนะคะก็ตอนนี้ก็เป็นไปตามเป้าหมายทุกอย่างเลยนะคะคาดว่ายังมีเวลาอีก2เดือนอันนี้ก็กรกฎาคมสิงหากันยานะจะเตรียมพร้อมเนื้อของรายละเอียดก่อนที่จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในช่วงกลางเดือนธันวาคมของปีนี้นะคะนายกรัฐมนตรีพูดนะคะพูดเอาไว้ค่ะเดี๋ยวก็งานต่างๆตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะพิธีต่างๆนะก็ถูกกำหนดไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: วันนี้ตำรวจไซเบอร์นะครับนะช่วงนี้เขากวาดล้างเรื่องของเว็บพนันเนาะนะฮะวันนี้โดนให้แล้วนะครับพี่วาวนะครับพี่วาวจารุวัฒน์นี่ก็เป็น
0: รู้จักไหม
1: ก็รู้จักนะพี่เมื่อก่อนนี้ก็เดินวนเวียนอยู่เนาะหมายถึงว่าอยู่ที่ขึ้นเนี่ยฝั่งตรงข้ามเราเนี่ยนะฮะเออเนาะนะแกก็แล้วก็เป็นนักพากย์ด้วยนะฮะแกก็เป็นนักพากย์ฟุตบอลด้วยนะครับก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะแกไปโดนตำรวจไซเบอร์นะครับเข้าดำเนินการจับกลุ่มที่คอนโดแถวแถวรัชดาเขตห้วยขวางนี่แหละนะครับก็โดนข้อหาชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ผมฟังในคลิปละแกก็ถูกเชิญตัวไปที่ไซเบอร์นะครับไปพบกับท่านพลตรีชัดปัญจการคล้ายคลึงนะครับท่านรองแจ้รองผู้จัดการตำรวจไซเบอร์นะฮะรองแจ้ก็อธิบายให้ฟังนะว่าคนที่เป็นอินฟูเนี่ยต้องระวังอะไรบ้าง1อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการคุณแค่รีวิวเนี่ยบอกว่าอ่ะคืนนี้อาร์เจนตินาเจออะไรนะเมื่อกี้พี่บอกเจออียิปต
0: ์
1: เราคิดว่าไม่ยากนะครับอาร์เจนตินาจะชนะไปได้อย่างง่ายดาย
0: วิเคราะห
1: ์ 3-0 สมมติคุณอัดคลิปไว้อย่างเนี้ยแล้วเว็บพนันเนี่ยเขาเอาไปเขาเอาคลิปเราไปใช้แล้วเขาก็แปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับท่านรองแจ้บอกอย่างเนี้ยจะบอกว่าไม่รู้เนี่ยไม่ได้นะเพราะว่าคุณเนี่ยรับเงินจากเขาถึงแม้ว่าการว่าจ้างเนี่ยมันจะเป็นการจ้างว่าให้รีวิวฟุตบอลก็ตามนะฮะแต่ผลปลายทางเนี่ยเราคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาเนี่ยต้องการคลิปวิเคราะห์เราไปทำอะไรอย่างไรนะครับแต่ว่าพี่บ่าวเนี่ยนะคุณจารุวัฒน์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ชี้แจงว่าเขาเนี่ยแจ้งกับทางนู้นไปแล้วว่าเขาจะขอตัดจบแค่รีวิวนะแล้วก็เหมือนกับว่าคุณจะเอาไปถ้าคุณจะไปตั้งกลุ่มใน LINE ที่เป็นเกี่ยวกันแล้วเล่นพนันเนี่ยห้ามเอาคลิปเอาอะไรเข้าไปใช้นะมันก็คาบเกี่ยวกับตรงเนี้ยนะก็เหมือนตำรวจเขาก็เดี๋ยวเขาก็รอดูแหละฮะว่า
0: แต่เจ้าตัวรับสารภาพเนี่ย
1: เจ้าตัวรับสารภาพว่าผิดจริงๆว่าผิดจริง
0: ๆ
1: นะก็วันนี้เนี่ยนักกฎหมายเขาก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะว่าไอ้ข้อหาโฆษณาชักชวนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบความผิดนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเจ้าของเว็บเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวพนักงานสอบสวนเขาต้องสอบสวนก่อนนะครับว่ามีความเกี่ยวข้องมากน้อยขนาดไหน
0: อ๋อแล้วเป็นไปได้ไหมว่าจะแค่ตักเตือน
1: ก็เป็นไปได้พี
0: ่
1: การรับโทษเนี่ยเขาบอกว่ามีทั้งรับสารภาพก็เป็นเหตุบรรเทาโทษได้ศาลอาจจะเมตตาให้โอกาสได้นะครับแต่ละรายก็รับโทษไม่เท่ากันนะขึ้นอยู่กับการกระทำของท่านนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: มีอินฟลูเอนเซอร์สาวไทยเนี่ยไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะไปเที่ยวบนภูเขาอุ้ยเนี่ยไปโพสต์เลยกันตอนตัวเองนอนทับนะนอนทับพืชนอนทับต้นไม้สวยๆนี่ไงในบนภูเขาอะไรเงี้ยบนภูเขาอากิตะโคมากาตะเกะที่ญี่ปุ่นโอ้ยก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์
1: ทางไม่ได้ใช่ไหมหมายถึงว่ามันไปทำลายต้นไม้เขาเงี้ย
0: นอนเหมือนเนื้อสวยนะนอนเนี่ยทำคอนเทนต์
1: ถ้าอยู่ไทยได้นะอยู่ไทยได้
0: ไหมไม่ได้นะบางทีแบบอุ้ย
1: อยู่ไทยก็ไม่ได้
0: ถ้าเกิดไปขึ้นเป็นมันดอยคอที่
1: ถ้าเป็นหญ้าอย่างเงี้ยได
0: ้เออ

0: ทุ่งหญ้าได้
1: เลยทุ่งหญ้า
0: เขาว่านี่มันดอกนี่มันเห็นมันเนี่ยมันดอกไม้สวยๆไปนอนทับก็ได้ยังไงล่ะ
1: ถ้าเป็นดอกไม
0: ้เออบอกเนี่ยเป็นการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นข้อห้ามตามกฎหมายของอุทยานแห่งชาติด้วยนะ
1: มันสวยไงพี่เวลานอนแล้วแบบเซลฟี่ไหมดอกไม้อยู่ข้างๆเนี่ย
0: เนี่ยเจ้าของเพจ No Plan Trip เนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้วคุณนัทเนี่ยมาเคลื่อนไหวแล้วขอโทษเลยแหละขอโทษทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่นเลยที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกผิดหวังกับคน

0: แล้วความว่านะตัวเองก็ไม่สบายใจขอโทษนะคะ
1: ครับผมไม่ควรนะ
0: ไม่ควรไม่ควรสวยดอกไม้ไปนอนทับได้ไงล่ะไม่
1: ใช่ใจเขาใจเราม
2: หานครรอบทิศอันดับหนึ่ง
1: อันดับหนึ่งวันนี้ที่ขอนแก่นนะครับตำรวจเขาไปรวบนะครับคือพี่ผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก้อนหินเนี่ยไปปาใส่รถบนถนนมิตรภาพนะฮะพอตำรวจไปตามจับมาปรากฏว่าพี่ที่ขี่มอเตอร์ไซค์บอกว่าเขาเบียดรถผมก่อนแล้วมีเรื่องกันก็เลยเอาหินเนี่ยนะครับขับรถตามนะฮะไปคว้างใส่โอ้โหแต่ว่ามันก็เป็นภาพที่หวาดเสียวนะคือเราเคยเห็นมาแล้วนะก้อนหินที่มันพุ่งเข้าไปในรถเนี่ยบางทีเนี่ยไปทับคนในรถไปโดนคนในรถเสียชีวิตก็มีนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยตำรวจเอาตัวพี่มอเตอร์ไซค์ไปสอบสวนนะครับไปตรวจปรากฏว่าเอ้าเจอฉี่ม่วงด้วยนะครับเจอฉี่ม่วงด้วยนะฮะโอ้โหเขาบอกว่าคนเนี้ยมักจะก่อเหตุปาหินอยู่แถวถนนมิตรภาพเนี่ยเป็นประจำเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าโดนเบียดหรือไม่เบียดละนะแต่ว่าเวลาเสพยาไปแล้วเนี่ยชอบเอาหินเนี่ยมาปาใส่รถคนอื่นนี่มันก็น่ากลัวนะ
0: ค่ะ
1: เออถ้าโดนเบียดจริงก็น่าเห็นใจแต่ถ้าไม่โดนเบียดก็อันตราย
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: หมดไปแล้วพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ครูจะเอาจันทบุรีจริงด้วยคนจันแม่นเพราะว่าแต่ว่าฟังทุกวันแต่ว่าทักบ้างไม่ทักบ้าง
1: เดี๋ยวไว้ไปให้พี่ให้ครูแจ๋วเลี้ยงทุเรียน
0: ไปแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: เสนอข่าวในพระราชสำนัก
3: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนวัดโยธีราชสัทธาธรรมจังหวัดนครนายกวันนี้เวลา 12:59 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนวัดโยธีราชสัทธาธรรมอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกในการนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่1แก่ครูและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วส่งติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์นักเรียนชุดงามศิลป์ถิ่นไทยเทิดไทยนารีรัตนาจากนั้นพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกลำดวน3เครื่องเพื่อใช้ในการเรียนการสอนพระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโยธีราชสัทธาธรรมเพื่อนำไปใช้ในศูนย์ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงเปิดอาคารสหกรณ์นักเรียนซึ่งเป็นหนึ่งในอาคาร6แห่งที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรงบประมาณก่อสร้างเพื่อส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนให้เด็กฝึกปฏิบัติด้านสหกรณ์ตั้งแต่การขายของการตั้งคณะกรรมการสหกรณ์มีครูสอนการทำบัญชีและการจดรายงานการประชุมที่อาคารเรียนทอดพระเนตรกิจกรรมปฐมวัยไซเอนโชว์เรื่องการกักน้ำไว้ได้เป็นการฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กอนุบาลการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันเน้นให้เด็กได้รับประทานอาหารครบ5หมู่เพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนำวัตถุดิบที่มีในโรงเรียนและในชุมชนมาสอนแปรรูปเช่นฟักเชื่อมเห็ดสวรรค์แหนมเห็ดและน้ำอัญชันมะนาวเป็นการฝึกความสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดนครนายกพร้อมกันนี้ผู้บริหารครูอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนจำนวน19แห่งที่ดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพร้อมกันนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำสวนและปลูกพืชผักสวนครัวต่างนำสิ่งของต่างๆมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและปลาบปลื้มใจที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมเยียนในครั้งนี้

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: ขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนนักกอดบอสธีรพงศ์นะฮะทักทายพี่น้องสุขุสุขคนกันละกันนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับพี่น้องทักทายพี่น้องทางไลฟ์สดนํากันแล้วกันนะครับวันนี้ก็วันที่7กรกฎาคมแล้วนะฮะตอนนี้ก็อยู่ยาวๆเจอๆกันอีกเช่นเคยนะฮะวันที่2แล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ยาวๆจนถึง4ทุ่มเลยนะครับอยากฟังเพลงไหนก็สามารถแนะนำเข้ามาได้นะจ๊ะเพลงใหม่เพลงเก่าวันนี้จัดให้แจ่มๆแน่นอนขอแค่ขอเข้ามานะฮะส่ง SMS มาได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับผมในช่วงนี้ทักทายทางพี่ๆทางไลฟ์ก่อนนะช่วงนี้สวัสดีพี่ขาวดอนนะครับผมสวัสดีครับพี่ขาวดอนมาแล้วสวัสดีคุณแม่รัตนาด้วยนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็น้องฟ้าสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะครับแล้วก็พี่จันเพ็ญสวัสดีนะครับเอ็นขอเพลงเข้ามาใครคือคนที่ใช่เดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะแอดมินแล้วก็สวัสดีพี่โต้งชัยด้วยนะครับผมแล้วก็พี่สารีนะฮะสวัสดีพี่สารีด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกเสียงทุกสายกันเลยนะฮะยังไงใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะสวัสดีคุณปีลูกแม่นะฮะปีลูกแม่ลาสวัสดีนะครับสวัสดีเจ้านะคนเหนือนะฮะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่อรพันธ์ด้วยนะฮะขอเพลงเข้ามาด้วยกลางดาวพี่ดาวสวัสดีพี่ดานัทด้วยนะครับสวัสดีครับเฮ้ยมีใครบ้างเนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายกันหน่อยนะฮะทางไลฟ์สดนะฮะสวัสดีน้องอนาสการด้วยนะฮะมาแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ครับผมเข้ามาแล้วกดแชร์ให้ด้วยนะสวัสดีพี่จรูนด้วยนะครับผมสวัสดีครับพี่ตั้มมาแล้วสวัสดีพี่ตั้มครับสวัสดีพี่เอด้วยนะฮะแล้วก็พี่มานพสวัสดีพี่มานพด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่นิรมัยด้วยนะฮะทุกเสียงทุกสายเลยน้องแชมป์รายงานตัวสวัสดีครับน้องแชมป์อยู่กันยาวๆครับวันนี้จนถึง4ทุ่มกันเลยนะครับแนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้นะจ๊ะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามานะครับผมเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะฮะถ้าเวลาเหลือนะฮะแล้วที่สำคัญนะครับช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายนะฮะรอรับสายจากพี่ๆทุกคนเลยนะฮะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366นะฮะยังไงก็โทรเข้ามาขอเพลงกันได้แล้วให้สิทธิ์สายแรกเลยนะที่โทรเข้ามาขอเพลงพร้อมคุยหน้าใหม่นะฮะและพร้อมที่จะเปิดเพลงให้ฟังด้วยนะครับอย่าลืมนะจ๊ะ022481366นะครับ
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa
0: ครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนครับขอขอบคุณ Prosa Light Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอนั่นเองครับช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆจากหนุ่มน้ำมนต์กันหน่อยนะครับ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะฮะตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะครับกลอสสวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่หนุ่มครับผมกลออาร์ต
2: พี่หนุ่มหน้าตาดีกำแพงแสนคร
1: ับ อ๋อหนุ่มพี่หนุ่มหน้าตาดีกำแพงแสนนะตอนนี้พี่หนุ่มอยู่แถวไหนเอ่ยอยู่กำแพงแสนเลยใช่ไหมจ้าตอนนี้
2: อ๋อตอนนี้อยู่บ้านคร
1: ับ อ๋อตอนนี้อยู่บ้านนะฮะวันนี้พี่หนุ่มโทรเข้ามาสายหน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับพี่หนุ่ม
2: ขอเพลงนกเจ่าครับผม
1: นกเจ่าของพี่เก่งสยาม
2: ครับผมเก่งสยาม
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่ก็มอบให้คลื่น95ทุกคนละครับผมที่ฟังดีเจอยู่ครับ
1: อ๋อได้เลยผลงานเพลงนกเจ่าของเก่งสยาม
2: คร
1: ับผม
2: พิเศษนะพิเศษให้ดีเจกับน้องคอนโทรลด้วยนะครับ
1: โอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะครับพี่หนุ่มครับ
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับเอาละครับสายหน้าไมค์จากพี่หนุ่มนะกำแพงพี่หนุ่มหน้าตาดีกำแพงแสนนะครับโทรเข้ามาขอเพลงกับเรานะฮะโอ้โหสายหน้าไมค์ผลงานเพลงนกเจ้าพี่น้องครับของเก่งสยามเอาเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงจากสายหน้าไมค์กันดีกว่านะครับผลงานเพลงนกเจ้า

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:41 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะทักทายพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่ด้วยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆจัดตามคำขอกันหน่อยเรื่อยๆนะฮะช่วงนี้กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: ดยบอสธีรพงศ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

코리안 김치 핫핫 마이 얌얌 핫핫 코리안 김치

0: มีเดอะแบคที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
1: ผมจอยอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียม

0: เฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: ครับผม 20:50 นาทีนะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มีข่าวมาแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รับทราบกันนะฮะสำหรับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ไตรมาส 2/2569 ครับดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีครับดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีกระตุ้นโค้งสุดท้ายแล้วนะจ๊ะสำหรับพี่ๆคนไหนที่กำลังผ่อนบ้านอยู่นะฮะฝั่งทางนี้เลยนะครับย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินนั่นเองครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นนะครับเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงและผ่อนบ้านหมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินสิจ๊ะอย่าลืมนะฮะดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีครับหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนนั่นเองนะฮะฟังไม่ผิดนะจ๊ะ 3,000 บาทต่อเดือนนะครับดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีครับพิเศษฮะออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุดที่ 5,000 บาทนะครับและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดที่ 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนนะฮะที่สนใจนะฮะสำหรับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ครับสามารถยื่นกู้ได้วันนี้ขออภัยฮะสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับผมฝากด้วยนะฮะสำหรับผู้ที่สนใจนะฮะสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นนะครับยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้นะตั้งแต่วันที่ผมประชาสัมพันธ์ให้กับพี่ๆทุกคนได้รับทราบนะครับง่ายๆเองนะครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ครับหรือว่า www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสิน

0: ธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เอาละครับในช่วงของประชีวิตฮิตติดหัวใจครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอย่าเพิ่งไปใส่ด้วยพี่น้องเด้อมื้อนี้อยู่กันยาวๆครับฟังเพลงไปน้ำกันนะครับจนฮอด4ทุ่มกันเลยนะฮะพี่ๆอยากฟังเพลงไหนก็ขอเพลงกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะส่ง SMS เข้ามาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์4689400นะจ๊ะและที่สำคัญในชั่วโมงที่2ในช่วงของผลิตเพลงฮิตฮิต4ภาคครับสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงหน้าใหม่นะฮะให้สิทธิ์สายแรกเลยนะฮะพร้อมพูดคุยกันไปด้วยนะฮะพร้อมที่จะเปิดให้ฟังเลยนะฮะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยครับที่เบอร์022481366นะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า

0: 11:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: จากนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานรัฐเร่งทำผลงานและต้องชี้แจงในกรรมธิการงบประมาณนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายวันมูฮัมหมัดนอเป็นคนในพื้นที่เวลามีเหตุการณ์อะไรสะท้อนความรู้สึกออกมาก็ต้องชี้แจงและอธิบายกันเชื่อว่าทุกฝ่ายทำงานอย่างเต็มที่ผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีที่นายวันมูฮัมหมัดนอต้องการให้ยุบกรมนอจะกลายเป็นประเด็นอ่อนไหวหรือไม่นายกรัฐมนตรีปฏิเสธว่าไม่ขออย่าคิดแบบนั้นเพราะวันนี้นายวันมูฮัมหมัดนอมาเป็นประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและการที่เตรียมจะเดินทางไปประเทศมาเลเซียก็จะร่วมคณะไปเพื่อช่วยทำงานครั้งนี้ด้วยและเวลาที่มีการพบปะกับฝ่ายกองทัพที่จังหวัดหรือลงไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อยู่ด้วยกันตลอดพร้อมยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรส่วนได้มีการพูดคุยกับนายวันมูฮัมหมัดนอในเบื้องต้นหรือไม่ในการให้ยุบกรมนนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะยุบได้อย่างไรอยู่คู่ชาติไทยมาตั้งกี่ปีแล้วสบนเผยกู้แล้ว 100,000 ล้านบาทตามพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านนางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการบริหารเงินกู้ภายใต้พรก.วงเงิน 400,000 ล้านบาทว่าในแผนงานที่1มีการใช้เงินไปแล้วรวมทั้งสิ้น 1,800 ล้านบาทโดยเน้นไปที่โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้เครื่องมือทางการเงิน2รูปแบบหลักคือตั๋วสัญญาใช้เงิน 65,000 ล้านบาทและเงินกู้ที่มีกำหนดระยะเวลาชำระคืนที่แน่นอนจำนวน 35,800 ล้านบาททั้งนี้เงินกู้ดังกล่าวมีอายุเฉลี่ยประมาณ 4.3 ปีและมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำเพียงร้อยละ 1.24 ต่อปีส่วนความคืบหน้าของแผนงานที่2ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานขณะนี้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาโครงการในกลุ่มนี้โดยเฉพาะซึ่งประกอบด้วย3แผนงานย่อยโดยสบน.ได้จัดทำหลักเกณฑ์กลางและหลักเกณฑ์ย่อยสำหรับแต่ละแผนงานไว้เรียบร้อยแล้วทั้งนี้มีหน่วยงานเสนอโครงการเข้ามาอย่างต่อเนื่องและบางส่วนอยู่ระหว่างการปรึกษาหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เพื่อให้โครงการสอดคล้องกันโดยคณะกรรมการจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน30 วันนับจากวันที่เสนอมาอย่างเป็นทางการ

0: นื่องจากเป็นเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนทางเศรษฐกิจสุรศักดิ์ปลื้มทูมอร์โลแลนด์ชลบุรีกระแสตอบรับดีเกินคาดวันแรกบัตรขายหมดเกลี้ยงนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมจัดงานทูมอร์โลแลนด์เทศกาลดนตรีระดับโลก 11-13 ธันวาคมนี้ที่จังหวัดชลบุรีให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบซึ่งถือเป็นบิ๊กอีเวนต์ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยอย่างมหาศาลโดยมีสัญญาการจัดงานต่อเนื่องถึง5ปีทางนี้กระแสตอบรับดีเกินคาดหลังจากเปิดขายบัตรเข้าร่วมงาน 150,000 ใบวันแรกเพียง 15-20 นาทีถูกจำหน่ายหมดเกลี้ยงโดยสัดส่วนผู้ซื้อตั๋วเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึง 85% และคนไทย 15% สิ่งที่น่าสนใจคือการขายแพ็กเกจตั๋วพร้อมที่พักให้ชาวต่างชาติมีราคาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 150,000 บาทต่อแพ็กเกจสำหรับความคืบหน้าการผลักดันสนามบินหัวหินสู่สนามบินนานาชาติล่าสุดได้ติดตามความคืบหน้าเพื่อเปิดรับเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศเข้ามายังเมืองน่าเที่ยวโดยตรงเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศเช่นมาเลเซียไต้หวันจีนและสิงคโปร์ให้สามารถเดินทางเข้าสู่หัวหินและพื้นที่ใกล้เคียงได้สะดวกยิ่งขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองแดงครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
5: ้
4: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเลิศอ่ะ

0: และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาด

0: จทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผม 21:08 นะฮะกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับเอาล่ะตอนนี้สายน้ำมันของเรานะฮะพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับขอสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเนมใช่ป่ะฮะ
2: ใช่คร
1: ับ อ๋อคุณเนมโทรมาจากที่ไหนครับเนี่ย
2: สมุทรปราการคร
1: ับ สมุทรปราการโอ้โหอันนี้ฝนตกไหมพี่ฮะที่สมุทรปราการครับ
2: ตอนนี้ยังไม่ตกครับพ
1: ี่นี่น่าจะเป็น
2: หัวค่ำตกอยู่นิดนึง
1: เลยอ๋อน่าจะเป็นครั้งแรกใช่ไหมฮะที่เราได้พูดคุยกันวันนี้เน
2: าะครั้งแรกครับพี่
1: โอ้โหวันนี้คุณเนมขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับ
2: กระดังงาเกรียงไฟครับพ
1: ี่อ๋อกระดังงาเกรียงไฟของวัยวิทย์ใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: ว้าวเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับเพลงนี้ครับ
2: พิเศษให้ทีมงานบ้านส้มครับพี
1: ่อ๋อทีมงานบ้านส้มทุกคนเลยเนาะ
2: ใช่คร
1: ับ
2: พ
1: ี่ได้เลยได้เลยครับคุณเนมก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนคุณเนมพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
2: ได้ครับพี่
1: โอเคครับเผ็ดเต็มขวด
2: เผ็ดเต็มขวด
1: ซีดเต็มคำ
2: ซีดเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: ตราพันท้ายนรสิง
2: ตราพันท้ายนรสิง
1: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ใบไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: ขอบพระคุณมากๆฮะเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะจ๊ะ
2: จัดไปครับพี่
1: ครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมครับพี่
1: เอาละฮะสายหน้าใหม่นะจากคุณเนมนะฮะสมุทรปราการโอ้โหคนแถวบ้านผมด้วยนะฮะขอเพลงเข้ามาของวัยวิทย์เนาะผลงานเพลงกระดังงาเกรียมไฟนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆนะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคกันดีกว่านะครับ

0: ับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นะฮะจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงจากพี่ไม้พี่ลมพรนะครับทิมให้ใจไว้เมืองร่าวนะครับพี่น้องครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากพี่ไม้พี่ลมพรนะครับสังกัดแกรมมี่โกฮะคำร้องทำนองสุรชัยวงคำพะเรียบเรียงธานินมั่นสนนั่นเองนะครับผลงานเพลงใหม่เพราะๆนะฮะจากพี่ไม้พี่ลมพรนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวขออภัยฮะในช่วงของสายชิลหิวใจครับก็ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับผมขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับผมขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับในช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: สนับสนุนโดยทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอบคุณทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคิด

ขออภัยครับคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะฮะแล้วก็ขอบพระคุณมากๆที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มหน้ามนด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มหน้ามนได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะเข้ามาฟังเพลงเพราะๆกันนะครับเข้ามาพูดคุยสนุกสนานด้วยกันนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะเอาละฮะท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้กับพี่ๆที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะคะสวัสดีโอ้โหวันนี้วันเลขเบิ้ลสวัสดีวันที่7เดือน7ฮะเชื่อเลยว่าหลายคนนะคะวันนี้ช้อปปิ้งเยอะมากจริง เออนะชอบช้อปปิ้งกันวันเลขเบิ้ลอะไรเงี้ยก็ใช่ไหมลดราคา6 7เหรอไม่ใช่6 7นี่7 7แล้วเด็กๆแบบ6 7 ไม่ใช่เออนะคะอ่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะก็นะดีเจลูกตาลชนิชานะจ๊ะนะคะเวลาเดิมเวลาดีของเรานะคะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในช่วงเวลา 4:00 นจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะ2ชั่วโมงเนาะนะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ง่วงนอนหรือว่าตอนนี้อาจจะกำลังเดินทางกำลังขับรถนะคะไปไหนก็แล้วแต่หรือกำลังทำงานนะคะอยู่ในช่วงกลางคืนเข้ากะดึกนี้นะคะก็ฟังเพลงเพลินๆนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันได้แก้ง่วงเนาะนะคะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงที่วันนี้นะคะนำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนกันก่อนเลยนะคะ3งานเพลงวันนี้เป็นเพลงลูกทุ่งอีสานลูกทุ่งอีสานเพราะๆเลยอ่ะชอบมากเลยนะเลือกมานะคะเพลงแรกเลยวันนี้น้องอันชื่อน้องอันอันละเนาะนะคะกับสุดแขนนะเป็นเพลงที่ส่วนตัวนี่ตันชอบมากเมโลดี้สวยมากโดยเฉพาะท่อนฮุกนะแล้วก็ต่อด้วยเศร้าฮักก็บอกเด้อจากน้องป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์นะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้แฟนเก่ากลับใจเวียงนรมนนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสำหรับ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาล่ะวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะก็แนะนำเข้ามาได้เลย

ช่องทางของเราเช่นเคยแล้วก็อยากจองสายหน้าไมค์คุยกันสักหน่อยวันนี้นะคะก็เงาๆเนาะนะคะบางคนอยากมีเรื่องอะไรอยากจะพูดคุยสักเล็กน้อยนะคะหรืออยากจะมอบเพลงพิเศษให้ใครอยากจะแบบว่าพูดออกหน้าไมค์เลยอย่างนี้นะคะยินดีนะคะเชิญได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ของเรา022481366นะคะ022481366นะคะตอนนี้นะคะหลังไมค์กำลังเข้ามาแบบรัวๆรัวๆเลยคุณผู้ฟังค่ะได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะแรนดอมแล้วก็โทรกลับไปนะคุณผู้ฟังที่ฝากเบอร์โทรศัพท์นะคะให้กับทีมงานของเราตอนนี้น้องแป้งๆนะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคะเสียงหวานๆเลยนะคะก็ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้เดี๋ยวโทรกลับไปรอแป๊บนึงนะคะสายชิลฮิวใจของเราเดี๋ยวเขาได้คุยสายหน้าใหม่กันแน่นอนนะคะส่วนใครที่ส่งเป็นข้อความนะคุณผู้ฟังจ๋านะคะ SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400วันนี้ข้อความแรกนะคะมาตั้งแต่22 นาฬิกานะคะตรงเป๊ะเลยนะคะเดาว่าน่าจะเป็นน้องแชมป์โชคชัย4แม่บอกขอเพลงโอ้ดวงใจรบกวนพี่สาวคนสวยเปิดให้หน่อยครับนะคะแล้วก็มีกลางดาวจากพี่วิภานะคะจากคุณแม่อรุณด้วยนะคะจากอุตรดิตถ์นะบอกสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะคะแล้วก็ข้อความล่าสุดเข้ามาเมื่อกี้นี้สวัสดีค่ะน้องลูกตาลขอฟังเพลงแค่เคยรู้จักของพี่นกพรพนาด้วยนะจ๊ะจากพี่อัญชลีนครซี่ธรรมราชนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความนะคะแล้วก็ตอนนี้สมาชิกของเราเข้ามากันอย่างคึกคักเลยทีเดียว ข้อความรัวๆเลยนะคะเดี๋ยวมาทักทายกันแบบว่าอันจีละคนก็แล้วกันเนาะที่เพจนะคะ LTM FM 95นะคะเพจของเรานี้นะคะกดไลค์กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะคุณผู้ฟังนะคะก็จะได้ดูไลฟ์กันได้ทุกชั่วโมงนะเห็นหน้าดีเจด้วยฟังเพลงด้วยนะคะคุยกับดีเจได้ด้วยแบบแชทกันแบบสดๆเลยแล้วก็รวมถึงติดตามข่าวสารนะคะต่างๆนะคะเวลามีเพลงใหม่นะศิลปินเขามาโปรโมทเพลงนะคะเขาก็จะมาที่นี่นะคะหลายๆคนมาที่นี่เป็นที่แรกคุณผู้ฟังอาจจะได้ฟังเพลงแบบพิเศษเลยนะคะพิเศษใส่ใจเลย ที่นี่ที่แรกเลยอย่างนี้นะคะแล้วก็รวมถึงกิจกรรมต่างๆด้วยนะคุณผู้ฟังกิจกรรมของเราเนี่ยก็จะมีตลอดทั้งปีนะคะกับมหานครแฟมิลี่นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งคอนเสิร์ตนะคะหรือว่าเราจัดกิจกรรมไปช่วยเหลือสังคมนะคะไปทำบุญไปเที่ยวต่างๆนะคะก็จะอยู่ในเพจนี้ด้วยฝากกดติดตามไว้ด้วยกันละกันแล้วก็ช่องทางอื่นๆด้วยนะคะทาง TikTok เราก็มีนะคะนะYouTube นะคะมีInstagram นะคะ IG ก็มีนะคะใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยเพื่อง่ายต่อการค้นหานะคุณผู้ฟัง LTM FM แล้วก็ตามด้วยเลข95หรือคุณผู้ฟังบอกว่าไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะคะสามารถพิมพ์ว่าลูกทุ่งมหานครก็ได้เช่นเดียวกันนะคะฝากติดตามทุกช่องทางเลยนะคะส่วนใครที่อยากจะติดตามดีเจเป็นพิเศษติดเลยติดตามแบบนี้เลยนะคะนะก็ฝากช่องทางของดีเจด้วยนะคะลูกตาลชนิชานะคะเสิร์ชได้นะคะทุกที่ทุกทางเลยนะคะไม่ต้องถึงกับเอาที่อยู่เนาะไม่ต้องแบบทะเบียนบ้านอะไรไม่ต้องเนาะเอาติดตามในโซเชียลก็พอนะคะโอเคขอบคุณมากๆเลยตอนนี้สมาชิกเข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เพลงที่เข้ามาหลังไมค์ก็เยอะด้วยเหมือนกันนะคะ022481366นะคะเอาล่ะนะก่อนที่จะไปรับสายหน้าใหม่นะคะคุณผู้ฟังค่ะจัดให้1งานเพลงจากพ่อใหญ่ไหมไทยเอ้าให้บุญนำพานำพาคุณผู้ฟังมาเจอกันที่นี่ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮีลใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะอ้าวสายมารออยู่แล้วนะคะจากหนองคายสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะพี่กุ้งนะ
2: น้องลูกตาลคนสวย
1: ใช่แล้วสวัสดีค่ะพี่กุ้ง
2: ครับ
1: ค่ะเสียงชัดเจนนะ
2: ครับชัดเจนดีครับ
1: ชัดเจนดีค่ะ
2: ฝนไม่ตกครับวันฝนไม่ตกครับวันนี้ครับที่หนองคายคร
1: ับ
2: อ๋อ
1: เราเคยคุยกันแล้วเนาะครั้งสองครั้งยังกี่ครั้งไหนหลายครั้งแล้วเหมือนกันเนาะพี่กุ้งเน
2: า
1: ะ
2: หกครั้งแล้วครับ
1: ฮะหกครั้งแล้วครึ่งโลแล้วหรือ
2: คร
1: ับ ผมนะคะยินดีมากๆเลยค่ะแล้วพี่กุ้งก็ส่วนใหญ่ฟังช่วงกลางคืนหรอคะ
2: ครับช่วงกลางคืนครับ
1: กลางวันได้ฟังบ้างไหมคะหมายถึงว่าช่วงเช้า
2: ๆก็ฟังบ้างครับผม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่มันรับที่สกลนครครับผม
1: อ๋อตอนนี้พี่กุ้งอยู่ที่ไหนจ๊ะ
2: น้องชายครับผม
1: แต่ว่าเป็นรับสัญญาณจากอสมทสกลนครเหรอคะ
2: ครับผมแล้วก็ที่น้องชายก็มีครับ
1: ที่น้องชายก็มีแสดงว่าอยู่ตรงจุดที่พี่กุ้งอยู่ก็คือสามารถรับสัญญาณได้ทั้งสองทางเลยใช่ไหมคะ
2: สองทางเพราะว่าบ้านผมมัน

0: ดูกึ่งกลางครับผม
1: เป็นแบบว่าเหมือนเขตติดต่อระหว่าง2จังหวัดเลย
0: ครับเขตติดต่อครับผม
1: นะคะขอบคุณมากๆติดตามฟังมานานแค่ไหนแล้วคะพี่กุ้งขา
0: ก็6ปีแล้วครับ
1: โอ้6ปีนะ
0: ตั้งแต่น้องลูกตาลพอจะรู้ดีเจจุ๊บแจงสมัยก่อนนะครับ
1: รู้จักค่ะรู้จักค่ะค่ะพี่จุ๊บแจง
0: ตอนน
1: ี
0: ้ต้องหายไปไหนแล้วครับผม
1: พี่จุ๊บแจงรู้สึกว่าจะไปจัดรายการอยู่อีกที่หนึ่งค่ะแต่หนูไม่มั่นใจแต่ว่าเป็นพอดีที่บอกว่ารู้จักกันเพราะว่าเจอกันตะก่อนบ่อยแล้วก็เป็นเพื่อนกันใน Facebook ก็ยังคุยกันอยู่เรื่อยๆอยู่ค่ะแต่จำไม่ได้จริงๆใช่ใช่ใช่โอ้ฟังมานานเนาะค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะไว้ถ้าเกิดว่าได้คุยกับพี่จุ๊บแจงจะบอกให้ว่ามีแฟนๆคิดถึงนะคะได้เลยค่ะวันนี้พี่กุ้งอยากฟังเพลงอะไรคะ
0: จะฟังเพลงขามาซีครับ
1: ขามาซีเอ็กซ์สุภกฤตเน
0: า
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ค่ะพี่กุ้งอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
0: มอบให้น้องนิวที่อยู่นครพนมแล้วก็น้องแป้งแล้วก็น้องลูกตาลแล้วก็ทุกเสียงทุกสายแฟนรายการของ95ด้วยนะครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: ให้ทุกคนเลยครับผม
1: ให้ทุกคนเลยโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่กุ้งมากๆนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิลฮิวใจกับเขามัสซีเอ็กซ์สุภกฤตค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสายหน้าไมค์ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะนะคะพี่กุ้งจากน้องค่ายนะคะแนะนำงานเพลงเขามาสี่เข้ามานะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่นะอยากจะพูดคุยสายหน้าไมค์ขอเพลงพิเศษพิเศษนะคะก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับอีกหนึ่งสายนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเพลงอยากฟังนะคะก็ฝากเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะที่022481366นะคะนะในช่วงนี้นะคะเรายังอยู่นะคะกับฟุตบอลโลกเอฟุตบอลโลกนะคุณผู้ฟังนะฟุตบอลเวิลด์คัพนะคะนะคะก็ติดตามกันนะคะหลายๆคนนี่โอ้โหนะไม่ค่อยได้นอน กันเลยทีเดียวสังเกตได้จากขอบตาเอาล่ะนะคะพูดถึงฟุตบอลโลกนะคะทางอสมทของเรามีกิจกรรมดีๆด้วยนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจนะคะมาร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะคะหรือทีมชาที่ชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะเพียงแค่ลงทะเบียนนะคะเข้าสู่ระบบจากนั้นซื้อบัตร mcot super fan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบเพื่อลุ้นรับของรางวัลนะคะของรางวัลมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะ Farizon MPV EV Super Van จำนวน1รางวัลนะคะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลค่ะตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะคะมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่สนใจอยากจะร่วมกิจกรรมนี้นะคะสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงเวลา1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะคะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเอาละนะคะมาทักทายสมาชิกของเราเพิ่มเติมนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะสวัสดีพี่วิจิตรนะจ๊ะพี่เลิฟด้วยเอาส่งหัวใจเข้ามานะคะพี่สังสุราษฎร์พี่บุญเลิศนะคะเมื่อกี้เห็นมีหลายๆคนนะคะที่บอกว่าเป็นสมาชิกใหม่ด้วยนะคะบอกไม่เคยเข้ามาในไลฟ์เลยนะคะวันนี้มาทักทายกันเนาะขอบคุณมากๆนะคะฝากกดติดตามเพจของเราด้วยน้องภูมินะคะโชติภูมินะคะคุณแม่อรุณนะคะเสียเปียกนะคะเสียเปียกคนเดิมไงจะใครล่ะนะคะพี่สมบูรณ์พี่นันทานะคะพี่ณรงค์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็พี่ยายเกดแก้วเนี่ยนะคะมาแล้วมีใครอีกเดี๋ยวนะบางทีถ้าเกิดว่ารายชื่อของใครตอนยังไม่ได้อ่านนะคะรบกวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนาะนะพิมพ์มาอีกทีนึงนะบอกยังไม่ได้ทักกันเลยเพราะว่าข้อความบางทีเวลามีจำนวนเยอะมากๆแล้วก็ด้านบนจะเลื่อนไปไม่ค่อยถึงนะคะขอบคุณดอกไม้จากพี่บุญเลิศด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็น้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะวันนี้น้องแชมป์มาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยได้ยินเสียงตริ้งมีคนส่งของขวัญเข้ามานะ

อืมนะอ่ะแล้วก็น้องสินชัยนะคะหลายๆคนส่งดาวมาใน Facebook ด้วยใน TikTok ด้วยของขวัญ นะขอบคุณมากๆเลยพี่บอลพาสนะคะน้องแชมป์มาคนแรกเลยวันนี้นะคะน้องไบน้องหนูดีนะคะเขาแข่งกันมาคนแรกเม้นแรกเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็พี่นักรบด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยอ่ะละนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าตอนนี้หลังไมค์เข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะคะจัดเพลงให้แม่นีลาซานดีกว่าแม่นีลาซานไม่ได้เจอกันนานๆไม่ได้คุยกันนานนะคะงานจากพี่ไมค์พี่รมพรหัวใจที่ใช้แล้วจัดให้เลยค่ะ

0: นับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะจัดงานเพลงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่กำลังสู้ชีวิต

0: คะบางทีเราสู้กับชีวิตชีวิตก็สู้กลับบ้างเอ้าไม่เป็นไรต่างคนต่างสู้เรายังต้องเดินต่อไปนะคุณผู้ฟัง
1: เดี๋ยวขออนุญาตทิ้งท้ายด้วยเพลงอีกหนึ่งเพลงเป็นเพลงช้าๆขอส่งต่อกำลังใจผ่านเพลงนี้นะคะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซังสีน้ำเงินสีเขียว

0: ีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรอง

0: สูตรใหม
1: ่ Pulsar ล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
9: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Ten 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: ขอแค่รู้ข่าวเอกราชสุวรรณภูมินะคะจัดให้เลยนะคะจากหลังไมค์ที่ฝากเข้ามานะคะพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะจัดงานเพลงของพี่กล้วยสแตมป์ให้แล้วกันวันนี้กับศาลาพักใจแล้วก็เดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะไปต่อชั่วโมงหน้าชั่วโมงหน้ารับสายนะคุณผู้ฟังนะคะโทรเข้ามาได้เลยที่02-248-1366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 55
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรตเพลงฮิต55
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
5: 23นาฬิกา2นาทีนะคะผู้ฟังค่ะมาอยู่กันต่อชั่วโมงที่2ค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วอู้จากเจียงไฮ้เลยเจ้าสวัสดีเจ้า
6: สวัสดีเจ้า
5: อุ๊ยพี่ตูนกับเจ้า
6: เจ้าได้จะ
5: หา
6: จำได้ก่อเจ้า
5: เฮาเคยอู้กันหรือยัง
6: เคยอู้แล้วเจ้า
5: เหมือนแล้วยังเจ้า
6: โอ้หลายเดือนแล้วเนาะ
5: โอ้เหมือนละอันเห็นน้องเขียนว่าตูนตูนจะได้มี2ตูนกะ
6: อ
5: ่
6: า
5: ค
6: ่
5: ะ
6: เอาตูนเดียวนี่แหละ
5: แต่ห้อง
6: ตูนตูน
5: อ๋อห้องตูนตูนเนาะน่าฮักดีเจ้าจะอย่างอ่ะน่าฮักดีเห็นเพิ่นเขียนตูนตูนนี่ว่าเขาก็ว่าเอ๊ะเคยอู้กันแล้วยังฮะไอ้หนอเอออู้แล้วแต่กับเหมือนแล้วเป็นจะได้พ้องเจ้าเจงไฮวันนี้ฮ้อนก่อ
6: ฝนตกทั้งวันเจ้า
5: ค่ะฝนตกทั้งวันเลยโอ้เริ่มขอยละกรุงเทพเริ่มหายไปพ่องละ
6: ฝนตกทั้งวันน้ำท่วมละ
5: ท่วมอีท่วมท่วมถึงกับนักถึงขนาดน้ำท่วมเลยกับเจ้าที่จีเจียงไฮ
6: ้จีเจียงของอ่ะ
5: อ๋อแล้วประเดี๋ยวนี้พี่ตูนอยู่แถวไหนเจ้า
6: ตอนนี้พี่อยู่เจียงแสน
5: อืมอยู่เจียงแสน
6: เจ้าอำเภอเจียงแสน
5: ว่าน้ำท่วมเลยกาจังบ่ได้หูบ่ได้หันข่าวเลยอาจจะมีแล้วแต่ว่าอาจจะเปิดไปเจออ๋
6: อ
5: เจ้าโอ้นักกว่าเจ้านักขนาดไหน
6: ท่วมบ้านเรือนหมดแล้วอะ
5: กะโอ้เฮายังบ่หันเลยบางครั้งนี่โถเด้อข่าวมันนักเนาะ

0: เธอแบบบ้านเลยแต่โอ้งั้นต้องส่งกําลังใจเนาะคือพ่อแม่พี่น้องตังเจียงไฮตวยนะคะที่ไหนก็เจ้าเจียงของกะ
1: เจียงของอําเภอเจียงของ
0: อ๋ออําเภอเจียงของเนาะโอเคเจ้าน
1: ะเจียงของเจียงแสนมาเพลแม่สายพี่ละ
0: โอ้มาถึงแม่สายตวย
1: เจ้า
0: อ๋อเจ้าโอเดี๋ยวต้องติดตามข่าวสารละเนาะโอเคนะบ่ได้อู้กันเช่นเมินเลยพี่ตูนสบายดีกับเจ้า
1: สบายดีเจ้าแล้วน้องเหรอ
0: สบายดีเจ้าแล้วก็อันติดตามฟังเหมือนเดิมเนาะ
1: เจ้าฟังตึงวันน่ะ
0: เออฟังตึงวันแต่บ่ได้โทรมาบ่ได้เนาะ
1: เจ้าบ่ตั้นหมู
0: ่บ่ตั้นหมู่แปลว่านี่ต้องแบบ translate in Thai บ่ตั้นหมู่บ่ตั้นคือไม่ทันนะคะนะ
1: ไม่ทันคนอื่น
0: ไม่ทันคนอื่นไม่ทันเพื่อนอย่างเงี้ยเออหรือจะแปลอีกอย่างก็ได้นะคุณผู้ฟังบัตตันเนี่ยนอกจากไม่ทันที่เป็นกริยาแล้วแปลจะเป็นคำนามก็ได้นะคะจะเป็น nouns ก็ได้แปลว่าพุทธานะคะ เออนะแปลว่าพุทธาก็ได้นะคะ พี่เลิฟเนี่ยพี่เลิฟเป็นแฟนรายการแต่ว่าอยู่ต่างยุโรปนะเพราะเป็นคนเหนือมันก็ไม่ค่อยหัวว่าอู้กันแบบบัตตันนี่แปลว่าพุทธาก็ได้นี่หว่าจ้าโอเควันนี้โอ้วันนี้โทรตันละโทรติดละจ้าพี่ตูนอยากฟังเพลงอย่างเจ้าวันนี้
1: แอบคอยเจ้าของฝูไอของตายอรทัย
0: โอเคเจ้าแอบคอยตายอรทัยอ่ะอยากมอบเพื่อใครเป็นพิเศษตัวก็เจ้าม
1: อบทุกอย่างลูกชายพิเศษก็คือน้องลูกตาลนะเจ้า
0: คนเดียวเลย
1: เจ้า
0: น่ารักแต่โอเคเจ้าขอบคุณจะนักเลยมาเดี๋ยวเข้ามาขอบคุณผู้สนับสนุนตัวกันแล้วก็เดี๋ยวไปฟังเพลงเน
1: าะเจ้า
0: เดี๋ยวพี่ตูนอู้ตัวน้องเลยเนอะ
1: เจ้า
0: ขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวด
0: ซีดเต็มคำ
1: ซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณจันนักเจ้าว
1: ้าวว
0: ันนี้ขอบคุณที่โทรเข้ามาอู้สายหน้าไมค์กันเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เจ้าเจียงไฮ้ตัวเนาะที่หลายๆพื้นที่ก็มีน้ำเยอะเลยเน
1: า
0: ะ
1: ว้าวเจ้า
0: พี่ตูนทักษะสุขภาพเนอะขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าอ่ะช่วงนี้จัดให้เลยนะคะกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคอ่ะนะคะ4งานเพลงเลยนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะหลังไมค์ที่022481366ค่ะ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังนะคะฝากเข้ามาทางหลังไมค์ทั้งเลยนะคะก็ที่จบไปกับแก้บนกั้นตองทุ่งเงินนะคะจากพี่ขวัญสุโขทัยนะคะวันนี้มีสายจากสุโขทัยมาเยอะเลยแล้วก็ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้แต่กระแตนชลดานะคะจากพี่ชาติประจวบแล้วก็จำได้ว่าเมื่อวานนี้นะคะเหมือนมีสายหลังไมค์นะคะฝากไม่ใช่แฟนมาหลายสายแบบว่าใจตรงกันเลยแต่ว่าบังเอิญว่าตันเปิดเพลงของพี่ตั๊กกะแตนไปแล้วตอนต้นชั่วโมงเมื่อวานก็เลยไม่ได้จัดให้เนาะมาเป็นวันนี้แทนนะคะนะแล้วก็มนรักตจวแดงจิตกรนะคะจากพี่อเนกสุโขทัยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเราจากสายหน้าใหม่แอบคอยต่ายอรทัยจากพี่ตูนเจียงไฮเจ้านะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆสายเลยที่โทรเข้ามาฝากเพลงนะคะรวมถึงทาง SMS ด้วย

ด้วยนะคะพี่เล็กแปดริ้วบอกขอเพลงแสงจันทร์มอบให้คุณแป้งหลังใหม่ ไม่ทันแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้เปิดเวลาเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาติดค้างเอาไว้ก่อนนะคะแปะเอาไว้ก่อนแปะมือ แปะเอาไว้ก่อนเนี่ยนะแล้วก็มีกุหลาบนอกวาเลนไทน์ของน้องเพชรคทาวุฒิด้วยนะคะมาทาง SMS นะคะสวัสดีพี่ประเดิมกลิ่นหอมนะคะเพิ่มเติมทาง Facebook Live แล้วก็ขอบคุณดาวที่ส่งเข้ามาด้วยนะคะพี่ลัดดาวันนะฮะสวัสดีจ้าน้องลูกตายแล้วก็น้องลูกตาลน้องลูกตาล แล้วก็น้องหลังใหม่นะคะทุกคนที่น่ารักด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายๆคนอยู่กันยาวๆเลยนะคะพี่พี่สิทธิ์ศักดิ์นะคะขอบคุณมากเลยนะคะนะตอนนี้ข้อความเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะใครที่ยังไม่ง่วงนอนก็อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวว่าช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อดีกว่าเพราะว่าเพลงหลังไมค์ค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันเวลานะคะพี่สมโพจากอุบลราชธานีเนี่ยเขาฝากเพลงนี้เข้ามานะคะความรักของยักษ์เขียวทศกัณฐ์งานจากเดี่ยวไออุ่นค่ะ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: ไปกันต่อนะคะจ่อคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจ่อคิวฮิตของเรากับเพลงใหม่นะคะจาก T-Rex นะคะจริงๆแล้วเพิ่งจะปล่อยเพลงเต้ยสั่งลามาแล้วก็ดังมากๆด้วยนะแถมยังอยู่ในชาร์ตของเราอยู่เลยแต่ตอนนี้เป็นไงเสิร์ฟเพลงใหม่โอ้ยนะเขาขยันทำเพลงมากบอกเลยวันนี้กำลังมาแรงนะคะชื่อเพลงว่าจำบ่เป็นจำบ่เป็นนะคะ T-Rex นะคะคำร้องทำนองโดยมหาอามและเรียบเรียงโดยดุ่ยเชียงรำค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: ไปกันต่อนี่ค่ะช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะคุณผู้ฟังขาขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ2งานเพลงนะคะเอ้าจัดให้ก่อนเลยนะคะกับฮิตที่8นะคะแค่ฝุ่นจากแอลกอฮอล์นะคะสังกัด TMG Record แล้วก็ต่อด้วยต้นทางคนต้นทางคนไปไหนคนต้นทางนะคะจาก2ศิลปินนะคะเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิกพงษ์นะคะในฮิตที่14นะคะคุณผู้ฟังค่ะ2เพลงนี้ค่ะเพลงฮิตติดชาร์ต

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขา

0: ช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับ

0: สิบห้า
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

อกว่าคิดหอดตานั้นตานใดตานใดอยากมีเพลงเป็นของตัวเองแบบนี้บ้างน่ารักอ่ะน้องพรนะเขาเคยมาทักในไลฟ์อยู่เหมือนกันนะคะพรไดพรจันทพรนะคะก็แนะนำเข้ามานะเพลงนี้จากพี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณบุรีนะคะพี่จรัญทองบัวสวัสดีค่ะเนี่ยมาทักทายตอนท้ายชั่วโมงแล้วด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณข้อความจากทุกๆคนเลยนะคะคุณแม่เกลบอกว่าเดินทางปลอดภัยนะคะแม่รักลูกสาวนะคะขอบคุณค่ะคุณแม่นะคะขอบคุณพี่เลิฟด้วยนะเจ้านะคะคุณแม่อรุณด้วยสวัสดีพี่ปรีชาด้วยนะบอกว่าลูกตาลสวยจริงๆนะเพิ่งมาเห็นครั้งแรกแล้วก็ถามว่ารายการน้องเมย์ไปไหนแล้วนะคะยังอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นถ่ายทอดฟุตบอลนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะฟังก็มาฟังทางออนไลน์ได้เข้ามาที่เพจได้เลยนะคะก็ยังเหมือนเดิมนะคะหลังจากตาลเนี่ยเที่ยงคืนถึงตีสองก็ยังเป็นน้องเมย์ที่ชาแล้วก็หลังจากน้องเมย์ตี2ถึงตี5นะคะก็เป็นพี่เพชรพุ่มพวงยังเหมือนเดิมนะคะติดตามได้เหมือนเดิมเลยแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้เท่านั้นเองนะคะที่เป็นถ่ายทอดสดฟุตบอลนะจ๊ะเพลงหวานนะคะกับเวลานี้นะคะ 23:52 นาทีนะคะส่งท้ายกันเนาะนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงของบรันดีให้นะคะกับดั่งนกเจ็บนะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะน่าจะมีติดค้างอยู่บ้างอยู่เนาะสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาเนี่ยค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมของเรานะคะจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะวันนี้ไปก่อนนะคะ

0: ะนี
1: ้ที่จบไปที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026 99 Live บอลโลกจาก FM 99 Active Radio

0: พื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Polza
2: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
3: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: พาวซ่าย
2: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
3: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
9: วันนี้ห้ามพลาด
10: บอลโลกสตอรี
11: ่บทสรุปและก้าวต่อไปสู่การเป็นแชมป์โลกเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายในนัดชิงชนะเลิศดังขึ้นที่นิวเจอร์ซีย์โลกจะได้เห็นทำเนียบแชมป์หน้าใหม่หรือการตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของราชาหน้าเดิมฟุตบอลโลก2026จะเป็นบททดสอบสำคัญของฟีฟ่าในการบริหารจัดการทัวร์นาเมนต์ขนาดใหญ่48ทีมและจะเป็นแม่แบบให้กับการแข่งขันในอนาคตไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหลังคือแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนทั้งโลกและการพิสูจน์ว่าฟุตบอลคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริงแฟนฟุตบอลจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตื่นเต้นนี้เพราะนี่คือช่วงเวลาที่โลกทั้งใบจะหยุดนิ่งเพื่อลูกกลมๆเพียงลูกเดียว
12: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรติ นิกกีธวัฒน์นนท์รัศมี

0: Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: นาทีนาไลฟ์บอลโลกนะครับช่วงที่2นะครับจบครึ่งแรกอาร์เจนตินาตามหลังอียิปต์ไป0-1
3: ครับ
2: นะครับก็ทำให้แหมแฟนๆหลายๆคนก็เริ่มกังวลแล้ว
3: เกินคาดนะอียิปต์นำอาร์เจนจบครึ่งแรกนี่โหถ้าถามไปสักก่อนหน้านี้สัก10คนเนี่ย คงไม่มีใครเชื่อนะว่ารูปเกมอาร์เจนตินาจะดูอึดอัดแล้วก็จังหวะการเข้าทำเนี่ยโอกาสมีครับแต่หนึ่งอย่างที่ทำให้วันนี้พวกเขายังไม่ได้ประตูกลับคืนมาก็คือผู้สาประตูของอียิปต์นี่แหละ
2: ครับ
3: โชว์ผลงานได้โอ้โหสุดๆไปเลยครับใน45นาทีแรก
2: ก็จริงๆต้องบอกว่านอกจากผู้สาประตูอียิปต์อ่ะนักเตะในตำแหน่งอื่นๆก็ทำหน้าที่ได้ดี
3: ช่วยกันเล่นนะโดยเฉพาะกองหลังนี่แหละ
2: โดยเฉพาะกองหลังเนี่ยไม่พลาดเลยนะครับโดยอย่างคู่เซนเตอร์เนี่ยเอาโอเคอาจจะมีจังหวะประกบพลาดทำให้ผู้ต่อสู้มีโอกาสยิงแต่ว่าไม่ได้เป็นการพลาดแบบ
3: ครับ
2: พลาดแล้วทีมเสียประตูอ่ะนะนี่ให้ดูจังหวะที่เมสซี่ยิงจุดโทษนะครับเมสซี่ยิงไปทางด้านขวามือของตัวเองแต่ก็เป็นทางชูเบียก็ดักทางถูกแล้วก็พุ่งไปตบบอลทิ้งไม่ได
3: ้โอ้แล้วจากการยิงไม่เข้าตรงนี้เนี่ยกลายเป็นนักเตะประวัติศาสตร์บอลโลกคนใหม่แล้วด้วยนะ
2: ยิงพลาด
3: ยิงพลาด2ครั้งในการแข่งขันเกมปกติไม่รวมการดวลลูกจุดโทษหลังจบการเกมนะสถิติใหม่นะเมสซี่ทำได้คนแรกแต่เป็นสถิติที่คงไม่มีใครอยากทำแน่นอน
2: เลโอเนลสกาลูนี่นะครับเฮดโค้ชของอาร์เจนก็ต้องแก้เกมหน่อยครับถามว่าโอกาสทำประตูมีไหมมีครับแต่ว่าอาเจนยังจบไม่ได้อะครับ
3: ครับก็วันนี้การได้ลงเป็นตัวจริงของผู้เล่นอัลวาเรสเองก็จริงๆก็เหมือนเป็นการแทนที่เตียโก้อัลมาด้าครับเพราะที่ผ่านมาอัลมาด้านี่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงบ่อยครั้งกว่านะครับส่วนการตัดสินใจของฮอสซัมฮัสซันที่พักเอาโอมามามูสไว้เป็นเพียงแค่ตัวสำรองเนี่ยถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถอดผู้เล่นบรรดาเกมรุกออกไปนะครับแล้วก็เสริมพวกกองกลางลงมาบดบี้กับอาร์เจนตินาได้ดีครับ
2: ครับประตูขึ้นนำ 1-0 ของอียิปต์เนี่ยได้มาจากกองหลังนะครับยาเซอร์อิบราฮิมนะครับเป็นจังหวะที่ขึ้นแย่งโขกกับทางลิซันโดมาร์ติเนสครับขึ้นโขกได้สูงกว่านะฮะเข้าประตูไปครึ่งหลังอียิปต์จะมีเปลี่ยนตัวนะครับอิมามอัชชูครับหมายเลข8จะโดนเปลี่ยนออกแล้วก็จะส่งตัวสำรองครับหมายเลข14ฮัมดี้ฟาตี้ครับลงมาเล่นแทนนะครับ
3: ก็เป็นกองกลางเหมือนจะตำแหน่งเดียวกันนะครับจากสโมสรอวาคราในลีกกาตาร์นะครับแต่ว่าฮัมดี้ฟาตี้นี่จะออกไปในเชิงพวกมิดฟิลด์เชิงรับซะมากกว่าอาชูนะครับอาชูนี่แอตแทกกิ้งมิดฟิลด์ชัดเจนเลย
2: การเจอกับทีมจากอเมริกาใต้ครั้งหลังสุดของอียิปต์เนี่ยพวกเขาเจอกับบราซิลนะครับ
3: ครับ
2: ช่วงอุ่นเครื่องก่อนที่บอลโลกนี่จะเริ่มนี่แหละนะครับไปอุ่นกันที่คลีฟแลนด์อียิปต์แพ้บราซิลไป 2-1
3: อะไรครับกลับมาลุ้นกันต่อนะครับในอีก45นาทีที่เหลือนะครับแชมป์เก่าอาร์เจนตินาครับยังตามหลังอียิปต์อยู่0-1
2: ครับ
3: โอ้เริ่มครึ่งหลังมาเมสซี่จะมีโอกาสจ่ายให้กับผู้เล่นอัลวาเรสแต่สุดท้ายยังติดเซนเตอร์ของอียิปต์อยู่นะครับราเบีย
2: โอ้โหรามิราเบียนี่เล่นดีมากนะครับแล้วก็ยืนได้นิ่งจริงๆครับรามิราเบียโอ้โหพลิกไม่ได้ครับโมเมสซาร่าโดนลิซาโดมาติเนสเอ้ยตามผมไปทุกที่เลยอ่ะตามไปเหนียวผมยังอีกฟากสนามเลยครับซาร่าบอก
3: คิดถึงไงเพราะว่าซีซั่นที่แล้วนี่ไม่ค่อยได้เจอเจ็บเยอะผมมาเล่นทีมชาตินี่ไปไหนไปกันเลยคร
2: ับข้อความบอกว่าที่บ้าน

0: โมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์

0: ไม่มีทีวีอาศัยฟัง FM99 นี่แหละครับ
1: เนี่ยแล้วก็ใน Facebook เมื่อครู่นี้นี่ไปอ่านเขาบอกว่าขออนุญาตฟังในแท็กซี่แล้วกันนะครับเหมือนต้องแบบขับแท็กซี่ไปด้วยนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันทั้งนะครับพี่ๆแท็กซี่แล้วก็ท่านผู้โดยสารด้วยนะเผื่อใครฟังอยู่นะฮะโอ้บางคนบอกจองตั๋วเครื่องบินให้เมสซี่แล้วครับให้กับอาร์เจนตินาไปเลยใจเย็นๆครับ45นาทีที่เหลือเนี่ยยังอีกเยอะแล้วครึ่งแรกเนี่ยโอกาสไม่ใช่ไม่มีนะครับมีแบบจ่าแจ้งถึง3ครั้งครับ
0: ลิซานโดครับให้ทางตายาฟิโกเอนโซฟานาเดสให้เลโอเนลเมสซี่เมสซี่หาจังหวะจ่ายมาที่เอาละครับเริ่มทำ 1-2 แล้วโอกาสยิงโอ้โหตรงตัวอีกแล้วครับชูเบียก็รับเข้าซองสบายๆครับ
1: ลูกยิงของโรดริโกเดอพอลครับเมสซี่เป็นคนเปิดขวางมาให้ต้องรีบยิงเลยครับมีทางเลือกไม่มากหูเจอสไลด์ขวางไว้2คนแต่ว่าสุดท้ายยิงผ่านมาได้แต่ว่าบอลตรงตัวนะครับแล้วฮูเดนอวาเรสไปผลักนะครับมูสตาฟาโชบี จะขอใบเหลืองด้วยครับผู้รักษาประตูโดนทำฟาวโอ้ยเปิดบอลขึ้นมาก็ไซยาฟริโก้ก็ไปฟาวฮัตซันครับฮัตซันนี่ยกขามาจะเล่นบอลแล้วนะครับแต่ว่าไซยาฟริโก้เข้ามาเตะครับ
0: ผู้ชนะของคู่นี้นะครับผู้ชนะของคู่นี้จะเข้าไปยืนรอพบผู้ชนะระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียโอ้โหแล้วอาเจนตอนนี้ยังไม่มานะฮะยังไม่มาตามนัดยังตามหลังอยู่0ประตูต่อ1นะข้อความทาง Facebook Live ก็เอ้ามาจังหวะนี้เมสซี่ถึงบอลก่อนในเขตโทษแต่หลบระเบียบไม่ได้ครับแล้วผู้สินก็ให้เป็นลูกตั้งเตะมาจากประตู
1: คือสปีดสุดๆแล้วนะครับเมสซี่แต่ว่าจังหวะไปเอาบอลนี่ทำให้ราเบียวิ่งมาทันแล้วจังหวะจิ้มเนี่ยบอลไปสะกิดโดนขาของเลโอเนลเมสซี่ออกหลังไปชัดเจนครับเมื่อกี้นี้เพื่อนจ่ายเผื่อให้เมสซี่นี่วิ่งเยอะเลยนะครับ
0: คุณมดแดงบอกฝากตามเดอะนิวเชนคืออะไรฮะ
1: เอาเดอะนิวเซนบอลแชมเปี้ยนลีกเมื่อกี้พี่ยังเดี๋ยวรอครึ่งหลังกลับมาเล่นต่อนะครับ
0: ปาเลเดสครับให้ตรงกลางเอนโซเฟรนันเดสเปิดโค้งๆไปด้านขวาโมลิน่าย้อนโอ้โหไม่ออกครับผู้สินให้เล่นต่อปาเลเดสให้มาเอนโซอินโซให้มาทางซ้ายนะครับทางตายาฟิโก้ซิเกโรเมโรให้เมสซี่เมสซี่ออกไปทางขวาหยอดเข้ามาตรงกลางโอ้โหเลยทางตายาฟิโก้ไปแล้วซาร่าให้มาทางขวาครับฮัสซันจะโต้กลับแล้วครับอียิปต์พาดึงผู้เล่นอาร์เจนติน่าไปเรื่อยๆแล้วเอาบอลทุ่มหน่อยครับ
1: เล่นฉลาดนะครับคือไปต่อไม่ง่ายนะก็เลือกเอาเป็นลูกทุ่มดีกว่านะครับเพื่อนขึ้นมาช่วยยังไม่เยอะเท่าไหร่นี่ขนาดได้ลูกทุ่มในแดนของอาร์เจนติน่านี่ผู้เล่นอียิปต์เองก็ยังไม่ได้ขึ้นมาช่วยกันเล่นเยอะนะครับ
0: ค่อยๆขยับขึ้นมาครับทางอาเจน50นาทีครับยังตามหลังอยู่0-1โอ้ยังไม่ได้โหมเร่งแบบ 100% นะฮะโอ้โหนี่ถ้าอียิปต์ยันอยู่นี่ดูไม่เจือน
1: โอ้โหพลิกล็อกเลยอ่ะเพราะว่าผมว่าพลิกล็อกในรอบนี้เยอะๆเนี่ยยังไม่มีนะผมว่านอร์เวย์ชนะบราซิลนี่ยังไม่ได้แปลกใจเท่าไหร่

0: Enzo Fernandez ครับซ้ายมีตายาฟิโกเจาะไม่ได้ครับอาเจนต้องวนคืนแล้วไปขึ้นอีกฝั่งนึงเจาะตรงกลางดีดมังหน้าเอนโซจะโขกกดลงไปที่พื้นก็ยังโดนเคลียร์มาอีกโอ้โหผู้เล่นอียิปต์ลงไปตั้งรับกันเต็มพื้นที่อเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์ให้ปาเลเดสโดนแย่งโอ้โหโอ้ลูกนี้เสียบอลนะครับปาเลเดสและซาร่าแย่งบอลไปได้แล้วแต่สายหัวเลยครับมองว่าผู้สินให้ฟาวถ้าไม่ฟาวนี่คุณหนูยังไง
1: ไม่เหลือใครแล้วครับโอ้หลังบ้านไม่มีใครเลยครับ
0: ซาร่านี่พาไปไกลแน่เลยครับ
1: ซาร่าเมื่อกี้นี่เชนเกียร์ไปแล้วนะ
0: เตรียมแล้ว
1: กดคันเร่งไปเลยอ่ะโอ้โหเสียงนกหวีดปี๊ดโอ้โหพาเรเดสยังโชคดีครับไปครองบอลแบบเลือกกล้าได้กล้าเสียไปหน่อยฟรีคิกเมสซี่เปิดลึกโด่งเข้าไปก็ชกทิ้งออกมาครับมูซาฟาโชบี
0: คุณอนันต์บอกว่าอังกฤษมีโอกาสเข้าถึงชิงไหมโอ้โหจังหวะยิงไกลครับเจาะไม่เข้าก็มูริน่าลองยิงไกลบ้างก็ข้ามคานไปไม่ต้องออกแรงเซฟเท่าไหร่นะครับทางซูเบียครับโอ้โห
1: เบี่ยงตัวมาบังได้แล้วครับแล้วซาร่านี่ก็เข้ามาชนนะครับพาเรเดสเมื่อกี้นี้อียิปต์มีเนาะอังกฤษมีโอกาสเข้าถึงรอบชิงนะถ้าโดยเฉพาะถ้าวันนี้ถ้าเป็นอียิปต์เข้ารอบแทนอาร์เจนตินาด้วยนะ ข้างล่างก็จะดูเป็นทีมที่แบบอังกฤษพอรับมือได้ง่ายๆหน่อยครับ
0: เอ็นโซ ฟานเดสครับอเล็กซิสแมคลิสเซอร์โอ้โหเสียบอลผู้สินยังไงครับเหมือนจะเรียกมาดับบอลครับน่าอะไรครับเมสซี่ให้ทางลิซานโดมาร์ติเนสวางไปขึ้นด้านขวาบ้างเมสซี่ไอ้ลิซานโดมาร์ติเนสขยับขึ้นมาเรื่อยๆอียิปต์บอกขยับมาเลยพี่ผมยืนกันแน่นมากโคออกมาซาเฟสครับซาเฟสครับเมสซี่เลี้ยงไม่ผ่านเอาละครับอียิปต์จะโต้เอาละครับซาร่าโดนตัดบอลหนักเลยครับโรเมโร
1: ต้องรีบเคลียร์ทิ้งเลยครับเพราะว่าความเร็วเนี่ยไปวัดกันตัวต่อตัวกับซาร่านี่อาจจะสู้ไม่ได้ครับแล้วแมคอลิสเตอร์จังหวะเลี้ยงบอลขึ้นมานี่ประสิทธิ์เป่าไปก่อนแล้วนะครับ
0: มีบอกคิดถึงทั้งสองคนมากครับบอกว่าจำคุณอูได้ตั้งแต่96
1: ขอบคุณมากครับ
0: จำเสียงได้สมัยเด็กๆฟังตลอดเลย
1: ครับคือตอนนี้นี่โตแล้ว
0: กลับพร้อมพี่โดเลยไหมเมสซี่รออยู่หนำบิน
1: ตอนนี้เนี่ยรออยู่ทางออกหนำบินแล้วเมสซี่จะมาหรือเปล่า
0: ปาเรเดสครับเอนโซ ฟานเดสเลโอเมสซี่ฮัมดีฟาตี้ตัวสำรองอัดเมสซี่ล่วงลงไปครับ
1: มีแถมมีแถมครับฟาตี้นี่ก็เฝ้าเมสซี่อยู่เมสซี่กระดกบอลผ่านไปได้แล้วครับโอ้โหวิ่งเข้ามาชนนี่มีกระแทกเข้าใบหน้าด้วยครับตรงปากตัวทำลายเกมอยู่แล้วนะครับสำรองที่เพิ่งลงมาครับฮัมดีฟาตี
0: ้อันนี้บอกผมไม่ได้ดูสดเลยครับเดินกรีดยางไปด้วยฟังผ่านแอปไปด้วยไม่ได้ยินว่าเอมี่มาร์ติเนสเซฟเลยแต่ฉะไหนทำไมอียิปต์ขึ้นนำ
1: ก็ครั้งเดียวเลยครับหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยมีโอกาสครับอียิปต
0: ์เมสซี่เล่นสั้นเดพอลเล่นกับทางเอนโซโอ้โหบนมันเข้าไม่ได้ครับคือแนวรับตัวสุดท้ายของอียิปต์เนี่ยยืนเรียงกันแถวสุดท้ายนะไม่ใช่ตัวสุดท้ายยืนเรียงกัน5คนมีซ้อนแถวที่2อีก4คนนะฮะคุณหนู
1: แล้ววันนี้สิ่งหนึ่งที่อียิปต์ปิดมาตลอดก็คือการจ่ายบอลทะลุช่องของเมสซี่อ้าวเมสพลิกได้แล้วเนี่ย

0: ครับพอพลิกได้ก็มีตัวซ้อนอีกด่านหนึ่งไม่พอเนี่ยเจอ2ด่าน3ด่านนะเมสซี่คือเขาปิดพื้นที่อันตรายของเมสซี่ตรงบริเวณหน้าเขตโทษหมดเลยครับอียิปต
1: ์บอลยาวของอาร์เจนตินาครับเกือบจะถึงแมคอลิสเตอร
0: ์คือพอจะใช้ลูกโด่งเองก็ยังไม่ได้จุดเด่นมากนะครับซายาฟิโก้จะชงเข้ากลางให้แมคอลิสเตอร์
1: โอ้โหนี่ถ้าอาเจนไปจริงนะคุณหนูนะ
0: ช็อกเลย
1: ฝรั่งเศสใสแจ๋วยังกับตาตะกะแตนวันนี้ต้องยอมแล้วว่าอาเจนก็ต่ำกว่ามาตรฐาน
0: ครับฝรั่งเศสก็จะมีสเปนเป็นก้างขวางคอเลยครับสายบนที่ไปอยู่ด้วยกัน
1: เมสซี่ครับเก็บบอลได้ริมเส้นฝั่งขวาแล้วก็ได้ทุ่มครับ
0: ไปติดฮัมดี้ฟาที่อีกแล้วครับ
1: มาครับจะเป็นทางอียิปต์ที่พยายามจะแกะบอลโต้ขึ้นมาลิซันโดจะพยายามแหวกไม่ได้นะครับอาเจียตอนนี้ฮัสซันยังไปได้ฮัสซันยังไปได้2 3ไปแล้วฮัสซันยังไปได้อยู่โมเมซาร่ามาช่วยประคองซาร่ากำลังจะเข้าเขตโทษแล้วดีมากจะฝังไว้ฝังจริงๆครับอียิปต์2-0โอ้โหอียิปต์ยิงประตูที่2ครับฟิโก้
2: โอ้โหลูกดีนี่ประสานงานกันต้องชมความเหนือชั้นของเกมรุกทางฝั่งขวาก่อนเลยครับโอ้โหฮัสซันเลี้ยงผิวแบบโอ้โหผ่านทุกสิ่งอย่างเลยครับแล้วลุยมาให้ซาร่าจ่ายแทงลึกเข้าไปในเขตโทษแล้วซิโก้ครับวิ่งมายิงตุงตะข่ายเลยครับ2ประตูต่อ0ครับ59นาทีครับโอ้เกมสวนกลับของอียิปต์ไม่ต้องใช้โอกาสเปลืองเลยครับมาอีกทีนึงคมกริบเลยครับอาร์เจนตินาตามหลังด้วยความห่างเป็น2ลูกแล้ว
1: โอ้โหแล้วก็เป็นการเข้าทำครั้งแรกที่หวังผลได้ในครึ่งหลังของอียิปต์และจากจังหวะที่ลิซานโดมาร์ติเนสเสียบอลมุมทงฝั่งตัวเองสุดท้ายเสียประตูครับ
2: โอ้แล้วตัวเองเป็นเซนเตอร์ขึ้นมาครองบอลแล้วเสียบอลแล้วเนี่ยครับกลับไปตำแหน่งตัวเองไม่ทันแต่ต้องย้อนกลับมาดูครับว่าลิซันโดเนี่ยไปโดนทำฟาวจังหวะจะเสียบอลหรือเปล่าครับปะทะอยู่กับอัตเตียนะครับ
1: เฮ้ยไม่อย่างนี้ฟาว
2: เหยียบ
1: แหมอย่างนี้ที่อังกฤษเขาไม่ให้กันหรอก
2: เอ้ยเลอเต็กซี่บอกที่ฝรั่งเศสไม่แน่นะเนี่ยดู VR อยู่ครับคือมันฟาวตั้งแต่จังหวะที่ลิซันโดเสียบอลมาแล้วเหมือนไปโดนอัตเตียเนี่ยย่ำไปก่อนนะครับบริเวณปลายสตั๊ดคือพยายามเลี้ยงหลบมาครับไปเจอกับฮานี่ก่อนฮานี่ไม่มีปัญหาแต่ว่าจังหวะปะทะกับอัตเตียเนี่ยมีจังหวะอัตเตียหนุนไปเหยียบฝ่าเท้าให้เป็นลูกฟาวก่อนครับ
1: อะไร
2: ให้เป็นจังหวะฟาวครับ
1: โอ้พี่ทำไมพี่ไม่ร
2: อโอ้เลี้ยงผ่านฮานี่ได้ครับแต่ว่าเจออัตเตียเท้าขวาเนี่ยนี่ครับไปเหยียบเท้าขวาของลิซันโดมาร์ติเนสแล้วจอมให้เจ้าตัวล้มแล้วเสียบอลจากตรงนั้นเลยครับเป็นจุดเกิดเหตุที่พาให้อียิปต์สวนกลับมา
1: โอ้โหเพราะซาฮาซันไม่เห็นด้วยครับ
2: โอ้โหจังหวะเข้าทำลูกนี้นี่ประสานงานเลี้ยงกันนะครับฮัสซันซาร่าซิโก้สุดๆไปเลยครับแต่ไม่ได้ประตู
1: คุณหนูคิดดูแม่จากที่มุมทงฝั่งหนึ่งอ่ะ
2: ครับ
1: ไปเป็นประตูใช่ไห
2: ม
1: แล้วนี่กลายเป็นกลับมาให้ฟรีคิก
2: ด้านข้างเขตโทษ
1: แล้วถ้าอาเจนได้ประตูลูกนี้เมสซี่ยอมเข้ามาโอ้โหเกือบไปเหมือนกันครับ
2: โอ้โห
1: อาเจนได้ลุ้นประตูตีเสมอครับอันนี้อับจูนกันใหม่นะคุณผู้ฟังฮะกลับมาเป็นทาง อาเจนตามหลังอยู่แค่

0: 0-1 นะครับ
1: เท่าเดิมนะเหมือนเดิม
0: VR เช็คแล้วไม่ได้ประตูเตะมุมของเมสซี
1: ่โรดิโก้เดอพอลเปิดเข้ามาโดนหัวทิ้งอีก
0: โอ้โห
1: เล่นเอาผู้บรรยายเสียงแหบเสียงแห้งกับประตู 2-0
2: โอ้แต่เมื่อกี้นี้จังหวะเขาทำสวยจริงๆครับ
1: จริง
2: ๆโอ้เป็นการสวนกลับที่แบบ
0: แม่สวนกลับอย่างกับลิเวอร์พูลยุครุ่งเรือง
2: อืมอย่างกับแมนยูยุคเซอร
0: ์เอ้ย
2: โอ้เสียดายแทนอียิปต์ครับแต่ว่าอาร์เจนตินาก็ยังตามหลังอยู่แค่ลูกเดียวนะครับยังกลับคืนสู่เกมได้ไม่ยากนะครับประตูเดียวเท่านั้น
0: แมคคาลิสเตอร์เสียบอลเอาแล้วครับถ้าโดนรอบนี้เนี่ยไม่รู้จะพูดไงแล้วนะซาร่าประคองมาให้กับฮัสซันโอ้โหตัวนี้คล่องเหลือเกินตอกส้นแหมติดเมสซี่ครับเมื่อกี้ฉายเลยนะฮัสซันนะ
2: โอ้โหเลี้ยงแบบโอ้โหเมื่อกี้นี่เหมือนแบบมีเท่าไหร่ใส่หมดก๊อกแล้วฮัสซันเนี
0: ่ยฮัสซันบอกอีกเหลืออีกครั้งเกมกูก็ไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมแบบเมื่อกี
2: ้หรือแม้ทั้งทัวร์นาเมนต์เนี่ยไม่รู้จะเลี้ยงแบบนี้ได้หรือเปล่าโอ้เลี้ยงเวอร์จริงฮัสซันต้องกลับมารวบรวมสมาธินะครับเล่นแบบรัดกุมเหมือนเดิมครับอียิปต์โอ้มัวจะไปเสียดายจากจังหวะนั้นแล้วทำให้ทีมเสียสมาธิไม่ได้นะครับอาร์เจนตินานี่ก็จ้องจะลุ้นตีเสมออยู่
0: เอาละครับขึ้นแทะโอ้แทงช่องนี้ไม่ถึงซิโก้เก็บได้ครับลิซาโนมาร์ติเนส
2: อาร์เจนตินาเองก็ยังไม่เปลี่ยนตัวนะครับถึงแม้ว่าเกมจะเลยผ่าน1ชั่วโมงของการแข่งขันแล้วคือตัวสำรองที่น่าสนใจที่มีโอกาสจะถูกเปลี่ยนลงมาก็เป็นพวกนะครับซิมิโอเน่แล้วก็อัลมาด้านะครับ2ตัวรุกที่ได้โอกาสลงสนามบ่อยครั้งในทัวร์นาเมนต์บอลโลกครั้งนี้ครับนี่ดวลกันอีกแล้วครับแล้วครั้งนี้ซาร่าไปฟาวลิซันโดมาร์ติเนสมีไปดึงลิซันโดครับทั้งเกมนะครับวันนี้คู่นี้
0: เมสซี่จ่ายมาสวยนะครับอินโซเฟเนเดสพยายามจะเลื้อยเข้าในอยู่กับเมสซี่ให้มาตรงกลางปาเรเดสเล่นกับเดพอลปาเรเดสคริสเตียนโรเมโรมาทางซ้ายบ้างครับเตยาฟิโกลิซานโดเปิดโค้งเข้าไปยังโขกทิ้งออกมาได้ครับอียิปต์มาอีกครั้งหนึ่งเมสซี่โดนลุมสาบเอาแล้วโดนแซะบอลอยู่กับลิซานโดมาร์ติเนสตายาฟิโกโอ้โหอาเจนถูกบีบไปบีบมาเอ้าคืนยังไงโอ้โหซาร่าเจ็บหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นสปรินต์ไปแล้วก็มีกระตุกนิดนึงนะครับโมเมตซาร่า
2: คือจังหวะบอลคืนหลังแล้วกล่าวว่าจะสปรินต์ไปนะครับชิงจังหวะผู้รักษาประตูเนี่ยต้องถึงเวลาเปลี่ยนตัวแล้วนะครับลิซานโดมาร์ติเนสครับเกมรุกตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับต้องส่งดาวตัวสำรองลงมาลุ้นกันบ้างนะครับของหน้าจากอินเตอร์มิลานครับ
0: อีกคนหนึ่งรู้สึกเหมือนจะเป็นนิโก้กอนซาเลสนะครับที่มายืนรออยู่ด้วยปาเรเดสค่ายเดพอลเล่นกับเมสซี่แมคลิสเตอร์เดอพอลยอดในเขตโทษพักอกโอ้โหจะคืนประตูแต่ผิดเหลี่ยมดีไม่ตรงโกครับซิโก้
2: โอ้โหพี่ก็เล่นยากเกิน
0: แล้วเมื่อกี้โดนใบเหลืองไหมถอดเสื้อ
2: โดนไม่เหลือครับดีใจไปจากการโดนนะครับถอดเสื้อไปโอ้แล้วครั้งนี้นี่จะพักอกคืนโกแต่ว่าผิดเหลี่ยมไปหน่อยเปลี่ยนทีเดียว2คนครับเกมผ่านไป65นาทีครับนิโคลัสตายาฟริโก้โดนถอดออกแล้วก็โรดิโก้เดอพอลครับ2คนนี่ครับแล้วส่งเอาลิซานโดมาร์ติเนสแล้วก็เอานิโก้กอนซาเลสลงมาด้วย
0: ลาตาโร่ลาตาโร่
2: เอาลาตาโร่มาร์ติเนสครับ
0: เตะมุมของอาเจนครับมุมทงฝั่งขวาเล่นสั้นเมสซี่เล่นกับปาเรเด

0: เมซี่ล็อกไปบล็อกของซิโก้เสียลูกแตงโมอีกครั้งนึงครับอียิปต
1: ์โอ้โห
0: วันนี้นี่ระเบียบวินัยมาเต็มครับอียิปต
1: ์ล็อกแต่ว่าหลอกได้ดีแล้วนะแต่บอลมันห่างตัวไปหน่อยครับเมสซี่เปิดติดยังได้เตะมุมอยู่
0: จะไม่ยอมพลาดเลยครับส่งแฟรงเกนสไตน์ลงมานะลาตาโร่มาร์ติเนสเปิดโค้งมาไม่ถึงเซโกโรเมโรโคกทิ้งไปครับอียิปต์อ้าวซาร่าซาร่าถึงบอลจังหวะโต้ซาร่าเจอกับโมริน่าซาร่าโอ้โหถ้าเป็นซาร่าช่วงพลิกๆเอายังจ่ายมาให้กับทางฮัสซันฮัสซันลากเข้าขวาจ่ายมาลูกกลาง 2-0 จริงๆ 2-0 ซิโก้คนเดิมซิโก้ยิงให้อ่ะอียิปต์นำมาเจน 2-0
1: โอ้แล้วอย่าถอดเสื้อเลยครับซิโก้โอ้โหจนได้ครับจังหวะเมื่อครู่นี้เนี่ยฟาวแต่ครั้งนี้นี่คิกเคลียร์เลยครับ2-0โอ้โหแต่ครั้งนี้เนี่ยเปลี่ยนมาจากการสวนกลับซาร่าฮัตซันและจบที่คนเดิมครับซิโก้โอ้3คนนี้อีกแล้วครับ
0: คราวที่แล้วเป็นฮัตซัมซาร่าและซิโก้
1: ครั้งนี้เปลี่ยนมาเริ่มต้นที่ซาร่าก่อนแล้วฮัตซันเป็นคนแอสซิสซิโก้เป็นคนจบสกอร์ครับ
0: เอาละครับ
1: จากการเปิดเตะมุมเข้ามาแล้วโดนเคลียร์ครับนี่ครับตรงกลางโหวเลยครับของอาร์เจนตินาปล่อยให้ซาร่าพาบอลทะลุทะลวงขึ้นมากองหลังเหลือ3คนซาร่าเลี้ยงแล้วจ่ายเผื่อให้ฮัตซันฮัตซันไปกระชากผ่านเกมรับแล้วเปิดเข้ากลางมาหน้ากรอบ6หลาครับโอ้โหลูกเนี้ยลากผ่านเกมรับแบบง่ายๆเลยครับคนที่ลงไปช่วยคือเอนโซ่เฟรนันเดสแล้วความเร็วเนี่ยสู้ฮัตซันไม่ได้เจอเปิดผ่านมาแล้วซิโก้แปะเต็มๆเลยครับไม่มีใครขวางโอ้โหจนได้ครับจนได้ครับซิโก้ยุ่งแล้วนะครับแชมป์เก่าอาร์เจนตินาครับเมื่อครู่นี้นี่ VR ช่วยเอาไว้ครับตรงนี้ไม่มีอะไรช่วยแล้วนะครับโอ้โหโมสตาฟาซิโก้ครับนักเตะจากพีระมิดนะครับสโมสรดังในลีกอียิปต์ครับ
0: โอ้โห2-0แล้วครับ
1: คืนนี้นี่ความยากของแชมป์เก่าครับทวีคูณขึ้นมาอีกครับตามหลัง2ประตูครับกับช่วงเวลาที่เหลืออยู่อีกประมาณ20นาทีเศษครับต้องเร่งทุกจังหวะแล้วนะครับโอ้เพิ่งเปลี่ยนตัวสำรอง2คนลงมานี่เสียประตูที่2ต่อเลยครับไม่ได้ประตูตีเสมอไม่พ
0: อเมสซี่เนี่ยได้จุดโทษนะครับอาร์เจนตินาแล้วยิงไม่เข้านั่นก็จะเป็นเทอร์นิ่งพอยต์จุดสำคัญของเกมนี้เลยครับ
1: ทำให้ผมนึกถึงบราซิลเหมือนกันนะได้จุดโทษก่อนยิงไม่เข้าสุดท้ายแพ้นอร์เวย์ตกรอบครับ
0: แล้วทำไมให้กิมาราสยิงปกติผมว่าคนอื่นก็น่าจะมีตัวที่ยิงดีกว่ากิมาราสช่างเยอะ
1: แต่กิมาราสก็เป็นตัวยิงจุดโทษอยู่แล้วก็เห็นวินิสุสเนี่ยที่เขาคาดว่าน่าจะเป็นคนยิงก็บอกว่าอันเชลติเขามอบหมายให้บูโน่กิมาราสยิงเขาก็ยอมรับการตัดสินใจของเฮสโค้ชด้วยครับวินิซิอุส
0: โรเมโรเมสซี่เอนโซต้องเอาประตูคืนมาให้เร็วที่สุดนะครับลาตาโร่เป็นนิโก้กอนซาเลสนะครับโดนจิ้มออกไป
1: เนี่ยวันนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นนักเตะเกมรุกก็จริงนะครับแต่ว่าการเล่นเกมรับของฮัสซันนี่โอ้โหแข็งขันจริงๆ
0: หมด
1: วันนี้ก็วิ่งสุดหมดจริงๆครับก็เข้าสู่ช่วงพักนะครับไฮเดนเซนเบรกครับ70นาทีพอดีครับอาร์เจนตินาตามหลังอียิปต์อยู่0-2นะครับแล้วก็การรายงานสดนะครับขอขอบคุณนะครับแจสเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์ด้วยนะครับ
0: นั่นไงนั่นไงTake me home แฟนอียิปต์ได้ไงได
1: ้
0: ไง
1: อ
0: ัน
1: นี้แก้กันหรือเปล่าเอากลับบ้านเลย
0: โอ้โห Take me home
1: อันนี้ไม่ได้เอาแชมป์กลับบ้านนะ
0: โอ้คือเจ้าภาพเปิดเพลงนี้เนี่ยโอ้โหดูแฟนอียิปต
1: ์ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะแฟนอียิปต
0: ์ตายแล้ว
1: โอ้โห20นาทีครับจะทำสำเร็จหรือเปล่าอียิปต์ไม่เคยผ่านเข้ารอบ8ทีมมาก่อนนะครับ
0: ครับ
1: เต็มที่คือรอบ16ทีมตั้งแต่ฟุตบอลโลกครั้งที่2นะครับปี1934หลังจากนั้นนี่ ตกรอบแบ่งกลุ่มมา

0: อีก2ครั้งที่ลงเล่นนะครับ
1: ครับ
0: ครั้งนี้ลุ้นจะสร้างประวัติศาสตร์ไปลึกที่สุดในฟุตบอลโลกได้หรือเปล่าครับ
1: ข้อความบอกว่าทีมพึ่งเมสซี่มากเกินไปได้ให้คนอื่นยิงอาจจะเปลี่ยนสกอร์ได้นะฮะอังกฤษพาโนเวให้ได้ก่อนนะครับอาเจนยิมดาวินนูเยสมาช่วยทีนะครับอาจารย์เอกซู้ๆนะครับสวัสดีครับขออภัยวันนี้นี่ขอข้ามไปนะครับเมื่อก่อนชอบเปิดฟังวิทยุก่อนนอนฟังผลกีฬาครับอียิปต์เอาพีระมิดมาตั้งมีสฟิงค์ตั้งอยู
0: ่สฟิงค์ฝากไว้
1: 20แล้วครับนี่มันแผนกรงนกในซูเปอร์สาชัดๆที่แสดงว่าเป็นแฟนรุ่นเก่าเลยนะอ่านการ์ตูนด้วยนะครับโอ้โหโลกแตกแล้วจ้าอาเจนโดนนะครับโอ้โหเอาข้อความทาง YouTube ทะลักทลายมากเลยทีเดียวโอ้คนเยอะแบบนี้ขายของหน่อยแล้วกันนะครับแคมเปญเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันของบมจ.อสมท.นะครับให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับลุ้นของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับแล้วก็ซื้อแพ็กเกจบัตร mcot superfan
0: ครับ
1: นะแล้วก็เลือกเชียร์ทีมที่ท่านชื่นชอบนะครับมีโอกาสลุ้นของรางวัลนะมากมายนะครับรางวัลที่1เป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan มูลค่า 1.599 ล้านบาทนะครับรางวัลที่2เป็นจักรยานยนต์ Honda ไฟฟ้านะครับ Honda UC3 อีก5รางวัลนะฮะรางวัลที่3เป็นตั๋วเครื่องบินไปกลับในประเทศของบางกอกแอร์เวย์ครับ24รางวัลรางวัลละ1ที
0: ่
1: นั่งแล้วก็ยังมีโกกิฟต์การ์ดครับรางวัลละ 10,000 บาทอีก5รางวัลจากซูเปอร์ริชมอบให้ด้วยนะฮะ
0: ครับ
1: ก็ร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ
0: ครับ
1: บอกเท้าหลังดีที่เข่ามาร์ตินเนสก่อนแล้วโดนเหยียบเท้าซ้ำครับบางคนบอกโกงบางคนบอกไม่โกงเงาไงครับเนี่ยอ้าวกลับมาต่อนะครับข้อความยังค้างอยู่เยอะแยะมากมายต้องขออภัยด้วยอ่านไม่ทันนะครับ
0: กลับมาลุ้นกันต่อครับเกมกำลังซีเรียสครับสำหรับอาร์เจนตินาแล้วเปลี่ยนตัวนะครับถอดเอานาฮูเอลโมลิน่าแบ็คขวาออกแล้วก็ส่งนะครับกอนซาโลมอนเทลลงมาเล่นแบ็คขวานะครับเปลี่ยนตำแหน่งเดียวกันครับ
1: ติงพีโดเตรียมวอร์มนิ้วพร้อมออกอาราวาแล้ว
0: ตอนนี้นี่ถูคีย์บอร์ดกันแล้ว
1: เอ้ากลับมาที่เกมครับเวลายังเหลือให้อาร์เจนตินาอีกมีโอกาสที่จะ
0: รี
1: บกลับมาได้ครับแต่ต้องรีบกลับมาก่อนนะ
0: แล้วตัวทีเด็ดอย่างฮัสซันออกไปแล้วนะนะครับเหมือนเล่นต่อไม่ไหวนะแล้วส่งเทรเซเก้ลงมาครับอีกหนึ่งดาวเตะมากประสบการณ์ของทีมชาติอียิปต
1: ์เปิดเข้ามาตรงกลางครับอาร์เจนตินาลาวตาโรมาติทางนิโก้กอนซาเลสโอ้ได้ชาร์จครับลาวตาโรมาร์ติเนสครับบอลหลุดกรอบออกไปครับนี่ครับเปลี่ยนเอาแบ็คขวาออกไปแล้วครับโมลิน่าและส่งกอนซาโลมอนเทลครับลงมาเล่นแทนนะครับอะไรครับเนี่ยคนตื่นมาดูตอนนี้พอดีก็อะไรครับเนี่ยอาเจนโดนนำ 0-2
0: โอ้ขยี้ตาเลยไม่อยากจะเชื่อครับแต่ว่าก็ไม่แน่นะครับกับช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี่ถ้าไล่มาเป็น1ประตูต่อ2ได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีครับอาร์เจนตินาแต่จะทำได้ไหมเลยครับรูปเกมนี้อียิปต์เองก็คือความมั่นใจในการเล่นในเกมวันนี้ถือว่าไม่ตกลงเลยนะครับอียิปต
1: ์อ้าวยังไงยังไง
0: อันนี้บอกประตูนี่ของจริงแล้วใช่ไหมครับอาเจนทองล่อของจริงครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับคุณอู๋คุณเอกครับดีใจมากครับที่เรือพระป่าคว่ำครับจากเชียร์นะครับทีมโปรดนะฮะบอกสวัสดีครับผมถ้าอาเจนตกรอบครับสวิตจะได้ชิงแชมป์ฟุตบอลโลกปีนี้ครับผมจากคุณปูสระบุรีนะครับ
1: สัญญาณกลับมาแล้วนะฮะ
0: 15 นาทีสุดท้าย
1: เมื่อสักครู่สัญญาณติดขัดเล็กน้อยนะฮะแต่ตอนนี้กลับมาเรียบร้อยบอลอยู่กับเมสซี่ครับเร็วๆเมสซี่โอ้โหเลื้อยไม่ผ่านครับเมสซี่บาเรเดสให้มาที่เอนโซเฟเนเดสหลีดทะลุช่องเอาละครับถึงเส้นหลังฮูเล่ลาเวเลสเปิดเข้ามาตรงกลางโอ้โหยังครีเอทีฟมาได้ครับแล้วน่าจะมี

0: ธงขึ้นมาแล้วครับ
1: ดูจังหวะออกตัวไปโอ้ยเหลื่อมๆล้ำหน้าครับเกือบ1ช่วงตัวนะครับเปิดยัดไปแต่ว่าโดนเคลียร์ทิ้งออกมาครับฮูเดนอัลวาเรสเนี่ยพอสกัดได้ก็มาแท็กมือครับเรียกสปิริตในทีมกันครับสำหรับอียิปต์
0: ก็คนที่ลงมาก็คือเทรเซเก้นะครับมาแทนฮัสเซมฮัสซันนะครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหโยกซะเสียเลยครับราชินโมฮันัดราชินนะครับมิดฟิลด์ของอียิปต์ฮานี่ครับโมเมดฮานี่ก็เล่นดีนะครับวันนี้อาแล้วครับซิโก้เฮ้ยมาบอลเลยมาถึงเทรเซเก้เทรเซเก้ลองยิงเสาแรกโอ้โหหลุดกรอบ
1: โอ้เลือกที่จะยิงเองนะครับ
0: เอ้ยเหมือน
1: มัน
0: เร็วไปปะ
1: เออใช่เหมือนมันดีเลยแล้วมันพยายามจะเร่งให้ทันนะพี
0: ่ไม่ได้เป็นที่เราใช่ไหม
1: เดี๋ยว
0: เหมือนมัน
1: กำลังจะกลับไปให้มันแบบเป็นเรียลไทม์อ่ะผมว่านะ
0: เหมือนมันโดนเล่นสปีดไปนิดนึงฮะGonzalez, Fernandez. Fernandez ครับ
1: ดิซันโดนี่ขึ้นมาเล่นเกมรุกหลายครั้งแล้วนะครับด้านซ้ายเปิดไปก็โดนหม่งไปครับ
0: นั่นไงกลับมาเป็นเมสซี่ครับเปิดติดอีกน่าจะกลับมาปกติแล้วนะ
1: ครับ
0: โอเคเมื่อสักครู่นี้เหมือนสัญญาภาพมันเร่งเร็วกว่าปกตินะครับผู้ฟังฮะทีมงานก็จัดการแก้ไขเรียบร้อยอ้าวมากันต่อครับปาเรเดสให้มาอูเรียนอัลเลสเมสซี่เปิดเข้ามาโคอู้หูอ้าวแล้วครับมาแล้วครับซีคิโอโรเมโรมาแล้วครับมงไล่ให้อาร์เจนตินาไล่มาเป็น1ประตูต่อ2สกอร์เด้งแล้วสกอร์เด้งแล้ว
1: มาแล้วครับนาทีที่79นะครับประตูที่ต้องการของอาร์เจนตินาครับ
0: อะไรอาร์เจนนี่ขอยังไงครับทางอียิปต์ขอให้เช็ค
1: ฟ้องครับว่าจังหวะเปิดมาโอ้โหลูกนี้นี่จังหวะขยับตัวมาเนี่ยฟ้องเอาล้ำหน้ากันนะครับแต่ว่าจังหวะยืนก้ำกึ่งมากครับกับราเบียตัวสุดท้าย
0: โอ้โหปัดโดนด้วยนะครับแต่ว
1: ่
0: าแงะไม่ออกครับ
1: คือลูกนี้จะล้ำหน้าก็ต้องตีเส้นนะครับตัดสินด้วยสายตาไม่ได้จริงๆต้องดูว่าจะล้ำหรือเปล่าครับเพราะว่าเกมรับนี่มั่นใจครับยกมือฟ้องกันใหญ่แต่โรเมโร่นี่มงตุงตะข่ายไปแล้วนะครับโอ้ซิโก้โดนเปลี่ยนตัวออกด้วยครับของอียิปต์อีกหนึ่งตัวจี๊ดของนะครับแล้วส่งโอมามามูชครับดาวเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงมาแทนโมฮัมเหม็ดซิโก้ไม่มีปัญหานะครับไม่ล้ำหน้านะครับอาร์เจนตินาคอนเฟิร์มได้ประตูไล่มาแล้วครับ 1-2
0: นีโก้กอนซาเลสให้มาตรงกลางเมสซี่คืออาร์เจนต้องเล่นบอลจังหวะแรกให้เร็วนะครับต้องแก้ว่าจังหวะที่จะเจาะกลางก็ต้องชิ่งให้เร็วไม่งั้นนี่จะทลายกำแพงของอียิปต์ลำบากเลยครับอีก10นาทีสุดท้ายครับ
1: นี่ครับเมสซี่เปิดให้กับโรเมโร่มงตีไข่แตกไล่ขึ้นมาจนได้นะครับเนี่ยครับ10นาทีสุดท้ายนะครับก็วัดความนิ่งของอียิปต์ด้วยนะครับว่าจะต้านทานอาร์เจนตินาอยู่ได้แค่ไหนครับ
0: คือประกบห่างครั้งเดียวนี่โดนเลยนะครับเมสซี่เนี่ยทางตัวเองออกไปเล่นริมเส้นด้านขวาแล้วก็ฉันยิงไม่ได้ก็ฉันแอสซิสต์แล้วกันกลับมาสู่เกมนะครับเหลืออีกประมาณ10นาทีสุดท้ายเอนโซเฟรนันเดสเล่นกับทางปาเรเดสเมสซี่

0: แมคคริสเตอร์เล่นกับเมสซี่เมสซี่เมสซี่โอ้โหวนย้อนได้เตะมุมอีกแล้วครับอาร์เจนตินาตอนนี้กองเชียร์อาร์เจนี่คึกกันเหลือเกินนะ
1: โมเมนตัมความรู้สึกเองก็กลับมาอยู่ทางฝั่งอาร์เจนตินาแล้วนะครับแม้จะตามหลัง
0: จากนำ 2-0 เหลือแค่ประตูเดียวนะครับอียิปต์เนี่ยช่วงสัก10กว่านาทีหลังเนี่ยไม่ได้โต้เลยนะครับคือตกเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวเลยมาอีกแล้วเมสซี่เมสซี่แตะเข้าเขตโทษโอ้โหแล้วเดโรมาร์ติเนสครับได้โขกแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบครับนิดเดียวนั่นเองครับจากจังหวะเปิดเข้ามาของเลโอนีลเมสซี
1: ่เปิดผ่านราเบียมาแล้วโขกกดกระดอนพื้นโอ้โหคือมันไม่ตรงกรอบอย่างเดียวเลยครับหมดสิเซฟแล้วนะครับโอ้โหมอสซาฟาโชบีเซฟไม่ได้แล้วลูกนี้หม่งแล้วมันใกล้ตัวครับกระดอนพื้นออกหลังไว้แบบโอ้โหน่าเสียดายเมสซี่นี่ลุยแหวกเข้ามาแล้วก็กระดกใส่ศีรษะของลาวตาโร่เลย
0: บอกเจอคำสาฟาโลแล้วจ้า อาเจนสู้ต่อไปยังไม่มีเสียงนกวีแต่ตอนนี้อาเจนไล่มา1แล้วนะอาเจน1นะครับไอ้หยิบยังนำอยู่นะครับแต่โดนบุกหนักเหลือเกินตอนนี้ทุกทิศทุกทางครับอาเจนมาเอาให้ได้ครับ
1: เรียนโอเลสในรอบ16ทีมหลายๆคู่นี่ยิงประตูทดเจ็บกันบ่อยมากนะครับช่วง5นาทีสุดท้ายเนี่ยมีให้เห็นเกือบทุกคู่เลยครับ
0: โอ้โหโอ้โหอาเจนมาอีกแล้วและเสมอครับ 2-2 โอ้โหเมสซี่ครับ2ประตูต่อ2ครับตอนนี้ไม่ยอมบายบายง่ายๆคุณหนู
1: ไม่พูดยังไม่ทันขาดคำครับประตูในช่วงท้ายเกมรอบ16ทีมเนี่ยโดยเฉพาะ10นาทีสุดท้ายเนี่ยมาเลยครับพูดปุ๊บเมสซี่กดตุงตะข่ายเลยครับเซฟแล้วก็เอาไม่อยู่นะครับมอสฟาโชบี
0: เอาละครับ
1: ตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2ครับฟ้าขาวโอ้โหแชมป์เก่าตามหลัง2ประตูกลับมาคืนสู่เกมแล้วครับ
0: ไม่อยากเชื่อครับไทยอียิปต์คือพวกเขาอย่าบอกว่าพวกเขาเอาแต่ตั้งรับนะต้องบอกพวกเขาโดนบุกจนงงหัวไม่ขึ้นครับ
1: คือก็เล่นแบบนี้มาตลอดทั้งเกมครับโอ้ถ
0: ้
1: าบอกว่า2ประตูที่ตีเสมอเนี่ยเกิดขึ้นภายในระยะเวลา5นาทีนะครับเลียวเนลเมสซี่เปิดเข้าไปก่อนแล้วตวัดกลับมายิงไม่ได้ครับแต่คืนกลับมาแล้วยิงชนคานเข้าไปเลยครับโอ้โหลูกคืนของลาวตาโร่เนี่ยฟาดมาแล้วจังหวะจับบอลคืนเมสซี่ซัดบอลเช็ดคานเข้าไปเลยครับสุดมันโอ้โหกอนซาโลมอนเชียลครับแบ็คขวาตัวสำรองที่เพิ่งเปลี่ยนลงมานะครับเป็นคนคืนให้กับเมสซี่ยิงลอดราเบียติดเซฟชนคานเข้าครับโอ้โหสุดๆเลย
0: สงสัยกลัวเราจะเหงาช่วงจบเกม
1: ใช่
0: ตอนนี้ 2-2 แล้วครับใครที่คิดว่าเมสซี่จะไปเจอโรนัลโดที่สนามบินอย่าเพิ่ง
1: โอ้โห
0: นี่ครับดูครอบครัวซิเมโอเน่
1: ซิเมโอเน่นี่มาครอบครัวเลยครับไม่แน่ครับ

0: หกนาทีอ่ะดูละแต่อาเจนบอกเฮ้ยอย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยขอจบตั้งแต่ในเกมละ
1: คือแล้วตอนเนี้ยอียิปต์เปลี่ยนตัวสวนกลับที่เล่นดีๆออกไป2คนแล้วนะครับทั้งฮาร์ดซันนะครับตัวเร็วเลยครับแล้วก็ซิโก้ด้วยโหลูกมงของโรเมโร่ก่อนอันนี้ไม่ล้ำหน้านะครับกราฟิกพึ่งขึ้นมาให้เห็นแล้วครับลูกนี้ยืนเท่ากับแนวรับก่อนบอลเปิดออกมาถึงจะขยับตัวหนีจากแนวรับขึ้นมานะครับ
0: ตอนนี้กลายเป็นอียิปต์นะครับที่จะต้องรักษาสกอร์นี้เพื่อยื้อชีวิตตัวเองเอาไว้นะเพราะว่าโมเมนตัมเกมตอนนี้เนี่ยมันไปทางอาร์เจนตินาหมดแล้วนะครับ
1: แล้วตัวรุกที่ส่งมาใหม่อย่างมามูสกับเทเซเก้ก็สวนไม่ได้เหมือนฮัสซันกับซิโก้ด้วยนะตอนนี้ก็ต้องหวังพึ่งแล้วครับโมเมนต์ซาร่าแฟนๆในสนามก็อาจจะต้องเตรียมตัวดูเกมยาวๆเลยครับรวมถึงคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ด้วยเดี๋ยวต้องดูครับว่าทดเวลาครึ่งหลังกันอีกกี่นาทีนะครับ
0: ครับโอ้โหยาเซอร์อิบราฮิมครับเซนเตอร์อียิปต์คนทำประตูขึ้นนำอียิปต์พยายามจะคืออยู่นิ่งๆไม่ได้ครับเพราะว่าสกอร์เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ 2-2 แล้วมันยื้อไว้ก็ไม่มีประโยชน์ยังไงก็ต้องไปต่อเวลาแล้วก็ยิงจุดโทษนะครับ
1: แต่รอบ16ทีมยังไม่มีคู่ไหนต่อเวลาด้วยนะครับจบใน90นาทีหมดเลยครับคู่นี้มีโอกาสนะ
0: จะดีเหรอเนี่ยกลัวช่วง1ชั่วโมงสุดท้ายของเราจะเหงาหรือไง
1: เนี่ยตาสว่างเลยครับแฟนๆโอ้โหอาเจนนี่ตามหลังไว้ก่อนแต่ตอนนี้กลับมาแล้วนะครับแล้วสุดท้ายเมสซี่1แอสซิสต์1ประตูครับวันนี
0: ้นี่ครับทำไมดูฟุตบอลต้องดูให้จบ90นาทีนี่ถ้าใครนาทีที่สัก8 60กว่าแล้วนอนไปเนี่ยพออีบนำนาทีที่67แล้วหลับนี่ตื่นมาอีกทีเฮ้ยอะไรวะเนี่ย
1: คือ
0: ประตูของอาร์เจนตินา2ประตูเนี่ยได้มาในช่วงเวลาห่างกันแค่4นาที
1: ใช่ครับ
0: 79ถึง83
1: คือมันจะสนุกแต่ว่าถ้ากลับกันสมมติถ้าปล่อยให้อาร์เจนนํา 2-0 เนี่ยเหตุการณ์แบบนี้ไม่น่าเกิดขึ้นไงอียิปต์นํา 2-0 เนี่ยโอ้อาร์เจนตินาครับกลับมาจนได้
0: ลาวตาโลจะไปเอาเรื่องนะครับกับทางฮาเฟส
1: ฮาเฟสนะครับที่เป็นคนไปเหนี่ยวลาวตาโลมาร์ติเนสคืออยู่ข้างหลังแล้วเข้าหาบอลไม่ได้แล้วนะครับก็ไปเหนี่ยวเขาเสียหลักล้มเสียฟรีคิกครับริมเส้นทางฝั่งขวานี่ครับกราฟิกหน้าจอขึ้นมาครับเมสซี่8ประตูครับเอ็มบัปเป้7ฮาแลนด์7นะครับเมสซี่จะเปิดฟรีคิกริมเส้นฝั่งขวาแล้วเปิดลึกมาชาร์จติดเซฟอีกโอ้โหโมซาฟาโชบีเซฟอีกแล้วครับโอ้โหเปิดมาแล้วสะกิดเปลี่ยนทางเล็กน้อยครับแต่ว่าเจ้าตัวยังเอาอยู
0: ่คือคนจะเข้าไปคอมเมนต์ใน YouTube เนี่ยดูทิศทางนิดหนึ่งนะฮะโอ้โหตอนแรกนี่ก็บนทั้งเมสซี่นะบนทั้งแมคอลิสเตอร์โอ้โหกากบ้างอะไรบ้าง
1: อะไรครับเมื่อกี้นี่แฟนคลับพี่โดนี่เตรียมขัดคีย์บอร์ดแล้ว
0: ตอนนี้นี่ตายแล้วครับแฟนคลับพี่โดต้องเก็บคีย์บอร์ดไปเพราะเมสซี่ทำประตูตีเสมอแล้ว
1: แล้วเกมสวนกลับของอียิปต์ดูขาดหายไปเลยครับตอนนี
0: ้ตั้งแต่ฮัสซันออกไปนี่เกมนิ่งไปเลยครับอ่ะมาคูเรียนอเวเลสเอ้าโรเมโรไม่ลงแล้วล่ะฮะจะยืนค้ำแล้วล่ะฮะเนี่ยเตรียมแล้วเอาแล้วไม่ลงแล้วครับคริสเตียโนโรเมโร่เนี่ยยืนค้ำแล้วเมสซี่มองแล้วครับเมสซี่จ่ายไม่ทะลุอียิปต์อ้าวอียิปต์ก็มาทะลุบ้างเหมือนกันเอาแล้วครับเกมจังหวะโต้กลับของอียิปต์เฮ้ยซ้ายโอ้โหจ่ายไม่ทะลุนะครับโอ้โห ไม่อย่างนั้นนี่มีโอกาสเป็น 3-2 น้ำตาท่วม

0: ทดเจ็บ7นาทีครับ
1: โอ้โหลูกจ่ายของโอมามามูสครับจ่ายไม่ผ่านเฉยเลย
0: แล้วเป็นเขาเป็นคนที่ไม่แหมดูแล้วมีคลาสที่สุดในเกมลุกตอนนี้ลองจากซาร่าเนี่ยน่าจะนิ่งกว่านี้นะครับโอมามามูส
1: ถ้าเมื่อกี้เป็นแก๊งฮัตซันซิโก้นะไม่อยากจะคิดครับโอ้ขึ้นมา3คนครับเกมรับของอาร์เจนตินาเหลือ2ครับไปจ่ายติด
0: คือมูซาฟาซิโก้นะโดนเปลี่ยนออกไปแล้วนะครับทั้งแล้วก็ไฮเซมฮัสซันเองก็ออกไปแล้วเช่นกัน
1: ครับคือฮัสซันเนี่ยแกเหมือนจะเจ็บอะครับซิโก้ก็เหมือนหมดแล้วด้วย
0: ซาร่าโมเมซาร่าให้พื้นที่ว่างเปิดโค้งเฮ้ยโอ้โหได้โขกด้วยนะครับมาลูกเปิดของฮานี่มาอีกทีหนึ่งทางอีบลาชินโอ้อีบมีเหมือนกันนะครับช่วงทดเจ็บนี่อ้าวออกมาที่ด้านขวาครับโมเมซาร่าซาร่าเลี้ยงเข้าเขตโทษโอ้โหขาอ่อนซาร่าครับซาร่าผมไปต่อฮูเลียนอัลวาเรซโตบ้างแล้วโอ้โหจับบอลไม่อยู่แต่ลาวตาโรมาร์ติเนสยังเจอกับราเบียเปิดเข้ามาเฮ้ย3-2ครับเอนโซเฟรเดสบอกเฮ้ยทดเจ็บ3-2อาร์เจนมาว่ะ
1: โอ้โห90+2ครับอาร์เจนตินาครับแซงอียิปต์3-2ครับโอ้โหเกมสวนกลับมาครับลาวตาโรมาร์ติเนสเปิดโค้งแล้วเกมรับอียิปต์เนี่ยลงกลับมาไม่ทันครับเอนโซเฟรเดสหม่งย้อนสอนเข้าไปครับอาร์เจนตินากลับมานำ3-2โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยเกมนี้
0: โอ้โหลูกน้ำตาครับลูกนี้ลูกโค้งมาแล้วโขกเปรี้ยงเดียวเลยแล้วตอนนี้แฟนอียิปต์นี่เซ็งเลยครับ
1: โอ้โหภายในระยะเวลาประมาณ13นาทีครับเสีย3-2ครับโอ้แต่ไปฟ้องผู้ตัดสินให้เช็คก่อนนะครับ
0: เดี๋ยวจะต้องดูก่อนครับ
1: มีเช็คอะไรไหมครับโอ้โหเอนโซครับคือเอนโซเนี่ยตอนที่บอลเปิดมาต้องชมครับเขาเป็นคนสปีดมาตีคู่กันคือม่งไปติดก่อนครับแล้วเป็นจังหวะสวนกลับอ๋อ
0: ฟาวครับมีจังหวะฟาวให้คิดโทษนี่ครับชนะเอาบ้างสิจังหวะฟาวต่อเนื่องของซาร่าครับแม่ทางอียิปต์เองก็ฟ้องครับว่าเฮ้ยคุณก็ฟาวชั้นก่อนจังหวะต่อเนื่องที่จะมาเป็นประตู
1: โอ้แล้วดูลาวตาโร่เปิดครับแม่นจริงๆครับให้กับเอนโซเฟรนันเดสกองหลังตัวสุดท้ายอยู่ก็คืออิบราฮิมเนี่ยอิบราฮิมก็เหมือนจะหมดแล้วด้วยครับวิ่งมาหนีขาเปรี้ยเลย
0: โอ้โหคือต้องดูครับว่าผู้สิน VR จากฝรั่งเศสจะตัดสินอย่างไรครับ
1: มีเกี่ยวมีโดนขากันนะ
0: มีเกี่ยวกันนะครับคือความหนักเบาอ่ะใกล้เคียงกันกับจังหวะที่ไปเป่าให้ฟาวล์ในจังหวะที่ไม่ให้ประตูอียิปต
1: ์แต่ดีใจกันไปยกใหญ่แล้วนะครับเราแฟนฟ้าขาวครับโอ้โห90+2ครับโอ้สตาร์ฟอียิปต์โดนใบแดงด้วยครับโมซาฟาโชบีโดนเหลืองกับเขาด้วยหรือเปล่าครับเนี่ย
0: โอ้โหผู้เล่นของอียิปต์เนี่ยน่าจะเข้าไปประท้วงจังหวะที่ซาร่ามองว่าซาร่าถูกทำฟาวล์ก่อนที่จะเป็นจังหวะต่อเนื่องมาที่ประตูแต่น่าจะไม่ได้เกิด
1: ไม่ได้ฟาวล์ครับ
0: ไม่ได้ฟาวล์แหละครับผู้สินปล่อยไปแล้วนะครับ
1: ถ้าฟาวล์เมื่อกี้มันน่าจะในเขตโทษด้วยซ้ำนะครับเปลี่ยนตัวครับคริสเตียนโรเมโรกับฮูเลนอัลวาเรซออกครับนิโคลัสโอตาเมนดี้กับฟาคุนโดเมดิน่าลงมาครับ90+5ครับเปลี่ยนตัวอีก2ตำแหน่ง
0: อะไรกันครับเนี่ยตอนนี้ทิศทางมันยังไงครับเนี่ยเอ้าคอมเมนต์โอ้โหตายดราม่า
1: โอ้นี่ทำให้นึกถึงเกมรอบก่อนหน้านี้ที่เบลเยียมกลับมาแซงเซเนกัลเหมือนกันนะครับแบบนี้เลยครับตามหลัง2ประตูกลับมา3ลูกแต่ว่าวันนั้นนี่เบลเยียมต้องไปต่อเวลาครับแต่ว่าอาร์เจนตินาวันนี้เนี่ยยังอยู่ใน90นาที
0: โอ้โหแม่แฟน

0: สุดท้ายเหลืออีกประมาณ1นาทีครึ่งนะครับถ้าบวกจังหวะดีใจอะไรให้2นาทีครึ่งอ่ะ
1: อ
0: ียิปต์เองต้องเร่งครับแหมเอมี่มาร์ติเนสคว้าและนอนเลยครับ
1: อียิปต์เปลี่ยนเอากองหน้าลงมาแล้วนะครับซีโซ่ครับแทนมิดฟิลด์ตัวกลางอย่างราชีนก็ยัดกองหน้าลงไปสู้ครับในช่วง1นาทีเศษๆที่เหลืออยู
0: ่เปิดยาวขึ้นมาครับเอมี่มาร์ติเนสโอ้โหน่าเสียดายแทนอียิปต์นะครับอย่างน้อยเนี่ยแม่ถ้าพวกเขายื้อกันอีกสักหน่อยเนาะจะได้ไปลุ้นกันในช่วงต่อเวลาก็ยังดีครับแต่ไปโดนทีเด็ดช่วงทด

0: ใบเหลืองกับฮัมดี้ฟาตี้ไปด้วยครับหมายเลข14ของอียิปต์เนี่ยไปท้วงนะครับโดนใบเหลืองไป
1: โหแล้วนี่ถ้าจบแบบนี้นี่สกอร์เดียวจากรอบที่แล้วที่ชนะเคปเวิร์ดมาเลยนะครับอาร์เจนตินาเหลือไม่ถึง1นาทีแล้วนะครับของการทดเวลาน
0: ี่จะเป็นอีก1เกมดราม่าของฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับฟาวไปแล้วครับฟาวไปแล้วครับอีกแม่จริงๆช่วงทดเจ็บเนี่ยบวก7เนี่ยมันจบไปแล้วนะครับผู้สินน่าจะต่อให้อีกนิดหน่อยครับจังหวะช่วงทำประตูดีใจช่วงเปลี่ยนตัวก็พูดตรงนี้นี่มันน่าเสียดายจังหวะที่โอมามามูใช่ครับที่หลุดเดี่ยวหลุดไปครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนให้เป็นโอกาสประตูได้
1: เราอาร์เจนตินาจะเล่นเกมสวนกลับนะครับโดนเบรกเกมเอาไว้ครับลาวตาโร่มาร์ติเนสลงมาแล้วก็มีส่วนช่วยปั่นป่วนเกมรับของอียิปต์ได้ดีมากๆนะครับลาวตาโร่เนี่ยโดยเฉพาะจังหวะประตูที่3ที่เปิดอย่างแม่นยำนะครับให้เอนโซ่เฟร์นันเดสมงเป็นประตูที่3แล้วบริเวณข้างสนามมีปัญหากันอีกแล้วพุทธศิลป์ต้องควักใบเหลืองครับไปแจกทีมงานอียิปต์นี่นะ
0: โอ้โหฮอสัมพัสัน
1: อันนี้โดนเองละ
0: ต้องระวังตัวหน่อยครับ
1: อันนี้น่าจะโดนเองแล้วนะครับเฮสโค้ชของอียิปต์ก่อนหน้านี้เนี่ยใบแดงเหมือนเป็นทีมงานครับ
0: คือผู้เล่นฝั่งอียิปต์เองเนี่ยมีปัญหากับผู้ตัดสินเนี่ยไม่รู้ว่าน่าจะโดนไปแล้วนะฮะ
1: ไปขอคำอธิบายครับแล้วก็อธิบายเสร็จก็ผู้ตัดสินวิ่งกลับไปทำหน้าที่ต
2: ่อสนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
7: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
8: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
9: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
6: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
8: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
9: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ประตูต่อ2ครับเอาชนะอียิปต์ไปได้แบบใจหายใจคว่ำเลยครับได้ประตูชัยจากทางเอนโซ่เฟร์นันเดสครับ
1: โอ้เป็นเกมที่ตาม

0: หลังก่อน0-2จริงๆตามหลังจนกระทั่งนาทีที่79เลยนะครับโอ้กว่าที่อาร์เจนตินาจะได้ประตูไล่ขึ้นมาลูกแรก79จากโรเมโร83จากเลโอเนลเมสซี่และประตูชัยเอนโซเฟนันเดสนาทีที่90+2ครับโอ้อาร์เจนตินาวันนี้คัมแบ็คแบบใจหายใจคว่ำจริงๆนะครับเอาชนะไป3-2ครับ
1: โอ
0: ้โหแชมป์เก่าครับวันนี้หนักหนาสาหัสจริงๆครับแต่ก็เข้ารอบได้นะครับไปรอพบผู้ชนะระหว่างสวิตเซอร์แลนด์หรือโคลอมเบียครับคู่สุดท้ายของรอบ16ทีมที่จะลงแข่งขันในค่ำคืนวันนี้ครับในเวลา3 นาฬิกาต่อไปนะครับ อียิปต์เองวันนี้ก็เต็มที่แล้วแหละครับเพราะว่าก่อนเกมเองก็ถูกมองว่าเป็นรองค่อนข้างเยอะแต่วันนี้สู้แบบทำให้อาร์เจนตินาต้องเหนื่อยหนักนะครับไม่แพ้นัดที่เจอกับเคปเวิร์ดเลยนะครับ
1: ก็เป็นเกมที่อียิปต์เองก็ผิดหวังแล้วนะครับพวกเขามีโอกาสที่จะชนะในเกมนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปโอกาสสดใสสุดๆนำถึง2-0แต่สุดท้ายกลายเป็นว่าโดนอาร์เจนตินามัดแซงนะครับโอ้โห
0: ครับกล้องจับมาที่เอนโซเฟนันเดสครับฮีโร่ของอาร์เจนตินาในวันนี้ครับโอ้โหนี่ครับซิโก้เองก็ไม่อยากจะคิดเหมือนกันนะครับวันนี้ทีมทำได้ดีขนาดนี้แล้วแต่ฟุตบอลเลยครับเวลาไม่หมดก็อย่าพึ่งนะครับแน่ใจว่าผลการแข่งขันจะจบอย่างที่เห็นนะครับ
1: เดี๋ยวเราเบรกกันก่อน
0: ได้ครับพี่
1: นะครับขออนุญาตเบรกกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันโอ้โหข้อความทะลักทลายนะโอ้ทิศทางข้อความนี่
0: จะดูกัน
1: ตอนแรกๆก็เทไปทางอียิปต์นะ
0: ครับ
1: กระนำเมสซี่ซะเละเลยสักพักหนึ่งนะกลับมาเทว่าทางอาร์เจนตินาอีกแล้วนะครับเป็นอาร์เจนตินาที่สมหวังไปเดี๋ยวเราขออนุญาตเบรกสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์

0: ืองไทยแข็งแรงจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับม

0: พลังของแฟนบอลและการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนฟุตบอลโลกครั้งนี้คาดการว่าจะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจมหาศาลและมีแฟนบอลเดินทางเข้าสู่3ประเทศเจ้าภาพมากกว่า10ล้านคนระบบวีซ่าพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเข้าชมเกมจะถูกนำมาใช้เพื่อให้การเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเป็นไปอย่างสะดวกแฟนบอลจะได้สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมตั้งแต่อาหารรสจัดจ้านของเม็กซิโกไปจนถึงความทันสมัยของมหานครนิวยอร์กความสวยงามของฟุตบอลโลกไม่ได้อยู่แค่ในสนามแต่อยู่ที่มิตรภาพระหว่างแฟนบอลหลากเชื้อชาติที่มารวมตัวกันและนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้ฟุตบอลโลกเป็นมหกรรมกีฬาอันดับหนึ่งของโลกอย่างไม่มีใครเลียนแบบได
1: ้ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรติ นนท์รัศมี

0: ติดต่อโฆษณาโทร022016569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: เอาละครับเข้าสู่ช่วงชั่วโมงสุดท้ายนะครับของ99 Live บอลโลก
1: ครับ
0: นะครับก็เป็นหลังเกมระหว่างอาร์เจนตินากับอียิปต์นะครับก็จบเกมด้วยกันที่ทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาเอาชนะอียิปต์ไปได้3ประตูต่อ2ไปดูสรุปการทำประตูกันอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: อียิปต์เนี่ยได้ประตูออกนำไปก่อน2ประตูต่อ0นะครับในครึ่งแรกนำอยู่1-0จากยัสเซอร์อิบราฮิมนะครับนาทีที่15มาบวกประตูที่2ในนาทีที่67นะครับจากมุสตาฟาซิโก้แต่หลังจากนั้นเนี่ยอาเจนมาได้2ประตูใน4นาทีนะไล่ตีเสมอ2ประตู2จากคริสเตียนโรเมโรนาทีที่79นะครับแล้วก็เลโอเนลเมสซี่ในนาทีที่83ก่อนที่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับอาร์เจนตินาจะมาบวกเพิ่มจากจังหวะสวนกลับแล้วก็เป็นทางเอนโซ เฟร์นันเดสนะครับมาโขกประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+2
1: ครับ
0: ให้อาร์เจนตินาเอาชนะอียิปต์ไป3ประตูต่อ2นะครับผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียครับที่กำลังจะลงเตะกันในช่วงตีสาม
1: เป็นเกมที่จริงๆก็เห็นใจอียิปต์นะ13นาทีครับนับจากนาทีที่79ถึง90+2เนี่ย13นาทีโดนยิง3ลูกทั้งนั้นที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยระยะเวลา80นาทีของเกมนำอยู่2-0นะ
0: ครับ
1: โอ้เกมมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือแบบโหปรับตัวไม่ทันเลย
0: อาเจนก็ค่อยๆนวดไปเรื่อยๆอ่ะต้องบอกอย่างนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็แนวรับของอียิปต์เองก็ไปโดนทีเด็ดนะฮะจาก2ประตูที่เมสซี่เนี่ยมีส่วนร่วมทั้ง2ประตู
1: ครับ
0: ประตูตีไข่แตก 1-2 เนี่ยเมื่อสักครู่ที่เราดูภาพไฮไลท์เกม
1: หลังจบเกมเนี่ย
0: หลังจบเกมเนี่ยผมบอกคุณอู๋ว่าประมาทพอเห็นเมสซี่ไปยืนทางไปยืนริมเส้นทางขวามากเนี่ยกองหลังอียิปต์เนี่ยไม่ประกบไม่ชิด
1: ห่างไปนิดหน่อยก็คือเสียสมาธิไปนิดเดียวเองอะ
0: เสียสมาธิครับไปประกบห่างจนทำให้เมสซี่มีเวลามีพื้นที
1: ่ครับ
0: ที่จะเปิดเข้ามาให้คริสเตียนโรเมโรแล้วเปิดแบบนั้นเนี่ยโอ้โหระดับเมสซี่เปิดมาข้ามหัวลาเบียลงหัวโรเมโรพอดี
1: โรเมโรเองก็แม่นยำในการเช็คล้ำหน้ากับแนวรับของอียิปต์ด้วยนะ
0: โอ้โหสุดๆเลย
1: สมบูรณ์แบบมงจ่อๆเลย
0: ก็ตอนแรกมีการเช็คกันว่าล้ำหน้าหรือเปล่าแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ล้ำนะครับนาทีที่79โรเมโรละโขกให้อาเจนไล่มา 1-2 และนาทีที่83ลูกตีเสมอเนี่ยจริงๆก็เริ่มต้นมาจากเมสซี
1: ่
0: ในจังหวะกรอบเขตโทษริมเส้นฝั่งขวาที่เปิดครอสเข้ามาในเขตโทษมีแฉลบผู้เล่นของอียิปต์นะสุดท้ายเนี่ยบอลกลับมาเข้าทางเมสซี่โอ้โหฮาร์ฟวอลเลย์เต็มแสกหน้าเสยตะข่าย
1: คือยิงแบบปึ้งปัดแล้วเช็ดคานเข้าลูกนี้ยิงอย่างมันเลย
0: สถิติหลังเกมเป็นไงคุณหนูสุดท้ายเมสซี่วันนี้ยิงต่อเนื่องกันมากี่เกมแล้วนะครับ
1: อ่ะตอนนี้เมสซี่นะครับในศึกฟุตบอลโลกเนี่ยโอ้โหนี่คือเกินคนไปมากนะเมสซี่ยิงประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายตอนนี้นะครับ9นัดติดต่อแล้วนะครับนัดไหนลงนัดยิงนะครับก็เริ่มมาตั้งแต่เจอกับออสเตรเลียในปี2022นะครับใน2022เนี่ยยิงมา4แมตช์หลังนะครับแล้วก็จนกระทั่งนัดชิงกับฝรั่งเศสแล้วพอบอลโลกหนนี้เนี่ยวันนี้เป็นนัดที่5ก็ยังเดินหน้านะครับยิงได้อีก5นัดตอนนี้เป็น9นัดติดต่อกันในศึกฟุตบอลโลกแล้วนะครับโอ้โหเรานัดต่อไปนี่มีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเวลายิงประตูเนี่ยนะครับเขาก็มักจะยิงในรอบน็อกเอาท์ด้วยนะพี่เอก
0: ครับ
1: เพราะว่าตอนนี้ลีโอเนลเมสซี่ทำสถิติเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์บอลโลกที่ยิงประตูในรอบน็อกเอาท์อย่างเดียวนะครับได้6นัดติดต่อกันไม่ใช่แบ่งกลุ่มนะครับน็อกเอาท์นะครับเพิ่งเป็นของที่ไม่ง่ายอยู่แล้วแต่ว่าเมสซี่ทำได้6เกมติดกันแล้วครับ
0: ครับผมนี่ฮะทางสถิติที่ขึ้นมานะครับโอ
1: ้แอซิด
0: อีก
1: ใช่แอซิดเกินละ
0: ทำแอซิดมาก ที่สุดนะครับ9ครั้ง
1: เพราะว่ารู้สึกเกมวันนั้นที่เปิดให้โรเมโร่มงเนี่ยฟีฟ่าเขาตีว่าเป็นโอนโกเมสซี่ก็เลยโดนยึดเพราะว่าผมจำได้เมสซี่เคยขึ้นสถิตินี้มาแล้วแต่ว่าเขาโดนลบไปเพราะว่ามันเป็นการโอนโกของฝั่งคู่แข่ง
0: ครับ
1: แต่ว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหจากการเปิดให้โรเมโร่ก็ทำจนได
0: ้คุณจะเอาสถิติอะไรอีกเนี้ยเมสซี
1: ่มีอะไรไหมมีอะไรไหมที่คนๆนึงจะทำได้ในศึกฟุตบอลโลกเนี่ยลงเล่นยิงประตูนะครับแอสซิสต์เอาทุกอย่าง
0: ก่อนแต่ก่อนหน้าที่เกมนี้เนี่ยก
1: ่
0: อนหน้าที่ทางอาร์เจนตินาจะกลับมาได้เนี่ยคุณหนูตอนโดนนำ 0-2 เนี่ยสถิติขึ้นมาเนี่ยบอกว่าอาร์เจนตินาเนี่ยแพ้ทั้ง13เกมในฟุตบอลโลกนะเมื่อโดนนำ2ประตู
1: อ๋อสถิติเป็นเลวร้ายมากก็คือเองเอาง่ายๆเองแพ้แน่ถ้าเองโดน2ลูกเนี่ย
0: โดนนำ2ประตูโดนนำด้วยผลหน้าง2ประตูนี่คือแพ
1: ้โอ้แต่ว่าผมว่าต้องไปย้อนดูว่าในอดีตทีมที่เคยนำอาร์เจนแบบนี้เป็นทีมแบบไหนบ้างเผอิญวันนี้มันเป็นอียิปต์ไงพี
0: ่
1: มันอาจจะเป็นคู่ต่อสู้ที่อาจจะยังแข็งแกร่งมากไม่มาก
0: ถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะเป็นบราซิลในปี82ก็ชนะอาร์เจน 3-1 นะทุกมาลาโรน่านี่แหละ
1: มันต้องทีมแบบนี้มันถึงจะปิดเกมลงไง
0: ต้องอารมณ์นั้น
1: ต้องอารมณ์แบบบิ๊กๆหน่อยคือวันนี้ผมว่าช่วงเวลาตอนท้ายเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีช่วงเวลาที่สักเกือบ5นาทีสุดท้ายเนี่ยอียิปต์ขึ้นมาครองบอลน่ะซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยพออียิปต์ขึ้นมาครองบอลเนี่ยผมว่ามันความมั่นใจกะจะเอาประตูนะครับขึ้นนำอีกรอบนึงอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: แล้วพอดันขึ้นมาสูงพอไปเสียบอลเนี่ยปุ๊บนั่นแหละนั่นคือจุดเริ่มต้นที่โดนสวนกลับมาแล้วก็โดนประตูที่3
0: คือคิดว่าจะน็อกอาเจนในเวลาปกติ
1: คิดว่าเอ้ยมีเหมือนกัน
0: เฮ้ยเอาวะ
1: ช่วงท้ายเกมก็ครองบอลได้ไม่ได้ว่าที่ไหนได้โอ้มันก็เลยทำให้เป็นจุดเริ่มต้นที่โดนสวนกลับมาแล้วก็เนี่ยแหละครับตกรอบในท้ายที่สุดนะครับก็ยังคงเป็นรอบที่อียิปต์ก้าวไม่พ้นนะรอบ16ทีมนะครับเป็นครั้งที่2แล้วที่ตกรอบตรงนี้ไปนะครับเนี่ยเมสซี่ก็ลงเล่นนะที่31ยิงประตูตอนนี้8ลูกแล้วเดี๋ยวต้องดูว่ารอบถัดๆไปเนี่ยนะครับคู่แข่งในการเป็นดาวซันโวเนี่ยคือบอลโลกอ่ะดาวซันโวจะแข่งขันกันขนาดนี้ผมว่ามันแทบไม่มีนะในยุคหลังๆเนี่ย
0: ใช่
1: เนาะ
0: อันนี้คุณหนูผมย้อนไปดูเนี่ยปี82นะบอลโลกเป็นรอบแบ่งกลุ่มรอบที่2
1: ครับ
0: ครั้งนั้นเนี่ยเวิลด์คัพ82ที่สเปนเนี่ยรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยมี2รอบนะ
1: ครับ
0: คือแบ่งกลุ่มไปแล้วรอบนึงแล้วก็ไม่ได้น็อกเอาท์นะมาแบ่งกลุ่มละ3ทีมอีกรอบนึงแล้วเอาทีมที่เป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองอาเจนไปแพ้บราซิล3ประตูต่อ1โดนนำก่อน3ลูกเลยนะจากซิโก้นะจากซิโก้นี่ซิโก้ของแท้และดั้งเดิมนะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ซิโก้ของจริง
0: ซิโก้ของแท้นะฮะซิโก้ออริจินอลแล้วก็แซจินโยแล้วก็จูเนียที่ยิง
1: หลังๆมามีทั้งซิโก้ไทย
0: ซิโก้อียิปต์เต็มไปหมด
1: เนี่ยเขามีการไปสังเกตอากับกิริยาของจานี่อินฟานติโน่ไว้พี่แกอาการออกนะ
0: ตอนอาเจนจะตกหรอ
1: เขาบอกว่าตอนที่เมสซี่ยิงจุดโทษไม่พลาดทำหน้าเจื่อนกัดเล็บเลยนะคือตอนเมสซี่ยิง
0: ตอนพลาดจุดโทษ
1: พลาดจุดโทษอ่ะอินฟานติโน่แบบ
0: ไม่คือตัวเขาเองอ่ะก็คงเหมือนแบบอยากให้ทีม
1: แม่เหล็กอ่ะ
0: ทีมแม่เหล็กผ่านเข้าไปอ่ะแหละ
1: โอ้แต่ว่าด้วยความเป็นกลางก็คุณต้องเก็บอาการหน่อยก็ชัดเจนเหลือเกิน
0: คุณอินฟันติทัมเนี่ยเหรอ
1: เอออินฟันติทัมเนี่ยโอ้แต่ว่าจนถึงจุดนี้เขาก็โอ้โหเหตุการณ์ที่เขานะครับระงับใบแดงของสหรัฐอเมริกาไปนี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วเขาก็พยายามจะให้ฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยทีมแม่เหล็กเข้าไปเยอะๆหน่อยนะครับนี่ตอนนี้มีการเปรียบเทียบกันแล้วครับนี่แน่นอนจังหวะที่ลิซันโดโดนฟาวล์แล้วอียิปต์โดนยึดประตูกับจังหวะนะครับที่โมเมนต์ซาร่าเจอเตาะเข้าไป
0: แต่ของซาร่าเบา
1: เบาแต่มันเบากว่านั้นเบา
0: เอาจริงๆนะเบาทั้งคู่เลย
1: ครับ
0: ผมว่าเกมจังหวะที่ลิซันโดโดนก็เบาคือถ้าผู้ตัดสินจะเมินไม่ให
1: ้ก็ได้อยู
0: ่ผมว่าเหยียบเท้ามันแต่ว่าผ พอกดมันเปลี่ยนไงคุณหนู
1: ครับ
0: เราเวลาเราประเมินหรือเวลาเราบอกเนี่ยมันอยู่ในทัมมิ่งต่างกันอยู่ในช่วงเวลาของกดที่มันต่างกันมันก็นะอย่างสมัยนี้นี่อาจจะถ้ามีการโดนตัวสัมผัสกันแล้วประมาณอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นลูกฝาวไปเลย
1: แต่ชุดลูกนั้นมันชัดเจนว่ามันเป
0: ็
1: นการเสียบอลแล้วมันเป็นจุดที่เริ่มต้นที่อียิปต์เนี่ยได้สวนกลับมาพอดี
0: ครับ
1: นี่มาแล้วพุทธศิลป์โดนตัดต่อใส่เสื้ออาร์เจนติน่าแล้วพุทธศิล
0: ป์ผู้ศิลป์ฝรั่งเศส
1: ไอ้เมื่อวานย้อนกลับไปเนี่ยไอ้เรื่องการล้อเลียนใน X หรือว่า Twitter เดิมเนี่ยผมว่าตลกดีนะอย่างเมื่อวานก่อนเกมที่สหรัฐอเมริกาจะลงเล่นเขาบอกมีข่าวด่วนพี่เขาบอกว่าตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์อนุมัติให้ควีชาคอรัสเคเลียเล่นให้กับทีมชาติสหรัฐได้แล้วเพราะว่าเกิดที่จอร์เจียพอที่สหรัฐก็มีรัฐจอร์เจียเหมือนกันเมื่อวานนี้โดนล้อยับเลยนะครับแต่สุดท้ายสหรัฐอเมริกาก็ตกรอบอยู่ดีเมื่อวานนี้เล่นไม่ได้เรื่องเลยนะครับนะครับเดี๋ยวดูข้อความใน Facebook กันหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้นี้ทักทายเพียงแค่บางข้อความเท่านั้นนะครับยังส่งกันเข้ามาได้นะครับเราอยู่ร่วมกันจนถึงเวลาตีสองนะครับบอกเปิดเพลงได้ดีมากเลยเมื่อกี้เพลงบอลโลกเนาะพี่เอก
0: เพลงบอลโลก
1: ครั้งนี้
0: เพลง DNA ครับ
1: ครับผมตื่นมาอาเจนถูกลูก2พอดีเลยครับนี่ผมนึกว่าหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีแล้วนะครับอาร์เจนติน่าบอกกรรมการรับมาเท่าไหร่แน่บางคนแซวกรรมการนะครับชนะง่ายๆเขาไม่ทำครับทีมแชมป์ก็ประมาณนี้แหละครับอันนี้ยอมกลับมาได้เฉยเลยนะครับบอกฮะเมสซี่แต่บอกว่าคุณจะชนะอ๋อท่านนี้นึกว่าเมสซี่จะไปแล้วนะครับบอกว่าดูแล้วดูแล้วหมดเป็นตลับเป็นลังเป็นสายก็ไม่น่าจะเห็นเมสซี่บอกว่าอาเจไม่เคยป้องกันแชมป์ได้ครับอ๋อ
0: ครับ
1: ยากแล้วครับโรนัลโดวกรถกลับมารับเมสซี่แล้วครับตอนนี้แซวกันใหญ่แซวกันใหญ่นะฮะเมื่อคืนวานเชียร์พี่โดวันนี้เมสซี่จะไปอีกแล้วเหรอครับหัวจะปวดเลยนะครับนอกนั้นก็เป็นข้อความที่ส่วนใหญ่จะทักทายกันเข้ามานะครับท่านนี้บอกฟังในสวนยางเหมือนเดิมครับจากบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองจากชะอวดนะครับ
0: อย่าง
1: เดี๋ยวดูใน YouTube กันหน่อยนะครับส่วนข้อความ4689899นะครับเดี๋ยวไปอ่านให้นะครับอีกทีหนึ่งเดี๋ยวพี่เอกครับทำไมอาจารย์เขาไม่ส่งกันนะโชว์มาแก้เกมวะพี
0: ่กันนะโชว์ไม่ได้มานะฮะเสมอ 2-2 เหลือเชื่อจากนั้นเลยบาย
1: มาก็ไม่ได้ลงนะฮะ
0: โอ้2-2เลยโดนไปแล้วนะครับข้อความเราอ่านย้อนหลังนะครับ
1: ครับ
0: บอกอยู่ฟังเป็นเพื่อนเสมอครับจาก FC ครอบครัวพิพไหวหิมสกุลคนที่หน้าเหมือนคาเปโลที่กล้องจับตอนต้นเกมคือมาริโอแคมเปสครับผมไปเช็คกักเว็บต่างประเทศมาฮะจากคุณโจมอริสันคือผมไม่ทันได้ฟังซาวบอกนะเราเห็นหน้าแวบหนึ่งตอนนี้เราก็จำไม่ได้หรอกแคมเปสยุคนั้นนี่คือเป็นฮิปปี้อ่ะผมยาวนะฮะมาริโอแคมเปสนะครับ
1: เวลามันผ่านมาไม่รู้กี่ปีแล้วนะ
0: ใช่นะครับบางคนนี้คือไม่เหลือเขาเลยจาก
1: ครับ
0: เตะปัจจุบันก็นักเตะในอดีตนะกับปัจจุบันเนี่ยบางคนไม่เหลือเขาเลยนะครับ
1: คือหน้าตาไม่พอนะครับบางคน
0: ก็คุณดู
1: เรื่องหุ่นด้วย
0: หล่อขนาดเนี้ย
1: ว่าก่อนนี้พระเอกหนังเลย
0: ใช่มาโลแคมเปสคือหล่อขนาดเนี้ยบอกให้นี่หน้าเมื่อกี้ไหมไม่เขาใส่แว่นหน้าคล้ายคาเปโลไหม
1: คือถ้ามุมเมื่อกี้คล้ายอยู่แต่ว่าถ้ามองแบบจ้องจริงๆเนี่ยมันก็จะมีส่วนจากการต่างจากคาเปโลนิดนึงใช่เหมือนเขาจมูกโด่งกว่าเยอะ
0: นี่ไงใส่แว่นก็คล้ายนี่คลายมาร์คฮิวผสมคาเปโล
1: เออถ้าอันเนี้ยผมเห็นผมไม่รู้เลยเพราะว่าผมไม่ใช่ทรงเดิมด้วยไงดูยาก
0: ก็โดยหลักๆแล้วเนี่ยพวกเวลามีเกมประมาณเนี้ยก็จะมีกล้องก็จะตามจับระดับตำนาน
1: ใช่
0: ของทีมที่
1: ม
0: าดูเนาะ
1: วันนี้จับแล้วพวกนักเตะเยอะมาก
0: ครับ
1: นะครับหลายคนโดยเฉพาะฝั่งของอาร์เจนตินาที่เข้ามาดูกันเยอะจริงๆนะครับพอเวลาเขาภาพจับแล้วก็ต้องเงียบฟังผู้บรรยายก่อนว่าเป็นใครถ้าเราไม่รู้จัก
0: บางทีฟังไม่ทัน
1: ก้มไม่ทัน
0: ก้มหน้าอะไรอยู่นะครับบางคนเห็นแล้วเราจำได้เราก็จัดให้ไปเลยนะครับโกงกันหรือเปล่านะฮะคิดว่าจังหวะของซาร่ามันควรจะฟาวไหมคะตอนเกี่ยวขานะครับ
1: ผมว่าเบาไปหน่อยคิดเหมือนพี่เอกแหละผมว่ามันโดนตัวจริงแต่ว่าทุกๆการโดนมันก็ไม่ต้องเป็นลูกฟาวก็ได้ไง
0: คุณชัยรัตน์บอกอียิปต์ไม่ละเอียดเองนะครับฟอร์มไม่ได้ฟาวก็เสียสมาธิกันไปหมดทำให้เสียประตูที่3เกมระดับโลกสมาธิต้องนิ่งกรรมการจะเป่าอย่างไรคู่ต่อสู้จะได้อย่างไรก็ต้องมีสมาธินะครับสมาธิอียิปต์เนี่ยก็คือผมว่ามันโดนเพรสโดนบีบโดนกดโดนบุกเรื่อยๆมันก็คุณคิดดูดิมันต้องเน้นทุกวินาทีนะบางทีคลายความกดดันไปได้เอาเคลียร์บอลออกไปนับ1ไม่ถึง15วิบอลมันได้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะฮะมันต้องเรียกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันต้องมีสมาธิเป๊ะทุกวินาที
1: แล้วยิ่งคุณเล่นกับแชมป์โลกด้วยเล่นกับลีโอเนลเมสซี่ด้วย
0: ไม่เพราะทีมระดับเนี้ยคุณหนูสิ่งที่มันแตกต่างจากทีมระดับธรรมดาอย่าพูดถึงอาเจนเนี่ย
1: ครับ
0: คือเรื่องของความเชื่อผมเชื่อว่าถ้าเป็นทีมอื่นๆน่ะอาจจะโดน 2-0 แล้วท้ายๆยังไม่ได้เนี่ยถอดใจไปแล้ว
1: แต่ด้วยประสบการณ์เวลาเขาผ่านเกมแบบนี้เขาเคยทำได้แล้วอ่ะ
0: พวกเขามีความเชื่อมั่น มีความมั่นใจที่เฮ้ยเดี๋ยวก็ได้บุกไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยลิซันโดอะไรเอ่ยลิซันโดโดนมีผลต่อการเสียประตู อันนี้เขาคงหมายถึงเรื่องของจังหวะที่ลิซันโดมาร์ติเนสโดนทำฟาวนะครับ
1: คือหลังๆเขาขึ้นมาเติมเกมทางฝั่งซ้ายเนี่ยเยอะมากนะครับลิซันโดเนี่ยก็เป็นอีกแผนหนึ่งของอาร์เจนตินาด้วยนะครับไอจังหวะประตูที่อียิปต์โดนยึดคืนนะครับพี่เอกที่ฮัสซันเลี้ยงไว้สุดๆเลยแล้วให้นะครับซาร่าจ่ายให้ซิโก้ยิงเนี่ยเจมี่คาราเกอร์นะครับ
0: ว่าไง
1: ให้ความคิดเห็นเอาไว้ว่าประตูเนี้ยที่อียิปต์ถูกยกเลิกไปโดย VR เนี่ยนะครับเขาบอกผมเนี่ยมั่นใจเลยนะบอกคุณได้เลยนะถ้ามันเป็นกับทีมอื่นนะได้ประตูไปแล้วจะมีคาราเกอร์บอกแบบนี
0: ้บอกว่าอาเจนได้สิทธิ์พิเศษเงี้ย
1: อะไรประมาณนี้เขาบอกถ้าเป็นทีมอื่นเนี่ยถ้าไม่ใช่อาเจนเนี่ยมันไม่โดนยึดหรอกได้ประตูไปแล้วนะครับแล้วถ้าอีกการแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกลาลิก้าหรือว่ากันโชซเรียเนี่ยนะครับมันก็น่าจะเป็นประตูหลังจากตรวจสอบ VR แล้วก็ตามนะครับบอกว่ามันไม่สอดคล้องเลยกับการตัดสินในทัวร์นาเมนต์อื่นๆหรือแม้กระทั่งความเปรียบเทียบกับเกมลีกที่มันเกิดขึ้นในการเล่นในลักษณะจังหวะแบบน
0: ี้แต่ผมก็รู้สึกว่าฟุตบอลครั้งนี้มัน
1: ม
0: าตรฐานการทำฟาวมันเบามาก
1: ม
0: ันเหมือนกับแค่สัมผัสโดนด้วยความหนักประมาณนึงนะ
1: ใช่
0: ไม่อาจจะไม่ถึงกับผิวมากเนี้ยเขาให้ฟาวแล้ว
1: ครับ
0: ม
1: ันก็เนาะเทคโนโลยีมันเยอะครับ
0: ครับคุณดวงใจเลมอนบอกว่าหนูใจตังดูบอลโลกที่เมกาเพราะเปิดเจอพี่สองคนภาคหนูปิดทีวีเลยฮะฟังวิทยุแทน
1: ขนาดนั้นเลย
0: ขนาดนั้นเลยนะฮะรูปเกมอาเจนควรได้ไปต่อครับเหมาะสมแล้วนะครับคุณอูอัครเทพเมื่อก่อนอยู่คลื่นจุดใช่ไหม9697
1: ใช่ครับ
0: ทั้งสองคือเลย
1: 97ไม่เคยเคยแต่96ครับ
0: ครับสงสารบางซาร่านะครับแล้วก็บอกว่าเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพแชมป์คืออาเจนครับอ๋อเขาก็จะโยงไปว่าปี86
1: ครับ
0: เม็กซิโกเจ้าภาพแชมป์อาเจนแต่ปี70เม็กซิโกเจ้าภาพแชมป์บราซิลก็ไปแล้วนะ
1: ครับ ตกรอบไปแล้ว
0: อาเจนสุดยอดจริงๆหวานเจี๊ยบเลยฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกเร็วไปครับอาจจะร่วงได้เช่นกันเอาจริงนะอียิปต์วันนี้ว่าดีแล้วเนี่ย
1: โมร็อกโก
0: ดีสัก80นาทีโมร็อกโกดีกว่านี
1: ้โมร็อกโกเนียนเลยทัวร์นาเมนต์นี้ดีผมว่าเขาทีมเวิร์คดีพละกำลังดีการเล่นโดยที่แบบบางทีไม่ต้องหวังพึ่งสตาร์ช่วยกันเล่นดีมาก
0: ผู้เล่นที่มีคลาสก็เยอะกว่านะครับ
1: อยู่ในลิสต์นำ
0: ใช่ผ่านประสบการณ์ในระดับสูงๆมาก็เยอะกว่านะคร
1: ับ
0: โมร็อกโก แต่ฝรั่งเศสเองเนี่ยผมว่าเขาเป็นเขามีพละกำลังแล้วก็ไม่ได้เล่นเขาเรียกไม่ได้พึ่งพาสตาร์คนใดคนหนึ่ง
1: ครับ
0: นะเขารอบทิศรอบทางอ่ะ
1: คือเขามีตัวเลือกเกมรุกเขามี5คนน่ะ
0: ตัวเลือกมันเยอะ
1: แล้วแต่ละคนเนี่ยเชื่อว่าสามารถแบกทีมได้ถ้าวันนั้นเนี่ยฟอร์มกันเล่นถึงจุดที่มันจะขึ้นมานะ
0: ใช่
1: เพราะว่าบางเกมเนี่ยบาโคล่าก็ขึ้นมาดูเอก็หวังพึ่งพาได้นะครับคือถ้าจะสู้กับฝรั่งเศสได้สมน้ำสมเนื้อเนี่ยอาจจะต้องเล่นเหมือนปารากวัย
0: เวลาทดให้อียิปต์เยอะอยู่ครับเกินไปเยอะผมก็ว่าอย่างนั้นเนาะเพราะว่าเขาทดบวกให้4นาทีอะ
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนที่ทดนะทด7ปั๊บมาบวกช่วงยิงประตูด้วยดีใจด้วยอะไรด้วยไปฮะก็ให้ไปอีก4นาทีเลยนะครับติงซาร่าเลิกด่ากรรมการได้แล้วครับฟีฟ่าประกาศให้แข่งใหม่ตอนสิ้นเดือนรอบ8ทีมถ่ายฟรีทุกคู่ใช่ไหม
1: 8ทีมเหรอผมดูในเว็บของแอปฟีฟ่าเนี่ยมันมีให้ดูได้นะครับฝรั่งเศสกับโมร็อกโกเนี่ยมีทางช่องโมโนฟรีนะครับโมโนสปอร์ตของเขา
0: แต่คงไม่ได้ทุกคู่หรอกมั้ง
1: สเปนเบลเยียมก็ใช่นอร์เวย์อังกฤษนี่ไม่ใช่นะครับแต่ว่าไอ้คู่เนี่ยที่เพิ่งจะมาเจอกันนะครับอันนี้มันน่าจะเป็นรอบไหนแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเดี๋ยวก่อนนะผมนับก่อนอีกคู่นึงเนี่ยก็มีครับไอ้คู่ที่อาร์เจนตินาเข้าไปเนี่ยก็เหมือนจะมีคู่เดียวก็คืออังกฤษที่จะไม่มีถ่ายทางฟรีทีวีนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าในเว็บไซต์ของฟีฟ่าเนี่ยเขาขึ้นรายละเอียดว่าคู่ไหนในรอบต่อไปเนี่ยถ่ายทางฟรีทีวีขึ้นให้หมดแล้วนะครับอย่างรอบรองชนะเลิศเองก็ถ่าย2คู่รอบชิงที่3ถ่ายหมดครับก็หลังจากนี้ไม่ต้องไปก็เหมือนรอบ8ทีมยกเว้นคู่อังกฤษกับนอร์เวย์ครับที่ไม่มีคู่เดียวนะครับ
0: ทักไม่ได้เลยนะผมโพสต์ Facebook ทักว่าเมสซี่แกจะบายบายเหรอ
1: ครับ
0: โพสต์ปุ๊บ
1: มาละ
0: ตีไข่แตกคืนเลย
1: นึกว่าแฟนเขามาคอมเมนต์พี่
0: ไม่โพสปุ๊บมาทันทีเลยทักไม่ได้เลยเจิมไม่ได้เลยนะครับ
1: ครับ
0: ไม่น่าเชื่อว่าอียิปต์จะเล่นได้มาตรฐานดีขนาดนี้นะครับเอาตรงๆคือพวกเราเนี่ย
1: ก็ไม่คิด
0: หมายถึงว่าพวกเราในที่นี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้บรรยาย
1: ครับ
0: นะคนภาคหรือกูรูอินฟูต่างๆเนี่ย
1: โอ้
0: ก่อนหน้านี้มีสักกี่คนที่จะได้ดูอียิปต์เล่นใกล้ชิดแบบทุกนัดหรืออะไรต่างๆเนี่ย
1: ผมเคยนัดหนึ่งไอ้นัดที่เล่นกับเบลเยียม
0: ไม่ใช่หมายถึงก่อนบอลโลก
1: ก่อนบอลโลกไม่มีใครดูหรอก
0: ถูกไหม
1: นักเตะด้วยใครจะไปดูทีมในลีกอียิปต์พี่
0: ใครจะไปประเมิน
1: ไม่รู้จัก
0: ประเมินศักยภาพนักทีมชาติของพวกเขาได้โดยละเอียด
1: ใช่
0: ถูกไหมมันไม่ค่อยมีหรอกคนก็ไม่ได้มองค่ะอย่างไม่ได้มองส่วนอย่างคลิปบทอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณคลิปบท
1: ยิงไม่เลย
0: ถูกปะไม่มีใครที่จะได้หรือจะมีใครแบบถ้าลงดีเทลจริงๆเนาะไปหาไฮไลท์ดูอยากดูอ่ะมันเป็นยังไงทำไมมันถึงผ่านรอบสุดท้ายมาได้วะอะไร
1: โอ้อย่างนั้นต้องสุดๆจริงๆนะ
0: อันนั้นเนี่ยอาจจะต้องเป็นพวกที่ทำงานด้านนี้แล้วก็ไปเก็บข้อมูลเอามาใช้นะเอามาใช้คุยเอามาใช้พูดเอามาใช้อะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะว่าผู้เล่นของอียิปต์เนี่ยมีเล่นอยู่ในยุโรปเนี่ย5คนเองนะครับ
0: อ
1: ียิปต์นะ
0: ครับชุดนี้นะ
1: ชุดนี้นะเอาแบบทีมที่เราจะสามารถบางคนอยู่ในยุโรปแต่ก็เป็นทีมที่เราไม่ดูอ่ะพี่อย่างคุณจะไปดูบาร์เซโลนาสำรองเล่นเหร
0: อ
1: หรือแม้กระทั่งคุณจะไปนั่งดูน็อตเยลลันเล่นหรือโอเบโดเล่นเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับก็มีโมซาล่าเนี่ยแหละที่เพิ่งหมดสัญญากับลิเวอร์พูลหรือก็แม่งโอมามามูสที่อยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เรามีโอกาสเห็นฟอร์มกันเต็มๆนะครับ เพราะว่าถ้านับตั้งแต่ผู้รักษาประตูกองหลังมิดฟิลด์เนี่ยส่วนใหญ่เล่นในประเทศตัวเองกับเล่นในตะวันออกกลางหมดเลยนะ
0: คืออียิปต์เนี่ยเคยผ่านเข้าไปเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะคร
1: ับ
0: รวมครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่4เองนะคุณอู
1: ใช่
0: ยุคแรกอะยุคแรกที่ผมเห็นอียิปต์เล่นฟุตบอลโลกเนี่ยใน World Cup 90
1: ครับ
0: อียิปต์เนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกับอังกฤษไอร์แลนด์แล้วก็ฮอลแลนด์
1: ก็คอสซัมพัสซันนี่แหละ
0: ยุค
1: เขาเนี่ย
0: ยุคคอสซัมพัสซันนั่นแหละ ซึ่งก่อนหน้านั้นน่ะอียิปต์เคยเข้าร่วมฟุตบอลโลกปี1934นะครับที่อิตาลีเป็นเจ้าภาพเนี่ยเป็นบอลโลกครั้งที่2นะครับ
1: ครับ
0: ก็เล่นเกมเดียวแล้วก็แพ้นะฮะครั้งนั้นนี่ฟุตบอลโลกเลยไม่ได้เตะเยอะรอบแบ่งกลุ่มอะไรมากมายขนาดนี้เนาะเตะนัดเดียวแล้วก็แพ้
1: ครับ
0: แพ้ไป2-4นะครับสมัยก่อนนู้นนะครับก็
1: เดินทางลำบากด้วยแหละ
0: เดินทางลำบากนะครับส่วนในบอลโลก90เนี่ยถ้าผมย้อนไปดูอียิปต์ในยุคนั้นหน่อยนะครับอียิปต์ในยุคปี1990เนี่ยผมจำชื่อนักเตะของพวกเขาเนี่ยอียิปต์เนี่ยมีประตูเนี่ยถ้าเป็นโมฮัมเหม็ดเอลดีเยียนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมไปดูก่อนนะตัวดังๆจะบอกว่าดังก็ไม่เชิงเนาะต
1: ั
0: วที่พอจะมีชื่อเสียงให้หลายๆคนคุ้นกันสักนิดหนึ่งนะครับอียิปต์เนี่ยครั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนประตูเนี่ย
1: ในยุคนั้นนี่มีอาเมดฮัสซันไหมครับจะมีฮอตซัมฮัสซันกับอาเมดฮัสซัน
0: อยู่ในกลุ่มเดียวกับอังกฤษเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ไอร์แลนด์เดี๋ยวผมย้อนดูประตูมีฮอตซัมฮัสซันอย่างที่คุณหนูบอกนะคร
1: ับ เขาเล่นบอลโลกหนเดียวกับอียิปต์ก็1990เนี่ยแหละ
0: แล้วก็มีผู้รักษาประตูอาเมดโชเบนะครับ
1: ครับ
0: โมเมตเอริเยนก็น่าจะมาหลังจากยุคนี้นะผมขออภัยที่เขาไม่ได้ติดไปบอลโลกครั้งนี้ด้วย
1: ครับ
0: ครับมีโอ้โหอาเมดแรมซี่มีโอ้โห
1: ช่วงนั้นก็เราก็คงไม่รู้จักกันนะพี่นะ
0: ไม่ค่อยได้อันนี้เท่าไหร่นะครับ
1: ก็ครั้งนี้มาได้รอบ16ทีมก็นะครับมาไกลสุดๆแล้วผมว่าเส้นทางเขาเจออาร์เจนตินามันก็ถูกมองว่าคงจะได้มาได้ประมาณเท่านี้แหละแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะทำได้ดีกับอาร์เจนตินาได้ถึงขนาดนี้นะครับ
0: ครับ
1: เกมนี้เหมือนคู่เบลเยียมกับญี่ปุ่นในบอลโลก2018ครับจากน้องบอลบอกมาอ๋อที่สู้กันสนุกแต่สุดท้ายทีมที่ดีกว่าก็เป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้นะครับวันนี้มีคนจับผิดสังเกตอินฟานติโน่หลายครั้งเลยนะครับโดยเฉพาะเนี่ยมันจะมีช็อตที่อียิปต์ได้ประตูเนี่ย
0: อ
1: ินฟานติโน่ก็จะรู้สึกแบบผิดหวัง
0: ครับ
1: แต่ว่ารู้สึกเหมือนแบบช็อกคือเราก็ช็อกเหมือนกันที่อียิปต์ยิงประตูได้คือเราอาจจะไม่ได้เชียร์อียิปต์นะฮะแต่รู้สึกว่าโอ้โหการที่อียิปต์ยิงอาร์เจนตินาได้เป็นอะไรที่แบบมันก็เกินคาดไปมากจริงๆนะครับ
0: ผมขออภัยนะโมเมตเอดีเยียเป็นประตูของซาอุดิอาระเบียนะขออภัยนะ
1: ครับ
0: ก็พาไปบอลโลกกับซาอุด้วยนะครับมาดูในคู่ที่จะลงเตะค่ำคืนนี้นะครับคืนนี้เนี่ยอีกคู่หนึ่งสวิตโคลอมเบียคุณอูไม่ไลน์อัพมาอย่างน่าจะมาแล้วสิ
1: ตีหนึ่งตอนนี้น่าจะมาแล้วนะครับเดี๋ยวดูกันหน่อย
0: มาแล้วมาแล้ว
1: เพราะว่า1:15แล
0: ้
1: ว
0: โอ้โหมาเรียบร้อย
1: สวิตกับโคลอมเบียนะครับ ไลน์อัพคอนเฟิร์มนะครับวันนี้สวิตเซอร์แลนด์มีเกกรอโคเบิลนะครับเป็นผู้รักษาประตูกองหลัง

0: นะครับนิโคลัสเอลเวดีกับโมเนลอาคันจีแบ็คเป็นริคาร์โดโรดิเกสขวาเป็นเดนิสซาคาเรียมิดฟิลด์ใช้กรานิตชาก้ากับเรโมฟลอยเลอร์ตัวรุกจะมีดานเอนดอยนะครับฟาเบียนรีเดอร์แล้วก็นะครับจาชารีกองหน้าวันนี้ใช้บริวเอมโบโลนะครับวันนี้นี่ก็จัดตัวนะครับมีพวกที่หลุดไปเป็นตัวสำรองเนี่ยคือโอคาฟอร์นะครับที่ไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนี่คือทีเด็ดเลยนะครับขณะที่โคลอมเบียนะครับโคลอมเบียมีนะครับวากาสเป็นผู้รักษาประตูนะครับเซนเตอร์ใช้ดาวินซอนซานเชสกับลูคูมี่แบ็คขวาเป็นดาเนียลมูนยอสด้านซ้ายเป็นฮวนโมฮิก้ามิดฟิลด์มีเจฟเฟอร์สันเลิมมาจอห์นอาริอัสแล้วก็นะครับกอนซาโลปูเอต้าแนวรุกเนี่ยแหละครับคือจุดเด่นของโคลอมเบียเลยครับหลุยดิอาสหลุยโซเรสและฮาเมสโรดิเกสนะครับข้างหน้านี้น่ากลัวจริงๆแล้วเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ฮาเมสโรดิเกสก็ยังเล่นดีเหมือนเดิมนะในทัวร์นาเมนต์หนนี้นะครับ
1: ครับเกมนี้เหมือนคู่เบลเยียมกับญี่ปุ่นในบอลโลก2018เลยครับ
0: ครับ
1: ดังนั้นญี่ปุ่นก็ขึ้นนำก่อน 2-0
0: อืมใช
1: ่สุดท้ายมาโดนแซงฮะ 3-2 ประตูสุดท้ายที่เบลเยียมยิงแซงก็เป็นเนเซชารี่จากจังหวะโต
0: ้ครับ
1: กันครับผมพยายามไปดูที่ X Twitter นะครับว่าจะมีอะไรมาเพิ่มเติมบ้าง
0: โอ้นี่ย้อนกลับไปพูดถึงสวิตกับโคลอมเบียอีกนิดนึงครับพี่เอกเคยเจอกันในบอลโลก1994นะแล้วโคลอมเบียชนะสวิตไป2ประตูต่อ0นะครับบอลโลกที่สหรัฐอเมริกาครับ
1: น่าจะเป็นเกมนัดสุดท้ายรอบแรกปะ
0: อืมไม่แน่ใจ
1: เพราะว่าน
0: ั้นเนี่ย
1: สองเกมแรกผลงานไม่ดี
0: ครับ
1: ก็เลยโดนเอนเดสเอสโคบาโดน
0: กับบ้านไปแล้วก็โดน
1: วันนั้นเกมแรกน่าจะแพ
0: ้ได้ประตูจากเอนันกาวิเรียครับอีกคนหนึ่งเป็นอาโรโลซาโน่นะครับวันนั้นชนะสวิตเซอร์แลนด์ไป 2-0 ปี1994แต่ว่าถ้าเจอกันแบบล่าสุดจริงๆของคู่นี้เนี่ยปี2007โอ้โหกี่ปีแล้วเนี่ย2007 19ปีแล้วนะครับไม่ได้เจอกันนะครับก็ครั้งนั้นเนี่ยโคลอมเบียก็เป็นฝ่ายชนะสวิตเซอร์แลนด์ไป3ประตูต่อ1ครับแล้วก็มีถ้าย้อนกลับไปในยุค90อุ่นเครื่องก็เคยอุ่นเครื่องกันนัดนึงปี1991ครั้งนั้นเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์เป็นฝ่ายชนะไป3ประตูต่อ2ครับ
1: ก็โคลอมเบียในปี94เนี่ยอย่างที่ผมบอกคุณหนูไปบอกคุณผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจริงๆโคลอมเบียชุดนั้นเนี่ยถูกยกให้เป็นทีมเต็งทีมม้ามืดที่มีโอกาสจะคว้าแชมป์โลกด้วยนะ
0: ครับ
1: นะครับ2เกมแรกออกสตาร์ทแพ้รวดนะอย่างที่บอกแพ้โรมาเนียไป 1-3 นะฮะแพ้โรมาเนียไป 1-3 นะได้โคลอมเบียได้จากอโดโฟวาเลนเซียนะครับ
0: ครับ
1: โรมาเนียเนี่ยฟอรินราดูโชยู2ลูกแล้วก็โจจิฮาจินะฮะอีก1ลูกนะครับโคลอมเบียมาผิดฟอร์มนัดที่2อีกไปแพ้อเมริกา 2-1 เจ้าภาพเกมนี้แหละครับอันเดรสเอสโคบาทำเข้าประตูตัวเองนะฮะให้อเมริกานำ 1-0
0: ครับ
1: แล้วก็มีอีก1ประตูนะครับจากเออร์นิสต์สจวตนะครับเออร์นิสต์สจวตยิงให้อเมริกานำ 2-0 และโคลอมเบียมาตีไข่แตกได้จากอัลโดโฟวาเลนเซียคนเดิมที่ยิงในเกมนัดแรกนะเป็นโคลอมเบียแพ้ 1-2 ตกรอบ
0: ครับ
1: นะครับก็มี0คะแนนทำในเกมนัดสุดท้ายมาเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย 2-0 ก็ไม่ทันละอย่าง
0: ครับ
1: นะครับมีแค่3คะแนน
0: ช้าไปละ
1: รวยของกลุ่ม
0: ครับก็แต่ถ้าพูดถึงผลงานของสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียในบอลโลกหนนี้เนี่ยผลงานเท่ากันเลยนะพี่เอกเพราะว่าตลอด4นัดที่ลงเล่นมาเนี่ยนะครับสวิตเซอร์แลนด์นี่ชนะ3เสมอ1คือเสมอแค่เกมแรกที่เจอกับกาตาร์หลังจากนั้นสวิตเซอร์แลนด์เก็บชัยชนะเหนือคู่แข่งมาได้โดยตลอดนะครับกับบอสเนียกับแคนาดาแล้วก็แอลจีเรียขณะที่โคลอมเบียครับชนะ3เสมอ1ไม่แพ้เหมือนกับสวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับชนะเสมอเท่ากันเลยเกมเดียวที่โคลอมเบียเสมอคือการไปเจอกับทีมใหญ่อย่างโปรตุเกส นอกนั้นนัดอื่นๆที่โคลอมเบียเจอคู่แข่งอย่างอุซเบกิสถานดีอาร์คองโกแล้วก็กาน่าเนี่ยโคลอมเบียก็เก็บชัยชนะมาได้หมดเลยและที่สำคัญเนี่ยเขาเสียประตูแค่เกมแรกที่เจอกับอุซเบกิสถานแค่ลูกเดียวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเก็บคลีนชีทมาตลอด3แมตช์หลังสุดเลยครับสูสีมากคู่นี้นะครับสูสีมากๆอ่ะก็ถ้าเป็นส่วนตัวผมว่ามีโอกาสที่โคลอมเบียนะมีโอกาสจะเข้าไปเจอกับอาร์เจนตินาเพราะว่าถ้ามองถึงความสูสีในการเจอกันเนี่ยถ้าเอาให้มันแบบรู้ไส้รู้พุงกันเนี่ยมันต้องเจอทีมจากโซนเดียวกันพี่เอกทีมจากอเมริกาใต้เจอกันเองเนี่ยมันน่าจะเป็นเกมที่แบบสู้กันสนุกในรอบลึกๆของฟุตบอลโลกนะครับ
1: อ่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตเบรกก่อนคู่เดียว
0: ครับ
1: เพราะว่าน่าจะมีสปอตกลางเบรกที่เรายังไม่ได้เปิดนะครับ
0: ครับ
1: ขออนุญาตพักคู่เดียวเลยเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงท้ายแล้วนะครับมาสั้นๆครับมาเจอกัน
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนท์

0: 02-201-6569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: 99ไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
2: เอาละครับช่วงท้ายแล้วนะครับของช่วงเราเนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเราก็จะลาคุณผู้ฟังไปละ
3: ตีสองครับ
2: ครับผมอยากให้คุณอู๋อัปเดตรายชื่ออีกสักทีหนึ่งดีกว่าคู่โคลอมเบียกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
3: เผื่อบางคนเพิ่งเปิดกันเข้ามานะครับแต่คู่นี้จะเตะตีสามนะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเขาเข้ามาเนี่ยก็มีช่วงเวลานั่งคุยกันอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเกมจะเริ่มคิกออฟตอนตีสามมีคนสอบถามเข้ามาว่าคู่ของสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียเนี่ยคู่นี้ทางฟรีทีวีไม่ได้มีถ่ายนะนะครับเพราะฉะนั้นดูได้ทางโมโนแม็กซ์อย่างเดียวนะครับ
2: ครับผม
3: วันนี้สวิตเซอร์แลนด์นะครับมีเกกรอโคเบิลนะครับยืนเฝ้าเสาเซนเตอร์ก็จะเป็นนะครับนิโก้เอลเวดีกับมานูเอลอาคันจีริคาร์โดโรดิเกสแบ็คซ้ายแบ็คขวาเป็นเดนิสซาคาเรียนะครับเรโมฟอยเลอร์ยืนมิดฟิลด์กับกรานิชชาก้าตัวรุกจะมีดานเอนดอยครับมีฟาเบียนรีเดอร์มีจาชารีแล้วก็กองหน้าตัวเป้าก็ใช้บริวเอ็มโบโลนะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็ฝั่งของโคลอมเบียเนี่ยนะครับโคลอมเบียผู้สาวประตูเป็นวากาสนะครับเซนเตอร์ใช้ดาวิสซอนซานเชสกับเจ้าฮวนลูคูมีดานิเอลมุนยอสแบ็คขวาด้านซ้ายเป็นฮวนโมฮิก้ามิดฟิลด์มีเจฟเฟอร์สันเลอร์มาจอห์นอาริอัสแล้วก็ปูเอต้าแนวรุกใช้หลุยดิอาสหลุยโซเรสแล้วก็ฮาเมสโรดิเกสนะครับนี่คือไลน์อัพของทั้ง2ทีมที่จะลงเล่นกันในเวลา3นาฬิกานะครับวันนี้สิ่งหนึ่งที่สื่อเขารายงานมาแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์คือการลงสนามไม่ได้ของแนวรุกคนสำคัญที่โชว์ผลงานได้ดีกับสวิตเซอร์แลนด์มาโดยตลอดนะครับจือเจ้าดาวรุ่งโยฮันมันซัมบี
2: ้ครับ
3: ที่ผ่านมาเนี่ยเล่นดีมาโดยตลอดแล้วก็กลายเป็นตัวรุกที่อันตรายมากที่สุดคนหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอาการบาดเจ็บก็เลยออกสตาร์ทไม่ได้แล้วก็ไม่มีชื่อเป็นตัวสำรองด้วยนะครับเลยเป็นหมายเลข14นะครับเจ้าอาดอนจาชารีเนี่ยจากเอซีมิลานที่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวรุกหลังกองหน้าแทนมันซัมบี้ครับ
2: ครับผมเอาวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับ
3: ครับ
2: เราสองคนต้องลาคุณฟังไปแต่เพียงเท่านี
3: ้ครับ
2: เฮ้ยนี่จบยังเนี่ยคุณหนู
3: เหลืออีกนิดนึง
2: เหลืออีกนิดนึงไอ้
3: หน่อยนึงอีกหน่อยน
2: ึ
3: ง
2: ยังไงยังไง
3: เดี๋ยวอ่านข้อความอีกนิดนึงนะครับบอกว่าจะแข่งกี่โมงตีสามนะครับแข่งตีสามผมให้รอบรองเป็นสเปนเจอโมร็อกโกอาร์เจนเจอกับอังกฤษครับ
2: โอ
3: ้โหยอย่างนี้ให้ฝรั่งเศสตกรอบเหรอเนี่ย
2: คุณให้ฝรั่งเศสตกรอบอ่ะ
3: โอ้ทีมอื่นไม่ติดนะแต่ติดให้ฝรั่งเศสตกรอบเนี่ย เออนะครับบอกว่าดูคลิปแฟนประเทศบราซิลแพ้บอกว่าพังทีวีเกือบทุกบ้านเลยครับดีนะอาร์เจนตินาไม่แพ้
2: เหรอ
3: เขาถึงขั้นพังกันเลยผมยังไม่เคยเห็นคลิปเลย
2: ไม่พังทีวีผมเห็นแต่ผมคิดว่าเป็น AI
3: เป็นอ๋อเออเดี๋ยวนี้ต้องระวังบางทีมันทำหลอกกันได้
2: ผมคิดว่าเป็นคลิป AI เพราะว่าบางทีตอนแรกเนี่ยวะดูอยู่เนี่ยเห็นทีวีตั้งอยู่บนเคาน์เตอร์ที่วางแต่พอตอนทุบเนี่ยไอ้เคาน์เตอร์ที่วางมันหายไปอ๋ออะไรอย่างเงี้ย
3: ต้องจับผิดต้องจับผิด
2: ต้องจับผิดอ่ะผมก็ดูอยู่ว่าเฮ้ยมันจะดุอะไรขนาดทุบทีวีกันทุกบ้านหรือวะ
3: เยอะเกิน
2: เยอะเกิน
3: แค่บางบ้านเอาแบบบ้านที่มันพอจะมีกินน่ะอันนั้นไม่แน่อาจจะทำได้แต่ว่าเห็นบทสัมภาษณ์ของคาเซมิโร่ที่เขาไปถามคาเซมิโร่นี่คือเขาว่าโห
2: เศร้าเศร้า
3: เศร้าเขาแบบพูดไม่ได้เลยอ่ะร้องไห้แล้วก็เหมือนคำถามมันผมว่าคำถามมันจี้จุดด้วยแหละแบบคุณจะบอกอะไรเด็กๆที่บราซิลอะไรเงี้ยคุณตกรอบอ่ะคุณจะบอกเด็กๆเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเด็กๆในบราซิลยังไงอย่างเงี้ย
2: 24ปีแล้วนะ
3: เออ
2: โอ้โหตั้งแต่2002เนี่ย
3: มันนานมาก
2: มันนานคุณลองนับครั้งสุดท้าย
3: กับยอดทีมอ่ะ
2: 1ช่วงก่อนหน้านั้นน่ะ197ศูนย์ใช่ไหมบอลโลกครั้งสุดท้ายกับ1994การห่างรอบนั้น24ปีมันจบตรงนั้นนะ
3: ครับความยิ่งใหญ่อะ
2: ไม่ใช่หมายถึงว่าเขารอคอย24ปีครั้งนี
3: ้
2: มันต้องเป็นครั้งนี
3: ้ต้องเป็นครั้งนี้แต่ครั้งนี้ดูดิ
2: เท่ากับว่าบราซิลไม่ได้แชมป์โลกครั้งนี้เนี่ย เป็นการรอคอยแชมป์โลกที่นาน
3: นานกว่าเดิม
2: นานกว่าเดิม
3: กว่า
2: ในรอบที่แล้ว
3: โอ้แล้วดูสภาพทีมดูแล้วน่าจะมีนานกว่าเดิมอีก
2: เพราะว่าบราซิลบอลโลกครั้งแรกเนี่ย1930ใช่ไหม
3: ครับ
2: 1930พวกเขาได้แชมป์โลกครั้งแรก1958
3: อืม
2: ครั้งแรกอ่ะเขารอ28ปี
3: 28
2: ก็คือเท่ากับบอลโลกครั้งหน้า
3: อืม
2: ถ้าบอลโลกครั้งหน้าบราซิลยังไม่ได
3: ้ครับ
2: ยังไม่ได้แชมป์โลกนะ
3: ก็
2: จะเป็นการรอคอยฟุตบอลโลกที่นานที่สุดในประวัติศาสตร์บราซิลนะ
3: โหจ้ะ
2: ถูกไหม
3: เออ
2: บอลโลกครั้งแรก1930
3: 1958
2: มา1958คือรอคอย28
3: ปี
2: จาก1970บอลโลกครั้งสุดท้ายที่เม็กซิโกแล้วก็1994เท่ากับว่าพวกเขาที่อเมริการอคอยแชมป์โลกมา24ปี
3: อ๋อมันต้องรอคอยแบบ20กว่าขึ้น
2: 24ปี
3: อือ
2: ถูกไหมแล้วจากล่าสุด2002นะครับถ้า
3: 24
2: 2026ก็คือเราตอนนี้24ปีละ
3: อ๋อถ้าเป็นครั้งหน้าไม่ได้อีกก็เท่าเดิม28ปี
2: เท่าเดิม28
3: เหมือนครั้งแรกถ้าไม่ได้อีก
2: ไม่ก็เป็น28ไง
3: ก็28เนี่ย
2: มันเท่ากับว่ามันก็หนักมันจะเป็นถ้าไม่ได้อีกมันก็ต้องบวกไปอีก4แล้วไงคุณหนู
3: เออใช่มันก็จะเป็น30
2: เท่ากับตอนนี้บราซิลรอแชมป์โลก28แล้วนี
3: ่เออเพราะว่ายังไงมันต้องนับเผื่อในรอบสมัยหน้าไปด้วย
2: รอ28แล้ว
3: โอ้โห
2: แล้วถ้าครั้งหน้าไม่ได้ก็คือจะเป็นการรอแชมป์โลกที่นาน
3: อย่าว่างั้นงี้นะถ้ายังเป็นชุดประมาณนี้อยู่นะนักเตะแบบนี้ไม่ได้หรอกยาก
2: คุณดูจังหวะที่เอ็นดิกหลุดไป
3: โอ้โหยิงไม่เข้า
2: คุณคิดดูถ้าสมมติเป็นโรนัลดินโญ่
3: เรียบร้อย
2: หรือโรนัลโดทำไมหลุดน่ะเป็นคาเรกาเป็นมุลเลอร์หลุดมันไม่เหลืออยู่แล้ว
3: อืมชุดนี้นี่ไว้ใจได้ไม่กี่คนเท่านั้น
2: โอเค
3: หมดเวลาพอดี
2: หมดเวลาพอดีนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
4: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุก

0: ันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกลับมา

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่คาฟูมนุษย์คนเดียวที่ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันหากจะพูดถึงความสำเร็จที่สม่ำเสมอที่สุดในเชิงสถิติต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษโดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาฟูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลสำหรับนักเตะยุคนี
0: ้ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกลับมา

0: ที่สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์

0: เต็มก๊าซก้าวได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
7: พาวซ่า
2: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
8: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
7: พาวซ่าย
2: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
8: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: เอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับวันนี้อยู่กับจันอูแล้วก็จันเอกนะครับสวัสดีจันเอกและคุณผู้ฟังด้วยนะครับผม
1: สวัสดีครับพี่อูครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
0: ครับผมช่วงนี้เราก็คงจะเข้ามาพูดคุยกันก่อนนะประมาณสัก
1: ชั่วโมงหนึ่ง
0: ก่อนที่ฟุตบอลจะคิกออฟกันในตอน3:00 น.นะครับ
1: ครับผม
0: เหลืออีก1คู่ในค่ำคืนวันนี้นะครับสวิตเซอร์แลนด์เจอกับโคลอมเบียนะครับผม
1: คู่แรกก็โอ้โหดราม่าสอนดราม่าเดือดเหมือนกันเนาะมันนะอาจารย
0: ์เป็นไบโพล่าเลยเนาะโอ้โหมีทุกอย่างในเกมนะครับทั้งอียิปต์นำก่อนจุดโทษยิงไม่เข้าแทนที่จะได้ประตูอ้าวไปมาโดนเป็น2-0
1: ครับ
0: 2-2 3-2โอ้โหเดือดมากนะครับอันนี้ก็เป็นอารมณ์ของต้องบอกว่าฟุตบอลโลกของแท้แล้ว
1: มันพลิกไปพลิกมาม
0: ันมีทุกอย่างแล้วก็ทีมที่เข้ารอบมาแต่ละทีมตอนเนี้ยมันไม่มีทีมไหนง่ายแล้วนะ
1: ใช่
0: อาจจะมองว่าโอเคเหนือกว่าครับแต่โอ้โหพอเล่นกันไปมาเนาะเกือบแย่เหมือนกันแล้วก็โอ้โหปีนี้เนี่ยเป็นปีแห่งนาทีบาปจริง
1: ๆก็
0: เนาะเกือบทุกคู่เลยครับโอ้โหนาทีบาปเยอะมากนะครับ
1: เป็นแฟนอาร์เจนตินาหรือแฟนเมสซี่นี่คงมีเสียวเนาะ
0: ใช่ไม่ได้ครับโอ
1: ้สองลูกแล้วเวลามันก็แบบโอ้โหมันบีบแต่ต้องชมหัวจิตหัวใจของอาร์เจนนะ
0: อาร์เจนเวลาปูพรมในการบุกแล้วก็อะไรหลายอย่างมันไม่ค่อยเข้าทางอียิปต์ด้วยเน
1: า
0: ะอียิปต์เองไอตัวที่เจ็บก็ดันเป็นตัวที่ทำเกมอยู่แล้วเนาะอาชูเจ็บไปปุ๊บฮาร์ตันอีกโอ้โหเรียบร้อยอาวุธสองอาวุธหายไปนี่จบเลยนะครับ
1: แล้วก็โมเองก็ไม่ใช่ตัวแบกอะแต่ก็เล่นกับเพื่อนได้ดีเกินคาดสำหรับผมแล้วทัวร์นาเมนต์เนี้ย
0: แต่ผมว่าถ้าตรงถึงตรงนี้นะผมว่าตอนนี้เนี่ยโมเป็นตัวแบกได้เลยนะแต่ตัวจบสกอร์ปีเนี้ยมามูดมันดันไม่เนาะมันไม่จี๊ดเท่าไหร่นะครับ
1: แล้วเทรเซเก้เองก็ส่วนใหญ่จะเป็นตัวสำรอง
0: ใช่เทรเซเก้ช่วงหลังเนื้อหลุดไม่ได้เป็นตัวจริงแล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงนิปผมพอมาเห็นสกอร์บอร์ดปุ๊บยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วนะ
1: ใช่
0: วันนี้มีเล่นรอบคัดเลือกกันแล้วก็รวมไปถึงยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ด้วยนะครับที่เล่นรอบคัดเลือกไปด้วยนะเดี๋ยวผมไปสรุปผลให้หน่อยแล้วกันเนาะ
1: ครับ
0: เพราะว่าที่เจจบไปแล้วคู่หนึ่งนะครับวาด้าแพ้ให้กับคูพีเอสไปแล้ว 0-2 นะครับส่วนท้ายเกมฟอเรน่านำแชมป์ล็อกโรเวอร์ที่เหลือ10คนอยู่ 2-0 นะโอ้โหแชมป์ล็อกนี่ถือว่าพลิกล็อกเนาะ
1: ครับผม
0: โบรัสบานยารูก้านะครับนำเลฟสกี้โซเฟียอยู่ 1-0 แล้วก็เทรฟิออรี่นะครับเสมออยู่กับลาเน่อยู่ 0-0 นะครับทางด้านของคลาสวิกนะครับนำบิสเซนอยู่ 1-0 นะครับแล้วก็คู่ที่เพิ่งจะเริ่มมาไวกิงเกอร์กับกียอนะครับยังเสมอกันอยู่ 0-0 นะครับ
1: ครับผม
0: อันนี้เป็น UCL นะครับส่วนคอนเฟอเรนซ์นะครับจบไปแล้วคู่หนึ่งสตาร์เซนชนะทางด้านของราฟิโอริต้าไปแล้ว 1-0 นะครับคู่ที่เตะกันอยู่ตอนนี้ก็มีทางด้านของเอลบาซานี่นะครับนำบาเต้อยู่1-0เข้าสู่นาทีที่56นะครับ
1: ครับผมก็เกมต่อไปนะครับจะเล่นกัน 3:00 เป็นคู่สุดท้ายของรอบ16ทีมสุดท้ายละก็โหมาถึงตรงนี้นี่ก็มันโค้งสุดท้ายแล้วนะพี่อู๋เนาะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะแล้วแต่ละทีมที่หลุดมาผมว่าอ่ะโอเคมันก็มีทีมใหญ่ตกไปบ้างแต่ว่าที่เหลืออยู่มันก็เป็นทีมเต็งจ๋าๆทั้งหมดเลยอ่ะ1 2 3 4ยังอยู่นะ
0: ถ้าเอาตามจริงนั้นจริงๆก็มีแค่บราซิลกับเยอรมันเนาะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้มีรายชื่อมาแล้วนะสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียทางฝั่งของสวิตนี่ก็โอ้โหมีข่าวไม่ดีฮะโยฮันมันซัมบี้เจ็บนะครับ
1: ครับ
0: ก็ตัวผู้เล่นนะครับวันนี้เกกอโคโบนะครับเป็นประตูแนวรับซากาเลียเล่นแบ็คขวาเหมือนเดิมนะครับเอเวดี้กับอาคันจีเป็นเซนเตอร์แบ็คซ้ายเป็นลิคาร์โดโรดิเกสนะครับคู่กลางจอมเก่าครับรีโมฟอยเลอร์กับกานิชชาก้า3ตัวรุกใช้ฟาเบนลีเดอร์นะครับกับแดนเอนดอยส่วนตัวกลางเป็นเจ้าอารันยัตจายาลีนะครับกับเอลโบโรนะครับเป็นหน้าเป้าส่วนทางฝั่งโคลอมเบียนี่ก็โอ้โหตามคาดเลยครับประตูเป็นวากัสแนวรับมูนยอสเดวิสันซันเชสลูคูมี่โมฮิก้าครับ3กองกลางเจฟสันเลมาปัวต้าแล้วก็อาลีอาสนะครับส่วน3ตัวรุกนะครับหลุยซัวเรสนะครับฮาเมสแล้วก็ หลุยดีอาร์ตนะครับ
1: ครับผม เป็นไงอาจารย์ดู ออกได้หมดนะ บอลค่อนข้างสูสีนะครับ เหมือนค่อนข้างสูสีเป็นอีกคู่นึงที่สูสีมากๆในรอบ16ทีมสุดท้ายอ่ะผู้ชนะระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียเนี่ยก็จะไปเจอกับอาร์เจนตินานะครับก็จะเล่นค่ำคืนนี้เล่นวันนี้ก็จะเจอกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรส่วน8ทีมที่เข้ามาแล้วตรงนี้7ทีมก่อนหน้านี้ก็มีฝรั่งเศสเจอกับโมร็อกโกนะครับ
0: ครับ
1: สเปนเจอเบลเยียมอังกฤษกับเม็กซิโกแล้วก็อาร์เจนตินาเนี่ยจะรอเจอผู้ชนะระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับทางด้านโคลอมเบีย
0: เหลือโควต้าเดียว
1: เหลือโควต้าเดียว
0: นอกนั้นนี่ประกบคู่ไปหมดแล้วนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วโอ้โหคู่นี้ก็สูสีเนาะสวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นบอลระบบโคลอมเบียก็มาดี
1: ใช่
0: เพราะอยู่ในสายโปรตุเกสแล้วก็ต้องยอมรับว่าจบด้วยการเป็นจ่าฝูงอ่ะ
1: มานะเขาอยู่สายแข็งด้วย ก็เดี๋ยวตีสามค่อยว่ากันช่วงนี้นะครับก็พูดคุยกันนะครับทาง4689899
0: ครับ
1: โซเชียลเพจ Facebook YouTube นะครับใครที่รับชมอยู่ที่ไหนนะก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์กัน
0: ครับ
1: ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตัดยางอยู่ขับรถอยู่พูดคุยกันได้หมด
0: ได้นะคร
1: ับสบายๆจะคุยหลังเกมเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ใครรับชมอยู่จะเป็นแฟนบางโมจะเป็นแฟนเมสซี่อันนี้ก็โอเคแต่อินฟานติโน่ก็น่าจะขอรุ่นเมสซี่น่าจะดีกว่า
0: โอ้อินฟานติโน่บอกแหลมเลย เพราะว่าการเข้ารอบก็ต้องยอมรับว่าทีมอย่างอาร์เจนติน
1: า
0: พอมันเข้ารอบลึกๆกับเรื่องของเรตติ้งเนาะ
1: ใช่
0: การติดตามมันก็เยอะกว่าอยู่แล้วแล้วยิ่งมีโอ้โหเป็นคนตามเมสซี่กันเยอะด้วยเนาะเมสซี่ก็ต้องยอมรับครับว่าโอ้โหตอนนี้เป็นนำเป็นดาวซันโวก่อนละ
1: 8ลูก
0: 8ประตูนะครับ
1: นี่ครั้งเนี้ยจุดโทษพลาดไปแล้ว2นะ
0: จุดโทษที่สงสัย
1: จุดโทษพลาดไปแล้ว2นะ
0: ต้องเปลี่ยนคนยิงแล้วมั้ง
1: โอ้โหแล้วใครกล้าก
0: ลายเป็น
1: ใครกล้าขอ
0: จุดโทษเยอะที่สุดแล้วนะในฟุตบอลโลกนะครับ
1: ก็อาจจะต้องเป็นซีเนียร์สุดอ่ะ
0: ส่วนคนที่ยังหนักยังต่อเนื่องนะเชคี้คุยกับเอกหลังใหม่อยู่นะคูเลนอัลวาเรสหนักจริงนะรายการนี
1: ้ก็
0: อัลวาเรสยิงประตูไม่ได้
1: ถึงว่าแอดมาดริดใครอยากซื้อก็มาซื้อเลยผมว่าซิโมเน่ก็อาจจะประเมินแล้วแหละว่ามันไม่ได้พีคแบบต่อเนื่องไง
0: ก็วันก่อนคุยกับสนบอกเนี่ยมีข่าวกับอาร์เซนอลเหมือนกันบอกเปลี่ยนได้ไหมพอเห็นรายการนี้แล้วเพิ่มจาก150เป็นสัก200ไปไปนี่ดีกว่าไอ้เจ้าฮาลันดีกว่าเอ็มบัปเป้ก็ได
1: ้ขอเพิ่มเงินเอาเบอร์ใหญ่กว่านี
0: ้ใช่ใช่เหอดูแล้วน่ากลัวกว่านะครับ
1: ผมส่วนคนที่ยังมีลุ้นดาวซันโวอยู่ครั้งนี้พี่หูมันเป็นแบบพวกเบอร์ใหญ่หมดเลยเนาะเออร์ลิงดองฮาลัน
0: ใช
1: ่แฮร์รี่เคนคือ8ประตูเนี่ยเมสซี่อย่างที่พี่หูบอก7ประตูมีเอ็มบัปเป้กับทางด้านฮาลันนะ
0: 6
1: ประตูแฮร์รี่เคน
0: ไล่ไปเนี่ยโห6อันดับนะจันเ
1: อ
0: กคุณผู้ฟังไม่มีเบอร์เล็กเลย
1: ใช่
0: เบอร์1ตอนนี้8ประตูเป็นเมสซี่เบอร์2ร่วมคือเอ็มบัปเป้กับฮาลาน7ประตูเบอร์3เป็นแฮร์รี่เคนนะครับ6ประตูส่วนไอ้เบอร์4ร่วมเนี่ยเดมเบเล่จูดเบลลิงแฮมโอยาซาบาวแล้วเจ้าไอ้กิโยเนสแล้วก็อิสมาเอลซากับบีซีอุดซึ่งพวกนี้ตกรอบไปแล้ว
1: ใช่
0: แต่ถ้าเกิดตัดไปเนี่ยจนถึงโอลาซาบาวเนี่ยตัวโหดทั้งนั้นเลยนะ
1: ก็
0: นะอยู่ในทีมใหญ่ทั้งนั้นนะครับ
1: สมมติว่าถ้าพวกสเปนฝรั่งเศส
0: อ
1: ังกฤษอาร์เจนเข้าจนถึงรอบรองอ่ะพวกนี้มันจะได้เตะครบยันทุกใ
0: บ
1: เพราะว่ามีฟอนโลกเนี่ยชิงอันดับ3นั่นไงพี
0: ่
1: ดาวซันโวก็ยังได้ลุ้นอยู
0: ่ใช่ยังได้ลุ้นอยู่นะครับ
1: หรือแม้แต่กระทั่งฮาลันอ่ะผมว่าอังกฤษเจอโนเวย์มันก็ใช่ป่ะ
0: จะไปเล่นไปนะ
1: เล่นไป
0: เพราะฮาลันก็แสดงให้เห็นแล้วนะว่าไอ้เกมที่ผ่านมาเนี่ยขอไม่แค่มีโอกาสโอกาสมันอาจจะไม่เยอะนะแต่มันทำได้ไงนะ
1: ประมาณ
0: แ
1: บบนี้อย่าให้ผมมีโอกาส
0: ใช่แฮร์รี่เคนก็แสดงให้เห็นแล้วว่าวันไหนเล่นกันไม่ออกขอสัก2ดอกนะแฮร์รี่เคนยิงสัก2ประตูอะไรแบบนี้นะครับ
1: ก็แบ่งผิดจนหลังแอนน่ะ
0: ใช่
1: เคนจูดเงี้ย
0: ใช่เคนจูดเด็กเคนไล
1: ท์เด็กเคนไลท์เงี้ย
0: 3ตัว
1: ก็ผมว่ารอบ8ทีมเนี่ยซาก้าก็น่าจะเขาเรียกว่ามีพละกำลังมากขึ้น
0: น่าจะฟิตมากกว่านี้นะ
1: เพราะว่านัดล่าสุดอ่ะเขาเล่นแล้วโดนเปลี่ยนตัวออกคือเปลี่ยนออกของซาก้าเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนตัวออกเพราะว่าเจ็บมันเปลี่ยนเพราะว่าแท็กติกมันเหลือ10คน
0: ครับ
1: เขาก็เลือกถอดตัวหน้าบูโดซาก้าออกไง
0: ก็ธรรมดาเพราะมันเหลือ10คนจะถอดกองหน้าอย่างเฮลิเคนมันก็ไม่ได้แล้วมันก็ต้องรอก็ต้องเลือก
1: ไอ้ตัวใบแดงมันเป็นกองหลังไง
0: ครับ
1: เพราะฉะน
0: ั้
1: น
0: สำคัญ
1: เป็นเรื่องปกติที่จะต้องถอดเกมรุกใครสักคน
0: เพราะถ้าแดงเป็นกลางอ่ะก็อาจจะไม่ต้องปรับ
1: ใช่
0: นะแต่พอแดงเป็นหลังมึงก็ต้องเลือกสักคนหนึ่งนะครับ
1: ครับผมอ่ะก็ วันที่ลงเล่นของอังกฤษกับทางด้านนอร์เวย์เนี่ยเกมฟุตบอลโลกเดี๋ยวแข่งคืนนี้เสร็จพี่อู๋จะพักวันหนึ่ง
0: ครับ
1: มันพุธจะมี
0: พรุ่งนี้จะพรุ่งนี้จะว่างหนึ่งวันนะครับ
1: จำเล่นทีคือค่ำคืนวันพฤหัสเลยนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายก็ตามนี้เลยเนาะ
0: ครับ
1: ฝรั่งเศสโมร็อกโกก็เตะจบไปตั้งแต่คู่แรกๆเลยอ่ะ
0: ครับ
1: ฝรั่งเศสโมร็อกโกวันที่9วันที่9เนี่ยมีสเปนกับทางด้านเบลเยียมด้วยผมไม่แน่ใจนะว่าวันละคู่หรือว่าอาจจะวันละคู่มั้ยอ่ะ
0: ต้องดูโปรแกรมอีกที
1: เออหรือจะเป็นคืนวันนี้คู่นึงแล้วก็ข้ามไปอีกคืนนึงเป็นอีกวันนึง อะไรเงี้ยก็จะมีฝรั่งเศสโมร็อกโกนะครับสเปนเจอเบลเยียมนอร์เวย์เจออังกฤษแล้วก็มีอาร์เจนตินาเนี่ยรอเจอผู้ชนะระหว่างสวิตก็ได้จะเป็นโคลอมเบียก็ได้
0: ไอ้รอบประกบคู่มานะให้เลือกทีมนะมึนเลยนะ
1: มี
0: ที่บอกผมว่าพอเลือกโอเคอยู่นะฝรั่งไอ้สเปนกับเบลเยียมอ่ะ
1: ม
0: องว่าสเปนเองโอเคนะโมร็อกโกกับฝรั่งเศสนี่ไม่ง่ายนะ
1: ถ้าวันเนี้ยถ้าวันเนี้ยสวิตเซอร์แลนด์เข้า ทีมจากยุโรปอ่ะจะ6
0: ครับ
1: ถ้าโคลอมเบียเข้าทีมจากโซนอเมริกาใต้จะเป็น2
0: อ
1: าร์เจนตินาก็จะมีเพื่อนแต่ก็จะต้องตัดกันเองแต่ว่าเมื่อกี้คุยกันอยู่ว่าโอ้โหอียิปต์อาจจะเป็นทีมที่2จากโซนแอฟริกานะที่จะเข้ารอบเพราะว่าตอนนั้นนำอยู่ 2-0 แล้วโอ้โห
0: ไม่เหลือแล้ว
1: เรียบร้อยเลยขนาดว่านำ 2-0 เหลืออีก20นาทีกับฟุตบอลโลกที่มันเป็นอาร์เจนอะเนาะ
0: ม
1: ันก็ยังเหลืออ่ะมันก็ยังเหลืออยู่
0: อาร์เจนก็ต้องยอมรับว่าด้วยความที่เขาเป็นเต็ง2เนาะมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าโอ้โหวันที่โดน 2-0 แล้วปูพรมแบบเอาคืนให้ได้เนาะ
1: ใช
0: ่แล้วก็เอาจนยังคุยกับอาจารย์เอกอยู่ว่าไอตอน2อ่ะดูแล้วน่าจะเหนื่อยแต่ถ้าเกิด 2-1 เมื่อไหร่ยังคุยกับอาจารย์เอกอยู่นะถ้าเกิดอาเจน 2-1 นะมีสิทธิ์กลับมาแพ้นะแล้วมันก็กลับมาได้จริงๆนะ
1: ทีมที่นำ2ลูกแล้วโดน 1-2 ถ้าเป็นทีมที่มีขนาดเล็กกว่
0: า
1: เป
0: ๋
1: ท
0: ุ
1: กท
0: ีมันเป๋
1: ทุกทีอ่ะ
0: แล้วพอโมเมนตัมมันเปลี่ยนนะโ
1: อ
0: ้โหหลังๆเรียบร้อยเลยโอ้โหเรียบร้อยกลับมาแซงแหมไอเราก็นึกว่าสงสัยจะต้องต่อเวลาแล้วเน
1: า
0: ะอันนี้ก็ว่ากันไป
1: คู่เรานี่เดี๋ยวมันจะต่อป่ะ
0: คู่เราก็ไม่แน่
1: ขอให้จบ90แต่ว่าเบื้องต้นน่ะเราสองคนน่ะอยู่จนถึงตีห้าแน่
0: ๆครับ
1: จนถึงตีห้าแน่ๆ
0: แต่ถ้าเกิดมีต่อเวลาก็ลากยาวไป
1: ก็ลุยต่อ
0: ครับผม
1: ไม่งั้นจะเอาจนอีกโทษเลยเหมือนวันนั้น
0: อ
1: ่ะมันที่เยอรมันกับปารากวัยอ่ะ
0: อ๋อ
1: แล้วไอ้2นัดหลังสุดที่มาภาคเนี่ยเอ็กซ์ตร้าไทม์ทั้ง2คู่นะพี่
0: ใช่เซเนกัล
1: เยี่ยมเซเนกัลนะก็เอ็กซ์ตร้าไทม์ก็เกือบจะจุดโทษนะ
0: ครับ
1: ก็มาโดนเบลเยียมยิง 3-2 นะครับ
0: เราเข้ามาตอน
1: ตี2
0: นะนี่บอกคุณวาประกันตัวได้ยังครับประกันได้แล้วตอนนี้อยู่บ้านบอกดีอาจารย์อู๋คนหล่อเอกคนงามฟุตบอลโลกปีนี้เพื่อเงินแล้วก็การเมืองทุเรศมากครับจากคุณจอนคลอง6คงว่าอุตส่าห์จะชมนะว่าฟุตบอลโลกปีนี้ทำมาดีหมดแล้ว
1: ใช่
0: มาเสื่อมเสียกับไอเกมเนี่ยเนาะไอล่าสุดไอมาโลกันเนาะโอ้โหมันเลยกลายเป็นประเด็นที่ผมว่าฟีฟ่าไม่น่าทำเนาะ
1: พาติโน่เหมือน
0: เสียเลยทั้งเสียเลย
1: เสียเหมือนโดนหลอก
0: เสียแบบเสีย
1: จริงอเมริกาพร้อมมากมากอ่ะทั้งเรื่องสนามอันนี้ไม่เกี่ยวเรื่องพวกประชาชนของเขานะกระแสต่อต้าน
0: การจัดการอะไรพวกนี้หมดเลยนะ
1: ฟุตบอลล้วนเนี่ยโอ้โหสนามพี่ค่าเฉลี่ยเกมหนึ่งระดับแบบโดยรวมนะ60,000ประมาณ65,000เยอะมากนะพี่
0: ผมว่ามาเสียไอ้เนี่ยไอ้2เกมเนี่ย2เกมหลังเนี่ยไอ้เจ้าอะไรชูมาดอฟไอ้การอูดเบย์เนี่ยแหละแล้วก็มาต่อด้วยไอ้ใบแดงของมาโรกันเนี่ยแหละโอ้โหอันเนี้ย
1: ผู้ตัดสินอูดเบย์ที่ตัดสินเกมปารากวัยกับฝร
0: ั
1: ่งเศสอะ
0: เป็นการเป็นประเด็นของโลกเลยนะโอ้ให้ได้พูดคุยกันแล้วก็ไม่งั้นเนี่ยจุ๋มจะเป็นการจัดฟุตบอลโลกที่มันดูสวยงามนะ
1: ใช่
0: กรรมการอย่างไรพวกโอลิเวอร์อะไรพวกนี้ก็ไม่พลาดด้วยนะ
1: ไอ้คนขอก็มึนไอ้คนให้ก
0: ็ไอ้คนให้ก็มึนไปด้วย
1: เผื่อจะเลียด้วยซ้ำนะ
0: ครับ
1: ก็ไปคอยตามเขาเฉยเลยผมว่าอยู่ระดับประธานนะผู้ดีอ่ะไม่ควรจะมาผมใช้คำว่าแทรกแซงนะพี่
0: เสียทั้งคู่นะ
1: เสียทั้งคู
0: ่กลายไปทั้งทัมทั้งอินฟานติโน่เนาะเสียทั้งคู่เลย
1: ที่ไหนโทษใบแดง มี มีเขาเรียกว่ารอลงอาญาอะไรอย่างเงี้ย
0: ยกเลิกดีกว่า
1: ใช่
0: ไหมมองว่าเอ้ยมันไม่ควรเป็นแดงแล้วยกเลิกไปอันนี้กลายเป็นว่าใบแดงเหมือนเดิมแหละแต่ว่าใจปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกินไป บอกมีใครไปเยี่ยมพี่วาบ้างหรือยังครับจาก FC เจ๋งจัดวาวก็อยู่บ้านแกไม่ต้องไปเยี่ยม
1: กลับมาแล้ว
0: กลับมาแล้วนะมาทาง YouTube บ้างเนาะคุณที่วาเอิ่มทานทองบอกว่าวันนี้ผมเชียร์สวิตเซอร์แลนด์จะชนะด้วยสกอร์1แล้วก็โคลอมเบีย0ครับอาจจะชนะต่อเวลาพิเศษก็ได้นะครับมีความเป็นไปได้ไหมครับคุณที่วาทักทายพี่ทั้ง2คนก็มีโอกาสเพราะว่าวันนี้ถ้าพูดถึงตัวผู้เล่นเนี่ยตัวผู้เล่นไม่สมบูรณ์นะเพราะโยฮันโมซัมบีเจ็บนะช่วงหลังกำลังมาแรงแล้วกลายเป็นปีนี้กลางไม่มีมีแต่พวกปีกเยอะนะครับก็ต้องเอาไอ้เจ้าโอ้โหอัชารีเนี่ยยาชารีนี่โอ้โหมันกับทีมชาติต้องบอกว่าโอ้โหมันประสบการณ์ไม่เยอะนะไอ้เด็กจากมิลานเนี่ยโอ้โห
1: นี่ยังดีที
0: ่ลูเบนวากัสก็มีข่าวว่าเจ็บแล้ววันนี้มีชื่อสำรองไม่รู้ลงเล่นไหวไหมนะ
1: ยังดีที่คู่กลางมันยังเก่านะฟอยเลอร์กับชาก้านะก็น่ะลองลุ้นจอมเก่าแล้วก็รวมไปถึงบิลเอมโบโรนั่นแหละ
0: จากคู่นี้ผมก็นั่งคุยอาจารย์เอกตะกี้นะเป็นบอลสามมากเนาะ
1: ใช่
0: ผมว่าใกล้เคียงกันมากเนาะสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียดูยากจะไปต่อเวลาก็เกิดขึ้นได้สวิตหรือโคลอมเบียอาจจะชนะในเวลาเลยก็ได้ดูยากมาก
1: จะเป็นจังหวะฟุตบอลใครสักเปลี่ยงหนึ่งจบ90นาทีก็ได้
0: ใช่ครับ
1: บอลคู่นี้มันไม่ห่างนะครับเพราะว่าโคลอมเบียถ้าจำไม่ผิดเนี่ยครั้งที่แล้วที่2022ที่กาตาร์ไม่ได้ไปนะส่วนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็ส่วนใหญ่เขาจะเนี่ยชอบรอบน็อกเอาท์ไม่ค่อยไปได้ไกลถึงเท่าไหร่อ่ะ
0: จะเห็นว่ายิงกันเยอะไหมคู่นี้จะมีแบบเกมเปิดมาแล้ว3-2 อะไรแบบคู่แรกเงี้ย
1: ก็ถ้าอิงจากเกมเมื่อคู่นี้ผมว่าน่าจะยิงเยอะคู่นี
0: ้ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันเดี๋ยวอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะ
1: เพราะอย่างน้อยโคลอมเบียเนี่ยในภาพทางโมโนแม็กซ์ขึ้นมาพอไปเห็นแต่ในมุนยอดอ่ะ2ประตูแล้วนะครั้งเนี้ยแบ็กจอมลุยนะ
0: อันนี้คุณอะไรคุณวานคาเลมเหรอครับพี่โดไปแล้วจันวาไปแล้วนึกเว็บเมสซี่จะไปด้วยอีกโอ้โหแต่เมสซี่ยังเหนียวอยู่นะ
1: ยัง
0: คุณนันทพงศ์บอกสวัสดีครับอาจารย์เอกฮิฮิอาจารย์พี่เฟ้งอูใหญ่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณเคอรี่เหรอครับสวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับ
1: ครับ
0: คุณนันทพงศ์บอกคู่เมื่อกี้นะพลิกนรกโอ้โหหรือว่ายกล้อเลยครับแต่ว่าโหคู่แรกต้องบอกว่าไบโพล่ามากนะ
1: ก
0: ็ใครเป็นแฟน2ทีมเน
1: า
0: ะ
1: แต่ก่อนแข่งคนก็คาดการณ์ว่าอาเจนจะเข้านั่นแหละแต่เพียงก็มันมาโดน 2-0 ก่อนไง
0: ใช่นะครับ
1: ก็พลิกกลับมาได้นะครับ
0: อันนี้คุณเคอรี่บอกขอบอลลีกที่สำคัญแบบ2คู่เหรอคู่ไหนอ่ะอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะคุณกิตติบอกพี่วาวเกมเหรอครับครับผมแล้วก็คุณอะไรอ่ะโอ้โหคุณเอลิกคิวเหรอครับพวกเราจะคิดถึงพี่อูตลอดไปครับอูเล็กหรือเปล่านะอูใหญ่ยังอยู่
1: ยังอยู่ดิอูเล็กก็กลับบ้านแล้วตอนนี
0: ้คุณเก๋เกียงไก่หรือเปล่าผมชาร์จแบตหูฟังรอฟังจานอูพักเลยครับเดี๋ยวว่ากันเนาะคุณสถาปัตย์ชัยวงศ์บอกจังหวัดนี้แหละอาจารย์อู๋ได้เสียบแทนวอซิชูแน่นอน55นะครับตอนนี้เสียบหมดนะครับเขาบอก FC จากแคนาดาครับจันหนูจันเอก
1: สวัสดีด้วยนะครับ
0: คุณน่าจะเป็นคุณถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะคุณเก๋เกียงไก่หรือเปล่านะครับแล้วก็คุณอะไรอูการเหรอครับอยู่ในเต็ดเหรอครับพี่วาเป็นไงบ้านครับจานกลับบ้านได้ยังขอให้แกผ่านไปได้เลยอยู่ที่บ้านตอนนี้อยู่ที่บ้านอยู่นะครับ
1: วาจะรู้ว่าอยู่บ้านละ
0: เขาบอกว่าพี่อู๋น่าจะได้ไปพระราม6ครับดูทรงพระราม6ไปทำอะไรอ่ะ
1: ก็ตึกทูว่าพระราม6
0: อ่ะเขาอยู่แถว
1: ไม่รู้ว่าทูอยู่แถวพระราม6ด้วย
0: ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับ
1: รู้แต่ว่าเราอยู่พระราม9อ่ะ
0: ครับผมชอบท่องแถวพระราม9มากกว่าเพราะเราผ่านพระราม9นี่ย่านบันเทิง
1: ผมรวมรู้จักพระราม9พระราม7ไปบ่
0: อ
1: ยพระราม6ไม่ค่อยได้ไป
0: ครับผมแล้วก็คุณสุนทรมีบอกมาว่าเบอร์เจ็ดของใครเอ่ย
1: เบอร์เจ็ดโคลอมเบียเบอร์เจ็ดโคลอมเบียก็ลุยดีอาร์ต
0: หรือว่าคู่ที่แล้วไม่แน่ใจนะข้อความมันมาแค่นี้เนาะคุณจารันบอกฟุตบอลโลกปีนี้สุดยอดแห่งความมันครับสุดยอดแห่งความตื่นเต้นของกองเชียร์ครับแต่วันนี้อาร์เจนตินาหวานเจี๊ยบครับก็ถือว่าผมว่าปีนี้มันตรงที่มันมายิงกันท้ายเกมเนาะแล้วก็ปีนี้มันพลิกกันเยอะมากเนาะ
1: ใช
0: ่นำ 2-0 กลับมาแพ้อย่างเงี้ย
1: แล้วบอลทีมเล็กๆที่คิดว่าแบบจะมาสู้ไม่ได้ก็
0: ใช่ใช่ใช่
1: เกมที่แบบสู้ได้จนเป็นแบบเป็นสตอรี่อย่างคิดเบิร์ดเนี่ย คนไปรอต้อนรับแบบหูเยอะนะ
0: ใช่ใช่ใช่ปีนี้ทุกหู
1: เป็นคือกลับไปเป็นฮีโร่เลยอ่ะ
0: โอ้โหหล่อ
1: เคเบิร์ตอ่ะ
0: ผมว่าสบายผมว่าหลายๆคนน่าจะได้ย้ายทีมอ่ะนะน่าจะได้มีทีมใหญ่อย่างไอ้โวชินยาก็เห็นไหมไปอินเตอร์ไมอามี่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คุณก้องเกียรติบอกคิดว่าคู่จริง UCL แมนยูบาเยิร์นกับลิเวอร์พูลมิลานอันไหนตื่นเต้นกว่ากันผมถ้าใจผมนะผมเลือกคู่ลิเวอร์กับมิลานนะ
1: ด้วยความชอบคือ
0: ไอ้ที่ตุรกีป่ะปีนั้นนะ
1: ที่อิสตันบูลอ่ะ
0: อิสตันบูลใช่ไหมอืม
1: แต่ปี99ก็สุดนะอาจารย์จะแพ้อยู่แล้วอ่ะเชอร์รี่แฮมโซชาผมว่ามันเป็นแมตช์ของความทรงจำของทั้งสองทีมอ่ะเนาะแล้วด้วยความชอบ
0: พลิกนรกทั้งคู
1: ่พลิกนรกทั้งคู
0: ่พลิกนรกทั้งคู
1: ่แล้วก่อนแข่งมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอนนั้นแมนยูกับบาเยิร์นใครเป็นต่อพี
0: ่
1: แมนยูอ่ะ
0: น่าจะ
1: สูสีนะ
0: สู
1: สี
0: ใกล้เคียงแต่ลิเวอร์กับมิลานตอนนั้น
1: มิลานดีกว่า
0: จะเป็นมิลานมิลานน่าจะดูดีกว่านะ
1: อันเช่เนี่ยแหละคุมอ่ะ
0: แต่ตอนนั้นก็บิ๊กกับโลกจริง
1: ใช่
0: ยุคไอ้เชฟเชนโก้ป่ะ
1: เชฟเชนโก
0: ้
1: เคสโป
0: รครับ
1: กาก้ายุคนั้นเลย
0: คุณโซโลมาสเตอร์บอกดีครับจานอูพี่เอกฟังพี่อูตั้งแต่ช่วงหัวค่ำได้พักผ่อนบ้างยังครับก็มีฟุบไปตะเกียนอนไปตะกี้อยู่นะครับ
1: นี่อูใหญ่ยังไม่ได้กลับบ้านนะ
0: ครับ
1: แต่ช่วงเย็นนะ
0: ล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างก็ตอนนี้อยู่ที่บ้านนะครับเดี๋ยวคงก็ว่ากันไปตามรูปคดีเนาะ
1: ครับผม
0: คุณนิรันดร์รัตน์บอกลูกสวนกับอาเจนเป็นแบบนี้ตลอดไหมครับแต่อาเจนเองก็ต้องยอมรับนะว่าคือตัวผู้เล่นหลายคนมันเหนือกว่าอียิปต์วันนี้จริงแต่วันนี้อียิปต์เองก็ต้องยอมรับว่าบรรดาแนวรุกของเขาเนาะมาดีจริงเนาะ
1: แล้วเราเห็นตัวเด็กๆของอียิปต์หลายคนอ่ะเกิดในทัวร์นาเมนต์นี้นะ
0: ก็แปลกก็ว่าอยู่เอ๊ะทำไมทัวร์นาเมนต์นี้ปกติเนี่ยเตเซเก้เป็นคู่บุญเลยเนาะเลือกไม่ใช้เตเซเก้แล้วไอ้เจ้าซิโก้
1: อาชู
0: แล้วซาร่ากับบทบาทแบบเนี้ย
1: ฟาตี้ฟาตูฮานี่
0: เนี่ยพวกนี้ดีหมดเลย
1: ประตูนี้ยังเซฟ
0: ยังไอ้
1: เซฟเมสซ
0: ี่คู่กลางเขาว่าไอ้ราชินกับไอ้เจ้าอัตเตียโอ้โหเล่นดีมากเลย
1: อืมใช่
0: ผมว่าซาร่าอาจจะปรับบทบาทมาเป็นหมายเลขสิบแบบนี้ก็ได้เนาะ
1: ใช่มัน
0: เนาะปีหน้าผมว่า
1: เล่นริมเส้นไม่ไหว
0: ผมว่าใช่เป็นปีกมันไม่สามารถกระชากได้แล้วเนาะ
1: หรือไม่ก็ต้องให้มามูดไปยืนริมเส้นหาหน้าเป้าดีๆสักตัวใช่ไหมเพราะขวาบางทีมซิโก้มันเล่นอยู่แล้วไงซาร่า
0: โอ้แต่มันยืนไปเล่นริมเส้นกันไปละอีกเพราะว่าซ้ายขวาไอ้เจ้าอาชูอีกอ่ะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมแต่มามูดก็คงต้องเป็นหน้าเป้าไปแต่ว่าก็อาจจะช่วงหลังฟอร์มตกไปเนอะตั้งแต่ย้ายมาแล้วมันฟอร์มดูฟอร์มตกเนาะคุณนันทพงศ์บอกโปเชติโน่ไม่จำเป็นต้องไขก๊อกครับก็คงต้องรอดูต่อไปนะแต่จริงผมว่าถ้าจะปรับก็คงไม่ต้องอะเนาะเพราะว่าจะว่าไปมันก็แค่นัดสุดท้ายที่เล่นไม่ดีอยู่นัดเดียวเอง
1: ก็ยังโอเคอยู
0: ่
1: อเมริกา
0: เพราะวันนั้นเนี่ยโหเล่นกันแย่ทุกคนเลยเนาะคุณทิวานี่บอกว่าในวันพรุ่งนี้ต้องพูดคุยเรื่องปรากฏการณ์อาร์เจนตินาชนะอียิปต์แน่นอนเลยครับแต่วันนี้ผมเชียร์สวิตเซอร์แลนด์ชนะโคลอมเบียวันนี้ผมก็เชียร์สวิตนะผมก็ชอบสวิต
1: ผมก็ชอบสวิตเพราะว่าเห็นสวิตเล่นแล้วอ่ะมันดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะ
0: ม
1: ันดีขึ้นเรื่อย
0: ๆครับคุณโรเบโต้บอกขอเรื่องจันเบาหน่อยอันนี้ก็ขอยกไปละกัน
1: ก็ตามข่าวได้เลยครับ
0: ใช่ตามข่าวไปละกันนะครับเพราะเราก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกันเนาะคุณชูสุพงศ์เลยครับชอบเสียงน้องทั้งสองฟังแถวรามกำแพงชัดเจนดีจากคุณลุงแมนยู
1: สวัสดีคุณลุงแมนยูด้วยนะครับ
0: ก็ขอบคุณด้วย
1: สัปดาห์ที่แล้วผมกับพี่อู๋เพิ่งไปเยือนหลังลามาอยู่
0: ใช่ไปตะเวนหลังครับโอ้โหติดกันเรียบเลย
1: ตามสั่งไม่มีนู่นนะไปกินข้าวหน้าเอแบกอ่ะ
0: เหลือจะเชื่อเนาะ
1: ร้านข้าวมันไก่ข้าวแดงกว่าหมูสเต๊ะ
0: แล้ววันนั้นผมมันนัดกันปิดร้านก็ไม่รู้โอ้โห
1: วันนี้ไงวันเลือกตั้งผู้ว่างานจำได
0: ้จะไปหมูกระทะก็ปิด
1: ร้าน
0: ตามสั่งก็ปิดจะเอาไปเล่นปลาเผาก็ปิดนะครับ
1: หมูสเต๊ะจบเลย
0: ครับ
1: หน้าเอแบกนะวันนั้นน่ะ
0: อันนี้เสียงทั้งสองคนโอเคนะแต่ถ้าหน้าตานะคุณลุงแมนยูผมดีกว่าจันเอกอยู่พอสมควรหลายช่วงอยู
1: ่ก็ไม่เท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร
0: ่ครับผมคุณสลายุทธบอกสวิตชนะ 3-1 คุณอาทรบอกโอเอ็นเกมยัง
1: ยังอยู่สิ
0: คุณแก๊ปหรือเปล่านะแก๊ปวันเนี่ยคิดเห็นยังไงกับลูกที่ซาร่าโดนเกี่ยวขาผมว่าควรเช็ค
1: ผมเห็นด้วยนะไอ้มันผิดมันคือประตูที่อาร์เจนตินา
0: ไว้ก่อน
1: คิดมันมีช็อตเปรียบเทียบพี่อู๋ไอ้ที่ผมให้พี่อู๋ดูอ่ะไอ้ลูก 2-0 ไอ้ของอียิปต
0: ์
1: ที่ไม่ได้อ่ะ
0: กำลังนึกอยู่นึกช็อตอยู
1: ่ลิซันโดไปโดนดึงเสื้อไงก็เลยยึดคืนให้เป็นอียิปต์นำแค่ลูกเดียวมันคือจังหวะต่อเนื่อง
0: นึกออกละ
1: แล้วจังหวะ
0: ช็อตที่ผมไปห้องน้ำพอดีแล้วกลับมาอาจารย์เอกเอามาให้ดูอยู
1: ่แล้วช็อตที่อียิปต์เสียประตูเนี่ยมันจุดมันมีจุดก่อนที่จะได้ประตูคือโมซาร่ามันโดนเกี่ยวข้อเท้า
0: ครับ
1: เขาก็อาจจะมองว่าเบา
0: ก็เลยทำให้ซาร่าปี๊แตกไง
1: ใช่คือช็อตนั้นน่ะมันคือไม่ฟาวหรืออะไรยังไงก็ได้แต่ว่าให้คุณควรย้อนกลับมาเช็คหน่
0: อ
1: ยเพราะว่ามันโจทย์ช็อตไปแล้วไงพี
0: ่ครับ
1: คืออาเจนมันได้ประตูไปแล้วไงคุณควรมาเช็คถ้าเช็คแล้วมันไม่แรงพอที่จะให้เป็นลูกฟาวก็ให้ประตูเจนไปอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ถ้ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียประตูมันควรเช็คได้
1: มันควรเช็ค
0: มันควรเช็คนะครับ
1: ได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนึง
0: โอ้ยอย่างคุณเดชอ่ะบางทีเช็คนะเฮ้ย VR มาเว้ยย้อนไปเกือบนาทีอ่ะจันเอกไปจุดเริ่มต้นเลยว่าอ๋อมันมาแบบนี้อย่างไรคู่รัดมุนอะไรเงี้ยย้อนไปเกือบนาทีอ่ะ
1: คืออย่างน้อย
0: เช็คเกิดการฟาวก่อน
1: เช็คแล้วมันจะได
0: ้ชัวร์ได้เคลียร์ใช่ไห
1: ม
0: ถ้ามันมีเทคโนโลยีอยู่ในมือแล้วอ่ะใช้ให้มันคุ้มเนอะ
1: ถูก
0: มันมีส่วนเกี่ยวข้องกันได้เสียประตูผมว่า VAR ก็ต้องเข้มงวดกว่านี้หน่อยเนาะคุณบักขำน้อยบอกสวิตชนะไหมครับผมก็ชอบสวิตนะผมว่าสวิตได้ความเก๋าเกมนะ
1: สูสีครับคู่เนี้ย
0: ใช่อ๋อคุณนันทพงศ์บอกอาคารทิปโก้ครับที่ตั้ง True Vision อยู่พระราม6ครับโ
1: อ
0: ้ผมไม่เคยไปไงผมเลยไม่รู
1: ้
0: แล้วก็คุณวาสนากอกอเตสเหรอครับถ้าหิวแวะได้นะครับครัวลีน่าจิ้มจุ่มพระราม9สำหรับนักพากย์คืน99อินเตอร์เทนทุบโต๊ะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวอยู่ตรงไหนพี่วาสนาใช่ไหม
0: เนี่ยเขาบอกอยู่แถวพระราม9
1: เออพระราม9
0: เราเซิร์ชได้ไหม
1: ชื่อร้านอะไรนะพี่
0: จิ้มจุ่ม
1: พระราม9
0: ครัวลีน่า
1: เดี๋ยววันศุกร์นัดกันบนเด้
0: ครัวลีน่าอะไรอ่ะลีน่าจังบ้างจะเข้าไปปูโดนลีน่าจังดา
1: ลีน่าจังแกไม่น่าจะอยู่พระรามเก้า
0: จะลีน่าจังดา
1: ต้องลีน่าจัง
0: เรียบร้อย
1: เดี๋ยวพี่วาสนาเดี๋ยวผมลองเซิร์ชดูก่
0: อ
1: นเดี๋ยวชื่ออะไรนะอาจารย์เดี๋ยวเราไปจัดเลยนะ
0: เขาบอกครัวลีน่า
1: จิ้มจุ่ม
0: พระรามเก้านะครับ
1: เดี๋ยวดูสุด
0: ใช่เพราะช่วงหลังเราก็ฝ่ายกินอยู่แล้ว
1: กินอยู่แล้ว
0: เดี๋ยวอาจารย์เอกคลิกเลย
1: เพราะคือมันอยู่ใกล้บ้านเราด้วยไงอาจารย
0: ์ใช่หากินแถวนี้ง่ายๆด
1: ีไปก็ไปแป๊บเดียวอ่ะ
0: คุณอานนท์สปูนบอกฟังเก้าแล้วคิดถึงแต่ก่อนเลยครับขับรถกลับบ้านกลางคืนฟังพวกพี่ๆภาคผมหาทุกรอบมีหลุดมีด่ามีฮาบันเทิงมากครับอันนี้ก็ขอบคุณคุณอาทรบอกพี่สองคนได้ดูเดลมอนไหมตอนหัวค่ำเดลมอนเหรอไม่ได้ดูนานแล้ว
1: ดิไม่ได้ดูเลย
0: แต่นี่เป็นการ์ตูนที่ผมเวลาผมทำอะไรไม่รู้จะทำอะไรนะเป็นการ์ตูนที่ผมดูตลอดนะ
1: ครับ
0: กับหลานผมว่าดูแล้วมันดูได้เรื่อยๆไง
1: ดูแล้วมันคลาสสิก
0: ใช่มันดูได้แต่ผมไม่ชอบดูแบบไอ้นี่นะที่มันเป็นเขาเรียกอะไรมูฟวี่ที่เป็นตอนยาวๆโหไม่ค่อยสนุกอ่ะดูแบบมูฟวี
1: ่เป็นตอนจะสนุกกว่า
0: ใช่ถ้าเป็นตอนสั้นๆอ่ะสนุกมันดูได้เรื่อยๆแล้วก็บอกว่าคุณนันพงศ์บอกอิสตันบูลในตำนานครับอ้าวแต่ก็ต้องยอมนะยุคอิสตันบูลอ่ะ
1: ไม่ยุคก็ไอ้ยุคของโซชากับเทอร์รี่แฮมอันนั้นก็ตำนาน
0: ครับ
1: ถ้าถามแฟนแมนยู
0: ใช่
1: ต่อให้ผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะผมก็คิดว่าหนึ่งในแมตช์แห่งความทรงจำในแชมเปี้ยนลีก
0: เจอเชลลิงแฮมหลอนเชลลิงแฮมเลยอ่ะ
1: ผมว่าแมตช์นั้นก็ถือว่าโอเค
0: ครับคุณฟูบอกว่าสมัยก่อนฟัง FM 96 99สมัยนี้ยังมีช่อง FM อยู่ไหมก็ยังมีอยู่นะครับ FM 99ยังมีอยู่นะครับแล้วก็คุณ N2PD บอกสรุปแล้วคนใส่หมวกเท่ากับเล็กส่วนคนไม่ใส่หมวกเท่ากับใหญ่ใช่ไหมครับอันนี้คืออะไร
1: ไม่หรอกใส่หมวกก็ใหญ่ได้ คนไม่ใส่หมวกก็อาจจะเล็กก็ได
0: ้ก็ไม่แน่นะครับคุณพันสดนะครับบอกโรเมโรรู้ร่างทีมชาติคงฟังเมสซี่จริงๆไม่เกเรเลยผมว่าคนละเรื่องเลยนะ
1: ใช่
0: นะอยู่ในสโมสรที่พร้อมแดงอ่ะ
1: คือพอไปอยู่ในทีมชาติถ้ามาเข้าชงชางแบบไม่ละเอียดแล้วเป็นทำให้ทีมเสียเปรียบคุณก็โดนด่านะ
0: ครับ
1: คุณจะมาเล่นแบบตามใจเหมือนยูสเปอร์ไม่ได้อ่ะพี
0: ่
1: โรเมโร่อ่ะจริงๆมันสายโหดนะสายบู๊เลยนะ
0: ใช่คุณโซโลมาสเตอร์บอกทำไมพี่ๆกลับมาใช้ห้องส่งเดินแทนครับจำได้วันแรกๆอีกห้องที่นั่งบรรยาย อีกห้องที่นั่งบรรยายอ่ะมันอยู่ด้านนอกแต่ว่ามัน
1: จะไปโดยภาคนอก
0: มันจะมีคอมพิวเตอร์นะครับมันเลยลำบากหน่อยบางทีแล้วช่วงนี้เรายังไม่ได้บรรยายเน
1: า
0: ะอ่านพวก SMS อ่านพวกไอทางด้านของ YouTube ไง
1: เดี๋ยวตอนภาคเราก็ไปภาคข้างนอก
0: ใช่ๆตอนภาคจะออกไปข้างนอกนะอ่ะผมย้ายกลับมาทางฝั่งของ SMS บ้างเนาะ
1: ครับผม
0: แป๊บนึงนะผมไล่ก่อนไปถึงไหนละไม่น่าเชื่ออียิปต์จะได้ได้มาตรฐานดีขนาดนี้ครับโอ้อันนี้ก็เหลือเชื่อนะมีผมว่าอียิปต์มาเกินกว่าที่ผมคิดอ่ะผมว่าน่าจะในระดับหนึ่งแต่ตอนนี้สู้กับอาเจนได้ขนาดนี้เนาะ
1: โอ้ดีเลย
0: ถือว่าโอ้ใกล้เคียงมากนะ
1: วันนั้นเจอเบลเยียมป่ะที่เราพ
0: ลาดใช่ใช่ใช่
1: คือเบลเยียมวันนั้น
0: ชนะด้วยวันนั้น
1: ดูดิการเซียถ้าไม่เปลี่ยนลูกกูมาเรียบร้อย
0: ใช่ใช่แล้ววันนั้นเหมือนอียิปต์ไม่คมกันเองเนาะถ้าคมน่าจะไปแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: เขาบอกเนี่ยก็เกมนี้เหมือนคู่เบลเยียมกับญี่ปุ่นในบอลโลก2018ครับจากคุณน้องบอล
1: โดนก่อน2มันยิงรัว3ใช่ไหม
0: ครับแล้วก็บอกว่าดีจันอู๋2ออู๋คนหล่อเอกคนงามฟุตบอลโลกปีนี้อ๋ออันนี้ไปแล้ว
1: ครับผม
0: แล้วก็มีบอกว่า02อาร์เจนไม่มีอะไรจะเสียขนาดเมสซี่ยังวิ่งเป็นม้าเลย
1: เพราะมันคือทัวร์นาเมนต์เนี้ยถ้าเขาไม่วิ่งมันก็จบแค่นี้ไง
0: ครับ
1: แล้วจบรอบ16แพ้หยิบนี่โอ้โหเสียฟอร์มนะพี่
0: ใช่ใช่ใช่
1: ใช่ป่ะแล้วถ้านัดหน้าคุณไปเจอพวกโคลอมเบียสวิตหรือไปตกรอบรองแพ้อังกฤษหรือนอร์เวย์อ่ะผมว่ามันยังโอเคไง
0: ครับปกทีเด็ดเอกม้าขาวถอดหมวกเชียร์ยังไงวันนี้ก็โคลอมเบียครับFC อู๋สี่ก็สลับกันก็ได้ครับ คุณเป็น94ก็ได้นะ
1: แต่วันนี้ผมชอบสวิตเซอร์แลนด์นะว่าสวิตเซอร์แลนด์ไม่แพ้วันนี้90นาทีอุณหภูมิว่าถ้าสวิตเซอร์แลนด์ไม่แพ้นี่เราต้องเอ็กซ์ตร้าไทม์นะอาจารย
0: ์ฮะ
1: เอ็กซ์ตร้าไทม์เป็นอย่างน้อยนะไม่มีปัญหา
0: ไม่มีปัญหาของเราพร้อมบรรยายอยู่แล้วนะครับเราก็อยากแฮปอยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: อันนี้คุณ N2BD บอกว่าอ้าวตอนซาร่าล้มกรรมการไม่ได้ย้อนกลับมาเช็คเหรอครับแบบนี้2มาตรฐานในแมตช์เดียวกันเลยนะ
1: เหมือนจะไม่เช็คนะคร
0: ับ ใช่ๆเหมือนจะไม่ได้เช็คอ่ะ
1: เหมือนจะไม่เช็ค
0: แล้วก็คุณเฮงๆบอกว่าไม่ใช่ม่อนแบบนั้น455อะไร
1: เหรอ
0: ฮะ
1: มีหนังแบบนี้โดเรมอนด้วยเหรออ
0: ๋อไม่ใช่ม่อนแบบนั้นเหรอ เนี่ยอ๋ออาจจะเป็นแบบที่จันมนมั้ง
1: แบบไหน
0: เพราะเห็นจันมนพูดถึงไอชิซุกะอยู่
1: ฮะเหรอ
0: เออผมก็ยังงงว่าเอ๊ยยังไงเออไอชิซุกะอะไรวะเนี่ยอ๋อน่าจะอีกแบบนึง
1: เราไม่รู
0: ้
1: อันนี้ไม่รู้จริงไงคือว่าถามเราสองคนแบบก็ซื่อๆเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ๆเพราะถามกูก็เอกอ่ะ
1: เราก็โดเรมอนนินจา
0: ส่วนใหญ่จะถามเรื่องวัดกันจะไปวัดไหนอะไรยังไงมากกว่านะเราจะเป็นสายธรรมะธรรมโมครับ
1: ถ้าโดเรมอนเวอร์ชันอื่นไอเราก็ไม่รู้ว่า
0: จะต้องถามจันมน
1: ไปแบบไหนนะครับ
0: เพราะส่วนใหญ่ที่ผมเจอเนี่ยมันจะเป็นพวกนักกับเพิง
1: อ
0: าจารย์สอนคณิตอะไรเงี้ยอาจารย์สอนวาดรูปผมจะไม่ออกแนวการ์ตูนครับ
1: ผมแวะมาทางเพจนิดนึงพี
0: ่ได้จ้ะ
1: คุณจอมพลนะโอ้มีทั้งธงสวิตธงโคลอมเบียเลยนะครับ
0: ทัก
1: ทายเรามาคุณธีรพัฒน์สวัสดีครับพี่ทั้งสองวันนี้เมสซี่แลดับดับไปหน่อยแต่จากที่เห็นโดนประกบตัวติดไม่มีทางวิ่งเลยหรือดับลงไปจริงๆครับดับเพราะว่าโดนประกบติดหรือดับเพราะว่าฟอร์มของเขาเอง
0: ผมว่าดับเพราะว่าด้วยความที่เพื่อนร่วมทีมมันไม่เอื้องไงจนแม้เพราะช่วงหลังต้องยอมรับนะทั้งเราตาโล่ทั้งค
1: ู
0: เดนอัลเบเรสมันต่ำกว่ามาตรฐานเยอะจริง
1: ได้พักแค่เกมเดียวเองมั้งเมสซี่อ่ะ
0: คือถ้าเกิดมีคนอื่น
1: มานะ
0: มีคนอื่นมายิงประตูบ้างนะผมว่าการประกบกับเมสซี่มันยังน้อยลงนะนี่กลายเป็นว่าสุดท้ายประตูมันก็ต้องมาเมสซี่ยิงอีกแล้วอ่ะเอออ
1: ุจานดูสนามที่แวนคูเวอร์เลย
0: สวยนะ
1: สวยแล้วมันอยู่แบบติดแม่น้ำแล้วก็แบบมีแมกกาเป็นตึก
0: ตอนแรกผมคิดก็อะไรมั้ยผมนึกก็ถ่ายภาพเราเตอร์เหมือนภาพเราเตอร์คอม
1: มันสวยมันสวยดี
0: แต่มันคลาสสิกดีเนาะ
1: สวยสวยสวย
0: เป็นรูปวงกลมๆอะนะ
1: เมื่อวานพี่โดน้ำตาไหลวันนี้เมสซี่ก็น้ำตาไหล2วัน2น้ำตาแต่คนละอารมณ
0: ์ใช่ๆ
1: พลิกชนะกลับมาได้เนาะ
0: ครับ
1: ขอบคุณช่องไทยรัฐที่ทำให้คนไทยได้ดูฟรีนัดนี้คุณภาพดีๆแบบนี้ไม่ได้ดูเสียดายมากแต่คุณธีรพัฒน
0: ์ครับ
1: พี่ครับจริงไหมตามสัมภาษณ์หลังเกมของซิโก้อียิปต์ให้หน่อยว่าเปิดแผลไว้อะไรสักอย่างเนี่ยไม่แน่ใจนะแต่ผมเห็นทีมงานของอียิปต์โดนใบแดงแล้วนะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็น่าจะเป็นช็อตของซาร่าแหละที่คิดว่าน่าจะโดน
1: อ
0: ่ะ
1: คุณโสพลบอกว่าพี่ตั้มพกวัตไปภาคที่ไหนครับ
0: จันตั้มพกวัต ไอ้ตั้มอยู่นี่เขาจะเป็นเทนนิส
1: แต่ภา
0: ค
1: ใ
0: ต้เขาจะไปหนักทางเทนนิสมากกว่านะครับ
1: คุณสมชายบอกว่าเพิ่งตื่นครับพี่รีวิวเกมอันเจน่าให้ฟังหน่อยครับรูปเกมเป็นยังไงบ้าง
0: รูปเกมก็ต้องยอมรับนะว่าอียิปต์ก็ตามสไตล์อ่ะเขาเป็นทีมที่รอรับแล้วสวน
1: แน่นแล้วสวนนำก่อน2ประตู
0: คือไปนำเร็ว
1: นำเร็ว
0: นำเร็วนะครับนำเร็วแล้วก็อีกแป๊บเดียวก็ได้จุดโทษ
1: ใช
0: ่เมสซี่ก็พลาดจุดโทษอีกนะครับโอ้โหเมสซี่นี่ก็ถ้าเกิดเขาไม่พลาดจุดโทษมันจะ
1: 10ประตูไปแล้ว
0: สุดยอดกว่านี้อีกนะ
1: ทัวร์นาเมนต์นี้พลาด2จุดโทษไปละ
0: แล้วหลังจากนั้นก็โอ้โหอาร์เจนก็พยายามแล้วพยายามอีกปูพรมอีกโดนบวกลูก2ตอนแรกอ่ะ VAR เช็คไม่ได
1: ้ครับ
0: กลายเป็นอีกสักพักหนึ่งโดนลูก2จริงๆก็บวกเพิ่มเข้าไปอีกจนสุดท้ายมาไล่ 2-1
1: พอ 2-2 เห็นอาร์เจนอาร์เจนเขาไม่อยากต่อเวลาดูออกเลยคือกะเอาอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: คือกะน็อกเลยนะครับ
0: ผมว่าทีมใหญ่เดี๋ยวนี้ก็เสียวเรื่องการต่อเวลาเกิดไอ้ช่วงครึ่งชั่วโมงมันเจาะไม่ได้แล้วไปจุดโทษอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: ผมเชื่อว่าไม่ใครอยากเล่นจุดโทษชั่วโมงเนี้ยนะ
1: แล้วยิ่งดึงไปถึงจุดโทษอ่ะไม่ได้เปรียบแล้วไง
0: แล้วอาเจนก็ทำได้จริงเนาะลุยจนอียิปต์ก็โหสุดท้ายมาโดนแซง3ฟองนะก็เป็นแมตช์ที่บอกโหดราม่าสุดมันไบโพล่ากินเลย
1: เป็นแมตช์อีกแมตช์นึงที่ดูสนุกอ่ะดูสนุก
0: สนุกเกมนี้นี่
1: พี่นกศิริชาติว่าคู่แรกอูกับเอกมาจัดใช่ไหมครับใช่ครับ
0: คู่หลังก็อูเอกเลย
1: คู่แรกก็อู
0: เอกคิมกับอูเล็กแล้วคู่หลังนี่เป็นอูใหญ่กับเอกเล็กเอกรุ่งวโดน
1: ฮะให้ผมเอกใหญ่ก็ได้นะอันนั้นเอกคิมอันนี้เอกใหญ่นะ
0: เอกใหญ่ก็ได้เอกใหญ่กับอูใหญ่อันนั้นเอกเล็กกับอูเล็ก
1: ฮักเขาก็ไปสารนะผมขอถามเขาไม่เห็นพี่ๆหน่อยครับทำไมทีมที่นำแล้วชอบตั้งรับทำไมไม่เล่นเหมือนเดิมคลองบอลบุกเพราะนักเตะก็เดิมโค้ชก็คนเดิมถ้าเป็นเพราะแผนผมก็ว่าไม่ใช่นะครับเพราะมันทำทุกที
0: ม
1: พอนำ 1-0 ก็ลงไปรับรอสวนทำไมไม่บุกเล่นเหมือนเดิม
0: ผมว่าเป็นเรื่องของทัวร์นาเมนต
1: ์
0: พอเป็นบอลทัวร์นาเมนต์น่ะหลายๆทีมอ่ะเลือกที่จะเล่นแพ็คเกมเพราะว่าไม่เสี่ยง
1: ใช
0: ่ไหมมันขอชนะก็พอแล้วจบแล้วไม่เอาแล้วอ่ะแล้วผมว่าหลายทีมนะคิดผิดนะเราเห็นทีมที่พอบุกดีๆแล้วพอมาเล่นเกมรับแล้วมันเอาไม่อยู่นะเพราะมันผิดธรรมชาติอ่ะจากที่เคยเล่นอย่างญี่ปุ่นเห็นชัดเลยพอลงมาแพ็คปุ๊บสุดท้ายเอาไม่อยู่แล้วก็โดนเหม
1: ือ
0: นเดิมนะครับหลายๆทีมอันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยนะพอถอยลงตัวเองลงมารับแล้วมันผิดธรรมชาติตัวเองเนาะ
1: ใช่คุณประสิทธิ์บอกว่าสวัสดีอีกรอบครับเหมือนเดิมตัดยางฟังรายการไปด้วยบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดอาชีพสุดฮิตครับผม
0: ครับผม
1: โอเคก็ตัดยางไปด้วยฟังเราไปด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: ริซันโดโดนเหยียบเท้าไม่ใช่แค่ดึงเสื้ออย่างเดียวแล้วของโมจิ้มโดนบอลก่อนครับซาร่าช้ากว่ามาที่หลังเบาไปจากคุณธีรพัฒน์ไม่ใช่เราไม่ได้บอกว่าซาร่าควรได้ฟาวแต่เรารู้สึกว่าควรจะไปเช็ค
0: ใช่ใช่ใช่
1: เพราะมันไม่เหมาะกับการที่จะได้จะทำฟาว
0: เพราะ
1: ก็ผมยังดูกับพี่อู๋เลยให้พี่ลูกนี้ไม่ได้ไอ้จังหวะที
0: ่
1: ดิสโนดิสโนโดนดึงผมว่าฟาวเรายังเห็นว่าดิสโนโดนดึงโอ้อียิปต์ไม่ได
0: ้
1: ลูกนี้ใช่ป่ะก็ฟาวดิสโนก่
0: อ
1: นแต่ว่า คือพอมันมี VR อยู่ในมือพี่อู๋พูดถูกคุณต้องเช็ค
0: ใช้จบไปเลยนะมันไม่ได
1: ้
0: เพราะผมไม่ได้ตัดสินว่าช็อตเนี้ยมันจะฟาวหรือไม่ฟาวเราไม่ได้ไปตัดสินแต่ว่าในเมื่อมันมี VR นะ อยากให้แบบถ้ามันไม่อยู่ในกฎก็ปรับให้มันเป็นอยู่ในกฎละกันแล้วผมว่ามันในเมื่อมี VR ชั่วโมงเนี้ย
1: ใช่
0: มันไม่มีคำพูดที่ว่าเฮ้ยมันทำให้เกมช้าไม่มีเดี๋ยวนี้มันช้าหมดแล้วเนาะมันเอาชัวร์ดีกว่าม
1: ีผลกับประตูมีผลกับใบแดงมีผลกับเกม VR มันเข้าข่ายที่มันสามารถเช็คได้หมดแล้ว
0: ชัดเจนกว่าแล้วก็เราก็ตามเดิมอ่ะ
1: อ
0: ยู่ที่ผู้ตัดสินจะดูนิดๆไปแต่อย่างน้อยผมว่าผู้ตัดสินที่ได้ชมภาพช้ากับจังหวะที่มันเร็วอ่ะบางทีผมมันไม่เห็นภาพช้ามันยังเนอะมันยังเห็นว่าเออเฮ้ยมันปรับได้อะไรแบบเนี้ยก็น่าเสียดายไหนๆมีแล้วใช้เถอะนะครับอันนี้เขาบอกว่าอาเจนเกือบไปแล้วงานปล่อยถ้าเจนตกรอบไปไวโอ้โหอันนี้ถ้าตกรอบไปไวนะคุณชิดบัลลังก์นะโอ้โหถ้าไปนี่งานเข้าเลย
1: พีฟ้าไม่ปลื้มอ่ะ
0: คุณชีวิตใหม่บอกนายที่นายไลฟ์เอฟเอ็มคุณอาทรบอกอ๋อโดเรมอน60ล้านวิวเหรอครับคุณทองคำสีใจบอกสวัสดีคุณเอกคุณอู๋สบายดีนะครับสบายดีครับผม
1: สบายดีครับ
0: คุณก้าวนพรัตน์บอกว่าพี่ๆว่าอาเจนเจอใครเบากว่าสวิตกับโคลอมเบีย ผมว่าพอกันนะเจอใครรอบเนี้ยนะเพราะว่าผมว่าไอ้สวิตกับโคลอมเบียก็สูสีกันมากนะคุณอาชิครับบอกสวัสดีครับพี่ทั้งสองและทีมงานทุกคนครับสวัสดีครับการนุ่มประดับบอกพี่เอก49พี่เฟ้ง73นะครับเขาบอกเพิ่งสังเกตผู้บรรยายคอมบิเนชันเอกอูทั้งสองคู่เลยครับอ้าว
1: สลับกันไง
0: ครับ
1: อูเล็กกับเอกเล็กเขาไปอยู่ช่วงแรก
0: ใช่ใช
1: ่อูใหญ่เอกใหญ่อยู่ช่วงสอง
0: แล้วก็คล้ายกันด้วยนะ
1: ใช่
0: คือคู่แรกหน้าตาไม่ดีคุณเอกคิมหน้าตาไม่ดีอยู่แล้วอูเล็กก็ค่อนข้างขี้เหร่เลยดีกว่า
1: ไม่ดีเสียงก็ไม่ดีด้วย
0: ใช่ใช่ใช่คุณเอกก็เสียงแหลมอะไรนะอูเล็กก็เสียงยันยานอะไรเงี้ย
1: คุณเอาเสียงธรรมดาให้ท่านผู้ฟังฟังหน่อยไอเสียงหล่อๆคนอะเสียงแบบเสียงหล่อๆเสียงทักทายอะ
0: ครับผม
1: วันนี้ผู้สินเป็นผู้หญิงเหรอ
0: น่าจะผู้สินที่สี่หรือเปล่าเขาบอกคูเลียนกับลาวตาโร่เนี่ยเกมหน้าต้องแบ่งเบาเมสซี่ใช่นะผมว่าถ้าคูเลียนมาไม่ดีทั้งคู่เลยกินน้อยลาวตาโร่ก็เพิ่งจะยิงไปเม็ดเดียวเลยนะคูเลียนก็ถือว่าแย่
1: ก็ตอนอาเจนโดนนำ 2-0 ใช่ไหมพี่อุ๋ยที่ภาพจับไปบนอัศจรรย์อะ
0: ครับ
1: ซีเบลเน่เนี่ยโอ้โหสีหน้าบอกบุญไม่รับอะยังดีที่พลิกกลับมาชนะได้นะ
0: ครับ
1: พวกอดีตนักเตะเนี่ยมาชมเกมเยอะมากนะครับ
0: เขาบอกตอน 3-2 เนี่ยเขากลับมาเช็คแล้วนะตามที่ผมอูเอกคิมภาคคุณบอลสาริกาหรออาจจะเป็นช็อตที่เราไปห้องน้ำอะ
1: คือถ้าเช็คก็ไม่ได้โชว์อะพี่ถ้าเช็คก็คือเช็คแล้วเคลียร์ก็จะไม่เอามาให้เห็น
0: อ
1: ะ
0: บอกหวัดดีน้องอูน้องเอกอย่างนี้ต้องสวนปะสวิตต้องใส่โคลอมเบียอะไรแบบนี้เราจะเลิก 6:00 นไปด้วยกันการ์ตูนที่ผมชอบอะไรดูชินจังคุณเด็กรถเขียวโอ้โหชินจังครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมชอบดูนะหลานผมชอบดูไปด้วยกันมันกวนดิชินจัง
1: ผมไม่ค่อยชอบเด็กทะลึ่งอาจารย
0: ์
1: ผมชอบโดเรมอนมากกว่าถึงแม้ถ้าออกแนวต่อสู้เหมือนพวกเบจิต้าดากอนบอลแซ่บหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: ส่วนใหญ่ผมดูจันทร์ดาวธรรมไปดูธรรมะธรรมโมทุก
1: หรือไม่ก็นี่ไงอาจารย์ไอ้พวกไอ้ที่มีตัวกิกี้อ่ะเขาเรียกว่าอะไรขบวนการเอเวนเจอร์
0: อ๋อไอ้นมดแดง
1: โอ้ไอ้พวกหลาย
0: สี
1: น
0: ะ
1: สนุก
0: ไอ้ที่ผมชอบดู
1: ผมสนุก
0: เมื่อวานผมย
1: ังทั้งที่เรารู้ว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพระเอกก็ออกมาทีหลัง
0: เมื่อวาน
1: ตายหมดอ่ะ
0: ผมยังนั่งดูไอ้คาเมนเรเดอร์ V1 อยู่เลยเพราะผมชอบ V1 V2
1: มันก็สนุกอีกแบบนะ
0: เพราะว่าเราโตมากับไอ้มดแดงไงนะครับชอบดูคาเมนเรเดอร์ผมอ่ะเดี๋ยวเราอีกสักหน่อยแล้วก็อันนี้มั้ย
1: นี่คุณชีวิตหมายว่ารอฟังพี่2คนภาคครับขับรถจากเมืองการไปประจวบคนฟังเราขับรถเยอะมากนะเยอะมากนะ
0: ใครขับรถก็สติดีๆหน่อยนะพี่อันตรายอยู่ไกลด้วย
1: มีขับรถมันทุก22ล้ออ่ะ
0: ใช่ๆหลายท่านก็ไม่เป็นไรในเมื่อยังไม่ได้ชมก็พวกเรานะบรรยายทางเสียงเราต้องออกก่อนมั้ยจันเอก
1: ออกก่อนก็ได
0: ้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะเดี๋ยวผมกับจันเอกเขาเปลี่ยนห้องไปอีกห้องนึงไปครับห้องบรรยายแล้วเดี๋ยวตอนนี้กำลังร้องเพลงชาติกันอยู่นะพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อในเกมคู่ฟุตบอลโลกทางด้านของโคลอมเบียกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ48ทีม104แมตช์

0: มืองไทยแข็งแรง
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอในเมืองลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับ

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กาเบรียลบาติสตูตาเจ้าพ่อแฮตทริก2สมัยติดต่อกันก่อนยุคเมสซี่อาร์เจนตินามีเพชรฆาตหน้าหยกที่ชื่อกาเบรียลบาติสตูตาหรือบาติโกเขาครองสถิติที่น่าทึ่งคือการเป็นนักเตะคนแรกและคนเดียวที่ทำแฮตทริกได้ในเวิลด์คัพ2สมัยติดต่อกันคือในปี1994นัดพบกรีซและปี1998นัดพบจาเมกาสถิตินี้สะท้อนถึงสัญชาตญาณกองหน้าที่เฉียบคมและทรงพลังบาติสตูตายิงไปทั้งหมด10ประตูจากการลงเล่นเวิลด์คัพเพียง12นัดซึ่งถือเป็นค่าเฉลี่ยการทำประตูที่สูงมากแม้อาร์เจนตินาในยุคของเขาจะไม่ถึงฝั่งฝันแต่ชื่อของเขาก็ถูกจารึกในฐานะหนึ่งในกองหน้าที่อันตรายที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเคยมีมา
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดั

0: องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: นะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio ลึกคลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับก็กำลังจะเข้าสู่การแข่งขันของฟุตบอลโลกนะครับเหลืออีกทีมเดียวเท่านั้นนะครับที่จะเข้าสู่รอบ8ทีมนะครับโคลอมเบียจะพบกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับตอนนี้นักเตะก็กำลังลงสู่สนามนะครับตัวผู้เล่นก็เดี๋ยวไปทวนกันอีกทีนะครับทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์นะครับเกกอโคเบิลเป็นประตูครับแนวรับแบ็คขวาเป็นซากาเรียนะครับแบ็คซ้ายเป็นโรดริเกสส่วนคู่เซนเตอร์นะครับนิโกเอเวดี้จับคู่กับทางด้านของอาคันจีนะครับสองกองกลางจอมเก๋าครับกานิชาก้ากับริโมฟอยเลอร์นะครับขวาเป็นเอ็นดอยครับทางซ้ายเนี่ยเป็นฟาเบรีเดอร์นะครับแล้วก็กลางนี่เป็นทางด้านของอดอนยาชาลีนะครับวันนี้ยูฮันมันซัมบี้เจ็บนะครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นเอมโบโรครับขณะที่ทางฝั่งของโคลอมเบียนะครับประตูเป็นคาเมโลวากาสครับแนวรับดาเนียลมุนยอสนะครับเดวิสันซานเชสจอห์นลูคูมี่แล้วก็โยฮันโมฮิก้านะครับ3กองกลางครับกุสตาโวปูเอต้าเจฟสันเลมานะครับเจฟสันเลมาแล้วก็จอห์นอาลีอาร์นะครับ3ประสานครับฮาเมสโรดิเกสหลุยดีอาร์ตแล้วก็หลุยซัวเรสนะครับ
3: ครับเกมออกสตาร์ทแล้วนะครับจินตนาการเลยนะครับสวิตเสื้อสีแดงครับส่วนทางด้านโคลอมเบียเสื้อสีเหลืองสวิตจะบุกจากซ้ายไปขวาจากหน้าจอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่นะครับเกมค่อนข้างสูสีนะครับผู้ชนะคู่นี้จะไปเจอกับอาร์เจนตินานะครับในรอบ8ทีมสุดท้าย
2: ก็หลับตาแล้วนึกภาพตามนะครับ อย่าไปจินตนาการครับ มันจะไม่ช่วยฟุตบอลแล้วมันจะเป็นอย่างอื่นนะครับ
3: ไม่อย่าให้เขาหลับตาเดี๋ยวให้เขาดูเราไปด้วย
2: อ๋
3: อ
2: บังคับ
3: เขาก็ดูแอคชั่นเราไปด้วยใครรับชมอยู่พูดคุยกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้นะครับทางโซเชียล
2: เดี๋ยวช่วงที่มันมีโอกาสเนาะเราก็จะมาอ่านคอมเมนต์กันนะครับครับมาเริ่มเกมแล้วนะครับก็ดู
0: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
0: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน

0: จ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
6: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
7: ใครก็ต้องเตะทิ้งเหมือนกันโอ้รีบเตะทิ้งเลยครับโมฮิก้าเอเวดี้มงตั้งกลับมาโมฮิก้าบางไว้แล้วก็โอ้เจอกระแทกเข้าไปครับโอ้หลังแอนเลยครับ
8: นี่พอเห็นผู้เล่นของสวิตกระโดดมานี่เกรงตัวรอเลยครับจังหวะอู้ยเข่าลอยหรือเปล่าครับทางด้านฟอยเลอร์เอาเหลี่ยมหนาเข้าครับถือว่าแลกกันเลยนะครับในช่วงต้นเกมครับมึงทีกูทีเลยครับ
7: คือจังหวะกระโดดเข่าลอยมาเนี่ยก็พูดให้เห็นภาพนะคือเข่าลอยมาเข้าทูตนะครับเข้าไปตรงทูตพอดีโอ้หลังแอนเลยครับโบฮิก้าโอ้แต่สวิตมาวันนี้กดซะสูงเลยนะครับเนี่ยบีบตั้งแต่หน้าประตูโคลอมเบียพยายามจะแกะมาเอาแกะได้ด้วยอาริอาสครับเลาะขวามาก่อนลุยมาเรื่อยๆครับอาริอาสแล้ววางทัดลูมาซากาเลียครับมาเตะทิ้งออกหลังดีกว่ามีดีอาร์ตอยู่ข้างหลังนะครับตกใจเตะทิ้งไปเลยครับได้เตะมุมแล้วครับ
8: นี่เอาชัวร์เนี่ยพอบอลเปิดกันแรกเนี่ยมันทำให้พื้นที่ในเกมบุกของทั้งคู่เนี่ยมันมีครับโอ้โหคือตัดสินใจถูกเลยครับซากาเลียคือแตะทิ้งเลยครับถ้าไปจับบอลเนี่ยอาจจะโดนฉกได้นะครับเพราะดีอาร์ตเนี่ยปรีเข้ามาแล้วครับ
7: หวาดเสียวเลยครับเตะมุมทางซ้ายนะครับฮาเมสครับเดี๋ยวผู้ตัดสินบอกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่ต้องอย่างนี้ครับผู้ตัดสินนี่ครับไปเคลียร์ก่อนครับดีอาร์ตเก็บเข้าไปกดดันโคโบเลยคร
8: ับผู้ตัดสินจากเอลซาวาดอร์นะครับอีวานบาตัน
7: เตะมุมสาดตรงกลางมาซากาเลียมงเสยมาครับพยายามจะลุยไปครับเอ็นดอยโดนแซะล่วงไปลูกนี้ได้ฟาวครับหน้าประตูตัวเองเลยครับแดนเอ็นดอย
8: ท่านนี้บอกโหวตไปแล้ว20บาทขอได้รางวัลที่1อ่ะขอให้โชคดีนะ
7: ครับก็ถ้าเกิดได้รางวัลนะคุณอะไรอ่ะได้รางวัลเป็นรถตู้เนาะไม่เอาให้ผมได้นะ
8: ไหนคุณเอาแค่มอเตอร์ไซค์ไ
7: หมเอาหมดตอนนี้ครับ
8: ชั่วโมงนี้รางวัลไหนก็เอา
7: ครับ
8: เออช่วงนี้เราไม่มีเล่นกงเล่นเกมอะไรกันเหรอ
7: ไม่มี
8: นึกว่าจะมีเล่นเกมแจกลูกบอลนะ
7: น่าจะบดไปแล้วมั้งนะก็ถือว่าแกะกันมาได้ดีครับต้องลงต่ำไปเก็บบอลครับกานิชาก้าว่างๆอยู่ครับชาก้าอุตสาห์โคลอมเบียถอยไปรับลึกมากนะครับฝากซ้ายมาครับโรดิเกสตั้งป้อมแล้ววางผ่านมาลูกนี้แปะมาให้โอ้โหจะไปเหมือนจะเจตนาจะเปิดเข้ามาแล้วมันไม่ดีครับแดนเอนดอยแล้วก็มีธงล้ำหน้าอยู่ดีครับ
8: แต่เล่นช็อตนี้สวยครับสวิตเซอร์แลนด์กะเล่นบอลเร็วจังหวะเดียวครับบอลขึ้นเกมจากทางซ้ายครับโรดิเกสเปิดมาจังหวะแรกอ่ะจะแตะเร็วโอ้ล้ำหน้าครับขาซ้ายเนี่ยเหลื่อมนิดเดียวครับแดนเอนดอยเอ็มโบโลเนี่ยรออยู่เสาไกลเดี๋ยวแม่เปิดเหมือนจะแป๊กนะครับ
7: เนี่ยภาพจับมามัน
8: ซัมบี้ไม่น่าจะได้ลงแล้วไม่ได้เป็นชุดธรรมดาเลยนะครับวันนี้ตอนแรกคาดกันว่าจะมีโอกาสออกซ้ายตัวจริงเลยนะ
7: ตอนแรกครับหลายๆสื่อคาดว่ายังไงช่วงโมงนี้ก็ต้องตัวจริงแต่ว่าพอไกลๆตัวเล่นจะออกมาในมีข่าวมาว่ามีอาการบาดเจ็บแต่ยังไม่ได้บอกนะครับว่าเจ็บตรงไหนนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญในเกมตรงกลางครับเพราะว่าโอ้โหไปแถมเขาครับ

0: ลุยโซเลสครับโอ้นิโก้เอเวอรี่ออกบอลไปแล้วเตะล่วงเลยครับผู้สินก็เลยเป่าครับมาต้องมาเคลียร์กันหน่อยครับเนี่ยผู้สินเรียกมาเตือนหน่อยครับไม่มีอะไรเลยจังหวะนี้ไปสอยเอเวอรี่ซะงั้นเนี่ยออกบอลไปแล้วครับเยี่ยมไปย่ำลงไปเหยียบโดนพอดีครับไม่น่าเล่นครับแต่โซเลสแล้วยังไปโวยเขาอีกนะครับเข้าฟาวเขาด้วยคึกไปหน่อยครับหลุยส์โซเลสสวิตก็ค่อยๆตั้งลำกันครับลีโบฟอยเลอร์ให้มาซากาเลียต้องแปะคืนหลังก่อนครับบอลยังอยู่นะกรอบเขตโทษนะครับเอเวดี้ออกไปทางซ้ายบ้างครับอาคันจีกลับมาใหม่ครับเอเวดี้โอ้เหมือนว่าโคลอมเบียก็
1: เหมือนจะขึ้นว่าเจ็บเข่านะอาจารย
0: ์ครับ
1: มาซัมบี
0: ้แกะมันมาได้ครับอาคันจีลุยมาแล้วฝากซ้ายครับโรดิเกสรอเปิดอยู่ครับโรดิเกสเจอกับอาริอาร์ตพาทัวร์ไปก่อนครับให้มาเอ็นดอยแปะตัดเข้ามาด้านในครับชาก้าฟอยเลอร์ออกขวามาเลยครับอ่ะลุยมาทางขวาครับซากาเลียคืนกับมาใหม่ครับเรียมอฟอยเลอร์ให้มาชาก้าจ่ายยัดในมาไม่โดนตัดได้ครับลูกคูมี่แล้วลากหนีมาดีอาร์เจอลุม2สุดท้ายก็เป็นซากาเลียจิ้มออกครับเหมือนจะโดนขาดีอาร์ตออกครับตอนจิ้มครับ
1: นี่บอกว่าจำได้ว่าผู้สินคนนี้ให้ใบแดงเอเมรอนใช่ครับเขาตัดสินในเกมที่ปรากวัยเจอกับตุรกีเป็นคนที่แจกใบแดงให้เอเมรอนนะ
0: ครับทางโคลอมเบียแรกๆมาดูจะเพรสสูงนะแต่ตอนนี้มันตั้งรับต่ำเหมือนกันบอลชิง 1-2 กันมาเขาเหลี่ยมพอดีโอ้ฟาเบียลิเดอร์หมุนมาแล้วเจออาริอาร์ตครับดีดใส่ก้อยทิ้งมาดีอาร์ตดึงจังหวะก่อนเจอกับฟอยเลอร์คืนกลับไปตรงกลางชาซะแล้วต้องตั้งใหม่ครับโอ้โหเจอบีบมาเอมโบโรตามไล่มาต้องวนหนีมาครับโมฮิก้าโอ้โหเตะสกัดเอากลายเป็นดีซะอีกครับลุยมาใหม่ครับตอนนี้โอ้จะแกะกันได้ดีนะครับปุยต้าฝากไปทางขวาต้องคืนหลังเหมือนกันครับอ่ะสวิตช์กันลงมารับละมองก่อนทางซ้ายโมฮิก้าเติมมาจะให้เพื่อนวางมาแต่ว่าสวิตแกก็ตามบีบเข้ามาเนี่ยเอาไปเล่นเยอะโอ้ยเกือบโดนแย่งครับ
1: ออกบอลไม่ได้เลยครับทางด้านฮาเมสโดนบังครับ
0: เจอลุมไป2สวิตวันนี้เข้าเร็วนะครับบูรัตยาคินสั่งมานี่มาคนละแบบครับถ้าโคลอมเบียจะถอยไปลึกแต่พอเป็นสวิตเนี่ยสวิตแกจะบีบเข้าเร็วนะครับซันเชสให้มาลูกจ่ายยัดในมาเอเวดี้รอฉกอยู่นะครับบอลให้มาเอเวดี้กานิชาก้าดึงช้าก่อนมีตัวรีบไล่มาต้องคืนหลังเลยครับซากาเลียกลับไปครับเอเวดี้คืนหลังไปที่ประตูเลยครับโคเบลให้มาเอเวดี้โดนบีบอยู่ต้องแกะก่อนครับชาก้ามายังหนีมาได้ให้มาซากาเลียซากาเลียวางทะลุไปเลยเอมโบโรปล่อยให้ฟาเบียนลีเดอร์จับจิ้มหมอกซ้ายโอ้ยยังชมอาริอาร์นะครับตามมาจิ้มก่อนนี่ไม่งั้นเอ็นดอยพุ่งไปแล้วนะครับเกือบได้หลุดเดี่ยวครับแดนเอ็นดอย
1: ช่วยกันวิ่งได้ดีเลยนะครับจังหวะบริเวณสวิตแลนด์ในบอลเนี่ยโคลอมเบียไม่ปล่อยให้เล่นง่ายๆนะครับถึงตัวตลอด
0: วันนี้มุนยอดดูนิ่งเบาไปหน่อยนะอาจารย์เอกเนาะมุนยอดไม่ค่อยได้บอลเท่าไหร่
1: การดูฮาเมดเนี่ยลงมาต่ำมากนะครับเนี่ยลงมารับบอลเองในแดนของตัวเองนะครับ
0: มารับบอลจากกองหลังนะครับฮาเมดเนี่ยจะหวังให้ฮาเมดปั้นไปมุนยอดโอ้แต่ทางขวามันแน่นเกินนะครับไม่ไหวครับสวิตเองโอ้โหอยู่เป็นแผงเลยครับต้องกลับหลังมาเลยครับวางยาวดูครับเดวิดซันเชสโอ้แรงไปเยอะครับดีอาร์ตบอกโอ้ก็ปรบมือให้ครับดีอาร์ตแต่ว่ามันแรงจนออกข้างไปเลยครับซันเชส
1: ผ่านมา10นาทีนะครับวิ่งสู้ฟัดกันเนี่ยเร็วมากอินฟาติโน่นี่เดี๋ยวดูจบทัวร์นาเมนต์นี้แกดูกี่เกมโอ้ดูเกมเยอะมากอะ
0: ตาโหลมากครับแต่ช่วงหลังนี่ไม่รับโทรศัพท์แล้วนะไม่กล้ารับอะไรอินฟาติโน่ไลน์ก็ไม่อ่านแล้วตอนนี้ลูกกลางอากาศดวลลูกกลางอากาศกันโมฮิก้าจิ้มทะลุไม้ทีนึงเอมโบโรไม่ทันออกข้างไปแล้วครับ
1: โอ้
0: ปุยต้าโวยจะเอาฟาวครับเป็น
1: เนี่ย
0: จังหวะฟาวหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูครับ
1: เหมือนฟองว่าโดนเหยียบไปที่ข้อเท้านะครับรองเท้าสตั๊ดหลุดเลยครับ
0: แต่ผู้สินไม่ได้ว่าอะไรครับช็อตนี
1: ้หลุยส์โซเลส
0: ครับ
1: นี่คิดแนวรับหรือว่ามิสฟิลของสวิตก็ไม่ให้หลุยส์โซเลสได้เล่นถนัดนะถึงตัวตลอดนี่ครับ
0: ติดตัวเลยครับเอเวดี้ ลูกโมกมาครับซันเชสตั้งมาเอเวดี้ก็โมกสวนกลับมาเอาริบบอลชั้นสูงนะครับลูกกลางอากาศจิ้มมาอาคันจี้ให้มาโอ้แกะกันดีครับเอเวดี้ฝากมาทางขวาก่อนครับซากาเลียให้งอนชาก้าชาก้าบอกขยับหน่อยชาก้าฝากขวามาครับซากาเลียแทงยัดเข้าในมาเอมโบโรจะตัดในไม่ได้เหมือนกันเจอแย่งไปได้โมฮีก้าก็วางยาวๆสวนมาเอ้าดีอาร์ตเจอชนแซนวิชเข้าไปฟาวครับนะนิโก้เอเวดี้เข้าผิดจังหวะไปหน่อยก็เข้ามาขอโทษดีอาร์เลยครับเอเวดี้
1: เตะขู่ว่าไม่รู้คือถ้าเอาดีอาร์ให้อยู่ต้องเล่นหนักครับต้องเข้ามา2โอ้โหเอเวดี้คนนำฟาวครับ
0: เข้าพรวดไปหน่อย
1: สกาเลียไม่ทันแล้วนะครับก็ชิงตัดฟาวในพื้นที่ที่ไม่ได้อันตรายมากนะครับเกือบริมเส้นทางซ้ายเลยนะครับมีฮาเมสอยู่ที่บอลครับนี่ก็จอมวางบอลอยู่แล้วนะครับ
0: แกไปใช้ขีมยี่ห้ออะไรหน้าตึงเป๊ะเลยครับอายุขนาดนี้
1: เจลด้วยเจลใส่ผมด้วยลุ้นฮะฟรีคิกของโคลัมเบียครับ
0: ฮาเมสยอดโค้งมาแล้วโอ้โหจมูกอยู่แล้วตั้งมาใหม่โคเบอร์คว้าไว้แล้วครับโอ้โหช็อตแรกเนี่ยไม่มีตัวมาโมงก่อนโอ้โหเตะโคลอมเบียลอยมาหลอดเหลืองเต็มหลอดเลยครับโอ้รอดไปครับ
1: เปิดกดดันเลยนะครับตอนนั้นฮาเมส
0: แกเป็นนักเตะที่วางบอลแม่นอยู่แล้วนะครับก็หันมาไล่บอลบ้างครับตอนนั้นโคลอมเบียนานๆทีนึงเพราะว่าปล่อยให้ทางสวิตต่อบอลง่ายไปหน่อยนะครับก็ดึงช้าหน่อยครับสวิตวันนี้ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่ครับยาชารีเพราะเกมของสวิตวันนี้เป็นเน้นทางซ้ายโอ้โหทะลุมาสวยครับไปแล้วโรดิเกสเลือกวางทะลุมาลูกนี้มุมสไลด์ออกหลังไปก่อนแล้วครับได้เป็นเตะมุมครับสวิตเซอร์แลนด
1: ์เนลสันซานเชสครับอดีตเด็กของสเปอร์แล้วก็อาแจกลูกนี้ไม่เคลียร์เนี่ยข้างหลังมีตัวชาร์จอยู่นะครับคือเพย์เซฟเลยนะครับพวกนี้เตะทิ้งไปก่อนเลยหลุยส์โซเลสที่ชอบไปกัดปัจจุบันเลิกเล่นแล้วไม่ใช่เหรอครับคนละหลุยส์โซเลสครับอันนี้หลุยส์โซเลสของโคลัมเบีย
0: เหมือนกัน
1: หลุยส์โซเลสคนนี้เล่นกับสปอร์ติ้งลิสบอนที่โปรตุเกสนะครับ
0: อันนี้ชื่อเขาเหมือนน่าจะเป็นหลุยส์โซเล็กนะฮะ
1: เดี๋ยวยิงโชว์วันนี
0: ้
1: เดี๋ยวยิงโชว์ฮะ
0: เดี๋ยวรอลุ้นก่อนลูกกลางลูกเตะมุมแบบนี้อันตรายครับนิโก้เอเวดี้กระจอมโมงนะลูกเปิดคลอสมาแล้วก็โดนมงสวนไปมีจังหวะผลักกันฟาวไปแล้วครับ
1: อาเมดได้ฟาวเหมือนจะไปโดนกระแทกนะครับลูกนี้ถ้าไม่ฟาวอาเมดแล้วได้มงเช็ดเนี่ยมีโอกาสที่จะสวนกลับเลยนะครับโรดิเกสครับใช้เหลี่ยมเก่าเนี่ยยอมตัดฟาวเลยนะครับดูอีกครั้งนึงครับฟรีคิกของอาเมดลายนี้ไม่ล้ำนะครับเปิดมาลูกเน็ตวิ
0: จอร์ลูคูมี่รออยู่แล้วครับโอ้โห
1: ฟอยเลอร์เปล่าจานที่เคลียร์ได้นะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหนี่เอียงคอมาจะสะบัดอยู่แล้วนะครับคือถ้าตรงศีรษะนั้นไม่น่าเหลือแล้วครับแล้วโถมมาในกรอบ6หลาแล้วด้วย
0: ที่จอร์ลูคูมี่แกลอยเหม่งๆมาเลยครับโอ้โหรีโบฟอยเลอร์มามองดักหน้าไปก่อนนะครับผ่านมา15นาทีครับรูปเกมก็ดูสวิตจะครองบอลได้เหนือกว่าเล็กๆนะคร
1: ับ ใช่ฮะ
0: แต่ยังไม่มีช็อตหวาดเสียวอะไรกันนะครับแต่สวิตวันนี้ก็ไล่บีบดีครับนะพยายามจะไล่แกะกันตอกส้นมาอ้าวกลายเป็นดีครับฮาเมสตรงกลางสนามวางทะลุมาแล้วโดดสไลด์ดักเอาไว้เอเวดี้บังไว้แล้วก็หัวตูมเดียวทิ้งไปเลยครับฟอยเลอร์ลูกกลางอากาศลูกคูมี่มงตั้งมาก่อนมงเสยมาอีกทีนึงอาริอาร์ตเกี่ยวบอลได้ตรงกลางต้องกลับหลังเลยครับจับไปตั้งกันใหม่เลยครับมูนยอสไม่เสี่ยงครับคือเพื่อนก็พยายามจะชี้มือบอกเลยครับพอตั้งแต่สวิตไล่มา
1: บอลคู่นี้ไม่กลัวกันเลยนะครับ
0: ค
1: ือด้วยเกรดบอลมันใกล้เคียงกันเนี่ยพยายามจะเปิดหน้าสู้กันเลยนะครับ
0: อารมณ์มันเหมือนเงยหน้ามามองแล้วเหมือนตัวเท่ากันนะคร
1: ับ
0: ก็ไม่กลัวกันครับ
1: อยู่ที่หมัดใครจะหนักกว่ากันนะครับ
0: แต่สวิตอาจจะเพรสเยอะหน่อยนะคร
1: ับ แต่โคลัมเบียเหมือนจะได้เปรียบเสียงเชียร์นะพี่อู๋เนี่ย
0: ใช่ครับ
1: เหลืองนี่เพียบเลยครับ
0: คือถ้าดูมุมสูงแบบเนี้ยโอ้โหชุดเหลืองที่เป็นกองเชียร์เพียบเลยครับมีแดงๆจำแซม อย่างละติดหนึ่งนะครับวันนี้นี่คนที่ดูทำงานหนักสุดเป็นเหมือนฮาเมสนะครับฮาเมสต้องคอยลงต่ำมาเอาบอลแล
1: ้
0: วก็พอบอลคืนกับหลังก็ต้องรีบวิ่งขึ้นหน้าไปเติมเกมรุกนะครับลูกจ่ายมาครับโดยเป็นซานเชสครับมุนยอส กลับเข้ากลางมาเรือมาต้องคืนหลังเลยครับดึงช้าก่อนครับโดบิซอน
1: กลางโคลอมเบียก็มีพวกตอมเก่าอย่างเจมสันเลอมาอาริอาร์ด้วยนะครับ
0: ง้างไปง้างมาไม่รู้จะทำอะไรก็คืนหลังไปที่ประตูดีกว่าครับให้คืนหลังไปเลยครับบากาสลูคูมี่ดูคูมี่ตักด้วยซ้ายทะลุขึ้นมาหวังจะให้ดีอาร์ตแต่มันเจอกับสกาเลียกันหนากว่าครับไม่ไหวครับคือจังหวะเติมมาของโมฮิก้าสู้ไม่ได้ครับ สกาเลียก็ตัวใหญ่กว่าเยอะจริงๆจะเป็นวิสุตรับนะคร
1: ับ ใช่
0: แต่ต้องมาเล่นเป็นแบ็คขวาจำเป็นครับ
1: ฟูลแบ็คต้องช่วยเติมนะครับทั้งมูนยอทางขวาแล้วก็โมฮิก้าทางซ้ายโคตรเกมรับของสวิตเซอร์แลนด์เองถ้าไปปล่อยให้ลุยดีอาร์เล่นคนเดียวก็อาจจะลำบากนะครับต้องเติมขึ้นไปช่วย
0: ซากาเลียเนี่ยเป็นฟูลแบ็คจำเป็นแต่โมฮิก้านี่ฟูลแบ็คของจริงนะ
1: ใช
0: ่หัวแกนี่ฟูมาเลยครับ
1: มุนยอดนี่ก็ขาลุย
0: ใช่
1: เอ้า
0: ไม่รู้กันแม่จะแทงทะลุโรดิเกสต้องขอโทษกานิชาก้าครับจะแทงให้วิ่งนะครับวันนี้เน้นซ้ายเป็นพิเศษครับ
1: ไม่รู้ไปเมอร์ช็อตต่อไปหรือเปล่าหูจับบอลง่ายๆนี่ออกข้างไปเลย
0: วันนี้เลยกลายเป็นทั้งเอ็มโบโรทั้งหลุยส์ซัวเรสเนี่ยหูได้บอลน้อยมากนะ
1: ใช
0: ่คือบอลมันไปอยู่ที่ริมเส้นกันทั้งคู่ครับวันนี้โคลอมเบียเหมือนเล่นช้าหน่อยครับเวลาบอลอยู่ในแนวรับครับจ่ายออกมาจะให้ลูกนี้ยากไปครับซากาเลียก็หวดทิ้งครับ
1: คือซัวเรสยังไม่ได้เลื้อยเลยครับโอ้โหเพื่อนไหลบอลออกมาในผู้เล่นของสวิตนี่ดักไว้แล้วครับเนี่ยอย่างที่บอกก็ต้องให้โมฮิก้าเนี่ยนะครับขึ้นมาช่วยเติมเกมบุกด้วยทางซ้ายครับ
0: เพราะโมฮิก้าแกก็เป็นแบ็กจอมลุยอยู่แล้วเหมือนกับมูนยอสนะครับแต่ว่าทางฝั่งของมูนยอสเนี่ยบางทีแกขึ้นไปคนเดียวนะตัวเติมมันยังไม่ค่อยมีครับเนี่ยฮาเมสก็ต้องลงมาโอ้ไปทั่วเลยเป็นตัวฟรีไปแล้วครับฮาเมสเนี่ยลงไปอยู่หน้ากองหลังนะครับฮาเมสพยายามจะเลี้ยงฝ่ามาชิง 1-2 กันไหมพยายามจะแกะอยู่แต่ผู้สวิตยังพัวพันได้ดีนะครับต้องกลับหลังเลยครับเอาไงดีเลือกขวาอีกทีนึงครับโดนไล่ตันอยู่ฮาเมสกลับหลังดีกว่าครับปุยต้าลูคูมี่ครับให้มาลูคูมี่เอ็มโบโร่ครับตามบีบมาเริ่มมาครับออกซ้ายมาโมฮิก้าดีอาร์ตไปแล้วคืนไปกลับไปตรงกลางมาใหม่เลือกวางข้ามฝั่งไปเลยครับทางขวามูนยอดมงตั้งมาโดนแย่นิดนึงเสียจังหวะไปแล้วก็บังลูกนี้ไว้ยังลงไปเอาได้ครับเอ็นดอยเจอลุม2มาแก้ไขได้ดีครับอาคันจี้คือหลังกลับมาครับโคโบก็มองก่อนแล้ววางยาวสวนไปเลยข้างหน้ามีไหมลูกกลางอากาศครับลูกกูมี่ยังโหมไว้ได้โมฮิก้าแปะคืนไปได้ครับ
1: ทิ้งทางด้านเอ็มโบโลไว้ข้างหน้าคนเดียวนะครับ
0: ดูทรงแบบนี้เรา น่าจะมีแฮปไปต่อเวลา
1: แน่นานโตเดี๋ยวครึ่งหลังดูการแก้เกม
0: ครับ20นาทีตอนนี้เนี่ย
1: ทันกันอยู่ตอนนี
0: ้ฮาเมสเล่นกับทางด้านของดีอาร์ตพยายามจะตัดในมาโอ้ดีอาร์ตข้ามฝั่งไปเลยครับทิ้งมาทางขวาครับอาริอาสถืนกลับมาครับซันเชสกลับมาใหม่ครับเดบิวต์ซันเชสยังอยู่กลางสนามนะครับวันนี้สวิตแกบีบพื้นที่จนบางทีโอ้นักเตะโคลอมเบียแกก็ต้องมองซ้ายมองขวาก่อนนะครับ
1: ครับ
0: เนี่ยให้บอลมามูนยอดก็บนไปว่าเนี่ยมูนยอดต้องบอกเพื่อนขยับมาเอาหน่อยครับโอ้ไม่รู้จะส่งให้ใครครับข้างหน้านี่มีสีแดงครับสวิตวิ่งไล่มาแล้วครับซานเชสต้องออกมาโมฮิก้าปาดเข้ากลางมาฮาเมสจับยาวไปหน่อยโอ้ยมีการเสียบกันนะเอาบอลคุกคลิกกันอยู่ครับอยากให้มาดีอาร์ทะลุตามช่องมาซัวเรสปัดโค้งปัดทิ้งออกหลังไม่ได้แกกอโคเบอร์ครับยังดีอยู่ครับ
1: เดี๋ยวรู้ว่าเป็นปุยต้า
0: ครับ
1: ดูจังหวะตัดบอลกันตรงกลางเลยผู้สินไม่ได้เป่าฟาวนะครับจังหวะปั๊มบอลเป็นของโคลอมเบียครับดูแต่งเข้าขวาปุยต้าจริงโอ้โห
0: ปุยต้า
1: ไม่ได้มุมเท่าไหร่แต่ว่าลูกนี้ต้องรีบยิงเลยครับเพราะว่าผู้เล่นสวิตเซอร์แลนด์เข้ามาบีบครับ
0: คือบอลมันอาจจะไม่แรงแต่ว่ามันปั่นโค้งอ้อมเอเวดี้มาครับแล้วโคเบอร์อ่ะเตะมุมเลยครับเตะมุมทางฝั่งขวาครับฮาเมสรอแล้วครับ
1: ต้องระวังนะฮะซ้ายเนี่ยแม่นจะกระจับวางครับฮาเมสขึ้นมาแล้วครับเซนเตอร์ของโคลอมเบีย
0: เปิดมาแล้วก็จะสวนให้ไม่ดีครับเอ็นดอยฟาบิลีเดอร์ก็เลยตีตั๋วฟรีไปครับให้แรงไปหน่อยบอลยังอยู่ตรงกลางสนามครับตอนนี้ ดึงช้านะครับตอนนี้โคลอมเบียเพราะว่าสวิตแกกลับเข้าพื้นที่หมดแล้วครับไปเร็วไม่ได้ต้องค่อยๆตั้งกันใหม่มีโมฮิก้าเติมซ้ายมาคืนหลังดีกว่าครับกลับไปซันเชสครับ
1: สวิตเซอร์แลนด์ฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วที่กาตาร์จบด้วยการตกรอบ16ทีมสุดท้ายนะอยู
0: ่
1: แพ้โปรตุเกสไป 1-6 นะครับส่วนโคลอมเบียเนี่ยครั้งที่แล้วไม่ได้มาเล่นนะครับ
0: ครับไล่กดตั้งแต่หน้าปากประตูเลยครับฟาบิลิเดอร์โอ้โหได้บีบมาแต่ก็ยังแก้ไขกันได้ดีอยู่ครับฮาเมสจริง 1-2 กันมาโอ้โหวนมาสวยตัดตรงกลางมาแล้วนะโอ้มาแย่งคืนได้ครับอาการจี้ทำได้ดีบอลไหลตามช่องมาเอ็มโบโรเบียดสู้ไม่ได้ครับแม่ลูกูมิทำได้ดีเหมือนกันกลับมาดีอาร์โอ้โหรีไปหน่อยครับไปจ่ายให้กับซากาเลียครับเห็นว่าซัวเรสทำทางไปแล้วนะครับรีบจ่ายเกินครับ
1: อย่างสวิตเซอร์แลนด์จะระมัดระวังหลุยส์โซเลสแล้วก็ทางด้านหลุยส์ดิอาร์เป็นพิเศษเลยนะครับ
0: ใช่ครับโอ้เก๋าครับกระดิชาก้าบังให้ผลักครับดึงฟาวได้ถึงก็รู้ด้วยว่ารู้การที่ผ่านมาแกเป็นดาวซันโวนะย
1: ิ
0: งประตูเยอะครับหลุยส์โซเลสจ้ะก็ช่วงไฮเดรชันเบรกนะครับเราจะไปติดไอ้วอเตอร์เบรกนะ
1: คูลิ่งเบรก
0: ครับ
1: อ่ะก็ช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณแจ๊ดเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กนะครับ
0: ครับ
1: ช่วงนี้ก็เบรกอยู่เดี๋ยวดูข้อความนิดนึงนะฮะส่วนใครที่ว่างๆอยู่ก็พูดคุยกับเราได้นะครับทาง4689899แล้วก็เพจ Facebook คอมเมนต์กันมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: สวัสดีครับไม่ได้ฟังพวกพี่มาเป็นเดือนคิดถึงนะครับจากเวเฟอร
0: ์ได้ครับมาตามกันไป
1: พี่เอกสุดการ์ดหรืออิปสวิทครับฉายาถ้ามีให้เลือกแค่2ฉายานี้ก็ชอบม้าขาวสุดการ์ดครับผมชอบเอลบาโบอ่ะ
0: ก็คือถ้าให้เลือกอ่ะไม่เกี่ยวกับ2ทีมนี้เลยนะว่าจันเอกเป็นฉายาเอกบัญชีม้า
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ช่วงนี้ยังเครียดอยู่
0: เจ้าหน้าที่รอเลยเจ้าหน้าที่รอประกบรถเลย
1: เตะกี่โมงปลุกด้วย
0: ตื่นได้เลยนะครับเตะตีสามนะครับตอนนี้คิกออฟกันมา24นาทีแล้วนะครับ
1: คุณบิ๊กวันบอกว่า1เม็ดมีแน่ครึ่งแรกยังไม่มาเลยนะครับเดี๋ยวรอลุ้นอีกควอเตอร์ที่2นะครับตอนนี้พักเบรกอยู่สวิตก็เยอะนะพี่อู๋วันเนี้ย
0: ครับ
1: มีบอกว่า FC อู๋ครับ
0: ครับผม
1: อู๋เอกไปดูวาวจรวัตรด้วยทักทายกันแล้ว
0: คุยกันอยู่คุยในไลน์กันอยู่
1: ถามกันแล้วนะครับภาพมันจริงๆครับลุ้นไปด้วยอ๋อภาพมันจริงๆลุ้นไปด้วยจอดรถหน้าร้านได้เลยอ๋อจากพี่นี่ไงพี่วาสนา
0: อ๋อครับ
1: เดี๋ยวชวนจันมนไปก็อยู่ใกล้ๆสปทเรา
0: ใช่ใช่ตะกี้จันเอกเซิร์ชแล้วเพราะเราก็หาร้าน
1: เป็นแนวอาหารอีสาน
0: ครับ
1: ฮาเมสเนี่ยลูกพักออกบอลเล่แจ้งเกิดยังติดตาทุกวันนี้ครับน่าจะ2010เนาะ
0: แต่ฮาเมสอยากรู้จริงๆอ่ะแกไปทำอะไรมาหน้าแกตึงแบบไม่มีรอยเหี่ยวเลยนะ
1: มันเด็กหน้ามันเด็กเลยพี
0: ่เออ
1: หน้ายังหล่ออยู่เลย
0: หน้ายังเหมือนเดิมเลยครับฮาเมสโรดิเกสครับตึงเป๊ะเลยครับ
1: คุณชิดบันลังบอกว่ากดไลค์กดแชร์ให้พี่เขาหน่อยนะครับขอบคุณมากๆ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้นะครับโคลอมเบียหน้าได้ลูกแรกนะครับ
0: ก็มีโอกาสทั้งคู่ครับเมื่อสักครู่นี้กับปัวตาเนี่ยโอ้โห
1: ของปุยต้า
0: จังหวะที่ซัวเรสคืนกลับมาแล้วปุยต้าแกปั่นนะโคโบก็แต่โคโบก็กินแกยากนะประตูจากดอทมุนแกสายเซฟอยู่แล้ว
1: ดูภาพกว้างที่เห็นบนอัลจัน
0: เลยเหลือง
1: สีเหลืองเพียบเลย
0: วันนี้แฟนบอลสวิตมาโอ้โหต้องบอก 10% ได้ไหมถ้าเราดูมุมกว้างๆอ่ะโอ้โหมันมีจะสีเหลืองทั้งนั้นนะเพราะสีทีมชาติเขาชัดเจนเนาะ
1: ไลค์และติดตามแล้วครับขอบคุณมากๆนะครับคุณนันทพงศ์บอกว่าได้เวลาหวานมันกับคาร์เนชั่นเบรก
0: แล้วจะแกเปิดเพลงช่วงไฮเดรชั่นเบรกนะมากาเลน่าด้วยนะเปิดเพลงด้วย
1: โคลอมเบีย1-0ครับยิงนาทีที่60จากคุณอรุณนะครับ2ลูกมีไหมครับรวมกันคือฟุตบอลถ้าเราดูให้สนุกมันต้องยิงกันเยอะๆนะ
0: ใช่ใช่
1: ใครแพ้ชนะไม่รู้นะ
0: แต่วันนี้เกมรับทั้งคู่ยังดูเหนียวอยู่นะครับในช่วง25
1: เกมมันยังทันกันอยู่นะครับ
0: ใช่
1: ช่วงนี้ครึ่งแรกในช่วง26นาทีกลับมาลุยกันต่อนะครับ
0: ฉับบอลมาอยู่ที่อาคันจี้นะครับหน้ากรอบเขตโทษคือวันนี้ก็มาคนละแบบครับโคลอมเบียไม่ได้ไล่บี้เหมือนกับทางสวิตที่เก็บโอ้บีบยันไปถึงประตูเลยครับก็พยายามจะชี้บอกเพื่อนไม่ต้องขยับขึ้นมาครับเนี่ยหลุยส์โซเลสบอกเลยครับฮาเมสพอ พอบอลกลับไปอยู่ที่เอเวดี้นะครับ ก็ค่อยๆเล่นแหละครับพอทางฝั่งโคลอมเบียไม่ได้บีบมากครับค่อยๆเคาะกันก่อนครับเอเวดี้กับอาคันจี้หาช่องอยู่

0: คืนมาโคเบิลแต่อย่าคืนโคเบิลบ่อยนะเล่นด้วยเท้าไม่ค่อยดีนะแต่ว่ามือนี่แกอย่างเซฟครับ
1: คืออะไรก็แสดงว่าผู้เล่นโคลอมเบียพอเขาไม่ได้เข้าไปบีบสูงก็เนี่ยยังเล่นง่ายอยู่
0: ใช่ครับก็พยายามจะบิ้วขึ้นไปครับไม่ยอมครับเนี่ยกลับหลังมาใหม่ครับนิโก้เอเบรดี้
1: บอลบิ้วจากแดกหลังอันตรายนะพี่อู๋
0: ใช่
1: คือบทมันจะพลาดมันก็ง่ายๆนะครับ
0: แล้วทั้งอาคารยี่ทั้งเอเบรดี้เป็นคนที่ช้านะแล้วโคเบิลก็ไปเล่นด้วยเท้าไม่ดีนะต้องระวังนะครับอาคารยี่ออกซ้ายมาโอ้จิ้มทะลุมาได้ครับชาก้ามองแล้วกานิชาก้าเลี้ยงตัดมาเจอมือก่อนเลยครับเจมส์ซอนเลอร์มาโอ้โหเลอร์มามานี่ทั้ง5นิ้วเลยครับ
1: ก็พรีเมียร์ลีกเจอกันฮะชาก้าก็อยู่ซันเดอร์แลนด์ส่วนเจมส์ซอนเลอร์มานี่กับคริสตันพาเลทดีกรีแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับคริสตันพาเลท
0: กลายเป็นวันนี้เหมือนกันอย่างหนึ่งครับคือบอลเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ชาก้าส่วนทางฝั่งโคลอมเบียไปอยู่ที่ฮาเมสนะครับซากาเรียครับหลุดทางขวามาแล้วลากตัดในไปซากาเรียแทงทะลุมาบุกเกี่ยวไม่ถึงโอ้โหเกือบได้ยิงบริเวณจุดโทษนะครับแต่ตามบีบอยู่ต้องเตะทิ้งครับโยฮันโมฮิก้าลูกกาอากาศมงเสยกลับมาก็ไม่มีอะไรครับรับเก็บได้ครับ
1: เป็นชาก้าหรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้ที่สอดเข้าไปแล้วเกี่ยวบอลไม่ติดนะครับ
0: ถ้าเกี่ยวติดเนี่ยโล่งๆเลยนะครับมาใหม่ครับกานิชาก้ามองก่อนพยายามจะวางอยู่แต่โอ้โหข้างในแน่นเกินครับหาช่องก่อนครับฟอยเลอร์ดีโมฟอยเลอร์ลากมาดึงหนีไป2คนแทงให้มาเอโมโรคืนหลังกลับมาครับแม่ลีเดอร์ทืนหักกลับไปใหม่ทะลุทางซ้ายมัดลมตัวกวาดทิ้งไปก่อนไม่ยอมครับแม่เดนมุนยอสโอ้โหเกือบหลุดเหมือนกันครับเอ็นดอย
1: เกือบจะเสียเหลี่ยมครับนี่ล้มตัวสไลด์ทิ้งไปเลยครับ
0: เริ่มให้เห็นแล้วนะบอลสั้นๆของสวิตนะครับตอนนี้ได้คุมเกมอยู่ครับริโมฟอยเลอร์ยังอยู่ในแดนของโคลอมเบียนะครับคืนมาครับเอเวดี้ชาก้าโดนจะชาก้าแกดูกินเล่นฉลาดจริงครับเนี่ยเห็นดีอาร์ตวิ่งมารอเลยครับแล้วก็บังนิดนึงให้ชนแล้วก็ฟาวครับ
1: วิ่งใส่บอลอย่างเดียวเลยครับลุยดีอาร์ตก็พยายามจะไล่เพรสไล่บีช่วยเพื่อนนะครับ
0: เคาะมาทางขวาครับก็ต้องขยับขึ้นมาเล่นทางปีกบ้างครับริมทางด้านของลีดเดอร์นะครับคือหลังกลับมาครับอาคันจี้แทงทะลุตรงกลางโอ้โหให้มาสวยลีดเดอร์มองแล้วลีดเดอร์ลุยฝ่ามาเองโอ้โหลีดเดอร์มาเอาไปปั๊มบอลได้ฟาเบรสยิงลงได้โอ้โหเซฟได้แล้วตามมาอีกทียังไม่ได้ยิงครับโอ้โหสกัดทิ้งมาได้ครับลูคูมี่เป็นลูกทุ่มไปครับโอ้โหเกือบไปเอ้าทุ่มเร็วมาลิโมฟอยเลอร์มองก่อนตัวไกลวางข้ามลึกมาหม่งตั้งกับมันก็ไม่เข้ามือแม่ผู้รักษาประตูวากาสครับฟาเบียนลีเดอร
1: ์มีเซฟเหมือนกันดูครับลีเดอร์ซ้ายแปรยัดลูกนี้โอ้โหนึกว่าจะหลังเท้าครับเน้นแปรตรงขอบแล้วน้ำหนักมันก็เลยไม่แรงนะครับ
0: คือแกจะหลอกยิงเรียกว่าปั่นไปเสาไกลครับโอ้โหดีว่าบาการ์ดแกทุบออกมาได้ครับรอดไปครับ
1: เอมโบโลเองก็เข้าชาร์จไม่ทันนะครับ
0: จังหวะเตะทิ้งของเดวิสันซานเชสแล้วโดนไอ้ลีดเดอร์บล็อกได้ครับแล้วก็เลยตามมายิงครับโอ้โหเกือบไปอู้แต่บอลทะลุตรงกลางกันดีนะครับชาก้าครับให้มาทางซ้ายโรดิเกสครับค่อยๆไปก่อนครับคืนกลับมาครับกานิชาก้ามองแล้วชาก้าทะลุทางซ้ายอีกทีนึงโรดิเกสโอ้โหแน่นซะโอ้โหมีแถมสักดอกนึงคุณศิลป์ไม่ได้ว่าอะไรครับนี่หันไปมองเลยครับโรดิเกส
1: หมุนยอดนี่สายบู๊อยู่แล้วนะครับ
0: ไปแถมนะครับดิโก้แอลเบรี
1: ่เฮ้ยด่านครึ่งชั่วโมงแล้วอ่ะมันจะไม่ยิงเลย
0: เดี๋ยวก็มีค่อยๆมาแล้วตอนนี้สวิตช์ค่อยๆหาช่องในการเจาะอยู่โดนปั๊มเร็วแต่ว่าก็จ่ายกันไม่ดีฮาเมสก็เจอรุม3เอาฮาเมสไปเลี้ยงบอลแล้วก็คืนกลับหลังมาแต่โดนเตะไปแล้วครับ
1: โอ้เข้าบอลกันเร็วมากครับสวิตก็รู้ครับว่าบอลอยู่กับฮาเมสโรดิเกสเนี่ยจะให้เขาเล่นง่ายๆเนี่ยไม่ได้ครับอันตรายทุกจังหวะนะครับบอลแนวลึกบอลไกลบอลสั้นเนี่ยของเขาหมดอุ้ยซินเดอร์ลอสเหรอ
0: ซินเดอร์ลอสฟิลซินเดอร์ลอสครับ
1: นี่ตำนานของอาร์เซนอลเนี่ย
0: ไม่ต้องยิงก็ได้เหรอเราต้อง
1: ยิงจานแต่หน้าเขา
0: เรียกว่าซันเดอร์ล
1: อสหน้าเขาไม่เปลี่ยนนะ
0: เออซันเดอร์ลอสหน้าไม่แก่เลยนะหน้าเหมือนเดิมนะจังหวะผู้ตัดสินไม่ได้ให้ฟาวฟาบิลิเดอร์ทะลุมาทางซ้ายลุยมาแล้วเอ็นดอร์ยิงซะเลยเซฟอีกแล้วตะคุบไว้ได้ครับโอ้โหคาเมโลบากาสนี่โวยเพื่อนเลยครับบากาส
1: ขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันบังคับต้องให้ยิงอยู่แล้วนะเพราะว่าเอโมโล่เนี่ยอยู่ใกล้ครับให้ก็ไม่น่าจะผ่านแนวรับของโคลอมเบียก็ซัดด้วยซ้ายยิงยัดเลยครับตรงกรอบแต่ว่าต้องบอกว่าบาการ์ดเองก็ดักไว้ได้นะครับ
0: อุ้ยคืออาศัยจังหวะที่มูนยอร์ดแกเป็นสายลุยเนาะ
1: ใช่
0: พอแบ็กอย่างมูนยอร์ดแกลุยปุ๊บมีที่ว่างแล้วกันิชาก้าแกแทงทันทีครับโอ้ตอนนี้กลายเป็นบอลสวิตดีได้ครองบอลเยอะกว่านะครับบอลสั้นๆของสวิตทำได้ดีครับแต่ว่าแนวรุกของโคลอมเบียเหมือนตอนนี้รอสวนอยู่นะครับหาเมสบ่นเพื่อนไม่มีใครมาไล่ช่วยครับบอลเคาะมาไปฝังกันเองครับฮาเมสลุยฝ่ามาชาก้าไปเบียดเอาคืนเอาฮาเมสจ่ายได้แล้วแทงทะลุมาให้ลากลุยไปดีอาร์ตยิงอัดเข้าไปเลยยังติดเอเวดี้อยู่ครับดีอาร์ตมาใหม่อีกทีนึงวนกลับมาก่อนดีอาร์ตวนมาแล้วก็แทงทะลุตามช่องไปปูเอต้าวนอยู่หน้ากรอบเขตโทษครับถ่ายไปอาริอาร์ตไม่เอาครับเลยมาให้มาฮาเมสยอดทะลุมาแล้วก็ล่วงไปแล้วไม่มีอะไรครับไปทิ้งตัวครับหลุยดีอาร์ต
1: ดูจังหวะมีโอกาสดูครับจังหวะยกของมาฮาเมสลูกนี
0: ้โอ้ยก็โดนดึงเหมือนกันนะครับน่า
1: เอเวอร์ดี้ครับแต่ดูแล้วก็น้ำหนักยังไม่พอที่จะให้เป็นจุดโค้ดนะครับ
0: เหมือนให้ล้ำหน้าไปก่อนครับ
1: ครับ
0: ให้ล้ำหน้าไปก่อนละลูกหยอดทะลุมาครับเอมโบโรพิงไว้ให้ตัวขวามีเติมมาครับซาคาเรียรอก่อนครับคืนมาชาก้าชาก้ามองซ้ายแล้วครับเพื่อนไม่พร้อมครับชาก้าเล่นกับฟอยเลอร์นะครับทะลุมาตรงกลางครับฟาเบลิเดอร์อาชารีให้มาทางซ้ายโรดิเกสเลือกหยอดเข้าไปเลยข้ามมาหมดโมฮิก้าแก้ไขก่อนครับโมฮิก้าต้องเตะทิ้งเจอปั๊มเลยครับเอาบอลเอาออกหลังไปแล้วครับ
1: ออกเต็มใบไปแล้วนะครับก็พยายามจะเคลียร์ทิ้งมานะครับแต่ว่าไปสกเลียไปบล็อกไว้ทอร์นาเมนต์นี้หลุยส์ดีอาร์ตเพิ่งยิงไปประตูเดียวเองนะครับกองเชียร์สวิตก็ยังคึกคักอยู่นะครับ
0: แต่คู่นี้มันก็ดีอย่างนะครับเราเห็นหลายๆจังหวะเนี่ยเข้าฟาวกันมีอัดมีแถมกันก็เหมือนเอามือตีไหล่ตีก้นกันคือไม่มีอะไรคือเล่นตามเกมครับ
1: ไม่เหมือนปารากวัย
0: ลุยมาอาลีอาร์ตแหวกทะลุจ่ายตรงกลางไม่ได้ครับจอร์อาลีอาร์ตนะรอดักไว้อยู่ครับเอ็นดอยฝากซ้ายมาโรดิเกสเข้ากลางมาแล้วก็วางทิ้งมาเลยครับวิ่งแข่งกันไปก่อนครับต้องไปก่อนเอ็นดอยเจอกับเลอร์มาจิ้มได้แล้วก็โอ้โหเลอร์มาแข็งแกร่งกว่าครับลุกขึ้นมาได้เร็วกว่าครับเลอร์มา
1: ชิงจังหวะสุดท้ายเลยนะครับตัดไปได้ก่อนครับเจวสันเลอร์มาเราจะสวนเลยครับ
0: จับยาวไปหน่อยอาริอาร์ตดีดทิ้งมาก่อนครับตามมาสัวเลสสัวเลสเจอรูม2ครับหรือสัวเลสวนมาได้ครับคืนกลับมาใหม่ครับฮาเมสโอ้โหโดนดึงจังหวะไว้ครับโมฮิก้าอุตสวิตแกก็บีบเข้ามาเร็วก็ต้องตั้งใหม่ไปเลยครับคืนกลับมาตรงกลางก่อนครับปูเอต้า
1: คู่นี้ดีทั้งคู่ตรงที่ขึ้นเร็วลงเร็วนะครับโคลอมเบียพอทำเกมขึ้นช้าสวิตก็ลงมาหมดแล้วนะครับ
0: บอลจ่ายทะลุริมเส้นมาพยายามจะหาข้อมูลยอดเจอปั๊มพอดีแล้วมีธงครับโอ้โหล้ำหน้าไปนิดเดียว
1: มาอีกแล้วมูลยอดแนวรับอย่าประมาทนะครับแล้วถูกคู่ซะด้วยครับมูลยอดกับแบ็กซ้ายอย่างโรดิเกสเนี่ยโอ้ยนิดเดียวครับนิดเดียวจังหวะที่จะเอียงตัววิ่งนั่นแหละครับพยายามจะแหวกมาลูกนี้อย่างดีครับแนวรับของสวิสเช็คไลน์ได้แม่นนะครับ
0: ฮาเมสตอนนี้นะคือหลังจากจบบอลโลกนะโอ้โหขายครีมใน TikTok ได้เลยนะหน้าตึงจริงๆ
1: เป็นพรีเซนเตอร
0: ์โอ้พรีเซนเตอร
1: ์นี่อาจารย์ไอ้น้ำยานี่ผมอะเจลอะเจลอะ
0: อ๋อเจล
1: ตอนนี้เป็นฟรีเอเจนต์อยู่นะฮาเมสอะ
0: อืมโอ้แต่ถ้าเล่นแบบเนี้ยเดี๋ยวก็มีสโมสรนะครับไม่ต้องกลัว
1: ไปดูดินาเบกมาดูว่าเกมเนี้ย
0: แต่หลายคนเป็นฟรีเอเจนต์เยอะนะครับเพราะว่ามันหมดสัญญาพอดีครับก็เลยยังเป็นตัวฟรีอยู่แต่ว่าสวิตวันนี้ก็ก่อกวนได้ดีนะครับแนวรุกข้างหน้าก็พยายามบีบวันนี้ต่อบอลกันยากครับโคลอมเบียอาริอาสเลอมาให้มาอีกทีวันไกลตัวไปหน่อยเลยยังมาได้อยู่อาริอาสจ่ายสั้นไปแล้วครับโดนฉกได้ครับนิโกเอเบดี้โอ้โดนบีบมาเอาคืนมาอักคานจี้ฟอยเลอร์ต้องออกซ้ายไปก่อนครับโรดิเกสวันนี้กลางเริ่มจะทันกันแล้วนะครับ ขึ้นยากทั้งคู่ครับทั้งกลางสวิตแล้วก็โคลอมเบียนะครับเนี่ยโดนบีบไปมาในหูสวิตก็ไม่กล้าออกบอลเหมือนกันครับอาคันชี
1: ครึ่งแรกเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับ
0: จะพยายามพลิกแหมวนสวยครับยังทำได้ดีครับฟาเบรีเดอร์ต้องกลับหลังมาใหม่นะครับวนกลับมาเอาครับจาชารีมาทางซ้ายค่อยๆค่อยๆขึ้นก่อนครับโรดิเกสโอ้โหโคลอมเบียมันลงไปแน่นตับเลยครับไปอยู่ในฝั่งตัวเองหมดเลยครับ
1: เส้นนี่ปิดแน่นมากครับ
0: เอมโบโรจะให้ก็ไม่ได้เอมโบโรมาจิ้มคืนเอามาเข้าทางพอดีจับแทงทะลุมาลูกนี้โอ้โหให้มาไกลไปหน่อยเอเวดี้คืนหลังได้ครับโอ้โหนิดเดียวดีอาร์ตบอกเพื่อนนิดเดียวครับ
1: มีฟาวก่อนหรือเปล่าว่ามีเสียงนกหวีดจากผู้ตัดสินนั่นนะครับ
0: เหมือนล้ำหน้านะเหมือนดีอาร์ตจะเหลื่อมๆอยู่นะครับ
1: ยังไม่มีโอกาสที่จะได้เล่นในเกมสนามของตัวเองครับนี่ครับกล้องจับมาที่มูรัตยาคินครับก็ยังไม่ถึงกับเครียดนะครับรวมไปถึงทางด้านทางด้านกุนซือของโคลอมเบียด้วยนะครับ
0: กุนซือโคลอมเบียเนเจอร์ลอเรนโซ่ไม่เครียดก็ไม่ได้นะตะกี้หางคิ้วอีกฝั่งมาชนกันแล้วเพราะตอนนี้ถ้าโดยรวมลูกเกมดูเป็นรองอยู่นะคร
1: ับ
0: ครองบอลจังหวะโอกาสบุกมีไม่เยอะต้องรอส่วนนะครับเนี่ยสวิตแกก็ไปกดจนต้องเตะเปิดยาวๆดีกว่าครับวากาสวางบอมมาเอเวดี้ดีดทิ้งไปก่อนลูกกลางอากาศเอาอาคารที่ขึ้นแล้ววืดอาคารที่โดนบางเหลี่ยมโอ้โหเข้าแล้ววืดเอาฮาเมสเข้าเหลี่ยมซ้ายด้วยฮาเมสแทงทะลุมาหน้ากรอบไปโทษแต่งเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้ก็ยังใช้ขาดักไม่ได้ครับลิโมฟอยเลอร์
1: จังหวะยิงด้วยขวาของลุยโซเลส
0: เหมือนเดิมครับ
1: ขึ้นมาได้จบแบบนี้นี่มีลุ้นเลยนะครับฮาเมส
0: เข้าบอลพรวดพลาดแกตามทรงแกเลยครับพยายามจะไปครับมูนยอดวางข้ามทิ้งมาเอาสกัดกันแล้วโอ้โหจะตีลังกาแล้วซัดลูกนี่โอ้โหมันผิดเหลี่ยมครับไปนู่นเลยคนละทิศคนละทางเลยครับเอายังได้อยู่เปิดกลับมาใหม่ครับบอลมันออกหลังไปแล้วครับได้เตะมุมเลยครับโคลอมเบีย
1: จังหวะจะกระโดดฟาดของลุยดิอาร์ตคงเห็นผู้เล่นของสวิตนั่นแหละครับเขาก็ยั้งนะครับรับบอลไปถึงท่าปุยต้าวิ่งมากดด้วยขวาแล้วก็ไปติดบล็อกโอ้โหถ้าฟาดเนี่ยมีสิทธิ์น็อกได้เลยนะครับเนี่ย
0: ฟาดนี่เต็มหน้าเลยอะอาริอาร์ตไปถึงเส้นหลังเจอบล็อก2ยังออกหลังอยู่ดีครับได้เป็นเตะมุมอีกทีอะโคลอมเบียเข้าสู่นาทีที่40แล้วนะครับยัง0-0อยู่นะครับ
1: คอนเน่ต้องระวังพวกแนวรับนะครับเดี๋ยวซานเชสเล่นลูกกลางกราดดีนะครับหรือว่าฮาเมสเดี๋ยวดูว่าใครเปิดฮาเมสไม่ได้เปิดเอ้าเช็คอะไรอะ
0: ไม่ให้เป็นเตะมุมหรือเปล่าใช่ครับเนี่ยภาพจับมาบอลโดนขาอาริอาร์ตเต็มๆเลยครับไม่ให้เตะมุมครับ
1: ลีดเดอร์เนี่ยไปขวางจังหวะแรกนะครับ
0: คือจังหวะเตะอัดเขาแล้วบอลมาโดนขาตัวเองในจังหวะสุดท้ายแล้วอ่อนพุทธศิลป
1: ์
0: ตัดสินได้ดีนะตอนแรกให้เป็นเตะมุมไปแล้วนะครับคือแล้วก็มากลับเป็นไม่ให้ครับ
1: โอ้ขึ้นไปบีบข้างบน4ทัวร์ครับโคลอมเบีย
0: โคเบลอย่าเล่น
1: โคเบลยังไงยังไงบิ้วหรือโยนบิ้วหรือโยน
0: เล่นสั้นครับเอเวดี้ต้องบอมเลยครับเอเวดี้วางไปเลยครับเป้าหมายเอมโบโรมามีโดนดึงนิดนึงไม่ฟาวครับซานเชสครับจ่ายยัดมาครับแหมอาริอาร์ตขอออกขวาไปก่อนครับมุนยอดแม้แต่มุนยอดวันนี้ดูเหมือนเวลาแกขึ้นเพื่อนไม่ค่อยลงล็อกกับแกเท่าไหร่นะต้องคอยชี้ครับว่าให้ขยับมารับบอลต่อหน่อยครับเพราะว่าสวิตแกเข้าเร็วนะครับเอาจังหวะจับเอมโบโรไปแย่งมาได้ก็คือหลังกลับมาครับชาก้ามองแล้วซ้ายวางอยู่ไข่มาฟาเบรีเดอร์เป็นทางด้านของยาชารีครับวางทะลุมาแล้วโอ้โหมาเลือกเล่นช็อตยากครับยาชารีแต่ว่าจะให้กันอีกชาก้านะครับ
1: ช่องนี้สวยครับถ้าเปลี่ยนจากชาก้าเป็นเอ็นดอยนี่ไม่น่าจะเหลือว่าโอ้โหคือสปีดไม่ทันแล้วนะชาก้าคือพอสปีดตัวเองคิดว่าไม่ทันแล้วหยุดเลยครับไม่ฝืนนะ
0: แกก็เจ็บใจเนาะ
1: มันห่างไม่เยอะ
0: แล้วครับโอ้ดันเป็นชาก้าครับโอ้โหตะกี้เป็นลีดเดอร์เป็นเอ็นดอยที่เร็วๆเป็นปีกนี่โอ้โหน่าจะได้ซัดไปแล้วครับแต่ลูกนี้ให้ดีนะครับยาเชรี่วันนี้บทบาทอาจจะน้อยไปหน่อยครับยาเชรี่มาเล่นแทนมันซัมบี้อะครับ
1: ใช่ก็เหมือนเอมโบโลไปยืนดึงผู้เล่นแล้วให้ตัวสอดเข้ามาเล่นนะครับสวิตเซอร์แลนด
0: ์ ทางเอเวดี้ให้บอลเกือบขาดครับดีว่าฟอยเลอร์ทำได้ดีเอเวดี้ต้องคืนหลังครับกลับไปที่เกกอโคเบิลดีกว่าครับตอนนี้โคลอมเบียเริ่มหันมาบีบสูงอีกแล้วนะครับสวิตพยายามแกะครับแกะกันมาได้เอ้าไปกักกันเองไม่รู้กันครับจ่ายแล้วบอลมันพลาดทางซ้ายขึ้นมาโมฮิก้าครับแต่สวิตหูบักดักทางหมดแล้วครับกุยต้าต้องลงไปต่ำเหมือนกันนะครับกุยต้าไม่งั้นบอลไม่ถึงข้างหน้าครับซานเชสออกขวามาครับบุญยอดเจอเอ็นดอยเข้ามาแล้วไม่ไหวครับกลับมาเลอมาก็ต้องวนคืนหลังดีกว่าก็ไม่ไหวแล้วครับโอ้สวิตก็จิ้วไม่ไหวครับ
1: ดีพี่เองดี
0: วางมา
1: คึกคักหน่อย
0: ครับผมจะดีดไปนิดนึง ไปเอามาได้ความขยันเลยครับโซเลสออกขวาทะลุมามูนยอดเปิดจับเข้ามาสไลด์ทิ้งออกหลังไปได้ครับรีโมฟอยเลอร์โอ้โหโซเลสเสียดายครับเปิดลูกนี้ก็ได้ลุ้นเลย
1: ดูพื้นที่ช่องมันมีครับออกขวาก่อนครับโคลอมเบียมูนยอดเปิดมาเนี่ยแม่จังหวะเรียกว่าวิ่งข้ามไปแล้วเนี่ยผู้เล่นของสวิตเซอร์แลนด์ครับตัวสุดท้ายฟอยเลอร์ครับคือแย่เท้าทิ้งออกหลังไปเลยครับ
0: คือสุเล็กข้ามลูกเนี่ยข้ามดีครับเพราะว่ามันไปถึงดีอาร์ตแน่เอาเตะมุมปัดเข้ามายังโมงได้อยู่ลูกอากาศกับเอโมโรอโมงตั้งมาคิกยังลูกอากาศกันอยู่ในกรอบเขตโทษนั่นแหละครับสุดท้ายงัดมาเอโมโรจะสวนลูกนี้เอ็นดอยไปได้ไหมเอ็นดอยจังหวะจับยาวไปนิดนึงยังไปได้อยู่สุดท้ายฟาวไปก่อนครับโอ้เอ็นดอยไปดึงโมฮิก้าครับมาโอ้ยาชาลีเซ็งเลยครับอุตส่าห์นึกว่าจะได้หลุดแล้ว
1: มือซ้ายไปดึงเสื้อเสียเหลี่ยมไปแล้วนะครับทางด้านเอ็นดอยพยายามจะจิ้มสปีดหนีไม่ทันนะครับ
0: เอ็นดอยยังโอเคนะถ้าติดดอยตอนนี้หนักครับตาไว้เต็ม
1: กลัวจะไม่ติดดอยจะติดอย่างอื่น
0: ครับ
1: โอ้ถ้าวิ่งแบบนี้โอ้ถ้าแรงไม่ถึงเนี่ยหมดกันง่ายๆเลยครับ
0: ใช่
1: ครับวิ่งกันคึกมากเลยครับ
0: คือบอลมันถึงตัวตลอดนะพอบอลมันถึงตัวกันวันนี้มันก็เลยมันต้องเลี้ยงหนีใช้กำลังเยอะครับ
1: ครับ
0: คู่นี้อยู่ที่ใครจะหมดก่อนกันเลยครับ
1: เหลือแต่จังหวะผีจับจัดสักลูกนึงอ่ะ
0: ต้องโวยเพื่อนหน่อยครับคาเมโรบาการ์ดบอกให้ขยับกันออกไปหน่อยครับแกจะได้เตะเปิดได้ครับบาการ์ดเนี่ยไม่รู้จะให้ใครเล่นสั้นดีกว่ารูกูมี่ก็คืนกลับไปใหม่ครับประตูวากาสเข้าสู่นาทีสุดท้ายแล้วนะครับยังไม่รวมทศนะครับมุนยอดครับขยับลงมาเอาโหโดนบีบกลับหลังดีกว่าครับคืนประตูไปเลยครับวากาส
1: เก่าอยู่แล้วนะครับผู้เสาตัวใบ37เล่นที่แอตลาสนะครับที่เม็กซิโกตอนนี้ก็คงจะไม่มีใครอยากเสียแล้วช่วงท้ายเกมครึ่งแรกเนี่ย
0: คือเหมือนก็
1: เน้นครองบอล
0: ให้หมดเวลาเนาะดูเล่นการครองบอลดีกว่า
1: คือถ้าพลาดช่วงนี้เนี่ยโอ้โหเวลาจะเอาคืนมันน้อยนะครับ
0: นาทีบาปด้วยครับเนี่ยก็เลยเน้นเคาะกันอยู่ตรงนี้ครับแบ็คโฟร์กับประตูต้องเตะดีกว่าครับอากาศไม่เสี่ยงครับบอมยาวๆไปเลยบอมยาวมาก็ติดเอเวดี้จังหวะอาริอาตีเข่ากลับหลังไปครับเดวิดสันซานเชสคืนกลับมาใหม่อีกทีครับทางด้านของวากัส
1: ทดเจ็บครึ่งแรก3นาทีนะครับโอ้แล้วเกมแบบหยุดยาวแทบจะไม่มีเลยนะ
0: แล้วคู่นี้มันก็ไม่ค่อยเกเรกันด้วยนะตามเกมกันตลอดครับบอลยาววางมาโรดิเกสก็งัดกลับไปใหม่โมงตั้งคืนมาก็ดวลลูกกลางอากาศครับชาก้าโดนหนุนจังหวะนี้โอ้โหหล่นแอกลงมาเดนดอยครับเจอหนุนก็ไปลุกขึ้นมาโบยเลยครับ
1: โดนบ้างเดนดอยถึงตรงนี้ผู้สินเองก็ยังไม่ได้แจกใบเหลืองนะครับโอ้ไปใช้แขนผักจังหวะลงเนี่ยครับไปเจ็บ
0: โอ้โหตอนลงใช้โครงลงพื้นครับแดนแอนดอย
1: แอคชั่นก็เกินไปครับแดนแอนดอยเป็นในพรีเมียร์ทั้งคู่นะครับบุญยอดกับแอนดอย
0: ก็จะไปลุ้นจากลูกทั้งเตะเนาะจะบอมยาวๆเข้าไปฟรีคิกมันระยะไกลนะครับริมเส้นทางซ้ายเลยครับไปลุ้นกับเอเวดี้อาคันจีเอาเล่นสั้นครับฟอยเลอร์กับชาก้ากลับมาตรงกลางครับฟอยเลอร์พยายามหาช่องก่อนโอ้โหมันแน่นเกินครับฮาเมสแกมาบีบไปจับฝืนไปเองครับโรดิเกสเอาจิมออกไปซะเองครับเล่นยากเองอะโรดิเกสจะเอาฟาวล์ง่ายไปครับ
1: เพื่อนไปรออยู่ในกรอบ18หลามไม่ได้ขึ้นเลยครับเลือกที่จะไม่โยนนะครับสวิตเซอร์แลนด์

0: ้องเตะทิ้งนะครับดาวิดซอนซานเชสบอมยาวๆเลยดีกว่าโอ้โหลึกไปถึงนู่นเลยครับเกกอโคเบิล
1: ยาวจริงนะลูกเนี่ยเลยทางด้านลุยอาร์ตไปด้วย
0: แกเหมือนเตะทิ้งครับโดนบีบมาแล้วครับก็เข้าสู่นาทีสุดท้ายการทดเวลานะครับ3นาทีครับเล่นดึงทั้งคู่แล้วเหมือนกันครับช่วงท้ายนี่รู้เลยครับว่าไม่กล้าเสี่ยงอ่ะใช้บอลยาววางมาครับทะลุมาไปที่มุมธงก่อนใช้ตัวบังไว้ครับจอลูกูมี่แล้วก็บังได้ครับออกข้างไปเลยครับ
1: ครับแล้วโคลอมเบียได้ทุ่มด้วยนะเดี๋ยวไม่ถึงนาทีแล้วนะครับกับการทดเจ็บครึ่งแรก3นาทีพี่ดูผมของยาคินเลยนี่ก็เนี๊ยบเหมือนกันนะ
0: ใช่เนี๊ยบเลยเอาแหมโมฮิก้า
1: ไม่ฟาวหรือเปล่า
0: จังหวะ
1: มีใครไปแถมไหม
0: ออกบอลเตะไปโดนเขาเองครับแหมแกร้องจากเลยครับ
1: ก็ออกแอคชั่นด้วยนะครับโมฮิก้าก็หวังเรียกฟาวจากผู้ตัดสินนะคร
0: ับใช่ครับแต่จะดูแกเชิงครับลูกเนี้ยท่านเอกก็ดูดิเนี่ยดูดิโอ้โหเจ็บอะไร
1: เจ็บเกิน
0: โอ้โหเตะไปแล้วไปเฉือนเฉือนก้นเขานิดเดียวเอง
1: ในเป็นสวิตได้ทุ่มเลยครับ
0: ใช่ครับ
1: สามนาทีกำลังจะครบแล้วนะครับ
0: ทุ่มไปแล้วขยับจับบังฟาเบริเดอร์โดนฉกไว้ก่อน5เมตรวางยาวๆสวนมาเอเวดี้ต้องดีดคืนหลังยังได้อยู่ครับโคเบิลโดนไล่มาแล้วแล้วก็3นาทีหมดพอดีเป๊ะเลยครับในครึ่งแรกครับก็เสมอกัน 0-0 นะครับสวิตกับทางด้านของโคลอมเบียนะครับกินกันไม่ลงนะครับผม
1: เป็นฟุตบอลที่มันทันกันนะครับรูปแบบวิธีการเล่นแล้วก็รวมไปถึงการวิ่งสู้ฟัดของทั้ง2ทีมนี่เหมือนมันชิงจังหวะกันด้วยนะพี่บุญไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับอ่ะก็เดี๋ยวไปดูการแก้เกมนะครับของโรเลนโซกับทางด้านยาคินว่าครึ่งหลังจะมากันยังไงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมไปเก็บเอสเพรสนิดนึงพี่หู
0: ครับผม
1: ทาง4689899นะครับบัตรดีนะเอกนะอูกะดึกๆแล้วก็แฟนรายการ99ทุกท่านฟังอยู่นะคะฟังอยู่สนุกเกอร์ขับบางชั้นค่ะมอนโลคืนนี้หนูเชียร์ทีมที่ดูเป็นรองแต่ต้องเคยลงทุน
0: ครับผม
1: ฮาเมสตอนนี้อยู่กับมินิโซตายูไนเต็ดนะครับไอเห็นลงไปสัก6-7-8เกมประมาณเนี้ยทางหน้าฮาเมสโรดิเกสนะครับ
0: แต่ทัวร์นาเมนต์นี่เล่นดี
1: ใช่
0: นะเป็นกลับมาเป็นหัวใจสำคัญของทีมเหมือนเดิมครับ
1: พวกก่อนนั้นนี่เห็นเขาไปเล่นอยู่ในเม็กซิโกกับคัพเลออนอ่ะ
0: ช่วงหลังก็เป็นเหมือนนักเดินทางนะย้ายไปหลายทีมนะครับ
1: อาศัยสภาพร่างกายแล้วก็ความเก่ายังยืนระยะต่อได้เพราะว่าฮาเมสโรดิเกส34ปีแล้วนะครับ
0: ครับ
1: อยากดูยิงจุดโทษเอกอูว่าไงเดี๋ยวพี่จอนคลอง6
0: ก็มีโอกาสนะพี่จอนเพราะว่าดูทรงแกก็เหมือนบุกไม่เต็มกันเน
1: า
0: ะยังเสียวๆว่าทั้งคู่เหมือนแบบยังกักๆกันอยู่ครับ
1: ครับผมคุณซิงเกิลแบงคอกนะครับส่งมาโอ้เยอะเลยผมประมาณว่าชอบสไตล์การพากย์แบบเราอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าแต่ละคู่มันก็มันแล้วแต่สไตล์อ่ะ
0: คือถ้าส่วนใหญ่เอาแบบถ้าโดยตรงกันนะพากย์กันไม่ค่อยดีหรอกมีคู่เราฟังสนุกแล้วคู่แรกผมหลับนะคู่แรกผมหลับนะ
1: หลับอะไรเห็นพี่ลุ้นเมสซี่อย
0: ู่ผมก็เอาวตารมาด่าอยู่เหมือนก
1: ัน
0: อ๋อ
1: เหรอ
0: มาด่ากูเล็กกับไอ้ฮิมอยู่ช่วงปากผมก
1: ็นี่เป็นความสามารถของหูใหญ่นะ
0: ครับ
1: จริงบอลคู่นี้ถ้าถามว่ามันสนุกมากกว่าคู่แรกไหมมันก็ไม่สนุกเท่าคู่แรกหรอกแต่เราพากย์มันสนุกได้ไง
0: ใช่เขาถึงบอกว่าเราดีกว่าจริง
1: ใช่ดีกว่าทุกมิติแล้วกันทั้งเรื่องภาพบอลเรื่องเสียงเรื่องหน้าตาอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ฐานะเนอะ
1: เดี๋ยวเรื่องฐานะเป็นไปสักอันเนี่ยนี่ไงผมถึงอยากได้ของรางวัลรถยนต์รถตู้เนี่ย
0: อ๋
1: อแต่ว่าเป็นพนักงานแล้วมันโหวตไม่ได้ไง
0: จันเด็กไม่ได้ใช่ไหม
1: เนี่ยโหวตไม่ได้ผมเสียดายมาก
0: ครับอย่าลืมนะเอ็มกอดนะ
1: ใช่
0: กอดของเรานะ
1: เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเข้าไปดูได้ฮักเขาก็ไปสาบอกว่าผมก็ยังอยู่นะครับขอให้มีกระพริบในโทรศัพท์ประมาณนั้นก็เปิดฟังเราไปด้วยเดี๋ยวถ้ามีสกอร์เพิ่มเนี่ย
0: ยังมีเวลาอีกครึ่งนึงนะรอดูการแก้เกมของทั้งสองกุนซือก่อนผมว่าครึ่งแรกเขาไม่ใส่เต็มทั้งคู่เลย
1: ใช่
0: ดูเหมือนยังกักกันอยู
1: ่คุณเล็กสารบูรณ์บอกว่าโคลอมเบียสู้ๆใครฟังอยู่ที่ไหนส่งมาบอกด้วยนะครับ ผมขอไปเก็บทาง YouTube นิดนึงมีบอกอยากดูจุดโทษผู้สินบอลโลกครั้งเนี้ยค่อนข้างตัดสินดีนะครับ
0: ใช่มี
1: โดยรวมนะ
0: มีแย่ก็
1: ม
0: ีนะอย่างไอ้ผู้สินอุซเบย์อ่ะก็โอเคแต่ว่าเกมนี้ก็ถือว่าดีนะ
1: ใช่
0: เมื่อกี้เราได้เห็นช็อตไอ้บางช็อตนะครับ มาเป่ากลับไม่ให้ฟาวก็มีตะเกียจังหวะจะได้เตะมุมแล้วแกก็พลิกกลับมาไม่ให้แล้ว
1: ยังไม่มีช็อต
0: แล้วพอมาดูภาพช้ามันก็ใช่จริงๆตัดสินถูกต้องอยู่ครับ
1: คุณไก่แจ้บอกว่าใครพลาดเนี่ยโดนครับสูสีสวิตบุกเบือนอียิปต์ประมาณนี้แล้วก็ผมงงอยู่จะชั่วโมงแล้วครับพี่อู๋พี่เอกฮาเมสได้บอลบ่อย อยู่แล้วฮาไหมอยู่ไหน
0: ยังไม่ไอ้นี่เขาดีแต่ช่วงนั้นเขาพลาดไม่ค่อยดี
1: เฮ้ย
0: เราด่าทุกช่วง
1: แต่เขามาฟังเขาหลังก็ไม่รอบแปดไม่มีเราที่ซวยอีกนะ
0: โอ้ยเนี่ยเขาพากดีเขาพากดี
1: เอาจริงถ้าพากโนหนึ่งของขึ้นก็ต้องบังอ่ะ
0: ใช่ใช่ต้องบังแล้วกูสองนี่ก็เป็นเรา
1: จริงไอ้ห้าไหมเรามุกกันเฉย
0: ใช่ใช่จริงผมชอบนะ
1: ชอบ
0: นะชอบ
1: เราฟังเขาประจำคือพากสาระก็ดี
0: ครับ
1: หรือจะเอาแบบฮาเขาก็ดีอ่ะ
0: ไม่ทันแล้วล่ะไม่ทันแล้วดูปลอมมาก
1: พี่เดี๋ยวพี่เอารอบแปดพี่อยากได้คู่ไหนอ่ะ
0: ครับ
1: เนี่ยหรือถ้าไม่มีก็ไม่ต้องไปแปลกใจนะ
0: ครับผม
1: โคลัมเบีย 2-0 วันนี้สวิตน่าจะนำชัยครับจากพี่วัฒนา
0: ครับ
1: คุณไก่แจ้บอกสวิต 2-0 โคลัมเบีย 2-0 ผมเชื่อว่ามี1เม็ดแน่ๆครับครึ่งแรกไม่มาเลย
0: ไม่มาครับครึ่งแรกครึ่งแรกโอกาสน้อยมากเมื่อสักครู่นี้ค่า XG นี่โอ้โห 0.0 ติดเลยมีโอกาสกันยิงฝั่งละครั้งไง
1: ใช่
0: นะครับ
1: คุณแอนโทนีบอกว่าบอลเล่นกันเร็วทีมยุโรปหมดแรงไวกว่าอเมริกาใต้ประมาณนั้นนะครับ
0: อากาศมันเอื้อเนาะมันเหมือนเล่นในบ้านเนาะ
1: ครับนี่คุณวินเซนต์นะน่าจะคุณวินเซนต์บอกว่าเชนตีน่าเล่นประมาทครับแต่พลิกนรก 0-2 กลับมาแซงได้ 3-2 หรือจะเชื่อประมาณนี้
0: ผมว่าไม่ถึงเชิงประมาทหรอกผมว่ามันพอมันไปโดนเร็วอ่ะพอไปโดนเร็วแล้วจุดโทษนั้นไม่ได้คืนไง
1: ต้องชมอียิปต์ด้วย
0: แล้วไปโหมซะจนโดนลูก2อ่ะเนาะ
1: จริงคืออียิปต์ชุดนี้มันมีตัวดีเยอะนะคนอาจจะมองข้ามอียิปต์อ่ะคนอาจจะโฟกัสมามูดซาร่าแต่เด็กๆอียิปต์ชุดนี้มันเล่นดีนะครับ
0: ใช่ใช่ใช่นะ
1: ครับเล่นกันเหมือนกลัวชนะ
0: ผมว่าตอนนี้ด้วยความที่บอลมันสูสีดูเกรงกันมากเลยนะกว่าจะลุยก็ไม่กล้าลุยกันเท่าไหร่ครับก็เลยออกมา
1: โอกาสยิงคนละครั้งอ่ะสวิตยิงตรงกรอบ
0: ไม่เยอะใช่ครับ
1: คู่นี้มันไม่เท่าคู่ไอเจนกับอียิปต์เลย
0: ใช่ๆครับ
1: พอสกอร์มันไม่มีเน
0: า
1: ะบ่าว
0: คู่นั้นผมว่าด้วยความที่ประตูมาเร็วแล้วว่าอาเจนก็ต้องโหมเอาคืนนะแต่คู่นี้พอมันยัง 0-0 อยู่เนี่ย
1: ครับ
0: ยิงช่วงท้ายเนี่ยเห็นป่ะช่วงทดเวลาด้วยโอ้โหเคาะกันไปเคาะกันมากลัวครับ
1: คุณแอนโทนี่บอกว่าทานข้าวต้มปลาเก๋าทรงเครื่องดูบอลครับดีเลยเดี๋ยวนะทดแค่3ครึ่งแรกจบเลยไม่ได้ลุ้น
0: ใช่ครับ
1: บอลมันไม่หยุดนะคุณบิ๊กวัน
0: ใช่ๆมันไม่ค่อยได้หยุดไม่ค่อยได้ฟาว
1: ก
0: ันด้วย
1: เผลอๆ3นาทีก็ไอ้3นาทีช่วงเบรกนั่นแหละ
0: ครับ
1: คู่นี้2ลูกมีมั้ยครับ
0: น่าจะดู
1: เดายากอ่ะ
0: ผมว่าไม่แน่นะอาจจะแบบใครได้ประตูโทนประตูเดียวแล้วก็ชนะไปเลยเนาะ
1: ใช่
0: เพราะดูมันระวังหลังกันเหลือเกินนะครับ
1: ครับพี่ประภาพันธ์บอกว่าสวัสดีค่ะคุณอู๋คุณเอก
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: คุณเชื่อมงใช่ไหมบอลน็อกเอาท์ทุกทีมต้องระวังตัวพี
0: ่
1: ใช่ใช่ใช่ฟังอยู่ที่อเมริกาครับบ่ายโมง52นาที
0: Hello everybody what's up
1: แต่คุณปอนซูธนูสายแตง
0: อันนี้นะครับเราเด็กนอกด้วยนะ what's up what's up
1: เมื่อกี้มีคนฟังจากยุโรปใช่ไหม
0: ครับ
1: ทางภาคฝั่งยุโรปก็มีนะนี่จากทางด้านอเมริกานะสวัสดีครับฟังจากญี่ปุ่นนี่ไงคุณเบลไงญี่ปุ่น
0: ฮัลโหลชิวาโตมาซาซูซูกิยามาฮ่า
1: เขาแบบภาษาโดเรมอนนั่นโดเรมอนอ่ะ
0: โอ้มันไม่ได้เด้แต่โดเรมอนอันนั้นมันไม่ได้เลยเสียงมันเย้ายวนแล้วกัน
1: สมแล้วก็พี่เป็นพิมพ์ใหญ่อาร์เจนตินากับอังกฤษสุดท้ายก็ชนะทั้งคู่ประมาณนี้นะครับคุณบ่าวดูจากประเทศพม่าครับฟังอยู่ในรถครับแต่คุณสุริยาม
0: ิงกระบานะครับ
1: อาจารย์เอกอาจารย์อู
0: ๋ครับผม
1: ภาคตาสว่างเลยจากพี่วาสนา
0: ครับ
1: ถ้าเราต้องตาสว่างมันต้องจุดโทษนะ
0: ครับ
1: มันต้องจุดโทษนะ
0: ต้องตาสว่างครับถ้าเกิดเราหลับเนี่ยจะไม่จะเป็นเดดแอร์ก
1: ็จะมีแค่เสียงซา
0: ว
1: ประมาณนี้ก่อนไหมอาจารย
0: ์ครับผม
1: ช่วงหน้าจะได้มาตากันต่อ
0: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาครึ่งหลังกันนะครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: บอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Ten 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ทิมฮาวเวิร์ดสถิติเซฟพายุ16ครั้งในนัดเดียวในฟุตบอลโลก2014นัดที่สหรัฐอเมริกาพบกับเบลเยียมทิมฮาวเวิร์ดผู้รักษาประตูคราวงามสร้างสถิติส่วนตัวที่โลกต้องตะลึงโดยการเซฟประตูได้ถึง16ครั้งภายในนัดเดียวซึ่งถือเป็นสถิติการเซฟต่อ1เกมที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเก็บสถิติเมื่อปี1966แม้ในวันนั้นอเมริกาจะพ่ายแพ้ไปในช่วงเป่าลาพิเศษแต่ฟอร์มของฮาวเวิร์ดถูกยกย่องว่าเป็นการโชว์ฟอร์มของผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดใน1นัดสถิติ16เซฟนี้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกและทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ของชาติเพียงชั่วข้ามคืนนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าในฟุตบอลโลกบางครั้งผู้รักษาประตูเพียงคนเดียวก็สามารถอ้านทานพายุเกมบุกจากทีมระดับโลกได้
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: จิตมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อม

0: ั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @

0: บิน
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: และซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
1: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
0: ะอัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศดีๆใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
9: ไถไปก่อนครับยังอยู่คนเดียววนรอเพื่อนเลยครับจังหวะแทงมาดีแล้วครับฝากตรงกลางมากาดิชาก้าออกซ้ายมาเลยครับมีเติมมาซ้ายสุดครับเอ็นดอยเอ็นดอยเจอกับมูนยอดโยกอยู่ครับเอ็นดอยกระชากไปสุดเส้นแล้วเอ็นดอยปาดเข้าในมาจริงแล้วดิโอ้โหข้ามคานออกหลังโอ้เป็นชีวิลโซครับล้มตัวกวาดได้ซ้ายครับ
10: เหมือนบอลจะย้อนหลังนะครับโอ้ต้องเหมือนกับต้องถอยกลับมายิงต้องชมครับแดนเอ็นดอยเจอกับมูนยอดลากจี้แล้วดูจังหวะจิ้มสุดเส้นหลังกระชากมาแล้วเปิดมาลูกนี้นี่บอลมันย้อนหลังครับทางด้านชีวิลโซยิงด้วยซ้ายแล้วตัวเองเหมือนจะลื่นด้วยนะครับ
9: ใช่ครับโอ้โห
10: ยิงด้วยซ้ายแต่ว่าเหมือนบอลไปสะกิดขาขวาตัวเองนะครับ
9: คือถอยหลังไปยิงก้าวหนึ่งไงครับแล้วขามันครูดพื้นไปแล้วครับโอ้จังหวะเอ็นดอยกระชากหนีมุนย้อนลูกนี้ดีครับบอลคุกคิกตรงกลางปั๊มกันแล้วก็ล้นมาก็ไม่มีอะไรครับไปถึงวาก

0: สครับเหมือนดูแก้เกมเอาตัวเก่าอย่างชิบิลโซลงมาแล้วก็เกมตรงกลางดูดีขึ้นนะ
1: ใช่
0: ช่วงครึ่งแรกโอ้โหได้บอลไม่กี่ครั้งเองครับจะได้ของยาชารี
1: เกิดขึ้นไปบีบเหมือนกันนะครับทางด้านเอ็มโบโลแต่บีบคนเดียวก็ลำบากนะครับ
0: ตรงดีเตะทิ้งเอาบอลเด้งมาเข้าทางพอดีครับเอ็มโบโลชาก้าให้มาลีเดอร์ดึงก่อนครับกานิชาก้าซ้ายมีเอ็นดอยดวลกันอีกรอบนึงเอ็นดอยโยกอยู่เจอกับมูลยอเอ็นดอยแทงเข้าในมาชิง1 2เอ็นดอยโดนชนผู้สินไม่ว่าอะไรครับโบกมือบอกไม่ให้ครับจุดโทษวางยาวสวนมาก็ออกข้างไปแล้วครับโอ้โห
1: เดี๋ยวจะมีเช็คไหมแต่ว่าอีวานบาตันบาตอนเนี่ยไม่ให้ครับดูทำชิงกับกนิชาก้าลูกเนี้ยวิโดนดึงเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะแรงพอหรือเปล่าคนที่ดึงก็เป็นมูลยอนะครับดึงกางเกงดึงเสื้อครับแต่ก็อาจจะไม่มีอะไรนะครับให้เล่นต่อผู้สินไม่มี
0: อาจจะดูเบาไปครับผู้สินเนี่ย
1: แต่ถ้าดึงแขนเนี่ยไม่แน่นะ
0: แต่ก็ต้องมูดยอดต้องระวังเนอะในการดวลกับแดนเอ็นดอยครับเอมโรบังแล้วก็ตามไปแย่งคืนครับฟาเบลิเดอร์เจอปั๊ม2เตะทิ้งครับจังหวะบอลมันชันแลบแล้วก็ได้เป็นทุ่มนะครับของโคลอมเบียครับทุ่มเร็วครับมุนยอดทำมาแล้วก็หูลีดเดอร์เข้าไม่ถึงครับอาริอาสออกซ้ายไปครับโมฮิก้าจะเปิดหูไปฝืนเปิดโมฮิก้าอย่างดีมีเพื่อนมาช่วยลูคูมี่งัดโด่งมาก่อนติดเอเวดี้โมงออกข้างไปเอาอย่างเคลียร์มาได้ครับลีดเดอร์ฝากมาทางขวาครับชิบิลโซให้มากาเดชาก้าเปลี่ยนเลยครับออกซ้ายมาลิคาโดโรดิเกสมาแล้วครับโรดิเกสซ้ายว่างอยู่ครับโรดิเกสแทงโอ้โหย้อนหลังแล้วก็โดนเสีย
1: บ
0: ล่วงไปแล้วทั้งคู่แต่ให้เล่นต่อไปก่อนครับลุยทะลุขึ้นมาเริ่มมามองซ้ายครับให้ไปดีอาร์ตเจอกับสักกาเลียครับดีอาร์ตพาเข้าไปในกรอบเขตโทษอยู่ดีอาร์ตคืนกลับมาใหม่โดนจิ้มไว้ได้ครับจะกลับมาดูอาการนักบอลไหมไม่มีอะไรครับน่าจะลุกกันมาแล้วครับย้ำซ้ายมาอีกทีครับดีอาร์ตโอ้โหเจอ2เลยครับดีอาร์ตเจอแพ็คคู่เข้าไปครับดีอาร์ตเลือกวางข้ามทิ้งมาทางขวาครับทิ้งมาครับปุเอต้าให้มามุนยอสอาเมสยอดซ้ายแล้วก็เบียดมาครับไม่มีอะไรครับอาริอาร์ตตัวแกเล็กกว่าเยอะครับ
1: โมงไม่ถึงครับโอ้ชาก้าโดนเหลืองครับเหลืองจากการเข้าใส่มุนยอดหรือเหลืองไปโวยจังหวะบู๊กันทั้งสองคนนะครับโอ้ยไปย่ำใส่ข้อเท้าของมุนยอดครับ
0: โอ้โหลูกนี้
1: มุนยอดถึงก่อนครับ
0: ลูกนี้ไม่น่าเล่นครับโอกะเนียนเนี่ยแต่วุฒิสินแกโอ้โหต้องชมวุฒิสินครับไม่น่าเล่นจริงครับไปเหยียบจริงครับแกในชาก้าโดนเหลืองครับ
1: เป็นจังหวะที่โคลอมเบียได้เปรียบนะครับก็ปล่อยให้เล่นไปก่อนก็มาแจกเหลืองย้อนหลังครับกนิชาก้า
0: วางมาพักอกให้มาครับอ่ะลีดเดอร์ฝากขวามามีตะกะเลเติมมาแล้วครับโซตัดเข้าไหนมาก่อนครับโซลากมามีซ้ายว่างๆเลยครับทะลุขึ้นมาโรดิเกสหาช่องเปิดอยู่โรดิเกสไม่มีเหลี่ยมเปิดเลยครับคืนหักกลับมาใหม่ต้องวนมาก่อนชาก้าโรดิเกสหยอดเข้าไปด้านในพักอกมาชิบิลโซต้องคืนครับแถว2อาคันชีครับให้มาทางซ้ายชาก้าคืนมาใหม่อาคันชียังเคาะอยู่ครับขึงไม่อยู่แทงยัดในไปพยายามจับพลิกนะครับฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษครับฟาเบียลีเดอร์ไปโดนเตะคว่ำลงไปครับแล้วไปซอนซานเชสคร
1: ับ ลูกนี้พลิกสวยเลยนะครับอาคันชีเนี่ยไหลมาครับลีเดอร์แต่ลูกนี้นี่ดาวิดซอนซานเชสครับโอ้โหหัวจากด้านหลังเลย
0: แกก็โฉมฉ่างไม่หน่อยเนาะลูกนี้ไปเตะดื้อเลยครับ
1: ก็เลยเส้น18หลานประมาณ 2-3-9 หน้าขอบเขตโทษเนี่ยยังเยื้องมาทางซ้ายเหลี่ยมเท้าขวานะครับ
0: จับ
1: จะอยู่ที่บอลมีกนิชชาก้ามีทางหน้าฟอยเลอร์อีกคนหนึ่งดูว่าลีดเดอร์หรือเปล่า
0: อาจจะเปิดครับจะดูว่าเหลี่ยมฟาเบลีเดอร์อีกคนหนึ่งครับ
1: คือถ้ายิง
0: นี่จะแตะเปลี่ยนทางให้ลีดเดอร์ได้ซัดนะครับ
1: ถ้ายิงก็ต้องแม่นๆนะครับ3คนครับยืนอยู่ที่บอล
0: น่าจะมีเล่นเคลียร์เลือกลีดเดอร์ลอกกิ้งนะมันโค้งไม่พอครับกะจะลักไก่ปั่นด้วยซ้ายครับ
1: มียึกยักหลอกแล้วก็ กะเล่นเสาแรกเลยนะครับบอลน่ะข้ามกำแพงแต่โค้งไม่พอลูกนี้ก็ถือว่าเป็นช็อตที่ได้ลุ้นนะครับของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
0: ยากไปหน่อยครับบอลมันต้องเหลี่ยมขวาเนาะ
1: ใช่
0: พอเหลี่ยมซ้ายมันปั่นแล้วมันโค้งไม่พอไปเข้าข้างจะข่ายนะครับฟาเบเรเดอร์ดูสิบอกยังไม่ให้เล่นเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรครับจะไปเช็คอะไรครับสุดท้ายอ่ะเป่าให้เล่นนักเตะก็งงอยู่ว่าทำไมยังไม่ให้เล่นนักทีครับพุทธศิลป์ไอมาจอลูคูมี่วางยาวๆทิ้งบอลมาก็ติดเอเวดี้แกลูกกลางอากาศดีอยู่แล้วครับจับบอลแล้วก็ต้องคืนหลังครับฮาเมสกลับหลังมาเลยครับลูคูมี่ตักข้ามทิ้งมาดูดบอลมาได้ครับมุนยอดตักคืนกลับไปใหม่อีกทีฮาเมสโอ้โหเจอลุมสองปูต้าหนีไม่ไหวครับเอ้ามาอีกแล้วมาเอโมโรมาช่วยปั๊มลูกนี้ก็ได้เป็นลูกทุ่มเลยครับ
1: จะจ่ายคืนหลังนะครับทางด้านเจวัสันเลมาโอ้นี่เผลอแป๊บเดียวครึ่งหลังเนี่ยผ่านมาจะ10นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าใครหมดก่อนนี่เป็นเรื่องเลยนะครับ
0: โอ้10นาทีของครึ่งหลังนี่ไม่มีส่วนร่วมเลยคือหลุยส์โซเลสนะครับโอ้ตอนนี้กลายเป็นวางยาวเอาแล้วครับโคลอมเบียให้โมฮิก้าทิ้งบอลมาเอาเบียดกันอยู่ตรงกลางเอาไล่บอลมาขับมวยไปได้เอาเสียบอลเอาคุกคลิกกันอยู่ชาก้าจิ้มคืนกลับมาเปลี่ยนเลยครับฝากมาทางซ้ายเลยโรดิเกสค่อยๆพาบอลไปก่อนเขาโรดิเกสไม่ไหวครับต้องคืนหลังครับแทงยัดในมากันในชาก้ามองขวาอยู่ให้มาลิโมฟอยเลอร์ครับออกขวาไปเลยครับซาคาเรียคืนดีกว่าครับโคลอมเบียก็ยังอยู่ในแนวรับกันเยอะครับโรดิเกสทางซ้ายพยายามจะโยกตัดในมาโรดิเกสฝากมาให้เอมโบโรครับมาถึงฟาเบียลีเดอร์ดีดไปที่มันลึกเกินไปโมฮิก้าก็โอ้โหไม่สนจะเตะทิ้งครับเอเวดี้ก็คือหลังกลับมาโคโบต้องหวดแล้วครับโคโบดึงจังหวะแล้วก็มาเตะช้าไปหน่อยแล้วจังหวะไม่ค่อยดีโรดิเกสโมงเสยอีกทีนึงโดดบีบอยู่ครับมาเอ็นดอยแปะให้เบาไปหน่อยพักอกได้ครับแล้วมาจะฝากไปทางขวามุนยอดโอ้โหไปไม่ได้ต้องกลับหลังครับปูต้าโอ้ไม่ไหวแน่นเกินครับปูต้าบนกลับหลังดีกว่าครับไปนู่นเลยครับซันเชสคืนไปที่ประตูเลยครับวากาส
1: คองบอลเอาชัวร์นะครับไม่เสี่ยงที่จะโยนไกลนะครับโคลอมเบียแต่โดนบีบวากาสก็ต้องออกบอลยาวอยู่ดีนะครับ
0: ใช้บอลยาวมาแบบนี้นี่ก็ดีอาร์ตก็เล่นลำบากเนาะ
1: เพ
0: ราะดีอาร์ตไปตันกับซากาเรียโอ้โหคนละไซส์เลยตันไม่อยู่ครับ
1: ซากาเรียปล่อยบอลตกพื้นโอ้ดูโอ้โหอินฟานติโน่ถ้าไม่ไหวก็ไปนอนได้นะลุงไม่ต้องฝืนก็ได้นะ
0: ตาจะปิดอยู่แล้วครับ
1: ดูบอลเหมือนไม่มีความสุขนะ
0: ใช่ครับไม่น่ามีความสุขแต่รับโทรศัพท์เข้ารอบนั้นครับ
1: โอ้กระแสโดนด่ายับเลยอินฟานติโน่
0: ใช่โดนเละและโดนยูฟ่าซ้ำด้วยเนี่ยเข้าทางเลยออกจะไปโอ้โหคืนหลังน่ะซานเชสโดนบีบอยู่มูนยอดต้องแก้ไขก่อนครับเลยมาให้แล้วไม่ดีครับโอ้เพื่อนมาไม่ทันครับเลยมาออกข้างไปเองครับโอ้โดนบีบสวิตได้ทุ่มเลยครับ
1: ถึงตรงนี้ยังเข้าหาบอลเร็วทั้งคู่นะครับเนี่ยเล่นบอลไม่ง่ายเลยครับ
0: โรดิเกสฝากซ้ายอยู่มาทางซ้ายเลือกทางแคบมาโดนเตะทิ้งออกมาจะให้เอ็นดอยต้องมาช่วยหน่อยครับไม่ไหวเหมือนกันมูนยอส
1: นี่อ่านเกมไว้อยู่แล้วนะครับเดวิดซันเชสจังหวะที่สวิตเซอร์แลนด์ไหลตามช่องมาให้เอ็นดอยครับ
0: จังหวะเตะทิ้งมันเหมือนมีโดนปลายสตั๊ดแถมไปด้วยครับทางด้านเอ็นดอยต้องคืนหลังกลับไปเลยนู่นเลยครับโคโบโคโบโดนบีบไล่มาแล้วก็ต้องวางยาวกลับขึ้นไปครับลูคูมี่เก็บตกได้ครับจอร์ลูคูมี่โดนบีบอยู่แต่วันนี้เข้าถึงกันเร็วมากก็เลยทำให้กลางทั้งคู่มันไปต่อยากครับเนี่ยพยายามจะลุยไปก็ดีอาร์ตไม่ไหวกลับหลังดีกว่าครับโอ้โหแล้ววันนี้คืนมาตูนเยอะมากครับทั้งโคเบอร์ทั้งวาการ์นะครับต้องพร้อมเสมอนะครับพอบางทีโดนบีบมาต้องคืนหลังครับพยายามจะแกะครับเลยมาคราวนี้ไม่เอาแล้ววางยาวดีกว่าพักไว้ถุยต้าจิ้มคืนกลับมาให้ฮาเมสวางทะลุตามช่องมาวิ่งมาคลองมาแล้วครับอาคันจี้คืนหลังเบาไปหน่อยโอ้โหอาคันจี้คืนแต่ละลูกโอ้ดีโคเบอร์งัดทิ้งไปก่อนยังได้อยู่ครับโอ้โหไปทางแค่พลิกสวยครับเอ็นดอยลุยมาเอ้าเอ็นดอยไปต่อบอลอยู่ข้างๆดีทิ้งไปทางขวาไม่ถึง ยังเก็บตกได้ครับสวิตโอ้โหแม่กะจะให้กับซาคาเรียเติมมาทางขวาครับมาแล้วกานิชาก้ายกข้ามมาทางขวาครับซาคาเรียเจอกับโมฮิก้าซาคาเรียกระชากไปต่อซาคาเรียหาช่องจะโยนไม่ได้ครับคืนมาใหม่ครับกานิชาก้าชาก้าแทงทะลุตามช่องมาเลือกคัตแบ็กมาโดนปั๊มอยู่โมฮิก้าต้องเตะทิ้งก่อนแล้วจับยาวไปแล้วจิมิโซจิ้มฟาวเหมือนกันครับช้าไปหน่อยไปเสียบใส่ดีอาร์ตใบเหลืองนะครับ
1: ซากาเรียหรือเปล่า
0: ซากาเรียหรือเปล่านานแหละครับไม่รอดครับ
1: จังหวะแรกเนี่ยหลุยดีอาร์ตจับบอลยาวแล้วนะครับซากาเรียเนี่ยพยายามจะปรีเข้ามาหาบอลแต่กลายเป็นว่าโอ้ยไปสไลด์เข้าด้านหลังครับลูกนี้ก็ฟาวชัดเจนแล้วก็เข้าจากด้านหลังอันตรายครับผู้สินก็แจกให้เหลืองอีกหนึ่งใบของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
0: ชื่อสไลด์โดนบอลแต่ว่าจังหวะตามน้ำครับมันกวาดมาจากข้างหลังครับซาคาเรียโดนใบเหลืองไปครับเป็นคนที่สองเลยครับต่อจากชาก้าครับเกมก็ยังขู่สูสีคู่ขี้ดูยากจริงๆนะครับ
1: สวิตเนี่ยเปลี่ยนสำรองไปแล้วคนหนึ่งนะครับโคลอมเบียยังใช้ผู้เล่นชุดเดิมนะครับ
0: ช่วงหลังนี่วากาสทำงานเยอะหน่อยครับเตะเปิดยาวมาก็โหแบบนี้เสียเปรียบครับเอเวดี้ก็โหม่งคืนหลังกันไปครับเกกอโคเบอร์กำลังจะเข้าสู่ช่วง1ชั่วโมงนะครับยังเสมอกันอยู่ 0-0 ยังเจาะกันไม่เข้าครับ
1: นี่ถ้าทรงนี้โอกาสเอ็กซ์เตอร์ไทม์สูงมากเลยนะครับ
0: โอ้ชาก้าไปเล่นยากก็แม่จะไปดีดสายก้อยเอาหน้ากรอบไปโทษทำไปดีทะลุมาหมูเกี่ยวได้ปลายเท้าพักอกอยู่เตียจะยิงลูกนี้ก็เบาเกินไปหมุนตัวยิงกระตุ้นแฟนบอลสักหน่อยครับดีอาร
1: ์ตโหได้ยิงลูกนี้ถือว่าเก่งแล้วนะครับหรือดีอาร์ตจับบอลอยู่คนเดียวในกรอบ18หลาเอ้า
0: ใครไปโดนเหลืองอีกครับพาปรับตัดกลับมาโอ้โหโซเลส
1: ลุยโซเลสไปโดนช็อตไหนกันนะกำลังชมทางหน้าดีอาร์ตว่าจบจังหวะลูกนี้หาจังหวะจบได้สวยคร
0: ับ ไม่อยู่ในช็อตอะไรเลยเน
1: า
0: ะ
1: ยิงด้วยซ้ายไปโวยหรือเปล่าเดี๋ยวดู
0: น่าจะโวยจะเอาอะไรอะซัวเรส
1: ไปขวางนี่น่าจะจังหวะเนี้ยเนี่ยไปขวางผู้สาประตูของสวิตเซอร์แลนด
0: ์โอ้ยโดนใบเหลืองแบบโอ้
1: ไม่มีวัวผสมเลยครับลูกนี้ไม่น่าโดนเหลืองครับ
0: ต้องแก้ไขด้วยการกินปลาครับ โอ้เขาจะไปเล่นไปดึงมือโคเบอร์ครับเอาหน้ากรอบเขตโทษลุยฝ่ามายิงด้วยซ้ายยัดซะเลยฟาเบริเดอร์เตะทิ้งไปก่อนโดนบีบอยู่แล้วแกะไม่ออกสุดท้ายเคลียร์ทิ้งครับโมฮิก้าบอมยาวๆมาแล้วก็ฟาวอคันจี
1: ้
0: มือก็ไปดึงโซเลสนะครับอคันจี้ไปโวยอะไรครับจะ
1: ไปกอดครับโอ้คนละไซส์อยู่แล้วแค่เอาหน้าอกบังก็ไม่น่าจะก็น่าจะได้เลยที่ไปกอดหลุยส์โซเลสครับมือไปโอบสองข้างนะครับผู้สินก็ให้โคลอมเบียได้ครับ
0: จังหวะพลิกตรงกลางดีครับเรือมาออกซ้ายไปครับดีอาร์ตมีพื้นที่โอ้โหแต่วันนี้ดีอาร์ตตอนนี้เจอ2ตลอดครับหน้าที่ของโซกับซาคาเรียครับบอลทะลุมาใหม่โมฮิก้าทันไหมสุดเส้นพยายามเปิดเข้ามามันโดนเตะทิ้งออกไปครับเอเวดี้แล้วบอลยังไม่ออกเอาเคลียร์กลับมาออกแล้วครับผู้สินเป่าแล้วออกข้างไปครับ
1: ลุยต่อโคลอมเบียเอ้าเป่ากับลำหน้าครับโอ้โหอยู่สายจะเล่นเร็วครับโคลอมเบียไม่ได้เช็คลายตัวเองครับโมฮิก้า
0: ไปรีบเกินนะอันนี้เสียงแฟนบอลกรี๊ดนะไม่ใช่เรากรี๊ดนะครับเดี๋ยวจะคิดว่าเอ้ย
1: กองเชียร
0: ์เราโหยหวน
1: กองเชียร์เขาก็ไม่สนนะครับหน้าที่ใครหน้าที่มันเห็นกล้องก็ต้องร้องธรรมดานะครับ
0: แต่ว่าเอ็มโบโรก็พยายามไล่ดาวินซานเชฟวันนี้ก็โดนบีบอยู่ก็เอาตัวรอดได้หลายจังหวะนะครับบอลลึกมาครับอาคันจี้คืนดีไหมคือหลังกลับมาครับโคโบก็ขวดทิ้งไปก่อนวางยาวๆมาโดนโมงสวนกลับไปครับพยายามจะเก็บตกแล้วปูเอต้ามาฟาวแล้วครับ
1: อู้ได้คิดระยะไกลนะครับแต่ว่ามีโอกาสได้ลุ้นฟรีคิกเปิดกันเอาแล้วเล่นเร็วเหรอครับ
0: เล่นเร็วครับ
1: โอ้ไม่ได้เปรียบเลยโคลอมเบีย
0: โคลอมเบียก็ไม่รู้จะรีบทำไมก็ไม่รู้ครับโอ้โหเนี่ยแกเล่นเร็ว2ครั้งก็เสียเปรียบแล้วดูแล้วก็บอลกลับมาเป็นของสวิตนะครับเร่งเกินครับ
1: กำลังจะบอกว่าโยนเข้าไปลุ้นมีโอกาสได้ลุ้นประตูโอ้โหกดบอลลงเล่นเลยครับเนี่ยเสียบอลให้กับสวิตแล้วตอนเนี้ย
0: คือนักเตะตัวเองอ่ะก็กำลังบ่นอยู่นะครับว่าจะเอาฟาวเอาไปดึงจังหวะแล้วโดนจริงเลยโอ้โหยิงออกไปเอง โอ้ดูเลยครับหลุยส์ซัวเรซครับยิงไม่ดีครับบอลมันออกไซก้อยบานออกไปครับ
1: โอ้โหด้วยความขยันของผู้เล่นโคลอมเบียไล่เพสจนเอาบอลกลับมาสุดท้ายครับชาก้ารอว่าจะเอาฟาวล์แต่ไม่ได้ครับขวาเด้งๆแต่ว่าโอ้ยจังหวะยิงเหมือนมันแป๊กครับมันติดไซส์ไปเยอะเลยลูกเนี้ย
0: ชาก้า
1: เพื่อตัวเองยังมองเลยว่าแหมยิงเหมือนจะยิงผิดเหลี่ยมนะครับซัวเรซ
0: พี่ชาก้าต้องระวังนะแกติดเก่าว่าเหมือนจะเอาจังหวะดึงเอาฟาวล์แล้วมันไม่ได้ครับโอ้เกือบโดน2ทีแล้วนะครับอาคันจีเอาพักไว้ก่อนงัดหนีมาก่อนหัวทิ้งครับฟอยเลอร์บอมมาเอาโมงสวนไปอีกทีนึงซานเชสพักอกได้โรดิเกสก็ต้องงัดทิ้งครับวางได้ซ้ายทิ้งมาเอมโบโลมีโดนเกี่ยวร่วงไปไม่มีอะไรครับโวยพุทธศิลป์แล้วครับ
1: เกมนี้มันตุกติกมันตอดกันบ่อยมากนะ
0: คือมันแอบ
1: เหลี่ยมทั้งคู่
0: มีดึงมีจบ
1: ใช่ไห
0: มเนี่ยบรรยายอาจารย์เด็กที่เนี่ยนั่งจกกันอยู่นะครับสองคนเราไม่ชอบขี้หน้ากันด้วย
1: ลำบอลแบบนี้ด้วยมีโอกาสที่จะอยู่ยาวจนถึง120นาทีนะครับ
0: มูนยอดจับเกือบยาวมูนยอดวนตัดเข้าในมามูนยอดต้องกลับหลังก็แล้วไม่ไหวครับพักตรงกลางมาครับเลยมาโอ้กลายเป็นอลีอาร์ตหายเนาะเนี่ยฮาเมดก็หายไปด้วยครับดีอาร์ตวนตัดเข้าในแล้วทะลุตามช่องมาโมฮิก้าเจอ2เปิดเข้ามาก็ติดทางด้านของเอเวดี้เลยครับบังได้ดีครับ
1: โมฮิก้าเติมขึ้นมาเนี่ยจังหวะไหนมีเหลี่ยมเปิดเหลี่ยมคอสเขาทำเร็วทันทีนะครับส่วนนักรับของสวิตก็บล็อกไว้ได้ตลอดนะครับในทุ่มครับโคลอมเบียหูริมเส้นนี่เล่นยากนะว่าอัดแน่นทั้งคู่เลยนะครับเอ้ามีนอกเกมครับ
0: ไปผลักเขาก่อนครับโอ้เอเวดี้ไปโดนผลักครับ
1: โดนอะไรท่อนแขนหรือว่ากุมไปที่ปากครับแตกไหมกับใครกับลุยโซเลสเหรอน่าจะมีการเปลี่ยนตัว
0: เปลี่ยนตัวครับนึกว่าขอดู VAR งานเข้าเปลี่ยนตัวเดี๋ยวดูว่ามันจะเป็นของโคลอมเบียหรือของใคร
1: ดูไว้จาน
0: น่าจะ VAR หรือเปล่าเนาะช็อตนี้ใบแดงไหมมีมือฟาดจริงแต่ว่าม
1: ันเป็นท่อนแขนอะถ้าเป็นศอกกันเรียบร้อยเลยนะครับหลุยส์ดีฮะ
0: เปลี่ยนตัวครับโอ้โหรอดไปครับรอ2คนครับ
1: ฮาเมสออกครับคนหนึ่ง
0: หมดแล้วครับฮาเมส
1: หมายเลข20แล้วก็หมายเลข21นะครับเปลี่ยนตัวลงมาอีกคนหนึ่ง
0: อาริอาร์ตไงหายเลยครับจอร์นาริอาร์ตกับฮาเมสที่เราบอกว่าหายไปทั้งคู่โดนเปลี่ยนออกเลยครับกินเทโลครับกับแกมปาสครับลงมาเอาความสดนะครับเปลี่ยน2ครับส่วนสวิตเนี่ยก่อนหน้านี้เปลี่ยนไปคนนึงนะครับจะเอาตัวริมเส้นมาครับกินเทโลลงมาแทนอาริอาร์ที่เราทักกันนะครึ่งแรกมีบทบาทเยอะนะครึ่งหลังโอ้โหหายไปเลยไม่มีบทบาทเลยไม่ได้เรียกชื่อเลยครับเริ่มมาครับช่วงหลังก็ทำฟาวกันบ่อยเกินครับเรื่องตุกติเริ่มเยอะนะครับฟาวกันบ่อยมากครับเนี่ยฟาวอีกแล้วครับเริ่มมาไปสอยชิบิลโซครับเล่นสั้นครับโซให้ทางขวามาครับซากาเรียเลาะมาโอ้ทางขวาโซยทีนึงแทงทะลุมาเอาซากาเรียเลาะริมเส้นทางขวามาเจอโมฮิก้าซากาเรียแทงลูกนี้ให้แล้วโอ้ล้มง่ายไปหน่อยจะไปเอาฟาวล์สินไม่สนแล้วครับเอมโบโรโอ้แหมจังหวะเกิดไปเชิงเยอะไปหน่อยครับนอนโอ้นิ่งเลยเอมโบโร
1: โอ้ไหวไหมครับกลุ่มไปที่ข้อเท้าซ้ายนะครับ
0: ไม่ไปหน่อยครับเอมโบโรคือผู้สินยังไม่สนเลยครับแต่ตอนนี้มาดูอาการนะครับเอมโบโรบ่นวิรศิลป์นะครับเป็นจังหวะเบียดกันแล้วมันเบียดสู้เขาไม่ได้เองครับ
1: มันฟาวจุกจิกเยอะมากเกมเนี้ย
0: เนี่ยยังไม่ยอมเลยยังฉุนอยู่ครับเอมโบโร
1: เดี๋ยวดูที
0: น่าจะจังหวะที่เบียดกันแล้วจังหวะล้มแล้วแกไปโดนเหยียบหรือเปล่านะต้องดู
1: นี่จังหวะนี้แหละ
0: อ๋อเนี่ย
1: ต้นขาซ้ายครับดีไม่ได้เหยียบโดนไข่แล้ว ยิงโดนที่ต้นขา
0: ครับไฮเดชันเบรกครับ
1: กับ
0: พักกันก่อนครับ
1: โอ้หนังชีวิตแน่ๆ
0: ครับ
1: ชาติเหมือนจบควอเตอร์ที่3นะครับทักทายกันนิดนึงนะฮะคุณสุเมธบอกฟังจากชุมพรครับนี่บอกว่า2ทีมนี้ใครเข้ารอบไปก็ไม่น่ารอดรอบหน้าคุณน้ำมี
0: ดูแล้วไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับ
1: คุณหมูเหรอครับหมูสวัสดีครับฮาเมสหมดแล้วฮาไหมวอร์มร
0: อครับ
1: ไม่มีโอ้โหจะมาฮาไหมอะไรล่ะไม่มีฮาไหมหรอกวันนี้
0: แต่ฮาเมสก็ตามอายุเขาเนาะ
1: 34
0: แล้วไม่ไหวครับแล้วครึ่งแรกผมว่าไปใช้งานฮาเมสเยอะเกินวิ่งทั้งลงมารับบอลเกมรุกก็ต้องลุกด้วยแล้วโอ้โหเพื่อนก็ไม่ช่วยเลยครับ
1: ก็คิดอยู่แล้วว่าเล่นแบบนี้มันเล่นเต็มไม่ได้หรอก
0: ใช่แล้วคนอายุ34คุณมาให้เขาวิ่งทั้งเกมเนาะครึ่งหลังนี่สนิทเลยครับ
1: ครับ
0: ก็เลยต้องเปลี่ยนออกครับฮาเมส
1: ฟังอยู่สมุทรปราการนะครับพี่เจริญ
0: ครับผม
1: พออเจ๋งเนี่ยโน่หนึ่งเลยนะครับนี่หมายถึงนับจากข้างล่างไปใช่ไหมครับอ้าวคู่นี้ถึงจุดโทษแน่นอนครับจากพี่ประสิทธิ์นะฮะ
0: ดูทรงและโอกาสถือว่าสูงมากนี่โอกาสยิงกันเนี่ยถ้ารวมถึงครั้งแรกก็ครั้งเดียวเองนะครับ
1: คุณแอนฟิลบุรพาบอกสวิตครับขอถามหน่อยครับพี่อู๋จีบสาวใช้คารมหรือหน้าตา
0: ก็ต้องดูว่าถ้าเรามีหน้าตาใช้หน้าตาก่อนแต่ถ้าหน้าตาเราไม่มีเราต้องใช้คาร
1: ม
0: นะครับ
1: แต่ของคุณมันสองอย่าง
0: ถ้าจะ
1: เปย์ได้มีเงินด้วย
0: ถ้าจะให้สอนเรื่องคารมผมสอนไม่ได้นะเพราะผมหน้าตาดีผู้หญิงเข้าหาผมจีบใครไม่เป็นนะ
1: เราไม่ใช่สายเปย์อ
0: ่
1: ะ
0: ได้เมียมาก็เข้ามาจีบเราไง
1: หน้าตาไม่ดีแต่มีเงิน
0: ให้ไปจีบไม่เป็นจริงอายครับเขาเข้ามาเป็นส่วนใหญ่นะ
1: เพิ่งเข้ามารับชมครับสกอร์เท่าไหร่
0: 0-0ครับ
1: 0-0
0: เข้า0นาที70แล้วครับ
1: ทักทายนายเอกกับนายอู๋มานะครับต่อเวลายิงจุดโทษซอดแจ้งเลยพี่พี่เอกพี่อู๋ฟังจากประสาทตาควายครับจากคุณซีซันเชนนี่ใช่น้องที่เป็นทหารผ่านค่ายปักป่ะก็เป็นแฟนรายการเราอยู่
0: โอเคครับ
1: นี่นัดกันไปดูบอลที่โคราชอยู่
0: เปลี่ยนแบ็คแล้วมิโลมูไฮครับแบ็คจากคำบวกครับก็น่าจะลงมาแทนโรดิเกสแหละครับ
1: ครับ
0: ตะกี้เห็นว่าแบ็คอยู่นะครับ
1: ติวกับริคาร์โดโรดิเกส
0: อาจจะคุยกันก่อนน่าจะเป็นคู่นี้แหละครับที่เปลี่ยนกันมูไฮลงมาก็เนี่ยครับรุ่นพี่ก็มาบอกรุ่นน้องหน่อยครับว่าต้องยังไงรุ่นพี่ก็หมดเหมือนกันครับ
1: โอ้นี่ฟังจากยุทธยาก็มีนะครับฟังจากทางด้านขอนแก่นด้วยนะครับสวัสดีพี่อู66แล้วพี่เอก88
0: ครับผม
1: เฮ้ยผม53พอ
0: ครับ
1: ต้องเรียกว่าเอก53อู49นะฮะ
0: ครับผม ถึงก็ขึ้นเปลี่ยนตัวเป็นคนที่3เหมือนกันครับเฮ้ยโอ้โหเจเกนคอปครับ
1: น
0: ี่
1: ดูเจเกนคอปมันยังเบื่อก็กินมะม่วงน้ำปลาอยู่นะเจเกนคอป
0: เนี่ยจิ้มไอ้มะม่วงน้ำปลาหวานอยู่นะซีดอยู่เดี๋ยวครับคอปโอ้โหหน้าแบบเหมือนเพิ่งตื่นเลยครับ
1: เขามาเชียร์ลูกน้องเขาไงมาเชียร์หลุยดิอาร์ตอยู
0: ่ไอ้นี่ก็ได้ไอ้เด็กเก่าพวกเด็กรัดมุนก็มีอยู่จังหวะลุยไปเองครับนิโก้ไปดี้บอกโอ้
1: เม
0: ื่อ
1: ก
0: ี้
1: สวิตส่งใครลงมานะอาจารย
0: ์มูไฮมิโรมูไฮแบ็กซ้ายจากคำบวกลงมาแทนโรดิเกสเลยครับหวังจะช่วยจังหวะจากราชาครับวนหนีก่อนครับเอ็นดอยโดนไล่เขี่ยไล่อัดอยู่สุดท้ายให้ฟาวครับแม่มูนยอดโอ้ตอดอยู่นั่นเลยครับโอ้ตอดเป็นประกัดเลยเสาะข้อเท้าเสาะน่องอยู่ครับเอ็นดอยดูแกฉุนอยู่ครับโอ้ชี้หน้าเลย
1: สิน
0: โอ้ชี้ว่ามุนยอดฟาวครับ
1: แต่วันนี้มุนยอดก็ฟาวแบบนี้บ่อยนะครับ
0: ใช่วันนี้ก็เจอเอ็นดอยเหมือนเวลาดวลตัวความเร็วเอ็นดอยเนาะ
1: ใช่เฮ้ยไอ้เจ้าเฟอร์เมนลีเดอร์เล่นดีว่ะ
0: เฟอร์เมนลีเดอร์ก็ลุ้นการที่แล้วโดนยืมตัวไปอยู่ลุ้นการเล่นดีนะอาจจะได้เปิดเข้าไปครับ
1: เหมือนเป็นลูกหาบให้กับชาก้าอะไรเงี้ย
0: แต่เสร็จแกเล่นเป็นปีกดีกว่านะครับอ่ะได้เปิดเข้าไปลีดเดอร์วางมาตรงกลางโดนโมงก่อนแถว2โมงตั้งไว้อีกทีนึงก็ลึกไปเอ้าจะถอยไปเล่นพอดีโอ้ยวาการแกโถมมาโอ้โหซานเชสไปด่าครับเจ็บอยู่ด้วยครับน่าจะเป็นเอโมโร่หรือเปล่าครับ
1: เอโมโร่ก็ไม่น่าถอยไปเล่นเพราะว่าตัวเองล้ำหน้าไปแล้วผู้สาวตูของทางด้านโคลอมเบียก็ต้องออกมาเล่นนะครับอีกคนนึงอ่ะไม่เล่นแต่เอมโบโล่มองที่บอลแล้วโอ้ดีนะไม่โดนศอกพี่อู๋
0: แต่คือโดนเข่าอะเอมโบโรโดนอยู่เหมือนกันนะโอ้โห
1: น่าจะเจ็บหลังมากกว่าหัวแล้วก็ไทยทอยนะครับเจ็บทั้งคู่ครับ
0: คือไทยทอยไปกระแทกหน้าอกของทางวากาสครับคือแกถอยไปจะไปเล่นบอลส่วนวากาสแกก็จะออกมาคว้าบอลนะครับศีรษะของทางเอมโบโรก็เลยไปอัดกับหน้าอกของวากาสนะครับเนี่ยเอมโบโรลุกมาแล้วครับ
1: สวัสดีพี่จ่าชาด้วยนะครับยังอยู่เซลูกพี่จะให้ผมไปไหนนะครับสวัสดีครับนนทบุรีบางกรวยครับฟังจากท้ายรถขยะครับ
0: ครับผม
1: ซื้อโมโนดูทาง iPad จากเด็กรถเขียว
0: ครับผม
1: ไม่ใช่ดูบอลเพลินนะพี
0: ่ดูทางระวังนะอยู่ท้ายด้วย
1: ดูทาง
0: นะอยู่ท้ายด้วยระวังด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรครับเป็นจังหวะที่ผู้สินก็เรียกไปคุยหน่อยครับเอมโบโรคือก็ตั้งใจจะเล่นบอลเพื่อแกมองที่บอลแต่ว่ามันจังหวะนี้มันก็ไม่ค่อยน่าเล่นเนาะ
1: ใช่
0: ปล่อยไปเล่นประตูเขาออกมาอยู่แล้วครับอัดกันไปครับ73นาทียัง 0-0 อยู่นะครับดีอาร์ดีดคืนหลังกลับมาโดนบีบไล่มาไม่ไหวครับคืนหลังครับคือวันนี้เองโคลอมเบียเองแกก็ชัดเจนนะครับถ้าโดนไล่นี่แกกลับหลังก่อนเลยครับเอาไม่เอาเสี่ยงครับเตะสกัดทิ้งเปิดยาวมาก็ไปถึงแล้วมูไฮยกคืนหลังกลับไปบอลมันสั้นไปหน่อยบะบังให้แล้วก็เตะทิ้งครับบอลยังไม่ออกด้วยเอาจับมามุนยอสมุนยอสลุยมาฝากคืนไปตรงกลางจะเคมปาสกินเตโลหาเหลี่ยมกดกินเตโลล็อกไปมันไม่มีเหลี่ยมแทงยัดไปเลยเอาหลุดมาแล้วแปะโอ้หลุดมาอย่างสวยแปะลูกนี้เหมือนแปะคืนไปให้โคเบิลเลยครับแล้วล้ำหน้าอยู่ดีโอ้โหแต่ไม่ล้ำนี่ถือว่าแย่มากครับโอ้โหเหมือนเป็นกองหลังอีกคนไปคืนให้ประตูครับ
1: โอ้สวิตเองก็ไม่สนแล้วครับสวนกลับเร็วเลย
0: เอ็นดอยคืนสั้นไปแล้วปั๊มบอลกันแล้วโดนเตะร่วงไปฟาวครับโอ้โห มูนยอดมูนยอดนี่ต้องระวังนะฟาวบ่อยแล้วครับมูนยอดกับเลอมาเนี่ยตอดกันอยู่2คนเนี่ย
1: เนี่ยสายบูอยู่แล้วครับทั้งมูนยอสทั้งเลอมาครับจังหวะเข้าลูกนี้โอ้โหยังดีที่ไม่ได้เปิดปุ่มมานะครับ
0: เตะช้อนเลยครับ
1: มูนยอสเนี่ยเอาไม่อยู่ครับเนี่ยเลอมาต้องมาช่วยครับแล้วก็ต้องตัดฟาวแต่ระยะไกลอยู่นะครับฟาวของโคลอมเบียครับ
0: บอลตรงกลางจะทะลุตามช่องไม่ดีครับดิโมฟอยเลยแต่โอ้โหดูดิก็โดนไล่บี้เหมือนกันเลยมาจ่ายออกอีกแล้วนะครับจ่ายออกไปเองเลยครับเจอสวิตวิ่งกันมา2คนนะครับจะได้ทุ่มครับมิโนโมไฮทางซ้ายกว้างมาเอมโบโรพยายามจะใช้ตัวบังจะลุยเข้าไปในกรอบเขตโทษไม่ได้โดนจิ้มทิ้งมากินเจโร่ดีดทิ้งไปทางซ้ายก่อนครับโมฮิก้าพามาเองครับโมฮิก้าลุยมาก่อนต้องรอเพื่อนครับโมฮิก้าคืนมาคินเทโลวางยาวทะลุขึ้นมาเกมปัดให้มาบูก็เก็บบอลไม่ได้ทางด้านของดีอาร์บอลมันหลุดขาไปครับแล้วแทงสวนขึ้นมาฟาบิเลเดอร์มองก่อนแล้ววางทะลุตรงกลางมาแล้วแต่หลุดมาตามไม่ทันโดนเตะทิ้งไปก่อนครับวากาสเกือบหลุดเดียวครับโอ้
1: โหน่าจะเป็นแดนเอนดอยครับสปีดหายไปเยอะครับเอาแล้วอาคารจี้ไปเล่นเยอะยังดีที่เรียกฟาวได้นะครับ
0: ส่งอาคารจี้กันอย่างเงี้ยครับเคมปาสครับเคมเปสเคมปาสเนี่ยครับโอ้โหดิบคิ้วแกช่วยไปแกะหน่อยครับโอ้โหลอเรนโซ่
1: ทั้งคู่อ่ะเครียดทั้งคู่ว่าเกมมันสูสีครับแล้วยังเสมอกันด้วยเจ็บด้วยหรือเปล่าครับอาคารจี้โดนกระแทกจากด้านหลังแคมปัสก็ไปกระแทก
0: น่าจะทรงแดนเชิงนะครับไม่มีอะไรครับโดนไม่ได้แรงอะไรครับเตะขัดขาเท่านั้นเองครับแต่คันจีแต่ก็ชอบเล่นเสี่ยงเลยครับแกก็เทคนิคไม่ดีเน้นชอบเก็บบอลกับตัวแล้วมันจะโดนแย่งอันตรายอยู่ครับ76นาทีผ่านแล้วครับตอนนี
1: ้ พี่นานอาร์ตบอกฟังจากวัดครับพี่เอกจันอู
0: ๋ครับผม
1: กำลังงัดตู้บริจาคด้วยโอ้โห
0: ตายแล้วนะ
1: ระวังพระก็ถือโต้มาแล้ววินาทีนะ
0: ฝากตู้น้ำไฟหน่อยนะครับ
1: เราก็ขาดอยู่นะเจ้า
0: เมื่อคันจีโอ้โหเพื่อนยังถือว่าให้กำลังใจแบบโอ้ เปิดมาเอมโบโลยกนิ้วโป้งให้ห่างเอมโบโลไป2กิโลได้มั้งครับโอ้โหเอมโบโลแกใจดีจริงเป็นผมยกนิ้วอื่นนะโอ้โหเอมโบโลจะยกนิ้วโป้งให้ก
1: ันที่แฟนบอลก็ยังเต็มอยู่นะมันยังไม่ดีนะเนี่ยสวิตก็ขึ้นไปเพสขึ้นไปบีบสูงนะครับผมว่าจานบอลแบบนี้ถ้าใครพลาดจบเลยเหมือนกันนะ
0: แต่กลายเป็นพอครึ่งหลังครับไอ้เจ้าหลุยโซเลสได้บอลน้อยมากนะครับแล้วโหแดงบอลได้อีกแล้วเอ็นดอยพยายามจะลุยไปเองชาก้าหักกลับมาตัวขวามีเติมครับขยับมาแล้วฟาเบลิเดอร์ให้มาซิบิลโซเปิดโค้งลึกมาโดนโมงทิ้งได้หน้ากรอบเขตโทษมาใหม่อีกทีนึงชิบิลโซหักกลับมาให้ครับฟอยเลอร์ยอดมาโดนโมงฉลับมาครับเอ็นดอยวิ่งบีไปถึงก่อนครับแคมปัสลุยมาเอ็นดอยจิ้มได้ครับเอ็นดอยจะสวนคืนครับเลาะซ้ายมาเจอกับมุนยอดเอ็นดอยฝากตรงกลางมาให้กันในชาก้าออกขวาไปใหม่ซากาเรียมองแล้วยกข้ามมาบูแรงเกินออกหลังไปเลยครับเดนิสซากาเรีย
1: บนกรอบ6หลามีอยู่3ตัวนะโอ้โหน้ำหนักเปิดเนี่ยล้นไปเยอะเลยนะครับก็เน้นกับการคอร์สจากด้านข้างแล้วครับสวิตเซอร์แลนด์ดูครับชาก้าออกไปทางขวาซากาเรียมองแล้วนะครับกูเป้าหมายน่าจะอยู่ที่เอมโบโลครับหรือเอมโบโลเข้าไม่ถึงแดนเอ็นดอยเหมือนจะหมดแล้วเหมือนกันนะครับ
0: ใช่ใช่ครับเจอจะกระชากบ่อยๆครับเอ็นดอยอาจจะต้องหาใครมาครับมาแทนหน่อยครับแต่ตัวตรงกลางมันไม่มีครับไม่งั้นเอาฟาบีลีเดอร์มาเล่นได้อยู่เพราะลีเดอร์ก็เป็นปีกอยู่โอ้โหจังหวะเอโบโรไปกระ
1: ต่าใจเย็นใจเย็นใจเย็น
0: จะมีปัญหากับดาวิสันซานเชสครับ
1: เชสเอโบโร
0: ไปผลักอกนิดนึงครับซานเชสเรียกมาแล้วผู้สินบอกมานี่ก่อนเรียกมาทั้งคู่บอกมาทั้งคู่ครับมาดาวิสันซานเชสกับเอโบโรครับโอ้โหรักกันทันทีเลยครับจับมือเลยครับ
1: 10นาทีสุดท้ายอาจารย์มีนาทีบาปไหมพูดนี่ขอให้มีอยากให้มีหรือว่าเอาจนถึงจุดโทษแล้ว
0: แต่ดูแล้วมันก็ไม่ใส่ไม่กล้าใส่กัน
1: จริง
0: น
1: ะเผลอๆจะดึงยาวอ่ะคู่เนี้ย
0: เตะเปิดยาวไปครับวากาสบอมยาวๆตอนนี้นี่โคลอมเบียอาศัยกันวางยาวแล้วฟาวอีกแล้วครับโอ้โหเอ็นดอยก็เริ่มฉุนแล้วครับโดนอีกแล้วก็แดนเอ็นดอยโดนกระแทกคว่ำไปเลยครับ
1: ย้ำนะครับเผื่อใครที่เพิ่งเปิดมาฟังนะครับสวิตเซอร์แลนด์โคลอมเบียยัง0-0นะครับ
0: จะเปลี่ยนอีก1คนครับโอ้มา2เลยครับมาคู่เลยครับจะมาอีก2คนยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับผู้สินรอก่อนครับ
1: จะเหมือนลีออสกำลังจะลงมานะครับผู้เล่นจากเบนฟิก้า
0: 10นาทีสุดท้ายครับเกมมันเหมือนมันตื้อทั้งคู่แล้วหมดมุกทั้งคู่เหมือนกันเนาะไม่รู้ทำอะไรกันแล้วก็อาศัยกันเนี่ยใช้ประตูวางยาวไปครับทางฝั่งโคลอมเบียนี่ก็โอ้โหประตูอาการกระหวดอ่ะคราวนี้โคเบอร์บ้างครับบอมยาวๆมาเอโบโรพักได้บอลตกมางัดทิ้งมาก็เข้าทางซากาเรียถึงก่อนครับซากาเรียโอ้โหม้วนสวยครับซากาเรียบอลได้ฝากมาทางขวาโซคืนหลังดีกว่าครับโคลอมเบียแกลงไปรับแล้วครับตัวเปลี่ยนก็ยังต้องรอไปก่อนนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนครับเอเวดี้ครับลุยฝ่ามาเองครับนิโก้เอเวดี้เซนเตอร์มาเองเลยครับโซเล่นกับฟอยทางด้านของชาก้าครับคืนหลังกลับมาดีโบฟอยเลอร์ออกซ้ายมาครับมูไฮเติมมาแล้วมูไฮออกซ้ายสุดเลยครับเอ็นดอยเจอกับมุนยอดครับเอ็นดอยรอกระชากอยู่ครับเอ็นดอยตัดในมาให้กับฟอยเลอร์สายอีกทีนึงครับลีดเดอร์เล่นกับเอ็นดอยบูไฮเตะยัดซะเลยติดมูลยอดออกข้างครับได้ทุ่มเลยครับจะได้เปลี่ยนตัวแล้วครับ2คนของทาง
1: ริชาร์ดลีออสครับมิดฟิลด์จากเบนฟิก้าอีกคนนึงชูโชหรือเปล่าอาจารย์ชูโชเอนันเดสครับเป็นศูนย์หน้าจากเบติสครับเจฟเฟอร์สันเลอร์มาครับโดนถอดออกแต่วันนี้ก็วิ่งเยอะครับแล้วก็บูทั้งเกมครับอีกคนหนึ่งหลุยส์ซูเลสครับก็ถอดออกตามตำแหน่งนะครับครึ่งหลังเงียบมากครับหลุยส์ซูเลส
0: ไม่เจอบอลเลยครับแล้วโดนเหลืองไปแล้วด้วยครับก็เอเนเดสมายืนแทนนะคร
1: ับ
0: บอลทุ่มมาครับเอ็นดอยพยายามจะพลิกกับมูลยอดบังได้ครับเตะทิ้งไปเลยครับซันเชสหม่งเสยมาก็เข้าทางตีเข่ากลับมาอาคันจี้จะพยายามจะพลิกครับเอ็นดอยไปสุดเส้นหลังเอ็นดอยกระชากไปสุดเส้นแล้วเปิดมาบอลฉลับมูลยอดออกหลังไปได้เป็นเตะมุมเลยครับ
1: นี่เอ็นดอยไปไหนมูลยอดตามด้วยครับโอ้โหบิงยังไม่หมดเนี่ยลิ้นห้อยแล้วครับไดเอ็นดอย
0: กัดฟันวิ่งตะลุยมาแต่ก็โอ้โหมูลยอดแกก็ต้องระวังเนาะ
1: ครับ
0: มูลยอดเนี่ยโอ้โหวันนี้โดนกระชากหลายทีแล้ว
1: คอนเนอร์สวิตเอเวอร์ดี้กับอาคารจี้มาแล้วครับเดี๋ยวดูว่าจะเปิดแม่นไหม
0: ฟาบิลิเดอร์วางด้วยซ้ายโค้งมาบอลตกพอดีชาก้ายกมากอดโมงมาครับกินเตโลเบียดกันไปจัดสวนเลยครับโมฮิก้ามองก่อนโอ้โหตัดสวิตช์กันลงมาเร็วโมฮิก้าวางยาวๆมาถึงไม้ได้แปะลูกนี้ให้มาถึงโคเบลสกัดทิ้งไว้ก่อนมองตัวไหนอยู่แล้วก็มีธงล้ำหน้าไปแล้วครับโอ้โหรอดไปครับสวิตช์คินเทโล
1: ดูบอลจากซ้ายถ้าล้ำโอ้โหล้ำจังหวะนิดเดียวครับ
0: ไม่ถึงครึ่งก้าวอ่ะ
1: ครับ
0: เหมือนท่อนแขนเลยมาหน่อยครับ
1: แคมปาสครับ
0: โอ้คินเทโลเนี่ยน่าจะตอนมาเนี่ยจอดแวะปั๊มนะ กดลมออกหน่อยสัก2ปอนด์นะครับเหมือนอัดแน่นไม่หน่อยคินเทโลเอา3-2ก็พอเหมือนอัดมาประมาณเกือบ40อ่ะครับโอ้พองมาเลยครับคินเทโลโอ้ยเอ็มโบโรพยายามจะพลิกให้ชิวิลโซโดนตามบี้มาอยู่แกะได้แล้วซ้ายว่างโยนข้ามาอ้าวมูไฮว่างๆอยู่ครับมูไฮทะลุมาหน้าก่อนไปโทษลีเดอร์จะไถไปไม่ได้ยิงครับอ่ะโดนเกี่ยวทิ้งมาแล้วก็เตะสกัดมายังโดนบีบอยู่นะครับพยายามจะแกะอยู่โมฮิก้าต้องรีบหวดครับโมฮิก้าทะลุมาทางซ้ายครับดีอาร์ตจะพาไปเองเจอก่อนดีอาร์ตดึงตัดในมาครับคินเตโรยกข้ามมาทางขวาก็ค่อยๆขึ้นมาก่อนครับมูนยอสเกมมันขาดตอนไปแล้วครับต้องค่อยๆครับรีออสจับมาคินเตโรออกขวาทะลุมาให้ครับแคมปาสจ่ายยัดโอ้โหจ่ายไม่ดีครับติดเอนดอยครับ
1: โอ้โห7-8คนครับผู้เล่นสวิตพอทำช้าเนี่ยทำให้สวิตลงมาได้ทันนะครับ
0: จังหวะเลาะขวามาพยายามจะไปครับแคมปัสจะโยกตัดนายแคมปัสโอ้โหยกลูกนี้ติดอีกแล้วแล้วก็จะได้ลุยครับสวิตมองยาวๆทะลุมาได้ไหมโอ้โหจ่ายมาเอ็มโบโรพยายามจะเบียดต้องสกัดทิ้งไปก่อนแล้วครับแล้วก็มาขอโทษครับเอ็มโบโร
1: จังหวะต่อเนื่องเหมือนจะไปอัดใส่ทางด้านดิวิสันซานเชสครับ
0: คู่กัดกันเลยครับ
1: ซานเชสได้ถึงบอลก่อนเคลียร์บอลไม่ได้แล้วนะครับโอ้โหโดนเข่าครับ
0: คือเอ็มโบโรก็รู้ตัวครับจังหวะที่เดวิสันซานเชสแกล้มน่ะขาแกขวางอยู่ข้างหน้าพอดีแล้วจังหวะที่แกเหยียบไปบนน่องนะครับ
1: ครับ
0: โอ้โหซิวาวิทแมร์ครับตัวเปิดริมเส้นมาแล้วครับจอมเก่าอีก1คนครับวิทแมร
1: ์จะเปลี่ยน2เลยนะครับ
0: จะเปลี่ยน2ครับวิทแมร์ครับโอ้โหเปลี่ยนกองหน้า
1: ถอดเอ็มโบโรออกนะครับ
0: อิเทนนะครับลงมาแล้วครับนี่ก็เพิ่งจะย้ายจากดุสดอร์ฟมาอยู่กับเบรเมนนะครับเอ็มโบโรก็ออกแล้วครับอิเทนลงมาครับเลือกเอากองหน้าตัวสดมาใหม่ครับเอ็มโบโรออกครับซิงวานวิทแมร์ก็น่าจะมาแทนสกาเลียไหมครับนั่นแหละครับตามตำแหน่งเลยครับมาเล่นเป็นแบ็กจำเป็นครับซิงวานวิทแมร
1: ์ก็เริ่มจะหมดแล้วก็ต้องเปลี่ยนความสดลงมานะครับทั้ง2ทีมเลยก็เปลี่ยนไปแล้ว4คนนะครับสวิตเซอร์แลนด์ยิทเช่นกับทางด้านวิทแมร์ครับโคลอมเบียก็เปลี่ยนไป4โควต้าแล้วนะครับโอ้ดูหน้าเหนื่อยแล้วนะ
0: ใช่ครับแกตันตลอดนะก็ทางซากาเลียก็หมดแล้วโดนเหลืองแล้วด้วยนะครับก็เลยต้องส่งซิมบาวิทแมร์ลงมาช่วงท้ายเกมนะครับวิทแมร์เองแกก็ช่วงหลังอายุเยอะแล้วแกก็หลุดเหมือนกันนะครับปกติก็จะเป็นเหมือนพวกวิงแบ็กจะเปิดบอลแม่นครับบิ๊กแมนเข็มปาสเปิดมาไปติดแล้วดีดลูกนี้มาใหม่อีกทีนึงพยายามจะพลิกเจอเตะขาหลังซะเลยครับแม่พลิ้วเกินไม่ได้จะมาพลิ้วไปหน่อยครับเอ็นเดส
1: ใครที่รอนาทีบาปช่วงนี้เริ่มนับได้เลยนะครับท้ายเกมเนี่ยตอนนี้นาที87ยัง0-0นะครับแล้วเกมหยุดนานๆก็ ครึ่งหลังก็ไม่แทบจะไม่มีนะพี่อู๋
0: ใช่
1: อาจจะโทษไม่เยอะนะครับ
0: เต็มที่ก็น่าจะไอไฮเดชันอ่ะ3นาทีนะครับแต่ตอนนี้ยังถือว่าไม่บาปเล่นไปก่อนยังมีเวลาให้อีก3นาทีครับก็ไอพวกตัวที่เปลี่ยนลงมาก็ต้องเล่นเยอะหน่อยคินเทโร่เปิดยัดมาพุทธศิลป์เป่าเอาไปน่าจะไปติดแฮนด์บอลเนี่ยดูเหนื่อยจัดเลยครับเอ็นดอยเราก็เอาออกไม่ได้ครับแดนเอ็นดอยที่เดินลิ้นห้อยมาตลอดเลยนะครับ
1: พี่ประเสริฐสวัสดีคุณเอกคุณอู๋นะครับพี่บุญธรรมยิงสักทีนะครับ
0: โอ้ดูจะยากครับอ่ะหน้ากรอบเขตโทษแปะบอลมาคินเทโร่ดีดออกซ้ายครับดีอาร์แต่ดีอาร์วันนี้แกเหมือนลุยคนเดียวเอาลูกวางยาวๆมาไม่มีอะไรวุฒิศิลป์บอกไม่มีอะไร
1: ง่ายไปหน่อย
0: จะเอาจุดโทษยากไปหน่อยครับแคมปัส
1: คือไม่ได้ไปโวยเดี๋ยวจะโดนเหลืองเอานะครับน่าขึ้นเหลี่ยมมันไม่ได้ครับโดนตัวก็จริงแต่ว่าดูครับจังหวะโยนมาของหลุยดีฮัท
0: โดน
1: นิดเดียวแดนเอนดอยครับเหมือนจะไปดึงแขนแล้วดึงเขาปล่อยครับ
0: แค่สะกิดคือกะจะตะเกี่ยวแล้วแต่มันไม่โดนครับแขนมันพลาดไปโดนหน่อยเดียวโอ้โหแกไปทิ้งตัวเยอะครับทางด้านของแคมปาสจะเริ่มเกือบบาปแล้วนะครับนาที88แล้วไปเปิดยาวๆมาครับโคเบอร์เอาไอ้ฟาวเขาอีก
1: เอ็นดอยกับแคมเปสนะครับแคมปาสนะครับคู่เดิมครับเพราะมันอยู่ริมเส้นฝั่งเดียวกันนะครับ
0: คือไปผลักเอ็นดอยก่อนครับ
1: โอ้แฟนสวิตก็เครียดนะแฟนโคลัมเบียก็เครียดครับถึงตรงนี้เชื่อว่าแฟนๆคงอยากให้จบ90นาทีเร็วๆนะครับ ใครโดนช่วงนี้เนี่ยจบเลยนะครับ
0: คนสวดมนต์กันแล้วนะครับเสียวกันครับเข้าสู่นาที89ครับลูกเปิดทะลุมาพยายามจะเกี่ยวอีเทนพยายามจะไถเข้าไปเตะสกัดทิ้งมาก่อนโอ้โหวันนี้แต่โมฮิก้าต้องชมนะโมฮิก้าแกไม่สนจริงๆครับหวดอย่างเดียวเข้าซ้ายแก
1: แบ็คโคตรอึดเลยทั้งมูนยอร์และโมฮิก้าเนี่ยวิ่งขึ้นลงไม่มีหมดนะครับ
0: ใจทุ่มครับสวิตวิทแมร์ไม่จะทุ่มให้ใครเอาทุ่มไกลไปก่อนแล้วครับเกี่ยวได้ลูกนี้จะหาช่องเตะทิ้งอยู่ครับลีออสโดนบีบมาเข้าไปในกรอบเขตโทษโดนฉกได้แล้วยังม้วนมาพอดีม้วนไปม้วนมาไม่รู้จะทำยังไงจอร์ลูคูมี่หัวทิ้งไปก่อนโอ้หาบอลไม่เจอครับแล้วลุยมาสวิตเอาอีเทนกองไปแล้วยังต้องเล่นต่อไปครับไฟเลอร์ดึงจังหวะไว้ครับเคาะตัดเข้าในไปตั้งกันใหม่ก่อนครับอาคันจี ดิดแมร
1: ์5นาทีครับทดเจ็บเดี๋ยวดูครับจะมีไหมนาทีบาป
0: ลีออสครับให้มาลุยจะสวนก็ไม่ได้ก็จ่ายมันง่ายไปหน่อยครับโอ้โหนั้นโคลอมเบียเพื่อนก็ยืนล้ำหน้าซะอีกนะครับแล้วก็ตอนเสียบอลง่ายเกินครับตอนนี้เป็นสวิตที่เอาบอลฉกมาจะเลาะขวาอยู่ครับเลือกฝากคืนกลับมาให้แล้วแทงทะลุตามช่องมาล็อกปาดไปหน้าประตูเสาไกลแล้วก็ผ่านปากประตูออกหลังไปเลยครับ
1: ยิง
0: ไม่พอครับเหมือนแกกึ่งยิงกึ่งปาดเข้ามาครับ
1: เพราะว่าเหมือนจะมีวิทแบร์เนี่ยรอเข้าไปชาร์จ
0: ล้ำหน้าไหมไม่ล้ำ
1: ครับโอ้เหมือนตรงนี้เหมือนจะเปิดมานะครับ
0: เปิด
1: เนี่ยจะตวัดมาให้วิทแบร์แต่ว่ามันเปิดลึกครับลูกเนี่ยถ้าจะยิงมุมก็น้อยครับดูฮะจังหวะมีกองอยู่กับพื้นโอ้โหลีดเดอร์โดนเดวิสันซานเชสขวางแต
0: ่
1: มันก็เบาไปเหมือนลีดเดอร์วิ่งไปชนเดวิสันซานเชสด้วยซ้ำนะครับผมสังเกตนักเตะทั้งสองฝั่งเลยพี่อู๋พออยู่ในกรอบ18หลาทิ้งตัวง่ายอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆง่ายไปหน่อย
1: คู่เลย
0: ไม่ไหวจริงครับเอ็นดอยต้องออกแล้วครับโหดูเป็นวากาสครับเนี่ยที่มีข่าวว่าเจ็บนะครับวากาสเพราะปกติแกจะเป็นตัวจริงนะครับวากาสแกเป็นปีกอีก1คนนะครับใช้ความเร็วครับวากาส
1: โอ้ถ้าเกมแบบนี้มีมาซัมบี้นะ
0: โอ้ใช่เพราะวันนี้มันพอไม่มีมาซัมบี้เนี่ย
1: เกมลุกจืดเลย
0: มันต้องไปบุกซ้ายกับขวาอย่างเดียวกลางไม่ได้เลยครับคิชิบิลโซจริงๆแกก็เป็นกลางตัวตัดเกมด้วยนะต้องมาเล่นทั้งขวาจำเป็นไปครับวันนี้นี่ดัดนักเตะเยอะเหมือนกันครับทางฝั่งของสวิตนะครับ90+2แล้วครับยังเจาะกันไม่เข้านะยัง0-0อยู่นะครับแต่ตอนนี้เกมบุกของโคลอมเบียมันไม่ได้เลยครับดีอาร์ตก็เกี่ยวบอลออกไปเองครับวิทแมร์ทุ่มเร็วมาพยายามจะพลิกก่อนครับอาคันจี้มองอยู่ครับอาคันจี้ ฝากตรงกลางมาครับชิบิลโซขอออกขวามาบิทแมนลงคืนหลัง
1: ก็เดี๋ยวตอบคุณสุทัศน์หน่อยนะคุณสุทัศน์บอกว่าฟังวิทยุ FM 99จากบ้านโป่งราชบุรี
0: ครับผม
1: สัญญาณที่จะออนแอร์41สถานีที่อยู่ทั่วประเทศเนี่ยจะถึงตี5นะครับถ้าอยากจะฟังเราภาคต่อเนี่ยรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับ
0: ครับต้องไป
1: FM 99
0: ออนไลน์เนาะ
1: ใช่เพราะวิทยุของเราจะถึงแค่ตีห้านะคร
0: ับ ครับผมก็รอดูว่าจะจบตีห้าไหมครับทางขวามาแล้ววิทมาเปิดแล้วชั้นแลบออกหลังแล้วครับได้เป็นเตะมุมเลยครับเดี๋ยวดูซิบายวิทแมจะไปเปิดไหมครับ
1: มูฮิก้าอู้วันนี้เด่นจริงครับ
0: นี่ผม
1: ทั้งสองฝั่งเลยผลบอลไม่สนครับเจอกล้องนี่ขอเฮไว้ก่อนครับแฟนบอลโคลอมเบีย
0: เป็นฟาเบลีเดอร์ครับนี่เตะมุม2ฝั่งเลยครับลีเดอร์เหลืออีก2นาทีของการทดเวลา5นาทีนะครับ90บวก3แล้วครับล่ะตอนนี้นับได้เลยรอดูช่วงบาปก็ต้องอาศัยจังหวะแบบนี้ครับเพราะสวิตก็จะมีพวกอาคารที่เอเวดี้ที่เล่นลูกกลางเดี๋ยวอ่ะผู้ตัดสินบอกมาเคลียร์ก่อนลีออสกับอาคารที่ครับมาตันกันอยู่นะครับลีเดอร์จะปั่นด้วยซ้ายเข้ามาครับดูว่ามีไม้ลีดเดอร์ยอดมาโดนโขกทิ้งไปครับซานเชสลูกกลางอากาศโมงเสยมาอีกทีก็หลอกโอ้โหจิ้มได้ครับดีนะแต่ก็ถึงบอลแล้วครับหัวทิ้งไปก่อนเลยครับโอ้โหริมทางนั้นของริมโฟยเลอร์มาเข้าทางมาดีทะลุตามช่องมาจะไปถึงเส้นหลังจิ้มโดนขานิดนึงไม่ได้ครับโอ้โหดิวาวิทแมชี้เจ้าเตะมุมแต่ผู้สินให้เตะออกจากประตูครับ
1: คุณไอซ์ชาแนลถามมาว่าจุดโทษหรือยังครับหรือว่าต่อเวลายังทั้งคู่นะครับตอนนี
0: ้ยังอยู่ใน90
1: นาท
0: ี
1: น
0: ะ
1: ครบแล้วทดเจ็บมาเหลืออีกนาทีเดียวนะครับเพราะว่าทดเจ็บมา5นาที
0: ตอนนี้90บวก4อยู่ครับ
1: ครับ
0: เหลืออีก1นาทีครับตอนนี้เดี๋ยวสันซานเชสให้มามูนยอดโดนบีบครับพยายามจะแกะอยู่คิเตโดคืนกลับไปโดนบีบไล่มาโดนแย่งไปได้ครับอีเทนบังไว้แล้วดีดทะลุทางซ้ายมาวากาสวากาสจะดวลตัววากาสได้ดีดเข้ากลางมาให้มาจังหวะนี้โดนอัดล่วงไปได้ฟาวครับหน้ากรอบเขตโทษครับชาก้าโดนทางด้านของแคมปัสครับ
1: คือลงมาก็ช่วยวิ่งเพลสได้เยอะนะครับทางด้านแคมปัสแอคชั่นเขาได้นะผู้สินจากทางด้านเอลซาวาดอร์นะครับอีวานบาตอนดีกว่าผู้สินอุซเบย
0: ์สรุปคลีพิกครับให้เป็นของทาง95นาทีจบแล้วเป่าหมดไปเลยครับโอ้เท่ากับว่า90นาทีกินกันไม่ลงนะครับเสมอกันอยู่0-0ครับต้องต่อเวลาอย่างน้อยไปก่อน30นาทีนะครับ
1: โอ้แล้วของเราเนี่ยเล่นในรอบล็อกเอาท์อ่ะภาค3คู่ต่อเวลาทั้ง3คู่เลยจัน
0: ไม่เฉพาะที่บีจันเอก3คู่เลยนะครับผมกับจันบอลคู่สเปนผมไม่ต่อ
1: จำได้ว่าคู่แรกอ่ะเบลเยียมเซเนกัลคู่
0: 2ไม่คู่แรกไอ้นี่ก่อนเยอรมันปารากวัย
1: ไ
0: ปจุดโทษ
1: คู่2นี่
0: เซเนกัลนั่งเกาถึงนาที120
1: ครับช่วงนี้ขอบคุณนะครับขอขอบคุณแจ๊สครับเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วก็เชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กนะครับ
0: ครับเดี๋ยวเราก็ตามนี้นะตามไปเรื่อยๆนะจันเอกนะหรือว่า
1: เก็บพัก
0: ป่ะ
1: เก็บคอมเมนต์สัก 2-3 คอมเมนต์หน่อยได้มั้ยผมฟังจากหาดใหญ่สงขลาครับจากท่านขุนเปเยนะครับไลฟ์ทุกคู่ไหมคะหลังจากนี้ทุกคู่ครับ
0: ทุกคู่ครับ
1: จากคุณสกายบีนใช่ไหม
0: จนถึงนัดชิงไงครับคุณสกายครับ
1: ฟังจากมุกดาหารฟังได้ทุกที่นะครับพี่ประภาพันธ์บอกว่าน่ารักมากอ่านทุกข้อความก็ถ้ามีช่วงที่แบบเรา
0: พยายามจะเก็บให้หมด
1: นะครับพยายามขอบคุณมากๆนะครับจุดโทษมีโอกาสครับมีโอกาสฟังจากท่าแขกสปป.ลาวครับ
0: ครับผม
1: ฝนตกเพิ่งหยุดพี่นันอาร์ตบอกว่าเรื่องภาคบอลเนี่ยพี่นันอาร์ตบอกว่าจานอู่พี่เอกเท่านั้นที่ดีที่สุดแล้วครับ
0: โอ้ดีมากครับพี่นันอาร์ต
1: ถ้าจะหาดีกว่านี้ก็มีแค่เจ๋งกับโอ๊ตครับ
0: ก็โอเคดี
1: ก็ยอม
0: ไม่แต่ก็ต้องยอมเขาเพราะของเขาหากว่า
1: ถ้าเล่นกันแบบนี้ขอให้ฟีฟ่าเลยครับขอโดนจุดโทษได้ไหมในประมาณนี้คุณทอมมี่รอประตูนานก็อาจจะบั่นทอนหัวใจนะครับ
0: คือต่างคนวันนี้ผมว่าชัดเจนเลยไม่กล้าเต็มที่ทั้งคู่นะ
1: ใช่
0: เล่นกันแบบกักกักกลัวทั้งคู่เลยอ่ะ
1: ครับ เสื้อฟ้าเกะกะจังลงไปในสนามทำไม
0: ครับ
1: เฮ้ยแต่เขาตัดสินโอเคอยู่นะคุณ N2PD บอกว่าตอนครอบคุมลิปูหลุยโซเลสยังอยู่ทันไหมครับไม่น่าทันน่าจะออกไปแล้วหลุยโซเลสน่าจะยุคของ
0: โซเลสมาทีหลัง
1: โรเจอร์
0: มาทีหลัง
1: ไม่ครอบมาทีหลัง
0: ครอบมาทีหลัง
1: ครอบมาหลังโซเลสออกก่อน
0: อ๋อโซเลสออกก่อน
1: ใช่คู่นี้นาทีบาปแน่โหไม่บาป
0: ตอนนี้ไม่บาปแล้วครับ
1: ไม่บาปแล้ว
0: อันนี้หมดบาปไปแล้วครับมีให้5นาทีจบไปแล้วนะครับจองต่อเวลาครับ
1: นะอูเหนื่อยไหมคะหนูแล้วเหนื่อยแทนค่ะจากต้องเทลงทุน
0: ไม่น่าเหนื่อยครับเพราะว่าบอลไม่ค่อยทำอะไรกันครับ
1: อยากเห็นพี่อูพี่เอกไปคอบอลคาเฟ่เบียร์กันเนอร์
0: คาเฟ่นี่เอตามปะก็ปะ
1: ชานอลมันเยอะมาก
0: เบอร์มันคุ้นหูอยู่แต่ไม่แน่ใจ
1: ยุทธชัยแม่นจริงๆเป็นไงคุณอู๋ยุทธเป็นแช่ง
0: ยุทธเป็นแช่ง
1: ยุทธแช่งอู๋อ่ะ
0: ยุทธไม่ได้แม่นหรอก
1: ยุทธแช่งอู๋ใหญ่อ่ะ
0: เนี่ยภาพจับมามันจะบีบลงไม่ได้นะเซ็งนะ
1: อาจารย์เราจะเบรกกันสั้นๆสักหน่อยเน
0: า
1: ะ
0: ก็ได้ครับในช่วงที่เขารอจะต่อเวลาเน
1: า
0: ะ
1: ช้างพ่อแม่ช้างพี่ขอเบรกสักแป๊บนึง
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วัน

0: ทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ
2: ์ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM

0: ลา5 นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: สวัสดีค่ะมาแล้ว 4:51 นาทีเวลาเดิมนะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันพุธ8กรกฎาคมสวัสดีน้องรุ่งนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: โอ้ยเสียงมาแล้วนิดหน่อยไม่หน่อย
1: ยังพอได้นะแต่ก็ยังฟังดูยังรู้ลึกเลยว่าแหบๆนะฮะ
0: นี่ตอนแรกที่เตรียมบ้าง
1: วันนี้นี่เตรียมเป็นพี่สีแล้วนะกล่าวว่าจะมาแบบว่าสวัสดีคุณตั้งค่ะจะทำเสียงเป็นพี่สีสนับกับเสียงตัวเองนั้นนะเนี่ย
0: มันเป็นอย่างเงี้ยตลอดถ้าเป็นหวัดเนี่ยเสียงจะหายเพราะว่าหนึ่งเราใช้เสียงมานานยาวนานหมอบอกว่าคุณหลอดเสียงอ่ะใช้เยอะเกินไปหมอคิดว่าแบบร้องเพลงนะหมอคิดว่าร้องเพลงมาหมอบอกสงสัยร้องเพลงตะโกนอะไรอย่างนี้ไหมบอกไม่ค่ะก็ไปพ่นคอมานิดหน่อยเสียงก็เลยมา
1: คือวัน
0: แล้วก็
1: อย่างสองวันที่แล้วคือดูแบบเสียงหายไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมสีแบบว่าไม
0: ่หายไปเลยหายไปเลยค่ะ
1: พูดแล้วไม่มีเสียงเลย
0: ไม่มีเลยใต้มันไม่ออกมาจากลำคอเลยอ่ะเออเนี่ยคนที่แบบมีอาชีพใช้เสียงอย่างเราเนาะต้องดูแลแบบถึงที่สุดอ่ะตรงนี้ใครว่าสมมติว่าเรามองไม่เห็นหรืออาจจะแบบเดินได้นิดหน่อยเหมือนคราวที่แล้วก็ปวดขาเดินไม่ค่อยได้เนาะตอนนี้มันทำงานได้ไม่มีใครรู้นะยังใช้เสียงได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าพอไม่มีเสียงมันทำอะไรไม่ได้เลยทำงานไม่ได้
1: ใช่เมื่อวานก็บอกคุณผู้ฟังอยู่ว่า

0: เนี่ยโอ้โหแบบอาชีพอย่างเราเนาะถ้าไม่มีเสียงก็คือก็ต้องพักอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วแฟนก็เลยส่งกำลังใจให้พี่เพียบเลยในเฟซบุ๊กนะครับ
1: โอ้ยขอบคุณทุกท่าน
0: ครับผม
1: ขอบคุณมากมากเลยนะคะนี่แหละก็เป็นหวัดเนี่ยมันบางทีมันก็เลี่ยงไม่ค่อยได้นะว่าเป็นแล้วก็เป็นหนักทุกรอบนะคะอันนี้ฉีดวัคซีนกับใหญ่มาเรียบร้อยนะคะถ้าไม่ฉีดนี่น่าจะมากกว่านี้หรือเปล่าไม่แน่ใจก็จะเริ่มนะคะกลับมาเจอกันมีข่าวมาเสิร์ฟมีเพลงมาให้ฟังเช้านี้มีข่าวดีด้วยน้องน้ำมันลดราคาลงโอ้เยอะเลยอ่ะ
0: ลดแบบว่าหน้าปกมือให้เขาให้นะฮะลดแบบ2.51 บาทนะสำหรับเบนซินนะแล้วก็ดีเซล2.56 บาทนะฮะ
1: โอ้โหนี
0: ่ลดจริงค่อยแบบว่านะ
1: ขึ้นใจเลยเนาะ
0: ดูแล้วก็เกือบจะลงไปคืออีกประมาณ2 บาทนะจะเท่ากับที่ช่วงก่อนนี้สงครามมานะฮะ
1: ค่ะ
0: เนี่ย2 บาทนี่จะเท่ากับช่วงก่อนหน้านี้ละนะครับ
1: ใช่ก็วันนี้แก๊สโซฮอล์ที่เราเติมอยู่เป็นประจำเนี่ยแล้วแก๊สโซฮอล์95เนาะ34.94 บาทเหลือแค่นี้แล้วแล้วก็แก๊สโซฮอล์91เหลือ34.57 บาทนะคะ
0: คร
1: ับ ไอตัวพรีเมียมไม่ต้องพูดถึงนะยังคงเดิมนะพรีเมียมแก๊สโซฮอล์47.79 บาทค่ะส่วนดีเซลก็เหลือเท่าไหร่ดีเซลวันนี้34.94ถ้าดี20ก็ 29.94
0: ครับ
1: โอ้ลดลงมาเยอะเลยนะคะก็5มีผลแล้วเรียบร้อยนะคะเมื่อตอน5ที่ผ่านมา
0: ใช่เมื่อวานเอารถเข้าไปชาร์จไฟอยู่ที่ปั๊มตอนประมาณ4ทุ่มกว่าๆนะครับพี่นะฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ปั๊มนี่เงียบเลยนะเพราะว่าคนน่าจะรู้นะปั๊มนี่ไม่มีรถเข้ามาแทบแต่สักคันนั้นจู่ๆก็มีอยู่คันหนึ่งนะเลี้ยวเข้ามาปั๊บเต็มๆหูเราคิดเฮ้ยทำไมไม่รอไม่รู้ข่าวแน่เลยนะฮะมองไปนะหูรถเบนซ์นะพี่เขาขับเบนซ์นะ
1: ค่ะ
0: สงสัยขับเบนซ์นี่เขาไม่รอเขาไม่ต้องรอนะไม่ต้องรอแบบว่ารอน้ำมันรถ
1: เท่าไหร่ก็เติม
0: 2.50 บาทไม่ต้องรอเลยขับเบนซ์ก็เติมเลยฮะเราอยากจะไปบอกเขาเลยว่าพี่พรุ่งนี้น้ำมันลงนะแต่ไม่เอาด้วยเดี๋ยวเขาบอกแล้วไงน้องพี่จะเติมวันนี้ทำไมอ่ะขับเบนซ์อ่ะเบนซ์
1: ใช่ไหม
0: ขับเบนซ
1: ์ต่อให้ลิตรละ100ก็เติมใช่ไหมรถเบนซ์น่ะรถเบนซ์น่ะ
0: ไม่รู้นะเพราะว่าเมื่อวานคนแบบคือข่าวก็ออกตอนประมาณ 2-3 ทุ่มเนาะว่าน้ำมันจะลง2.50 บาทนะฮะคนก็คงไม่ค่อยมีใครเติมอั้นๆไว้เช้านี้กันน่ะนะฮะคนที่เติมเมื่อวานก็คนที่อาจจะไม่ทันได้เข้าไปเช็คในโซเชียลหรือว่าอีกประเภทก็คือไม่สนหรอกราคาน้ำมันไม่มีผลรถน้ำมันหมดก็เติมเลย
1: ค่ะ
0: นะแต่2บาทกว่ามันเยอะนะพี่สมมุติเติมรถ40ลิตรที่มัน100เลยนะหนักมันเป็น100บาทเลยนะ
1: เป็นเกือบ100เลยเป็น100อ่ะ
0: จริงๆมันมีผลนะ
1: เนี่ยเขาลดไปได้100นึงนะคะ
0: ผม
1: แต่ว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปก็กังวลอีกเพราะว่าเห็นล่าสุดเมื่อวานเรือบรรทุกน้ำมันที่ช่องแคบของมุส3ลำโดนโจมตีอีกแล้วอ่ะโดนยิงอ่ะสามลำนะคะโดนยิงเลยนี่เป็นการโจมตีล่าสุดนะที่เรือวิ่งผ่านช่องแคบนะคะก็เขาบอกว่าเป็นเดี๋ยวนะเป็นเรือ3ลำที่ถูกโจมตีโดยใครไม่รู้เขาไม่ได้บอกแต่ว่าก่อนหน้านี้อิหร่านประกาศหลายครั้งว่ามีเพียงเส้นทางที่รับอนุญาตจากอิหร่านเท่านั้นที่ปลอดภัยนะแล้วก็ถูกสงสัยว่าเป็นฝ่ายโจมตีเรืออีกหลายลำที่ใช้เส้นทางอื่นใกล้ชายฝั่งโฮมานก็ไม่รู้ว่าจะส่งผลกับราคาน้ำมันหรือเปล่า
0: เพิ่งจะยินดีกับราคาน้ำมันในตลาดโลกแล้วก็ตลาดไทยนะครับที่ลดลงนะฟังข่าวสะดุ้งอีกแล้วครับ
1: เนี่ย3ลำเพราะว่าอะไรรู้ไหมคราวก่อนเรือมายุรี ที่เป็นเรือไทย3คนน่ะที่ติดอยู่ในเรือน่ะส่งศพของคนไทยเพิ่งจะส่งมาถึงไทยไม่กี่วันนี้เองน้องร่ม3คนที่เป็นผู้โชคร้ายติดอยู่ในเรือน่ะศพเพิ่งส่งมาถึงเมื่อ2วันนี้เองนะคะล่าสุดโจมตีกันอีกแล้วแล้วก็คิดว่ายังไม่รู้ว่ามีลูกเรือเท่าไหร่ยังไงนะคะไม่ปลอดภัยเลยเนาะ
0: ครับ
1: ไม่ปลอดภัย
0: อย่างนี้ก็จะเอาวันนี้ก็เติมวันนี้ก่อนเต็มถังกันไปเลยทุกคน
1: เต็มถังไว้ก่อน
0: เพราะว่าท่าน
1: ไหนก็ลดแล้วนะครับ
0: ไม่ต้องลงเป็นแบบไม่ต้องลงทีละเล็กทีละน้อยนะลงให้มันให้ประชาชนรู้สึกไปเลยเห็นไปเลยเนี่ยก็ลงมาครั้งนี้แล้วก็น่าจะอีกหลายวันมั้งเดี๋ยวก็ดูราคาตลาดโลกนะแต่ก็ถือว่าลงเยอะแล้วนะ
1: เป็นกอง
0: แล้ววันนี้เติมเต็มได้ไม่รู้สึก
1: ไม่รู้สึก
0: ครับผม
1: ส่วนวันนี้สามสี่จังหวัดต้องเจอฝนนะคะหนักด้วยค่ะอีสานนี่โอ้60%เลยนะคะวันนี้ภาคอีสานนะคะเตรียมไว้ภาคเหนือ40%ของพื้นที่อีสาน60ภาคกลาง30%ภาคตะวันออก40ภาคใต้ฝั่งตะวันออก30ฝั่งตะวันตก30และกรุงเทพ30ที่ฟ้าหนักกว่าวันนี้นะคะบริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะนี
0: ่
1: 2 4 6 7จังหวัดนี้ฝนตกหนักวันนี้นะคะในภาคอีสาน
0: ครับผม
1: เอานี้ฟังอยู่นะคะ022481366ค่ะโทรมาได
0: ้นะครับมีเรื่องอะไรจะมาเล่าสู่กันฟังก็มานะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับนะส่วนข่าวที่เกิดขึ้นมีเมื่อคืนนี้นะครับเขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งไม่รู้ว่าเขาน้อยใจแฟนหรือว่าอย่างไรนะครับพี่เขาไปนั่งคุยกับแฟนสาวเนี่ยนะฮะที่ท่าน้ำนนท์นะครับนะฮะจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาถามนะฮะถามทั้งคู่นี่ว่าถ้าเขาตกลงไปเนี่ยจะเสียชีวิตไหมนะฮะสองคนที่เป็นแฟนกันก็งงครับว่าเอ๊ะ
1: ถามทำไม
0: มาถามทำไมนะครับเขาบอกผู้ชายเนี่ยนะครับเป็นลักษณะ LGBTQ นะฮะพอถามเสร็จก็เดินลงไปเลยฮะเดินลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็จมหายไปต่อหน้าต่อตาเขาเลยอ่ะโหใจกล้ามากนะพี่หมายถึงว่าคนเราไม่ว่าจะเกิดปัญหาในชีวิตอะไรก็ตามเลยนะฮะคือถ้ามันโดดตู้มเนี่ยมันต้องมีก็อย่างว่าพระยานี่เดินเนี่ยมันหายไปเลยพี่มันฮึบลงไปเลยนะ
1: เองก็เดินลงพอถามปุ๊บก็เดินลงน้ำไปเลยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ว่าถ้าผมจมน้ำเนี่ยจะเสียชีวิตไหมถ้าผมเดินลงไปน้ำจะเสียชีวิตเลยไหมนะคนที่เป็นแฟนกันเขาจะไม่ได้ตอบอะไรนะฮะเขาก็กำลังงงๆอยู่ว่าทำไมมาถามเขาแบบนี
1: ้
0: สักพักหนึ่งผู้ชายคนนี้ก็เดินลงไปเลยครับโอ้โหแล้วก็หายไปต่อหน้าต่อตาจริงๆด้วยสุดท้ายเขาได้แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับนักประดาน้ำมางมอยู่นะฮะงมอยู่ประมาณ5นาทีครับสุดท้ายเจอจริงๆร่างเนี่ยห่างออกไปจากท่าเรือเนี่ยประมาณ30เมตรนะครับพี่นะฮะ
1: ไปไกลแล้วพักเดียว
0: โอ้ขนาด5นาทีอ่ะก็นะครับนั่นแหละงมสุดท้ายก็เจอจริงๆตรวจสอบในตัวก็ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานอะไรนะครับว่ามูลเหตุมาจากอะไรอย่างไรนะก็คาดว่าน่าจะมีปัญหาชีวิตน่าจะอกหัก
1: โ
0: อ้จะอกหักมา
1: อะไรจะไปง่ายขนาดนั้นเนาะ
0: ผมบอกว่าโห
1: สักเดียว
0: กล้ามากเลยเดินลงแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็บึ๊บหายไปเลย
1: ก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะอันนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุเนาะอันนี้ก็คือ ก็คือตั้งใจไปใช่ไหม
0: ใช่เพราะมาถามคนก่อนอะว่าถ้าตกไปจะเสียชีวิตเลยไหมเออมันกำลังน้อยใจอะไรบางอย่างอยู่นะฮะเออคนเรามันนะตัดสินไม่ใช่ที่ตัดสินปัญหากันชั่ววูบอย่างนี้แหละพี่เนาะคือถ้าไม่มีคนปรึกษาคือถ้าพี่ถ้าผู้ชายคนนี้มีเพื่อนสักคนหนึ่งดึงสติขึ้นมาก็อาจจะรอด
1: เ
0: ออเออแต่ชีวิตคนเราบางทีมันไม่มีใครจริงนะพี่เพราะว่าสมองไม่มีใครจริง
1: ก็เลยตัดสินใจแบบนั้นแล้วสองคนนั้นไม่ช็อกเหรอที่แบบว่าอยู่ก็มีคนมาถามแล้วก็เดินลงน้ำไปแล้วก็เสียชีวิตต่อหน้าต่อตาอย่างเงี้ย
0: ก็คนที่เป็นแฟนกันเนี่ยนะเขาบอกว่ามันภาพมันติดตาเลยตอนนี้ภาพมันติดตาเลยว่าคำพูดน้ำเสียงแล้วก็ภาพของเขาที่เข้ามาถามเดินเข้ามาหาเนี่ยตอนนี้มันลบออกจากความทรงจำไม่ได้เลยครับพี
1: ่
0: ที่แบบมันเห็นกันอะแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะไม่คิดว่าอยู่ๆจะมีใครกล้าเดินลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ไม่ว่าจะหลบต่อหน้าต่อตานะอย่างนี้เนาะ
0: ใช่ใช่ใช่เราก็มีวิธีมีทางออกที่ต่างกันนะ
1: ค่ะแล้วก็พูดถึงน้ำเมื่อวานไอ้ที่อยุธยาน่ะสภ.บางบานน่ะตำรวจรับแจ้งว่ามีคนไปตกปลาเนาะตรงท่าน้ำบริเวณวัดบุญกันนาวาดไซน้อยอะค่ะบางบานอยุธยาที่วันนี้แกก็ไปตกปลาอยู่เป็นประจำโอ้ยเด็กมันหนักมากสงสัยปลาจะตัวใหญ่ไอ้ที่จะเกี่ยวขึ้นมาเนี่ยเป็นกะโหลกศีรษะมนุษย์ตรงขนาดเท่าฝ่ามือเป็นกระโหลกเบ็ดค่ะ
0: โ
1: อ้ตกใจหมดเนี่ยก็คือไปตกปลาปกตินะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดบุญนันบุญกันนาวาสนี่แหละก็ล่องเรือมาลอยมาสักห่างจากฝั่งก็50 เมตรเนาะโอ้ยแกบอกว่าแกย่อนเบ็ดไปไม่ถึงนาที5 นาทีนี่ปลาตัวใหญ่มาแล้วกัดเหยื่อมากมันสู้เบ็ดคือสู้เบ็ดแล้วค่อยๆดึงดีใจนะบอกวิมาแป๊บเดียวได้ละดีใจมากเพราะว่าคิดว่าได้ปลาตัวใหญ่แน่นอนมันหนักจริงๆเมื่อดึงเบ็ดพ้นผิวน้ำไอ้สิ่งที่เกิดมากับเบ็ดเป็นกะโหลกศีรษะมนุษย์โอ้ตกใจมากตั้งสติโทรหาตำรวจเข้าตรวจสอบยอมรับว่าตกปลามาหลายปีไม่เคยเจออะไรแบบนี้หวาดกลัวแล้วก็เลิกเลยเมื่อวานนี้แกบอกแกเลิกเลยรีบกลับบ้านเลยนะคะเป็นกระโหลกเบ็ดค่ะตำรวจสันนิษฐานว่า
0: ดึงเบ็ดขึ้นมาลุ้นบึบ
1: ลุ้นเออตัวใหญ่คือบอกมันหนักอ่ะคือกระโหลกเบ็ดก็จริงแต่แกรู้สึกหนักมากนะได้ปลาตัวใหญ่แน่เป็นกระโหลกเบ็ดตำรวจบอกว่าเสียชีวิตไม่น้อยกว่า1 ปีก็ต้องก็ไม่รู้ใครอ่ะเนาะเออศีรษะเด็กก็คืนนี้เองไม่ดึกตอนดึกด้วยนะไม่ใช่ว่าตอนกลางวันนะต้องแล้วคิดดู
0: ยิ่งหลอนไปใหญ่พี่จบมันเจอกันหลอนเลยตอนกลางคืน
1: เพราะว่าเออแกไปตอนเมื่อประมาณออกจากบ้านไปประมาณเนี่ย2-3 ทุ่มอ่ะไม่กี่ชั่วโมงนี้เองนะคะนี่ที่บางบานก็หลอนกลับบ้านบอกโอ๊ยไม่เอาแล้วไปแล้ว
0: โอ้
1: ค่ะ
0: นึกภาพดูเลยพี่โอ้โหตักขึ้นมาเป็นกะโหลกเนี่ยโอ้โห
1: ใช่ไหมแล้วกลางคืนด้วยนะ
0: เด็กกลางกลับบ้านหรือเปล่าว่าคนกลัวกลัวผีหน่อยนะนอนไม่หลับ
1: ไอ้กลับบ้าน
0: เด็กเขาอยากมาอยู่ด้วยหรือเปล่าเขามาส่งสัญญาให้ช่วยได้หรือเปล่าใช่ไหม
1: ก็เป็นไปได
0: ้
1: เน
0: า
1: ะ
0: ให้ตำรวจแบบว่าขอมาขอให้ช่วยไม่งั้นอยู่ๆจะมาเจอทำไมเขาถึงเป็นคนเจออ่ะเด็กมุมนะ
1: เด็กจมน้ำหายไปยังไงอะไรอย่างนี้ก็ต้องสืบไปย้อนไปเนาะ
0: ใช
1: ่ดูจากกรณีการแจ้งเด็กหายแหละเมื่อปี2 ปีที่ผ่านมาค่ะตำรวจก็คงวิธีการสืบมาดูเรื่องราวสะเทือนใจกับผู้สูงวัยคนหนึ่งนะพิการด้วยน้องรุ่งแกเป็นชายพิการพ่อค้าลอตเตอรี่รายหนึ่งนะคะถูกคนร้ายมาชิงลอตเตอรี่ไปนั่งวีแชร์อยู่ในปั๊มแถวบางพลีอะค่ะตำบลบางปลา อำเภอบางพลีสมุทรปราการนะคุณลุงบอกว่าช่วงเที่ยงของเมื่อวานเนี่ยกำลังนั่งวีลแชร์ขายลอตเตอรี่อยู่ในปั๊มอันนี้อยู่กิ่งแก้วนะคะปั๊มเนี้ยมีผู้ชายคนหนึ่งอายุสักประมาณไม่น่าจะเกิน30ปีสวมหมวกกันน็อกสีดำสวมเสื้อคอปกแขนยาวสีขาวสวมกางเกงขายาวสีดำทำทีมาเลือกซื้อลอตเตอรี่ก่อนจากนั้นก็หยิบไป2ชุดหยิบไปชุด2ใบ18ชุดชุด5ใบหยิบไป2ชุดรวมแล้ว46ใบหยิบไปนะเป็นเลขชุดหมดเลยนะคะโอ้ยหยิบชุด5ใบด้วยนะ
0: แล้วก
1: ็หยิบไปทั้งหมด46ใบคุณลุงบอกว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันอ้างว่าเดี๋ยวไปเอาเงินที่มอเตอร์ไซค์ให้เพื่อมาจ่ายค่าลอตเตอรี่เดินแล้วก็หายไปเลยค่ะ
0: นั่นนั
1: ่น
0: แวว
1: มอเตอร์ไซค์หายไปเลยดูมันทำโอ้ยคุณลุงบอกเดือดร้อนมากเลยเนื่องจากว่ามารับจ้างขายลอตเตอรี่โดยต้องรับผิดชอบค่าลอตเตอรี่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพื่ออยากให้ผู้ก่อเหตุอ่ะเอาลอตเตอรี่มาคืนเพราะว่าไปแจ้งความไว้ที่สภ.บางแก้วเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้นะคะขอฝากสืบฝ่ายสืบเนาะสภ.บางแก้วต้องไปไล่กล้องวงจรปิดอีกแล้ว
0: โอ้โหนี่แกพิการด้วยใช่ไหมพี
1: ่พิการนั่งรถเข็นเลย
0: นั่งรถเข็นเห็นเลยว่า
1: เห็นฉกไป
0: จริงๆจะวิ่งไปเลยเนี่ยแกก็ตามไม่ทันอยู่แล้วแหละนี่ยังมาทำทีเป็นแบบว่าเดี๋ยวผมไปเอาเงินเกินที่รถก่อนแหมยังมาหลอกกันอีกนะจริงๆลำพังแค่วิ่งไปเลยเนี่ยลุงก็ตามไม่ทันอยู่แล้วแหละเพราะว่าพิการ
1: ใช่อันนี้ต้องบอกว่าชั่วมากนะทำได้ยังไงเพื่อเถอะถูกรางวัลก็ไม่ขึ้นเงินไม่ได้ยังไงก็ต้องคืนอ่ะ
0: คร
1: ับ คิดได้ยังไงคิดสั้นมากเนาะไอ้คนที่มันเอามอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยคิดสั้นจริงสายบางแก้วมาพอดีเลย
0: มารับสายกันครับ
1: รับเลยค่ะ
2: บอกข่าวเล่าความ
1: พี่ชาตรีอยู่บางแก้วสุดประการบดีเลยนะคะอยู่ในที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
3: ฮัลโหลสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่
1: พี่ชาตรีเชิญค่ะบางแก้วเลยเนาะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: อยู่ใกล้กันเลยตรงบางแก้วตรงซอยลาดวินิจตรงนั้นป่ะฮะโรงเรียนป่ะฮะ
3: ผมอยู่ถัดมาครับอยู่ใกล้วัดคลองประเปียงครับ
0: อ๋อ
1: คลองประเปียง
3: ครับ
0: ผม
3: คุณศรีคุณด้องผมอยากทราบอาการระบายน้ำของสมุทรปราการน่ะตอนนี้ระบายน้ำต้นทุนหมดเลยชาวบ้านที่ทำการเกษตรไม่มีน้ำวิทย์เข้าบ่อปลาเลยครับ
0: แล้งเลยใช่ไหมพี่แล้งเลยใช
3: ่
0: ไหม
3: ใช่ครับสมุทรปราการผมเคยเข้าประชุมสภาเกษตรนะครับผมบอกว่าสมุทรปราการน่ะไม่มีน้ำแล้งแต่มีน้ำที่ใช้ไม่ได้คือส่วนใหญ่จะเป็นน้ำของหมู่บ้านจัดสรรนะครับเป็นน้ำเน่าอ่ะครับ
0: คร
3: ับ แต่ตอนนี้เขาระบายแล้วฝนในเขตไม่มีตกเลยครับไม่รู้เขาระบายอะไรครับแห้งแบบน้ำต้นทุนหมดเลยครับ
1: ระบายเกลี้ยงเลยหรอ
3: ระบายครับระบายแห้งเลยครับแห้งแบบน้ำที่มีอยู่เป็นแค่เหมือนกับคุณศรีคุณต้องนึกภาพว่าน้ำทะเลลงและน้ำตามชายคลองของชายทะเลที่น้ำแห้งเหลือแต่ล่องกลางอ่ะระบายไปเลยครับ
0: ก็แปลว่าเขาประเมินผิดแล้วว่าฝนจะเยอะก็เลยระบายออกมา
3: คือผมไม่ซีเรียสนะเรื่องการระบายน้ำแต่ผมถามมันมีน้ำต้นสมมติว่าน้ำในคลองกักเก็บได้70ลิตรฝนตกมา50ลิตรคุณต้องระบายน้ำส่วนเกินไปไม่งั้นมันจะท่วมแต่นี่คุณระบายน้ำต้นทุนของชาวบ้านไปหมดเลยชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยเป็นเดือนแล้วครับต้นหญ้าข้างคลองอ่ะมันขึ้นมันงอกแล้วครับคือระบายแห้งหญ้างอกผักตบก็เริ่มเยอะแล้วผมเครียดมากเลยการที่ไม่มีน้ำวิทย์เขาบอกป่าเนี่ยเป็นเดือนแล้วจนกลิ่นเหมือนกับถ้าเดินป่านบอกตาเหมือนเราว่าเราล้างนะล้างน้ำข่าวป่ากลิ่นข่าวป่ามันขึ้นคือน้ำมันไม่มีเปลี่ยนให้เขาอะระบายคือการก็ระบายแต่ผมว่าระบายเกินไปอะระบายจนไม่มีที่เกษตรก็ทุกคนมาบ่นผมบอกให้ล่าอะไรชื่อผมได้เป็นตัวแทนยื่นให้ก็ทุกคนก็กลัวไม่ได้อะไรก็ไม่รู้
1: ค่ะค่ะ
3: คือถ้าหลับตานึกภาพนะครับตำบลบางแก้วมันมีถนนบางพลีตำลุกขั้นอยู่มีประตูทศกิโลเขาเรียกทศบางพลีส่วนหลังทศบางพลีลงมาถึงไอ้ตรงอิมพีเรียนครับมีเครื่องสูบน้ำอ่ะณช่วงนั้นแห้งหมดเลยตอนนี้หลังทศบางพลีมาเนี่ยน้ำน้อยชาวบ้านจะเอาสินค้าการเกษตรไปส่งที่ตลาดน้ำแดงก็ต้องเข็นเรือมาเขาบอกลำบากมากเลยอ่ะต้องเข็นเรือออกมาจากท่าแล้วก็มาลงคลองสำโรง
0: เพราะมัน
3: ตายเกินไปครับผมไม่เคยเห็นผมปี54มหาวิทยาลัยภัยอ่ะบางแก้วนี่น้ำกำลังใช้เลยไม่มีว่าน้ำเกินน้ำอะไรเลยแต่หลังจากปีวันที่8เดือนตุลาปี68ที่น้ำท่วมบางแก้ว3วันไม่มีการระบายบอกน้ำทะเลหนุนผมไม่เชื่อหรอกครับน้ำทะเลมันขึ้นลงตามเวลา3วันผมต้องจมน้ำอยู่บ้านผม50กว่าปีไม่เคยท่วมต้องมาท่วมเสียหายคือต้องปิดประตูบ้านไม่งั้นของลอยออกนอกหมดเลยต้องปิดประตูบ้านไว้เพื่อให้น้ำลดแล้วก็เก็บของพวกนั้นแต่ตอนนี้ระบายแบบโอ้โหผมมันไม่ใช่อ่ะครับคุณศิลป์คุณด้งมันไม่ใช่
4: เป็นทุกปีเป็น
5: ทุกปี
4: เกินไป
5: ทุกปีเป็นเขาทำยังไง
4: ปีเคยแรงไหม
3: ก็คือตอนนี้เหมือนกับเราประสบปัญหาภัยแรงโดยไม่ใช่ว่าเป็นธรรมชาตินะครับเป็นการจัดการของระบบการจัดการของคนที่มีคำสั่งให้ระบายน้ำรองรับฝนใหญ่รองรับฝนใหญ่แต่ฝนไม่มีเลยฝนไม่ซ้ำเลยถ้าย้อนไป30ปีตอนสมัยผมทำนาฝนอย่างเงี้ยนะมันตกแค่ลงดินละแหงมันไม่มีไหลลงคลองหรอกตอนนี้ฝนไม่ใช่ว่าฝนแล้วอย่างคุณศรีคุณต้องบอกว่าเดือนไอแถวน่านแถวอะไรไม่มีน้ำทำเกษตรเนี่ยสมุทรปราการอยู่ปลายน้ำไม่มีท่วมหรอกครับเพราะมันอยู่ใกล้ทะเลมันไม่เหมือนกับมันไม่เหมือนอยุธยาครับ
5: อ
3: ยุธยา
5: แค่
3: สงขลาก็ท่วมเป็นเดือน
4: อย่างนี้ต้องฝากเทศบาลนะพี่นะฝากเทศบาลแม่บางแก้วนะ
3: ไม่เทศบาลผมอ่ะมันไม่มีผมไปนั่นแล้วมันไม่มีพื้นที่ที่เขาจะตั้งเครื่องไม่ติดทะเลอ่ะคืออาศัยทางอิมพีเรียนสำเทศบาลสำโรงเหนือแต่การระบายน้ำมันเกินไป
4: ประตูระบายของสำโรงสำโรงเหรอพี่สำโรงระบายน้ำเกินไปเหรอ
3: สำโรงใช่ครับเพราะปกติตำบลมะแก้วจะมีน้ำระบายอยู่3ทางคือคลองตำลุคลองตำลุระบายน้ำไม่ดีเหมือนดูดน้ำวิดน้ำขึ้นบ่อครับระบายดีที่สุดคือคลองอิมพีเรียนที่เหมือนกับพื้นที่ปากแม่น้ำมันจะลาดต่ำและน้ำจะไหลไปทางอิมพีเรียนโดยธรรมชาตินะครับไล่ทางคือวัดบางนาในหรือบางนานอกที่ติดแม่น้ำอ่ะนั่นเขาจะดูดออกไปแต่น้ำจะระบายไม่ดีเท่ากับอิมพีเรียนแต่อิมพีเรียนตอนเนี้ยขยันเหลือเกินดูดแห้งเลยอ่ะ
4: ไม่รู้ประเมินผิดหรือไงนะ
3: ผม
4: สั่งจนประเมินว่าฝนจะหนัก
3: ริมคลอง
4: จริงๆเขาเตือนว่าปีนี้มันจะเป็นเอลนินโญน้ำมันจะน้อยนะปีนี้เนี่ยถ้าเขาติดตามข่าวสารเขาจะรู้เลยนะว่ามันจะเป็นเอลนินโญน้ำมันจะไม่ได้มีน้ำเยอะนะไม่น่าระบายไปเยอะ
3: ใช่ครับใช่ครับน่าจะกักเก็บคือถ้าตกซ้ำโอเคระบายออกไปจะส่วนเกินน้ำส่วนเกินจะพอดีนี่ไม่รักษาระบบนิเวศเลย
5: เขาไม่อธิบายเลยหรอคะ
3: ไม่มีครับไม่มีหรือ
5: ผมอธิบาย
3: ไม่มีอธิบายอะไรเหมือนกับว่าเขาเอาน้ำในท่อนิติหมู่บ้านจักสันหรือเปล่าให้น้ำเน่าลงมาพอน้ำเน่าลงมาผักตบชวามันก็ได้เหมือนสารอาหารมันก็โตขึ้นก็ลกอีกลกเสร็จอยู่นั่นวนลูปอยู่เงี้ยพอผักตบเยอะเอาเครื่องจักรมาลงแล้วก็มีน้ำเน่าผ่านพอน้ำเน่ากักไว้พอน้ำดีระบายทิ้งทางบางพลีเขามีน้ำเขากักไว้พังที่คุณสีว่าบางปามีคดีจริงหวยอ่ะเขาทำการเกษตรถ้าเขาปล่อยมาช่วยอ่ะช่วยได้แต่เขาทำการเกษตรเขาไม่ปล่อยหรอกเพราะฝนมันไม่มีซ้ำแต่ถ้าทางบางแก้วน้ำเยอะเขาสามารถเปิดเป็นประตูบางทีระบายน้ำทางเราไปช่วยทางเขาได้แต่ทางเขาอ่ะเกษตรเขาเยอะป่าเขาหนาแน่นป่าเขาทำนาปลาแล้วก็ทำนาเกษตรแถวบางฉลองอ่ะบางแก้วที่แห้งอย่างเดียวเพราะเป็นมันเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่เกษตรเป็นจัดสรรซะส่วนใหญ่เลยกลัวน้ำท่วมเหมือนมั้ง
5: เล่นไปได้คิดว่านะคะกลัวน้ำท่วมแหละระบาย
3: ใช่ครับ
5: ระบายล่วงหน้ารอไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวช่วงที่มาจาก นั่นแหละภาคกลาง
3: คือตำบลบางแก้วจะช่วงที่ว่าน้ำที่หลบไม่ได้คือน้ำเหนือมาน้ำทะเลหนุนน้ำในพื้นที่มีฝนตกน่ะต้องยอมรับว่าท่วมจริงแต่ท่วมไม่นานแต่นี่โอ้โหเป็นเดือนเลยครับผมนั่งโอ้โหจะเอาน้ำขึ้นเข้าบ่อปลาก็โอ้ไม่มีน้ำคือรหัสลง
5: ไม่มีน้ำกันเลย
3: ใช่ใช่ครับ
5: ก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะ
3: คร
5: ับบริหารจัดการหน่อยว่าจะต้อง
3: ผมอ
5: ันนี้ต้องทำยังไง
3: ก็คือการหยุดการระบายหยุดการระบายครับเพราะ
5: หยุดการระบาย
3: มันเกินเพราะเขาเคยหยุดพอน้ำมันค่อยๆขึ้นพอเริ่มจะมีใช้พอฝนขึ้นมาเขาดูดแกเขาดูดกลับไปแกแค่ฝนขึ้นแล้วไม่ตกนะ
5: เออไม่ได
3: ้
5: เชื่อเนาะหลายคนไม่เจอปัญหานี้เพราะว่าค
3: ุ
5: ณไม่ได้เจอหลายคนไม่รู้ว่ามีปัญหานี้เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่ทางดง
3: ครับ
6: ครับ
5: เออนะคะ
3: ครับผม
6: เป็นเรื่องใหญ่ด้วยเน
3: า
6: ะ
3: เป็นกระบอกเสียงหน่อยเพราะชาวบ้านเกษตรมันเหมือนกับโดนบีบให้เหมือนกับไม่ให้ทำการเกษตรอย่างท่านนายกอนุทินบอกว่าลดรายจ่ายเพิ่มมาได้ตอนนี้มันเพิ่มรายจ่ายลดได้ได้ผ่านที่ผิดน้ำมันลิตรละ51บาทนะผมก็เคยซื้อมาตอนนี้น้ำมันลงแต่ไม่มีน้ำวิทขึ้นบ่อ
5: ค่ะจะให้ทำยังไง
3: เนี่ยแหละคือต้องทั้งระบบต้องถึงกันหมดครับไม่ใช่ว่าเก่งคนเดียวว่าดูดคนเดียวไม่ใช่ต้องบอกว่าคุณดูดไปแล้วคุณประสานงานนี่ว่าเออในพื้นที่คุณแห้งมากไหมถ้าเราได้หยุดดูด
5: จริงนะ
3: ได้ค่ะมันต้องช่วยกันทั้งกรุงเทพทั้งอะไรนี่อันนี้โอ้โหอัดอย่างเดียวเลยผมก็ตายดิครับ
5: ค่ะอ๋อชาวบ้านไม่ได้ทำอะไรเลยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณสิริคุณโลกสวัสดีครับ

0: อันนี้ข่าวเช้ากันต่อนะคะเมื่อสักครู่นะคะพี่แกพูดถึงเรื่องของชาวนาชาวสวนชาวไร่ก็เดือดร้อนนะสมุทรปราการก็ยังมีทำนาทำไร่อยู่นะต้องใช้น้ำอ่ะนะคะเมื่อวานมีเจ้าหน้าที่ของปปท.นะคะเขาไปร่วมกับนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการกับตำรวจนั่นแหละนะคะของโรงพักคลองขุงกำแพงเพชรค่ะไปจับใครละเนี่ยโอ้เป็นอดีตเจ้าหน้าที่การเกษตรเรียกรับเงินชาวนาอันนี้ร่วมกันโกหกให้เกษตรกรแจ้งน้ำท่วมนาข้าวคืออดีตเจ้าหน้าที่เกษตรคนนี้เนี่ยอาศัยโอกาสที่มีอำนาจไปชักชวนให้เกษตรกรหลายคนมาแจ้งข้อความแล้งจัดทำเอกสารเป็นเท็จว่าเกษตรกรหรือราษฎรเป็นผู้เช่าที่นาเพื่อปลูกข้าวเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการประกันรายได้ของรัฐบาลคือให้บอกว่าตัวเองอ่ะสูญเสียรายได้ความเสียหายจากน้ำท่วมน้องดงทีนี้เนี่ยไปชวนเกษตรกรว่าเนี่ยมาร่วมกันนะหลายคนเลยนะคะแกก็เลยเอาเอกสารให้ชาวบ้านไปกรอกแล้วก็รับแจ้งความเอกสารแบบขึ้นทะเบียนเกษตรผู้ปลูกข้าวแล้วก็รับรองเอกสารโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติตั้งแต่ปี 53/54 โดยรับรองว่าเกษตรกรรายนั้นๆเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือปรากฏว่าแกก็เซ็นมาทั้ง2โครงการเลยนะคะเป็นการรับรองอันเป็นเท็จแล้วก็เรียกรับเงินจากชาวนาที่โอ้โหก็สืบกันเป็น10ปีแล้วเนี่ยปีนี้ปี69นะนี่เรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี53/54อ่ะก็ถูกรวบได้เมื่อวานนี้โดยปปท.นะคะโกหกว่าน้ำท่วมนาเพื่อรับเงินช่วยเหลือแล้วชาวบ้านก็ไม่ได้เมื่อวานเขาไปบุกจับได้เรียบร้อยใครจะไปคาดคิดเนี่ยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่เกษตรน่าจะเกษียณไปแล้วนะที่ผ่านมามาตั้งกี่ปีเนี่ย14-15 ปีแล้วน้องร่งคิดดู
1: โอ้แต่ก็ยังนะยังมียังรู้วิธียังคิดได้อะว่าจะต้องทำยังไงนะยังคิดได
0: ้เนี่ยค่ะก็นี่เบียดบังเบียดเขาเรียกช่อราดบังหลวงอย่างเงี้ยนะชัดเจนเนาะ
1: ครับ
0: เกษตรกรก็ไม่ได้เงินแต่ว่าพี่แกให้เกษตรกรบอกมารับแต่แกก็เรียกรับเงินชาวนามาด้วยนะแหละเงินอาจจะไม่ได้เยอะมากนะอย่างเคสเนี้ยไม่ได้เยอะมากแต่ว่าโอ้โหปปท.นี่คือเขาตามเงินกี่ปีก็ยังต้องตามนะคะเขากลับมาถือว่าเป็นเงินหลวงเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะอย่าหาทำ
1: ใช่ฮะ
0: ค่ะ
1: อีกคนหนึ่งก็นี่ฮะอย่าหาทำนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องจุดๆความเชื่อเหมือนกันนะครับพี่สีบางทีเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะเขาจะมีตุ๊กตาแมวกวักบ้างนางกวักบ้างก็แล้วแต่บ้านแล้วแต่ความเชื่อเนาะมีแม่ค้านะครับที่นนทบุรีนะฮะบอกว่าเนี่ยระยะหลังเนี่ยนะฮะขายของไม่ดีเลยตั้งแต่มีคนร้ายมาขโมยตุ๊กตานางกวักของเธอไปนี่นะฮะเธอบอกว่าย้อนกลับไป3วันที่แล้วนะครับ4กรกฎาคมมีคนร้ายเนี่ยปั่นจักรยานมานะฮะปั่นจักรยานสะพายกระเป๋าข้างนะครับมาจอดอยู่ที่ข้างๆร้านซึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับสักพักนึงเนี่ยนะกล้องวงจรปิดเห็นเลยว่าชายคนนี้เนี่ยมองซ้ายมองขวาแล้วก็มาหยิบนางกวักทองเหลืองของเธอไปน่าจะเอาไปขายต้องการเอาไปขายเมื่อวานช่วงค่ำเนี่ยผมอ่านข่าวนะไปขโมยระฆังทองเหลืองที่วัด นั่นก็ขโมยระฆังทองเหลืองอันนี้เอานางกวักทองเหลืองนะสงสัยก็คงจะเอาไปขายนะพี่ ไม่รู้อ่ะเอาไปทำอะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่าผลกระทบที่ตามมาหนึ่งมันเรื่องความเชื่อเหมือนกันนะเธอบอกว่าเนี่ยตั้งแต่นางกวักถูกขโมยไปเนี่ยนะฮะเขาเปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนาะเขาบอกทำมาหากินเนี่ยรู้สึกเลยว่าคนมันน้อยลงมันไม่ผลนะเธอบอกเลยเนี่ยคนละครึ่งไอ้ใครช่วยไทยพลัสช่วยไม่ได้
0: เออ
1: คนไม่มา 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยคนไม่เข้าร้านเลย
0: ลูกค้าน้อยมากนี่หรอ
1: ลูกค้าน้อยมากน้อยลงไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับเธอบอกว่าเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับว่าเนี่ยเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวในร้านเนี่ยถูกขโมยไปนะตอนนี้เธอก็เปิดกล้องวงจรปิดนะครับเอาภาพเนี่ยนะครับคนร้ายเนี่ยนะฮะส่งให้เจ้าหน้าที่แล้วนะเบาะแสคือปั่นจักรยานคันสีแดงมาจอด
0: คันแดงเนี่ย
1: คันสีแดงนะมาจอดแล้วก็ดูลาดเราแล้วก็พอเห็นจังหวะสบโอกาสเนี่ยก็เดินข้ามมานะครับกล้องมันก็จับภาพได้แค่นั้นนะมันไม่เห็นตอนยกไปหรอกแต่ว่าเขาสงสัยว่าต้องเป็นเนี่ยแหละคนร้ายรายนี้แหละที่ปั่นจักรยานมาจ้องๆมองๆอยู่ที่ร้านเขาอ่ะนะครับนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยถึงแม้ว่าราคามันจะไม่แพงนะแต่มันมีคุณค่าทางใจนะครับคิดดูว่าเสาร์อาทิตย์เธอบอกว่ามันไม่เคยลูกค้าน้อยขนาดนี
0: ้
1: เขาบอกว่าตอนที่นางกวักอยู่เนี่ยเขาจะซื้อน้ำแดงซื้อผลไม้ซื้อพวงมาลัยมากราบไหว้นะครับขอโชคขอลาภขอให้ขายดิบขายดีนะฮะก็ตอนนี้อยากให้คนร้ายนำมาคืนนะครับเธอไปแจ้งความไว้ได้ที่สภ.บางกรวยนะครับก็อยากให้ตำรวจติดตามตัวมาให้หน่อยนะฮะ
0: เ
1: มื่อวานระฆังวันนี้นางกวักไม่รู้พรุ่งนี้มันจะไปเอาอะไรที่เป็นทองเหลืองอีกนะพี่นะเดี๋ยวนี้ใครมีอะไรที่เป็นทรัพย์สินเนี่ยอย่าคิดว่าโอ้ตั้งไว้ไม่หายหรอกระฆังวัดยังหายอ่ะ
0: ต้องเหลือว่ารักษาเท่าชีวิต
1: ตอนเช้าไม่มีใครตีบอกวันเวลาเลยนะตอนนี
0: ้
1: คนร้ายมาเอาไป
0: ค่ะหรืออาจจะไปขายร้านของเก่าหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: เนาะหรือถ้าเขาไปห้องเหลืองนี่มันก็เหมือนในพวกที่ในสายไฟมั้ยพี่หรือว่าคนละแบบ
0: ถ้าเหมือนลักมิเตอร์น้ำอ่ะพวกนี้มันไม่ได้คิดหรอกว่าไอ้เรื่องมันไม่ค่อยเชื่อเรื่องเนี้ยมันเชื่อแต่เรื่องว่าเอาเงินอย่างเดียวอ่ะคิดว่านะคิดว่าอย่างนั้นมากกว
1: ่
0: า
1: สิบหลักร้อยมันก็เอานะ
0: ใช่
1: หนึ่งยังสงสัยเลยว่าเอ๊ะอยากเอาระฆังไปแล้วสมมติจะเอาไปขายอ่ะ คนรับซื้อเขาต้องสังเกตไหมคือระฆังมันมีแต่ในวัดไหมพี่บ้านไหนมันจะมีระฆังท
0: ุ
1: กวันนี้บ้านพี่ๆคนไหนมีระฆังไหมบอกหน่อยไม่มีอย่างเนาะ
0: จริงแล้วก็ไม่
1: สบาย
0: ว่าทำไมอ่ะ
1: ระฆังมันหรือว่าคุณเอาระฆังไปขายเนี่ยเขาก็สงสัยไว้ก่อนเลยไหมว่าขโมยวัดมาหร
0: ือ
1: ใครเป็นประเภทรับร้านรับซื้อของเก่ารับอะไรอย่างนี้นะแต่พี่ๆเขาคงช่วยกันสังเกตด้วยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เขาคงช่วยกันดูแล้วล่ะหรือถ้ามีระฆังยกมาขายเนี่ยถามก่อนเลยมึงไปเอามาจากวัดไหนเอาไปคืนเลยเอามาจากวัดไหนถ้ามันบอกเอาอ๋อผมอยู่ที่บ้านผมเนี่ยมันมีเหรอพี่บ้านมีระฆังเหรอ
0: เรื่องถือซื้อไว้ทำไมมีไว้ทำไมอ่ะใช่ไหมไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะอยากพูดถึงความเชื่อนะเมื่อวานนี้มีข่าวของผู้ชายจีนคนหนึ่งอ่ะเขาอ่ะมีอาการตากระตุกยิ่งเชื่อเหมือนคนไทยก็เชื่อแบบนี้นะตากระตุกขวาร้ายซ้ายดีใช่ไหมเขาก็บอกว่า
1: ขวาร้ายซ้ายดี
0: ขวาร้ายซ้ายดีแล้วชายจีนคนนี้เขาก็เชื่อขวาร้ายซ้ายดีเหรออุ้ยเจอเรื่องโชคร้ายแน่ๆเลยเขาก็เลยตบแก้อยู่3วันตบแก้ตัวเองเนาะตบตรงเบ้าตาด้วย
1: จะให้เปลี่ยนจากกระตุกข้างกระตุกข้างขวาให้เปลี่ยนมากระตุกข้างซ้ายจะได้ดี
0: เขาก็ตบตาไงเพราะว่าขวาร้ายซ้ายดีขวาร้ายซ้ายดีก็ตบ3วันหายเฮ้ยตาไม่กระตุกแล้วเว้ยแต่สุดท้ายเชื่อไหมว่าต้องไปโรงพยาบาลจอประสาทตาหลุดลอกหลังจาก
1: ตบ
0: ตาที่กำลังกระตุกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะเพราะเขาเชื่อสัญญาณความโชคร้ายเขาบอกว่าในวัฒนธรรมจีนก็เหมือนไทยนี่แหละก็เชื่อมาต่อๆกันมาเนาะอาการกระตุกตาอ่ะมันเป็นลางไม่ดีเขาก็เลยแก้เคล็ดบางพื้นที่ก็ทำเหมือนเรานี่แหละ บางที่ก็บอกว่าให้ทำเครื่องหมายกลางเขนรอบดวงตา3ครั้งแล้วก
1: ็
0: เอานิ้ว3นิ้วน่ะเป็นสัญลักษณ์ของเรียกว่าพัตตรีเอกภาพวิธีการนี้ก็บอกว่าเขาทำแล้วไม่ได้ผลแต่ก็ยังเชื่อว่าการตบดวงตาเนี่ยน่าจะช่วยได้ก็ตบ3วันตบไปตบมาตาหลุดเลยค่ะก็เรียกว่า จอประสาทตาหลุดล็อก
1: อันนี
0: ้หมอจีนหมอจีนไม่ได้ใส่เลยว่าต้องผ่าตัดฉุกเฉินด่วนเลยค่ะน้องโบ้ง
1: โอ้ยจากตอนแรกอาจจะนิดเดียวเนาะ
0: ใช่
1: ตอนกระตุกเนี่ยจะไม่ได้เยอะอาการมันหนักตอนตก
0: โชคลางเชื่อโชคลางนะคะประสาทตาหลุดลอกต้องผ่าตัดฉุกเฉินด่วนหมอก็เลยบอกว่าอย่าหาทำนะยุคสมัยนี้ไม่ควรจะเชื่ออะไรแบบนี้แล้วนะคะ
1: ขออนุญาตขำมันก็แต่มันก็บางคนเราคิดว่าจะหายเองได้นะไอ้ตากระตุกที่บางทีมันหายเองนะ
0: ก็น่าจะเป็นอาการแบบว่าเส้นประสาทนั่นแหละไม่ได้มีหรอกความไร้สายดีอ่ะไม่ต้องไปตบไปอะไรนะคะหมอบอกไม่ต้องตบไม่ต้องตบตาตัวเองนะเนี่ยวิธีไหนก็ได้ไม่ไปยุ่งกับตานะดีที่สุดแล้วนะคะ
1: โอ้ได้ใช่ใช่ครับผม
0: นะ
1: หาหมอที่สุดเวลาเป็นอะไรนะพี่นะครับ
0: พักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อนะคะ
1: ครับผม

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
6: ยามา

0: ลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมาก

0: มีการ12นาทีกลับมาชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า 9.5 วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95เพลงเมื่อสักครู่นะคะตำไทยตำลาวฝากให้กับน้องๆเจน C หรือเจน Z ทั้งหลายลุง
1: ที่ชอบโดยเฉพาะตำตำใส่ปลาร้าใช่ไหมพี่จะตำไทยตำลาวใส่ปลาร้าได้นะ
0: ตำตำปูปลาร้าก็บอกว่าเช่นนี้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเยอะมากเนี่ยค่ะก็อันนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะเพราะว่าคนที่แถลงข่าวก็คือหมอรักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นบอกว่าเด็กเจนเนี้ยเป็นแซดเนี่ยนะคะติดพยาธิติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับจากการเสพสื่อโซเชียลต่างๆและคนอีสานเป็นมะเร็งท่อน้ำดีปีนึงประมาณ10,000กว่ารายลงแล้วอะไรรู้ไหมพอเห็นอินฟูที่บอกว่าเอ้าเสพสื่อโซเชียลแล้วจะติดพยาธิได้ยังไงก็คือว่าเราก็เป็นอ่ะพอเห็นอินฟูมีการกินปลาดิบกินอะไรดิบๆแล้วก็ไปกินตามจริงๆเราอยากกินมากเนาะเนี่ยหมอบอกว่าอย่างนี้นะพอเห็นคลิปการกินปลาเป็นตัวเป็นๆอินฟลูเอนเซอร์สวยๆหลายคนทำกันเอาปลามาบีบมะนาวใส่พริกป่นแล้วก็กินเลยอันนี้ปัจจุบันมีอยู่จริงแล้วจากการสุ่มตรวจ 200,000 กว่าคนทั้งอีสานพบว่าอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเฉลี่ยของคนอีสานอยู่ที่ 28.8% สุ่ม3คนติด1คน3คนติดพยาธิ1คนตอนนี้ในพื้นที่ภาคอีสานถามว่าอาจารย์หมอตกใจไหมแกบอกไม่ตกใจเพราะว่าเห็นภาพนี้มาเป็น10ปีแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้คนอาจจะนิยมปลาร้าสุกที่ขายเป็นขวดๆแต่บางครั้งอ่ะพอไปร้านส้มตำอ่ะมันมีตัวปลาร้าลอยอยู่บนน้ำปลาร้าใช่ไหมแน่นอนว่าอันนั้นมีโอกาสติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับแน่ๆแล้วก็ปลาต้มปลาจอมแจ่วบองก็ทำให้เจนนี้มีโอกาสติดพยาธิใบไม้ตับมากขึ้นจึงมองว่าไม่แปลกและตัวเลขที่เกิดขึ้นก็เป็นจริงๆด้วยค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นที่เขาไปสุ่มตรวจในนิสิตมอมหาสารคาม 4,000 คนนะติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับถามว่าตรวจกันยังไงอ่ะปัจจุบันเขาตรวจเยี่ยวเจอแล้วค่ะน้องรบ
1: อ๋อตรวจใน
0: ไม่ต้องอุจจาระแล้วนะคะ
1: ไม่ต้องแล้วไม่ต้องอุจจาระแล้วใช่ไหมพ
0: ี่ไม่ต้องแล้ว
1: เจอแล้ว
0: ไม่ต้องแล้วใช่ค่ะจากเดิมก็ตรวจจากอุจจาระนั่นแหละรู้ว่าในอุจจาระมีไข่พยาธิไหมแต่ปัจจุบันนี้วิธีการตรวจแบบใหม่เขาตรวจเหมือน ATK เลยค่ะเอา ATK มาเลยแล้วก็เอาปัสสาวะไปใส่เข้าไปไวมากเจอพยาธิไข่พยาธิจากนั่นแหละจากน้ำปัสสาวะได้แล้ว
1: อ๋อเป็น ATK เหมือนกันหยดลงไปตรวจสอบดูเลยใช่ไหมรู้เลยจริ ง
0: พี่ใช่ค่ะใช่ค่ะที่บอกว่าเป็นนิสิตมหาลัยสารคามอ่ะ 4,000 คนน่ะก็ใช้วิธีการตรวจแบบนี้ค่ะจากปัสสาวะเอาก็เจอแล้วก็คนที่เจอเนี่ยไม่ใช่ว่าเชื่อเลยนะหมอบอกว่าพอเจอปุ๊บก็เอาอุจจาระมาตรวจซ้ำก็เจอจริงจริง
1: เจอจริงจริงก็ได้ผล
0: ได้ผล
1: คร
0: ับ ก็เป็นใหม่ชอบกินอะไรตามอินฟูมีอยู่คนนึงแล้วก็ตามอยู่เหมือนกันคนนี้เขาชอบเอาปลาดิบอะปลาเป็นตัวใช่ไหมแล้วก็บีบมะนาวใส่เอาหอมแดงโยนลงไปแล้วก็มีไอเนี้ยเม็ดกระถินแล้วก็มาจิ้มกินเนี่ยสวยมากเด็กคนนี้เป็นคนสวยๆแต่ว่าชอบกินอะไรแบบเนี้ย
1: อ๋อ
0: เ
1: พราะเด็กน้อยพวกนี้ต้องกินมานานแล้วด้วยนะไม่ได้ว่าเพิ่งมาเริ่มกินนะ
0: ก็เป็นเหตุที
1: ่
0: เขาผอมหรือเปล่า
1: อ๋อ
0: โอ้กินแล้วผอมเหรอมันมีพยาธิอยู่นั่นเองยังไงแต่ไม่ใช่ว่าคนอ้วนไม่มีพยาธินะอ้วนก็มีพยาธิได้นะคะ
1: ใช่ต้องระวังล่าสุดเห็นกรมควบคุมโรคเนี่ยนะฮะเขาส่งเจ้าหน้าที่ไปสอบสวนโรคในพื้นที่แล้วนะครับจากที่พบตัวเลขที่น่าตกใจคือเขาบอกว่านิสิตกลุ่มนี้นะครับที่ว่า 4,000 กว่าคนที่พี่สีบอกเนี่ยนะเขาจะไม่มีอาการป่วยด้วยนะครับไม่มีอาการเลยนะพวกนี้คือใช้ชีวิตกันตามปกติยังไม่คือไม่รู้ตัวจนกระทั่ง
0: ไม่รู้ว่าตัวมีพยาธิอยู่
1: ใช่จนกระทั่งไปตรวจซ้ำว่าเนี่ยเอาอุจจาระไปตรวจแล้วเจอว่ามันมีใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูว่ามันมีพยาธิอยู่เนี่ยถึงคอนเฟิร์มยืนยันเนี่ยนะครับถึงรู้เพราะว่ากลุ่มพวกนี้จะไม่มีอาการบอกไปเขาน้องๆบางคนเขาอาจจะไม่กลัวก็ได้เขาอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยแค่พยาธิแค่พยาธิตัวน้อยเดียวตัวน้อยเดียวกินต่อมูเอาก
2: ิน
1: ปลาต่อ
2: มันจะมีปัญหาในท่อน้ำดีค่ะเป็นมะเร็งท่อน้ำดีนะ
1: ข้อมูลของกรมควบคุมโรคเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไปตรวจตั้งแต่ย้อนกลับไป1มกราคมจนถึงเนี่ยฮะ7เดือน7เมื่อวานนี้นะครับพบรายงานผู้ป่วยเนี่ยนะครับยืนยันนะครับอยู่ที่2,656 รายนะก็กลุ่มอายุที่พบเนี่ยนะฮะเขาบอก3อันดับแรกเนี่ยจะเจออายุในอายุ50หรือ59แล้วก็60ปีขึ้นไปแล้วก็15ถึง19ปีเนี่ยนะครับเป็นส่วนใหญ่3กลุ่มพี่3กลุ่มนี่แหละ
2: 3กลุ่มใช่ไหมเนี่ย
1: ก็คือตั้งแต่ผู้ใหญ่คือ50ขึ้นไปกลุ่ม50ขึ้นไปแล้วก็เด็กก็คือ15ถึง19ปีนี่แหละก็กลุ่มนิสิตเนี่ยแหละนิสิตนักศึกษา
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับพฤติกรรมการกินกึ่งสุกกึ่งดิบยังเป็นปัจจัยที่น่าห่วงที่สุด
2: ใช่คือหมอถ้าฟังจากหมอที่แถลงข่าวเมื่อวานหมอบอกว่าจริงๆเนี่ยไอ้พยาธิใบไม้ตับอ่ะมันไม่น่ากลัวมันไม่น่ากลัวนะแต่ไปน่ากลัวอยู่ที่มะเร็งท่อน้ำดีพยาธิใบไม้ตับเนี่ยรักษาไม่ยากกินยาถ่ายพยาธิตามหมอสั่งก็หายได้แต่ถ้าไม่เลิกพฤติกรรมเดิมๆอ่ะกินแบบเดิมๆอ่ะก็สามารถกลับไปเป็นอีกได้เพราะฉะนั้นการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับซ้ำๆเนี่ยมันจะไปเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งท่อน้ำดี
1: อ๋อ
2: เป็นพยาธิไม่คือน่ากลัวไม่ได้น่ากลัวมากกินยาถ่ายก็หายแต่ว่าพอกลับไปกินสุกๆดิบๆอีกอ่ะมันก็เป็นพยาธิซ้ำ
1: ๆ
2: เนี่ยใช่ค่ะก็ฝากด้วยก็ได้นะเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้ประชาชนที่อยากจะตรวจนะไอ้ชุดตรวจเหมือนโควิดอะ ATK นะน้องให้ไปเช็คในแอปเป๋าตังก่อนนะเช็คดูว่าเราอะมีสิทธิ์รับชุดตรวจนี้หรือเปล่านะปีละหนึ่งครั้งหนึ่งสิทธินะตอบคำถามเสี่ยง3ข้อก็มีสิทธิ์รับชุดตรวจนี้ตามร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการกับสปสช.ได้เลย
1: อ๋อครับผม
2: มาตรวจด้วยตัวเองอ่ะเอาชุดตรวจเนี่ยถ้าใครมีความเสี่ยงก่อนนะกินปลาร้าดิบแบบเท่าไหร่ยังไงแล้วก็มาตอบคำถาม3ข้อคุณก็เอาเนี้ยไปรับที่ร้านขายยาที่ร่วมกับโครงการรับฟรีค่ะ
1: รับฟรีใช่ไหมพี่อ๋อคือถ้าเรา
2: คิด
1: ว่าเฮ้ยเรากินปลาร้าอยู่บ่อยๆกินมาโดยตลอดเราสามารถที่จะไปขอรับฟรีได้เลยใช่ไหมมาตรวจเองได้เลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะชุดตรวจเนี่ยเป็นของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเราคิดค้นขึ้นมานะคะไม่ต้องตรวจอุจจาระก็ตรวจชุดนี้ได้เลยแต่ว่าตอบคำถามในแอปเป๋าตังก่อนนะ
1: ครับโอ้แล้วที่น่ากลัวนะพี่ก็เพราะว่าไอ้พยาธิตัวนี้เนี่ยนะมันสามารถอยู่ในท่อน้ำดีนะได้20ปีอ่ะโอ้อายุยืนจริงเพราะคุณ
2: ค่ะ
1: พยาธิ
2: จริง
1: อายุอยู่ในท่อน้ำดีเนี่ยนะอาศัยอยู่ในนั้นได้20ถึง30ปีนะจนจะทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งท่อน้ำดี
2: น่ากลัวมากมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยเอาจริงๆนะพี่สะพ้ายเสียชีวิตด้วยมะเร็งตัวเนี้ยทั้งโลกอันนี้เขาเป็นคนใต้นะไม่ได้กินปลาดิบอะไรนะแต่ว่าหาสาเหตุไม่เจอเหมือนกันว่าเพราะอะไรเขาเป็นอาการหนึ่งที่บ่งบอกก่อนจะตรวจพบคือคัน
1: นะพี
2: ่มะเร็งท่อน้ำดีนี่คือคันโดยไม่รู้สาเหตุคันตามเนื้อตามตัวคันแล้วก็ไปตรวจก็มันเจอระยะสุดท้ายแล้ว
1: โอ้ค่ะถ้าเราก็คงไม่คิดว่าถึงจะเป็นมะเร็งเนาะถ้าพูดตรงๆเนาะใครจะไปคิดว่าอุ้ยคันนี่มันจะเป็นถึงมะเร็งได้นะใครจะไปคิด
2: เป็นได้ค่ะเป็นคันมาหลายปีคันโดยแบบไม่รู้สาเหตุคันก็ไปหายามาทาอาหารคันไปอะไรเงี้ยแต่ว่าข้างในอ่ะมันมีมะเร็งท่อน้ำดีอยู่
1: โอ้
2: มีพยาธิอยู
1: ่ก็ อย่าประมาทเขาบอกว่าโรคนี้เนี่ยแม้จะไม่ติดต่อนะครับกับคนสู่คนนะครับแต่ว่าวิธีป้องกันที่ดีที่สุดก็คือต้องทานอาหารปรุงสุกปลาร้าเนี่ยกินได้นะแต่ต้องปรุงสุกเท่านั้นอย่ากินแบบพวกเมนูปลาน้ำจืดอย่ากินดิบดิบสุกสุกแบบนี้พวกนี้นะครับคุณหมอเขาไม่แนะนำเลยอันนี้อธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยนะเขาให้ความสำคัญแล้วกับเรื่องนี้เลยนะ
2: แล้วก็
1: นอกจากสอบสวนโรคแล้วยังเตือนด้วยนะครับ
2: หมายถึงว่าเราถามไหมคะร้านส้มตำได้ไหมว่าวันนี้ปลาร้าต้มสุกไหมคะอย่างนี้เราถามน่าเกลียดไหม
1: คนก็น่าจะได้นะพี่นะที่เขาใช้น้ำปลาร้ากันอย่างนั้นถือว่าสุกมาแล้วใช่ไหม
2: ใช่ไหมต้มสุกมาแล้วใช
1: ่เออน้ำปลาร้าอย่างเงี้ยได้นะ
2: ร้านเนี่ยแซ่บร้านแซ่บชัดเจนที่ขอนแก่นเนี่ยแกบอกว่าของแกต้องต้มอุณหภูมิ200องศาเท่านั้นแกบอกมั่นใจได้เลยต้อง200องศาขึ้นไปนะต้มแกบอกควรให้สุกนะเพราะถ้าไม่สุกอ่ะมันคาวแกรู้เลยว่ามันคาวปลาขวดอ่ะปลอดภัยนะก็ต้มสุกมาแล้วล่ะใช่ไหม
1: ต้มขวดมาแล้วโอ้ต้มสุกมาแล้ว
2: ต้มสุกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: ครับอ๋อดูแลสุขภาพกันนะพ่อหกฟังเมื่อไอ้พญาตัวนี้อายุมัน20-30ปีนี่คันขึ้นมาแล้วเหมือนก
2: ันคันก้นยาถ่ายมากินก็ได้เน
1: า
2: ะ
1: เริ่มเริ่มคันก้นแล้วตอนนี้โอ้รู้สึกว่ามันอายุมันดีเนาะ
2: เราพูดถึงก็เริ่มคันนะ
1: ครับผม
2: ค่ะ
1: เริ่มสุขภาพนะ
2: สุขภาพพอถามพี่สีพี่ดงปูเค็มแล้วปูเค็มกับหอยดองเหรอคะมีพยาธิไหมคะก็มีก็บอกตรงๆแล้วกันถ้ามันไม่สุกก็ดีทั้งนั้นแหละ
1: กินสุกก็ดีกว่าเนาะสุกก็ดีกว่า
2: ใช่จริง
1: คร
2: ับต้มสุกอ่ะดีที่สุดนะคะ
1: ใช่ใช่ใช่
2: พี่นกกำลังกินข้าวพอดีเลย
1: กินอะไรอยู่พี่กินปลาร้า
2: เปล่ากำลังกินข้าวพอดีค่ะ
1: อย่าเราคือใช้ชีวิตอย่า กังวลมากแต่เพียงแต่ว่าก็ให้ระวังตามที่หมอเขาเตือนสาธารณสุขเขาเตือน
2: เขาเตือนมาเพื่อความหวังดี
1: ใช่
2: ค่ะหมอ
1: ครับผม
2: สามีบันเทิงอะไรอย่างอื่นไหมอ๋อมีข่าวคุณปู่ภพธรนะคะวันนี้เรื่องของปู่ภพธรนะคะ
1: คุณปู่ทำไมพี่ปู่นักร้องนี่นักร้องเสียงดีคนนี
2: ้ใช่เสียงดีมากก็คือแกพูดถึงสไตล์การเลี้ยงลูกในยุคปัจจุบันนะคะแกก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องปลูกฝังลูกให้ติดจออายุ16ค่อยมีค่อยอายุ16แกบอกว่าค่อยซื้อมือถือให้ลูกมันได้มั้ยคะน้องดงค่ะ
1: 16ค่อยซื้อใช่มั้ยพี่
2: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวนะยุคนี้ถ้า16นี่ต้องมออะไร
2: ค่ะ
1: จริงเหรอ16เลยเหรอ
2: 16นี่แกพูดเองเลยบอกว่าแกจะเลี้ยงลูกแบบนี้ว่าอายุ16ค่อยซื้อมือถือให้กับลูกมันได้ค่ะ
1: มันช้าไปไหมในใจยังคิดไว้นะว่าประมาณม.1ผมนะม.1เนี่ยจะให้เขาเอาไว้แบบว่าบางทีติดต่อว่าเลิกเรียนจะรับกันตรงไหนยังไงในม.1ว่าน่าจะได้แล้วนะม.1ม.1ก็12แต่ตอนนี้เขาก็เริ่มถามแล้วล่ะแต่เพื่อนในห้องลูกผมยังไม่มีนะยังไม่มีใครมีมือถือนะ7-8ขวบเนี่ยยังไม่มีแต่ว่า
2: ไอแพดยังไม่มีแต่ว่า
1: แต่อยู่บ้านเด็ก
2: ที่บ้านน่าจะได้เนาะ
1: ยังถ้าตอนนี้น่าจะเด็กไปแต่ถ้า16อ่ะก็ลองฟังมุมมองพี่ตู่หน่อยฮะแกว่าไงนะ16เลยเหรอ
2: เออแกก็บอกว่าต้อง16แกก็อยากเลี้ยงลูกแบบให้อยู่กับพ่อแม่ไปนาน
1: ๆ
2: ประมาณว่าแกก็คงเห็นว่าในยุคปัจจุบันเนี้ยการที่แบบมีมือถือให้ลูกเนี่ยมันมีความสุ่มเสี่ยงว่าลูกแบบจะออกนอกลู่นอกทางอะไรประมาณเนี้ย
1: เหมือนกับว่าถ้าซื้อให้ไวเด็กก็จะเข้าไปอยู่ในโลกมือถือไวแล้วก็เริ่มห่างจากพ่อแม่ออกไปอย่างนี้ใช่ไหม
2: ใช่ทีนี้ถ้าเด็กไม่ใช้ในบ้านอ่ะสไตล์การเลี้ยงลูก คือยังไงก็ตามเนี่ยนะถ้าเด็กได้ใช้บ่อยๆเนี่ยเขาก็จะรบเร้าได้หรือเปล่าไหมเขาจะรบเร้าถ้าถามว่าไม่ให้ลูกใช้เลยเหรอมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะแกบอกว่าอย่างนี้แกบอกไม่คือไม่ใช้จอเป็นวิเลี้ยงอ่ะต้องปลูกฝังวินัยยอมอดทนพ่อแม่ก็ต้องเสียสละตรงนี้คือแกก็บอกว่าคือตัวพ่อแม่เองก็ไม่เล่นตอนที่ลูกยังไม่นอนอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: คือจริงๆนะอย่างผมเนี่ยเรารู้ตัวนะว่าเราเลี้ยงมาผิดหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะบอกว่าเราก็แล้วแต่บ้านนะแต่เรารู้สึกว่าในช่วงเวลาที่เราเริ่มให้เขาดูครับเรารู้สึกว่าเราไม่เหนื่อยเราก็เลย อย่างผมเนี่ยให้ลูกดูมือถือเนี่ยต้องยอมรับว่าไวไปแล้วเรารู้เลยว่าเขาคำพูดคำจาเขาอะไรเขาเนี่ยกลายเป็นแบบว่าเขาก็เอามาจากพวกใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยเหม่อมากเกินไปจะถามว่าถ้าย้อนเวลากลับไปเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้ใครจะเลี้ยงอะตอนนั้นเนี่ยคือเราก็ไม่ค่อยมีเวลาไงใช่ไหมพี่แต่ก็บางทีก็นี่แหละก็ให้เขาแต่ทีเนี้ยหลังๆมาก็จะเริ่มจำกัดเวลามากขึ้นแล้วพี่จะแบบว่าวันนี้ให้เล่น3ชั่วโมงวันนี้กินข้าวเสร็จค่อยเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเริ่มมีเงื่อนไขกันไปมันมากขึ้นจะถามว่าถ้าไม่ให้เลยเนี่ยคุณต้องมีเวลานะคุณต้องมีเวลาแบบว่านั่งคุยกับเขาคุณต้องมีเวลา
2: ต้องอยู่กับเขาต้องทำกิจกรรมอื่น
1: ใช่ต้องทำกิจกรรมต้องหาหนังสือหาอะไรมาเล่นมาดูเลยถ้าคุณมีเวลานะคุณมีสามีภรรยาคนไหนที่มีเวลาเนี่ยเต็มที่เลยครับดีเลยไม่ต้องให้เขาเล่นหรอกแต่ว่าในปัจจุบันนะบางทีก็มันไม่
2: ก็ยากมาก
1: นะใช่มัน
2: ยากมากยากมากเขาเนี่ยเรื่องวินัย
1: นะแต่ว่า
2: เรื่องวินัยทำได้หรือเปล่าไม่รู้ก็เดี๋ยวรอดูว่าเขาสามารถทำได้ไหมวิธีการรับมือเรื่องการเล่นมือถือของลูกเนาะเพราะว่าเราไม่รู้จะหลอกล่อเขายังไงเพราะว่าหนึ่งบางทีอาชีพอย่างเราจำเป็นต้องใช้มือถือฉะนั้นต้องดูข่าวนู่นนี่นั่นเช็คอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าคุณจู่บอกว่าต้องสละเวลามากๆนะ
1: ใช่
2: หลอกล่อต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนนะเคยเช่นแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาพยายามคิดว่าถ้าอยากจะมีก่อนหน้านั้นก็จะเป็นมือถือแบบไม่ใช่สมาร์ทโฟนพยายามให้เขาอยู่ไกลโซเชียลมีเดียสมมติว่าเขาอยากทำคอนเทนต์หรือเริ่มโตใช่ไหมก็จริงๆไม่เห็นด้วยถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็อาจจะมี iPad เอามาทำได้หรือเป็นอะไรที่เขาไม่ได้ใช้เวลาส่วนตัวมากเกินไปประมาณนี
1: ้
2: ต้องคิดหนักเหมือนกันนะ
1: ครับผมก็เอาในแบบถนัดของแต่ละคนแล้วกันนะในการเลี้ยงลูกยุคสมัยนี้นะ
2: ใช่
1: ครับผม
2: ค่ะมีกีฬาแน่นอนตอนนี้ก็เดี๋ยวนะ
1: กีฬา
2: ตอนนี
1: ้เมื่อเช้าเนี่ยรู้สึกว่าจะได้8ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
2: ได้แล้วเหรอสวิตเซอร์แลนด์เป็นไงสวิตเซอร์แลนด
1: ์สวิตเซอร์แลนด์เป็นทีมสุดท้ายนะครับที่เข้ารอบ8ทีมนะฮะ
2: โอ้
1: เอาชนะจุดโทษโคลัมเบียได้ครับพี
2: ่ค่ะ
1: นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงฟุตบอลเมื่อคืนเนี่ยต้องยกให้คู่นี้เลยพี่อาร์เจนตินาพี่สีได้ดูบ้างมันรู้มันแค่5ทุ่มเอง
2: ไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูเลย
1: อาร์เจนตินา
2: ทีมไหนจะแข่ง
1: เจออียิปต์นี่อียิปต์นะทีมแห่งเมืองพีระมิดนะครับทีมชาติอียิปต์ก็อียิปต์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรสร้างประวัติศาสตร์นะพิกเขาเรียกว่าเหนือความคาดหมายขึ้นนำอาร์เจนตินาไป 2-0 นะแล้วนาทีที่ประมาณ70แล้วนะนาที70โดน 2-0 เมสซี่นี่หน้าตาเหมือนคนจะร้องไห้อะตอนโดนลูกสองเข้าไปเนี่ยนะนักเตะอาร์เจนตินานี่แบบเหย่เกย์กันหมดแล้วคือมันนาที70มันโดน 2-0 เนี่ยแล้วครึ่งแรกเนี่ยเมสซี่ได้จุดโทษแล้วตัวเองก็ยิงไม่เข้าอ่ะคือคนอาร์เจนตินาเนี่ยเขาต้องนึกแล้วว่าวันนี้มันไม่ใช่วันของพวกเราเลยมันยอมรับความพ่ายแพ้ไปแล้วอ่ะนะฮะปรากฏว่าโอ้อาร์เจนตินาเขาแก้เกมนะฮะเขาส่งกองหน้าส่งกองกลางมาเป็นตัวจ่ายนะเอากองหลังออกนะครับบุกแหลกปรากฏว่าไล่ตีตื้อขึ้นมานาทีที่70 เดี๋ยวกันประมาณสัก78นะถ้าผมจำไม่ผิดนะเออนะครับไล่ตีตื้นขึ้นมา21ก็แล้วนะฮะนาทีที่79นะครับจากนั้นนาที83ตีเสมอได้ครับโอ้โหคนอาร์เจนตินาร้องผมร้องไห้กันใหญ่บอกไม่น่าเชื่อเสมอว่ายากแล้วนะสุดท้ายชนะอ่ะพี่นาทีทดเจ็บนะครับ90บวก2นะฮะเอนโซเฟอร์นันเดสนะครับนักเตะ100ล้านนะครับของเชลซีหม่งประตูชัย 3-2
2: ค่ะ
1: ตอนนั้นแหละโอ้โหแฟนบอลอาร์เจนตินาเหลือเชื่อส่วนในมุมของอียิปต์นี่เขาก็ร้องไห้เหมือนกันนะโอ้โหเขาก็นะครับผิดหวังอย่างยิ่งเลยฮะนำ 2-0 แต่ว่าไม่สามารถที่จะรักษาสกอร์ไว้ได
2: ้
1: ก็ส่งอียิปต์กลับบ้านครับอาร์เจนตินาได้ไปต่อในรอบ8ทีมสุดท้ายนี่แหละส
2: ุ
1: ดท้ายก็นี่แหละอาร์เจนตินาก็เข้ามาเจอกับสวิตเซอร์แลนด
2: ์สวิตเซอร์แลนด
1: ์
2: ค่ะ
1: ก็รอบ8ทีมจะเริ่มเตะกันเดี๋ยวผมดูตารางสักนิดหนึ่งนะฮะวันเริ่มจากคืนวันพฤหัส 4-3 เข้าเช้าวันศุกร
2: ์พฤหัสนี้เลยเหรอ
1: พฤหัสนี้แล้วครับพี่นี
2: ่
1: ก
2: ็ไม่ได้พัก
1: คู่แรกนะครับ 4-3 ของคืนวันพฤหัสต่อเนื่องเช้าวันศุกร์นะครับฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นคืนวันศุกร์เข้าเช้าวันเสาร์เนาะ14:00นะครับสเปนเจอเบลเยียมนะครับแล้วก็คืนวันเสาร์ต่อเนื่องเช้าวันอาทิตย์นี่จะมี2คู่เลยฮะนอร์เวย์เจออังกฤษตอน14:00แล้วก็8:00เช้าครับอาร์เจนตินาเจอสวิตเซอร์แลนด์นี่เริ่มเห็นโฉมหน้าฟุตบอลโลก
2: แชมป์แล้ว
1: โอ้จะสิ่งที่ตามมานะพี่ฟันหลงเนี่ยนะมันมากมายเหลือเกินนะฮะโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยเอ็มบัปเป้นะครับเอ็มบัปเป้นี่เป็นกองหน้าของทีมชาติฝรั่งเศสนะวันนั้นที่เจอกับปารากวัยนะฮะเขามีการตอบโต้กับสมาชิกวุฒิสภาหญิงของปารากวัยนะอย่างดุเดือดจนตอนนี้เนี่ยถูกดึงไปเป็นเรื่องการเมืองกันแล้วฮะคือคุณสวหญิงเนี่ยเขาก็ออกมาตำหนิฝรั่งเศสนะครับว่าเหมือนกับไม่มีน้ำใจนักกีฬาเล่นสกปรกอะไรต่างๆเลยนะเอ็มบัปเป้นี่ก็ขึ้นใน X นะครับสวนกลับตอบโต้ต่อว่าสวหญิงคนนี้เหมือนกันนะดูเด็ดเผ็ดร้อนนะครับล่าสุดนะฮะเขาด่ากันไปด่ากันมาพี่ด่ากันประมาณว่าแบบคุณเป็นผู้หญิงที่น่ารังเกียจที่สุดอ่ะไปมาเป้ใช่ไหมนะด่าสวอ่ะเป็นผู้หญิงที่น่ารังเกียจที่สุดเป็นคนที่เหยียดคนผมจะไม่ยอมให้พฤติกรรมของคุณได้อยู่ในสังคมโลกนี้อีกแล้วอะไรแบบเนี้ยประนามสวหญิงท่านนี้เลยนักการเมืองล่าสุดประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสนะครับเขาออกมาโพสต์เห็นด้วยกับเคียนเอ็มบัปเป้เลยนะนะเขาบอกว่าสิ่งที่เอ็มบัปเป้ทำเนี่ยถูกต้องแล้วเราต้องต่อต้านการเหยียดผมขอสนับสนุนอย่างเต็มตัวเมื่อเกิดคำพูดดูหมิ่นเหยียดหยามขึ้นเราต้องตอบโต้เพื่อรักษาคุณค่าในตัวของเรารักษาศักดิ์ศรีเราต้องมีความเคารพและมีพาราดอนภาพในตัวเรามันจะกลายเป็นการเมืองหรือเปล่าพี่มันเริ่มเป็นแบบว่าสองประเทศนะดูเดือด
2: บ
1: อลโลก
2: ก็คือสวแต่เรื่องทางฝั่งสวหญิงก็เขาไม่ยอมนะเขาบอกให้ขอโทษเขานะ
1: เออ
2: ไม่งั้นจะฟ้อง
1: ฟ้องใครฟ้องที่ไหนฟ้องศาลโลกเหรอ
2: เขาบอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องร้องให้ดูใช่เนี่ยสวหญิงปารากวัยบอกเดี๋ยวจะฟ้องร้องให้ดู
1: โอ้
2: นะฮะอะไรกัน
1: สวนี่ไม่รู้ปารากวัยนี่สวนี่มายังไงนะฮะเลือกตั้งหรือว่ายังไงฮะ
2: ไม่รู้ว่า
1: เลือกกันเองเลือกกันเองเหมือนบ้านเราป่ะฮะ จดเบอร์เขาไปเรียกมาฮะ
2: โอ้นี่ก็ดีเออวิธีการเขาไม่แน่ใจ
1: ว่าเออ
2: นี่ไงนี่ไงเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีนั้นอาจจะดำเนินการทางกฎหมายนะ
1: เอออ
2: ่ะกลายเป็นอะไรกันก็ไม่รู้ทั้งหนึ่งวงเหมือนกันเนาะ
1: เออโอ้ยังไม่รวมแต่โดนัลด์ทรัมป์ที่ออกมาเรื่องล็อบบี้กรรมการอีกนะล็อบบี้ฟีฟ่าอีกนะ
2: ขึ้นมาแปลกดีเหมือนกัน
1: ถ้ามองแต่กีฬาก็ถือว่าเข้มข้นขึ้นมารอบ8ทีมเนี้ยน
2: ะครับเข้มข้น
1: มันจะเริ่มถึงแม้ว่าคือผมจะได้อย่างไรปีนี้ฟุตบอลโลกพอมันเพิ่มทีมเยอะพี่เป็นไม่เป็น48ทีมเนี่ยมันทำให้ทีมใหญ่ๆมาเจอกันในรอบลึกๆเนี่ยบางทีมันก็มีทีมตกไปบ้างการจับสายมันก็เลยกว่าจะมาเจอกันเนี่ยถ้าจะดูมันยังไม่ค่อยมีแบบบิ๊กแมตช์เจอกันเลยอ่ะทีมใหญ่บิ๊กเนมเจอบิ๊กเนมเนี่ยผมถือว่ายังน้อยนะถือว่ายังน้อยในรอบ8ทีมก็ยังไม่มีนะ
2: เออจริงเหรอครับ
1: เดี๋ยวต้องรอในรอบ4ทีมถ้าอังกฤษกับอาร์เจนตินาชนะเนี่ยจะมาเจอกันไอ้อย่างเงี้ยอังกฤษเจออาร์เจนตินาอย่างเงี้ยแต่คนเมื่อก่อนจะมาเจอกันก็รอบรองแล้วอ่ะอีกฝั่งนึงก็ฝรั่งเศสกับสเปนถ้าเขาผ่านมาได้นะเขาก็จะมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะแบบเต็ง1 2 3 4มาเจอกันเนี่ยเออมันก็ผมตักสีหน่อย
2: ค
1: ่ะก็เดี๋ยวรอชมกันแล้วกันนะครับก็คืนวันเดี๋ยวก็จะพัก2วันเท่ากับพัก2วันนะฟุตบอลโลกหลังจากเตะกันมาร่วมๆเดือนก็เดี๋ยวพัก2วัน
2: วันศุกร์เลยใช่มั้ย
1: คืนวันใช่คืนวันพฤหัสเช้าวันศุกร์ครับตีสามตีสามของเช้าวันศุกร์ละกันอ่ะนี้โ
2: อ
1: ้ค่อยกลับมาเตะคอบอลบอกโอ้สองวันนี้ได้นอนเต็มอิ่มหน่อย
2: ค่ะ
1: ไม่ค่อยได้นอนกันมาในขาผม
2: ค่ะปิดท่าบันเทิงและกีฬาค่ะ
1: ครับ

0: มาข่าวสารบ้านเมืองกันต่อนะพี่เนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็
1: เรื่องเมื่อวาน
0: เรื่องอะไรดี
1: อะไรเขานายก
0: รับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าหน่อยไหมพี่เมื่อวานนี้เนี่ย
1: กทม.
0: ประกาศแล้วนะครับพี่ใช่กทม.ก็ประกาศทั้งบรรดาสก.คือตอนนี้ใครที่เล่นเฟซอาจจะเห็นนะสก.ในพื้นที่เขาก็อาจจะยิงแอดจริงอะไรมานะเขาก็จะขึ้นว่าเขาเนี่ยผ่านการรับรองจากกกต.แล้วนะครับรวมไปถึงท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยต้องเรียกผู้ว่าได้เต็มตัวแล้วเพราะว่ากกต.มีมติรับรองแล้วนะครับให้ท่านผู้ว่าชัชชาติเนี่ยเป็นผู้ว่ากทม.สมัยที่สองเช่นเดียวกับคุณปรเมศนะครับนายกเมืองพัทยานะครับนายกเบียร์นะครับก็กกต.ก็รับรองนะผ่านการเลือกตั้งแล้วทั้งสองท่านนะครับปรากฏว่าไม่มีข้อร้องเรียนในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเลยนะครับ28มิถุนายนที่ผ่านมานะฮะก็เลยไม่มีเหตุอะไรที่จะทำให้การเลือกตั้งเนี่ยนะครับมันต้องมีไปวินิจฉัยหรือมีคำตัดสินใดๆนะฮะก็คาดว่าหนังสือรับรองเนี่ยจะส่งให้กับตัวทั้งท่านผู้ว่าชาติชาติแล้วก็ท่านผู้ว่าปรเมศวร์ งามวิเชษฐ์นะครับวันนี้แหละนะครับวันนี้ก็จะส่งถึงมือนะฮะก็ถือว่าท่านผู้ว่าชาติชาตินี่ก็สมัย2เช่นเดียวกับนายกเบียร์นะครับเมืองพัทยาก็สมัย2เหมือนกันก็คงจะได้เดี๋ยวได้ลุยงานกันอย่างเต็มที่นะครับเช่นเดียวกับสก.นะก็เป็นปากเป็นเสียงเป็นที่พึ่งนะครับให้กับประชาชนต่
1: อส่วนนายกเองเมื่อวานนี้ก็นักข่าวถึงเรื่องของถามถึงเรื่องการปรับครม.ก็บอกว่าก็ยังไม่มีนะตอนนี้นะคะก่อนหน้านั้นจำได้มีคนบอกว่าช่วงหลังทำไมรองนายกสุภาพีหายไปอะไรอย่างนี้เนาะ
0: จะมีการจริงนะ
1: หายไปไหนหายไปยังไงหรือเมื่อวานนี้ก็มาแล้วนะบอกว่าสุปฏิอยู่นี่แกก็บอกอยู่นี่เรื่องการปรับครม.บอกว่าไม่มียังไงก็ยังไม่ได้ปรับอะไรช่วงนี้เพราะเพิ่งจะเข้ามาทำงานนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำชับให้รัฐมนตรีทุกท่านต้องสื่อสารการทำงานและผลงานให้ตัวเองของตัวเองเนี่ยให้ประชาชนรับทราบเยอะๆแต่ไม่ได้ต่อตรงไปที่กระทรวงไหนนะเพราะว่าทุกกระทรวงก็สำคัญหมดรวมถึงกระทรวงในโควต้าของพรรคเพื่อไทยด้วยนะก็คุยกับรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยว่าขอให้ร่วมกันสื่อสารการทำงานของกระทรวงตัวเองให้ประชาชนได้รับทราบเผยแพร่ผลงานนั่นแหละให้มากที่สุดนะคะก็บอกว่า3เดือนเนี่ยเห็นเข้ารางการปรับหรือยังนายกบอกโอ้เวลาที่เหมาะสมคือ1ปี6เดือนหรือ4เดือนก็บอกว่าอันนี้ข่าวถามนะเขบอกว่าต้องดูผลงานเป็นหลักไม่ใช่เรื่องทางหน้าสื่อเพียงอย่างเดียวเรื่องพวกนี้ประเมินได้ทั้งนโยบายการทำงานที่ลงไปถึงประชาชนซึ่งเป้าหมายหลักของทุกคนว่าทำได้มากน้อยแค่ไหนเอาก็ถามว่าตอนนี้เท่ากับว่าเป็นการยอมรับว่ารัฐบาลมีจุดอ่อนคือการสื่อสารหรือเปล่าและพูดแบบนี้คุณวิทินบอกว่าถือว่าเป็นจุดอ่อนที่สามารถปรับปรุงแก้ไขได
0: ้
1: เนี่ยค่ะ
0: ครับผม
1: โ
0: อ้ก็แต่ว่ายังไม่มีการลงปรับอะไรนะ
1: ไม่มียังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะคะแม้แต่ตัวของหลายคนบอกว่าช่วงหลังที่คุณสุภชีเงียบไปเนี่ยท่านไปทำอะไรนายกไม่ปลื้มหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะคะเมื่อวานนี้ก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวสั้นๆแหละว่าก็โลกโซเชียลถามถึงผมว่าก็ไม่ได้หายนะติดตามได้ในเพจกระทรวงทุกวันเลยนะคะท่านบอกว่าอย่างนั้นทำงานทุกวัน
0: คือเมื่อวานมีประชุมพรรคภูมิใจไทยก็เลยได้มีโอกาสเจอเอาไม่งั้นจริงๆยังไม่ได้เจอนะก็จะไม่ค่อยเห็นนะไปทำเนี่ยไปยืนข้างหลังกันก็ไม่ค่อยมีนะ
1: แต่น่าจะไปกระทรวงทุกวันอย่างนี
0: ้
1: เหรออ
0: ่าใช่แต่ท่านอยู่กระทรวงแหละนะครับ
1: อ๋
0: อท่านอยู่กระทรวงนะเมื่อวันนั้นผมไปที่กระทรวงพาณิชย์พอดีเขามีงานเซ็น MOU กับทางปปช.เนี่ยก็เป็นงานขององค์กรองค์การคลังสินค้านะครับคือในกำหนดเนี่ยไม่ได้มีตัวท่านรัฐมนตรีสุภาพีจะต้องมานะในกำหนดไม่มีเลยนะแต่ว่าท่านเห็นว่าท่านเลขาปปช.มาอยู่ท่านก็เข้ามาร่วมงานด้วยเลยนะครับ ท่านบอกว่าเหมือนกับท่านเลขาปปชมาเยือนหรือกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องมาต้อนรับซะหน่อยอะไรเงี้ยก็ท่านก็จะอยู่ที่กระทรวงแหละงานท่านก็ต้องถือว่าเนี่ยขนาดไม่มีในหมายที่จะต้องมานะท่านก็มานะเซอร์ไพรส์ราชการนะครับ
1: เซอร์ไพรส์นายกจะไปมาเลย์พรุ่งนี้คุณสุภจีจะไปด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาหรือเรื่องการส่งออกพวกกุ้งพวกอะไรอย่างเงี้ย
0: อะไร
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้นายกจะเดินทางไปหาหรือเรื่องอะไรที่ไปเนี่ยอ๋อเรื่องหลักก็นี่แหละเรื่องกุ้งเรื่องปลาเรื่องอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับผม
1: ที่กัวลาลัมเปอร์นะคะอ๋อจะมีรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรไปพาทิศไม่ได้ไป
0: ครับผม
1: คุณสุริยะไปค่ะ
0: นะฮะก็ทำงานกันอย่างขยันแข็งนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก่อนพักเดี๋ยวผมขอบคุณสักนิดนึงเมื่อสักครู่ถึงว่านะฮะทำไมพี่สีก็นิ่งๆไปนะฮะผมลืมไปที่เองครับ
1: เรามีสปอนเซอร์ค
0: ่ะครับก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับก็มีจำหน่ายแล้วนะครับที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับ
1: ทีนี้งูไม่ใช่อะไรนะคืออันนี้มาถามว่าเอ้ยงงว่าเข้าสู่เดือนใหม่เนี่ยสปอนเซอร์เรายังอยู่ไหมก็นิ่งไปนิ่งก่อนก็ยัง
0: รอ
1: ยังอยู่นะ
0: ไอ้ดงอ่านอยู่ไอ้ดงก็ไม่อ่านนะทีถึงว่าทำไมเราเงียบกันใช่ไหมลืมครับลืม
1: จังหาไอ้ก้อนนั้นไม่เจอเพราะว่านึกว่าอ๋อเปลี่ยนเดือนใหม่แล้วยังอยู่ไหมอ๋อยังอยู่นะคะขอบพระคุณมาก
0: ครับ
1: ครับฟังเพลงสดกันสักเพลงนึงเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมกลับมาครับ
1: กลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เตรียมตัวกราบมาเลย
3: โอเค
4: ปู
5: เยี่ยม
6: น่ากินจัง
7: ทั้งไก่ทอด
8: กุ้ง
9: ปลาหมึก
10: หมูอัด
11: ผักมีประโยชน
12: ์กรอบอร่อย
13: แน่นอนจ้า
14: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
15: ไหนบอกอมเพีย
16: รใช้ตราฉลากทองไง
17: เหม
18: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
19: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจาย

0: ูตรใหม
1: ่พาวซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: พาวซ่า
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กับสุดท้ายรายการนะคะน้อง
4: ครับสีก็เช้าๆแบบนี้เด็กกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่พ่อแม่ก็ไปส่งไปโรงเรียนเนาะว่าในกรุงเทพเนี่ยบางทีอยู่ไกลบ้างรถติดบ้างอะไรบ้างนะครับรถสาธารณะไม่ค่อยมีแต่เด็กต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะนั่งรถนักเรียนนะพี่นะรถบัสอย่างเงี้ยรถบัสประจำทางรถบัสรับส่งนักเรียนอะไรแบบนี้
3: สองแถวก็มีนะ
4: สองแถวก็มีรถแบบ6ล้อนั่ง3แถวก็มีนะผมเห็นบางทีอ่ะแถวกลางเพิ่มขึ้นไปแถวนึงก็ที่อยุธยาเมื่อวานนี้ครับคนเป็นแม่พูดไม่ออกเลยฮะลูกวิดีโอคอลมาแม่ลูกชายนะลูกชายเนี่ยอายุ16แล้วล่ะนะครับ16นี่ก็น่าจะมปลายแล้วเนาะ16นะครับลูกวิดีโอคอลมาหน้านี่เปื้อนเลือดฟันนี่หักนะฮะแม่เห็นภาพก็ช็อกเลยแม่บอกเป็นอะไรลูกนะฮะลูกบอกว่าผมตกรถเมล์แม่ตกรถบัสเป็นรถบัสเลยนะพี่รถบัสรับส่งคล้ายๆเหมือนรถเมล์หนึ่งเทพอย่างเงี้ยแหละตกมาจากประตูหลังน้องบอกว่าเขาลื่นอะลื่นถลายตกลงมาแล้วรถยังไม่รู้นะในกล้องเนี่ยคือพอน้องตกลงมากระแทกถนนแล้วเนี่ยนะฮะรถก็ขับต่อไปเรื่อยๆคือดีว่าถนนมันโล่งๆนะถนนต่างจังหวัดมันโล่งๆนะครับเหมือนกับมันไม่ได้เป็นถนนใหญ่อ่ะเป็นแค่เลนรถสวนไปอะไรอย่างเงี้ยก็ตกลงมาแล้วก็หน้าก็กระแทกพื้นสุดท้ายน้องฟันหักนะครับแล้วก็เย็บ19เข็ม
3: โอ้โห
4: ครับเกิดเหตุที่ถนนสายอยุธยาวังน้อยครับ
3: โอ
4: ้แม่นี่ช็อกเลยแม่บอกว่าไปรับส่งลูกนะครับมาตั้งแต่เด็กเพิ่งจะมาเทอมเนี้ยคือเห็นลูกเลยเริ่มโตแล้วตอนเช้าแม่ไปส่งแต่ตอนเย็นใช่เขาอยากให้นั่งรถเองตอนเย็นเนี่ยจะให้กลับเองแต่ตอนเช้ายังไปส่งอยู่ก็อยากเขาฝึกเริ่มโตแต่ก็ให้กลับกับเพื่อนกับอะไรกันอย่างเงี้ย
3: ก็จะฝึกลูกกันแหละนะเน
4: า
3: ะ
4: ใช่อยากจะฝึกลูกปรากฏว่าพอเห็นสภาพหน้าลูกเนี่ยแม่ก็ใจไม่ดีเลยครับแต่ก็ไม่ได้กระทบกระเทือนสมองอะไรนะครับก็บาดเจ็บปีบาดแผลที่หน้าแล้วก็ศีรษะแล้วก็ฟันหัก
3: ฟันหักอยู
4: ่ฟันหักเลยแต่ว่ากระแทกตอนลงหน้าลง
3: โอ้โห
4: ตอนตกลงมาเนี่ยหน้าลงนะครับ
3: หน้าฟาดพื้นเนาะ
4: หน้าฟาดพื้นนะครับก็คุณแม่บอกฝากไปดูทางหอนไม่ได้โทษใครเลยเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุไม่ได้โทษรถด้วยรถเขาขับปกติไม่ได้แบบหูขับเร็วไม่ได้อะไรอย่างนั้นนะก
3: ็
4: ฝากเป็นอุทาหรณ์นะครับใครที่มีลูกขึ้นรถโรงเรียนกับรถโรงเรียนนะครับเน้นย้ำกับลูกว่าขึ้นรถจับดีๆอย่ายืนอย่าเล่นข้างบนนะครับเวลาจะลงให้รถจอดแล้วค่อยมายืนรอก็ได้ที่ป้ายหรืออะไรแบบนี้นะครับก็เน้นย้ำพยายามบอกเขาใช่เพื่อตัวคนขับก็มาแสดงตัวนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยรถเขามีพรบนะเดี๋ยวก็จะติดต่อพรบเพื่อมาเยียวยาจ่ายค่าทำขวัญค่ารักษาพยาบาลให้นะครับเขาบอกว่าคนขับบอกสงสัยตอนน้องลุกขึ้นมาเพื่อที่จะมายืนรอลงรถอ่ะน้องน่าจะลื่นแล้วตกลงไปนะครับ
3: ระวังนะรถไปส่งนักเรียนนะตอนเช้าเยอะมากเนี่ยเวลาเดี๋ยวเนี่ยเราออกไปก็จะเยอะนะมีทั้งรถบัสรถเมล์รถทหารแถวบ้านมีรถทหารเยอะมากเลยจะมาส่งเด็กนักเรียนใกล้ๆนะ
4: โอ้โหรถทหารมาส่งครับผม
3: ค่ะอู๋ดีสวัสดิการก็ดีมากเนาะ
4: ครับ
3: เด็กนั่งรถบัสคันใหญ่ๆมาโอ้โหดีจังเลยก
4: ็
3: มีพี่ทหารคอยดูแลค่ะ
4: แล้วเน้นย้ำกันเรื่องของอย่าเพิ่งรีบไปยืนถ้ายังรถยังไม่จอด
3: ได้ให้จอดนิ่งก่อนแล้วให้เด็กค่อยลงนะ
4: เพราะคนขับเขาจะรู้อยู่แล้วล่ะว่าหมู่บ้านตรงไหนที่เขาต้องจอดบ้างนะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: หรือถ้าจะไปยืนรอจับดีๆน้องๆจับดีๆ
3: ใช่ค่ะ
4: ครับ
3: เมื่อวานนี้ก็มีอยู่รายนี้เป็นฝรั่งเนาะฝรั่งอ่ะ เขาขับรถกระบะตรงหนองเปลือมมีจุดตัดรถไฟอยู่เหมือนกันนะตรงบางละมุงอะค่ะปรากฏว่าฝรั่งเนี้ยขับรถกระบะก็ไม่สนใจรถไฟเลยนะเรียกว่าขับกระบะท้านรกฝ่าไม้กั้นเข้าไปโอ้โหรถไฟนี่คือเบรกก็ไม่ทันแล้วค่ะชนคือเกือบชนกันอะแต่ว่าไม่ได้ชนนะคะก็ไปคาอยู่ตรงนั้นนะคะก็ทำให้มีปัญหาอยู่พอจนเกือบจะลุกเครื่องวุ่นวิตอะแต่ว่าร
4: ถไฟต้องจอดให้รถอีกแล้วใช่ไหม
3: ใช่มันดื้อมากฝ่าไม้กั้นเข้าไปอย่าคิดดูไม้กั้นลงแล้วนะนี่ไม่ใช่ไม่ลงหรือว่าไม่อะไรนะคะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
2: ครับผมเรา2คนก็มารายงานข่าวให้กับคุณผู้ชมตั้งแต่6นาฬิกานะครับจนกระทั่งถึงเวลานี้นะครับก็7นาฬิกาแล้วนะครับจนถึง7นาฬิกา30นาทีครับคุณผู้ฟังที่รักครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องจีนกับรัสเซียเนี่ยเขาซ้อมรบท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวนจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปติดตามเลยนะครับชวนพี่เจเจทักทายคุณผู้ฟังของเราที่มาเป็นกำลังใจจากทาง Facebook และก็ทาง TikTok กันนิดนึงดีไหมครับ
1: ดีค่ะพี่ต้นค่ะเมื่อFacebook Live แรกนะฮะที่ล่มไปนะคะก็ยังพอได้เห็นรายชื่อของคุณผู้ฟังที่เข้ามาทักทายเรานะคะจำคุณสุภชัยได้นะคะ ขออภัยแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยทีเดียวค่ะทีนี้ในการไลฟ์ครั้งที่2นะคะเห็นคุณเสือนอนไม่หลับค่ะคุณสมบัติคุณคนสองเมืองค่ะไม่ทราบว่าพี่ต้นเห็นท่านไหนบ้างไหมคะ
2: อ๋อผมก็จะเห็นคุณป้าหมายของชีวิตนะครับมาสวัสดีเราแล้วก็คุณหมูจากอุดรธานีนะครับบอกวันนี้ PM 2.5 เป็นสีเหลืองโอ้โหแล้วก็25องศานะครับคุณเดชเดชาคุณอเกณฑ์เจริญพรคุณชวดีจากเชียงใหม่วันนี้24องศานะครับคุณเชาเชาคุณสุภชัยคุณจอร์จวิกนะครับแล้วก็เขาบอกพี่เจเจลุกยังนะดูเป็นสาวน้อย
1: ขอบพระคุณมากค่ะไหนไหนพูดถึงเรื่องเจเจแล้วขออนุญาตฝากร้านได้ไหมคะพี่ต้นคุณผู้ฟังคะคือว่าตั้งแต่1กรกฎาคมเป็นต้นมาเนี่ยค่ะช่อง9สำนักข่าวไทยบมจ.อสมท.เนี่ยนะคะมีรายการใหม่ค่ะเป็นรายการต่างประเทศนะคะออกอากาศทางช่อง9กด30นะคะ9 World News ค่ะซึ่งเจเจเป็นผู้ดำเนินรายการเองนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทำรายการนี้มาวันนี้จะเป็นวันที่6แล้วนะคะก็ฝากไว้ในอ้อมใจของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะอยากให้ไปติดตามข่าวสารกันต่อค่ะที่ช่อง9กด30ค่ะกับรายการ9 World News ค่ะเป็นรายการต่างประเทศที่จะทำให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยได้เปิดโลกกว้างมากขึ้นนะคะแล้วก็มีข่าวที่ดีต่อใจฟีลกู๊ดสร้างพลังให้เราพร้อมรับวันใหม่ได้ชมกันด้วยค่ะ
2: กี่โมงครับพี่ครับ
1: 8:30 ถึง 9:00 ตรงค่ะ
2: เดี๋ยวไปตามกันนะครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
2: เห็นคุณอัมไพเห็นขอบพระคุณครับเห็นคุณอัมไพแล้วก็คุณชวาลนะครับแล้วก็คุณกรุ๊ปก็ครูพี่หมายคุณพี่ครูพี่หมายนะครับบอกว่าเห็นพี่เจเจผ่านจอมานานมากวันนี้สไลด์ผ่านปกติฟังผ่านแอป Encore นะครับไม่เห็นลุคนี้สร้างแรงบันดาลใจอยากเปลี่ยนตัวเอง
1: โอ้โหดีใจจังขอบคุณนะคะดีนะที่พี่ต้นพูดเพียงว่า